0: ตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
1: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
0: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม
2: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกันวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนและชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการเนี่ยต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
0: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ1209ตำบล8790หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จะทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
4: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
3: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยหอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
9: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากรีทา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกัน ส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพีระพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีระพลจึงได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
9: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาworldwide.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์

านีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเมื่อวันที่25กันยายน2569ที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland Alice ในดินแดนมหัศจรรย์โดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ภายใต้โครงการเพื่อเยาวชนในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28การแสดง Alice in Wonderland เป็นการนำวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคโรสนักเขียนและนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษมาถ่ายทอดผ่านรูปแบบการแสดงที่ผสมผสานศิลปะการละครการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันอย่างโดดเด่นโดยคณะ Wings Show Production ซึ่งเป็นคณะการแสดงจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติได้นำเสนอเรื่องราวผ่านการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนที่มีความหลากหลายสร้างบรรยากาศเต็มไปด้วยจินตนาการและความมหัศจรรย์ทำให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์ทางศิลปะที่ทั้งสนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจการจัดการแสดงรอบพิเศษครั้งนี้นอกจากเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วยังสะท้อนถึงพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยโดยมุ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และสัมผัสศิลปะการแสดงและดนตรีจากศิลปะระดับนานาชาติอันจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความชื่นชมในงานศิลปะตลอดจนเปิดมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมในรูปแบบที่หลากหลายในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสรวมถึงผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมชมการแสดงเฉลิมพระเกียรตินับเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะได้อย่างเท่าเทียมและได้รับโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาความสามารถและศักยภาพของตนเองซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเติบโตเป็นกำลังของครอบครัวสังคมและประเทศชาติต่อไปสำหรับโครงการเพื่อเยาวชนจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงและดนตรีจากศิลปินชั้นนำที่เดินทางมาร่วมงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพโดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมสำหรับการจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่28มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการจัดเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสและการบรรยายเพื่อให้เยาวชนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและใกล้ชิดกับศิลปินจากหลากหลายประเทศนอกจากนี้ยังมีการจัดรอบการแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างทั่วถึงตลอดจนได้รับประสบการณ์ที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองโดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนสถาบันการศึกษาตลอดจนเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการทั้งนี้โครงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3การแสดง Alice in Wonderland ในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงเยาวชนไทยและโลกแห่งศิลปะการแสดงเปิดพื้นที่ให้ได้เรียนรู้จากผลงานของศิลปินระดับนานาชาติพร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์จากงานศิลปะเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตนเองอันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและการเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมในสังคมไทยและท้ายนี้นะคะขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้ค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะขอความร่วมมือข้าราชการทุกหน่วยงานร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานนะคะตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็นและหันมาใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวเราวันนี้เพื่ออนาคตของส่วนรวมค่ะและกลับมาติดตามข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: 8เมษายน2430จากการสถาปนากรมยุทธนาธิการสู่ศาลาว่าการกลาโหมนับเป็นเวลา139ปีที่กระทรวงกลาโหมได้สร้างเกียรติภูมิเคียงคู่เอกราชอธิปไตยและเสริมสร้างพระเกียรติยศแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงสืบสารพระศาสนาเสริมสร้างความพร้อมของกำลังรบและบูรณาภาพแห่งอาณาเขตของประเทศควบคู่กับการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองพร้อมทั้งพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชนีค่ะ

0: กับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยผมภูริสิทธิพิทักษ์นะครับมาพบปะกับท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยละครับนะก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับไม่อยากให้ใครเป็นคนป่วยนะครับแม้ว่าการป่วยจะต้องเกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องชะลอนะครับเราต้องชะลอการป่วยให้นานที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เป็นผู้ป่วยฟังรายการนี้นะท่านก็จะเข้าใจนะว่าร่างกายเราเนี่ยที่ถูกปิดบังมาบางทีที่เขาปิดบังไม่ใช่อะไรนะครับนะเราเขากลัวว่าเราจะไม่รู้เรื่องนะครับมันร่างกายของเราสามารถที่จะดูภายนอกรู้เลยนะครับว่าคนนี้เป็นโรคอะไรแล้วจะแก้อย่างไรนะครับนะดูภายนอกรู้หลายคนนะงงว่าตัวเองเป็นโรคหลายโรคนะครับแต่บางทีมันเป็นโรคเดียวกันนะครับคือโรคในร่างกายคนเรานะที่ผมบอกเสมอว่ามันมีอยู่แค่5โรคเท่านั้นนะครับ1โรคไขกระดูกเสื่อมนะโรคไขกระดูกเสื่อมหรือโรคโลหิตจางหรือธาลัสซีเมียมีตั้งหลายระดับนะตั้งแต่ธาลัสซีเมียลามไปเป็นลูคีเมียเป็น HLE เป็นมะเร็งไขกระดูกนี่คือโรคกลุ่มเดียวกันนะครับโรคนี้นะแค่เรากินผักใบเขียวแบบเคี้ยว30ครั้งต่อคำนะครับท่านก็ภายใน6เดือนหรือ1ปีข้างหน้านะครับท่านก็เป็นปกติแล้วอาการนะของโรคนี้ก็คือเหนื่อยง่ายหายใจแรงนอนกรนมีกระมีติ่งเนื้อมีลิ่มเลือดเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายนะผิวจะไม่สวยเลยนะครับคนพวกนี้เห็นภายนอกรู้เลยดูกระดูติ่งเนื้อของเขานั่นเองนะครับถ้ามีกระเยอะติ่งเนื้อเยอะนะก็มาหมดเลยครับทั้งนอนกรนทั้งมีลิ่มเลือดนะบางคนก็พอเราทักว่ามีกระมีติ่งเนื้อนี่แสดงว่ากินยาละลายลิ่มเลือดใช่ไหมเขาก็หันมาถามเอ้าคุณรู้ได้ยังไงนะคือมันคือโรคเดียวกันมันทำให้เม็ดเลือดแตกเร็วทำให้เกิดลิ่มเลือดทำให้เป็นโรคหัวใจวายแต่ผลที่ออกภายนอกคือมีกระมีติ่งเนื้อมีลิ่มเลือดผิวไม่สวยเลยโรคนี้แค่กินผักวันละครึ่งกิโลแล้วแต่ต้องเคี้ยวนะต้องเคี้ยว30ครั้งขึ้นไปถ้าท่านเคี้ยวปกติต้องกินวันละ1กิโลนะครับถ้าจะกินให้ประหยัดแล้วได้ผลเยอะสุดเคี้ยว50ครั้งยิ่งดีนะก็กินแค่วันละ3ขีดก็พอแล้วนะครับแต่ต้องกินมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงนะครับนี่ทำได้ไหมนะส่วนใหญ่เพราะเราทำไม่ได้ทางนักวิทยาศาสตร์ก็เลยต้องคิดค้นผลิตภัณฑ์โคลฟิลขึ้นมานะครับโดยที่ของรายการของเราถือว่าสุดยอดนะครับท่านด็อกเตอร์ท่านกล้าเถียงสินค้าของสหรัฐอเมริกาเอามาเทสในห้องแล็บกันเลยนะครับนะเอาสินค้ามาเทสกันเลยให้เห็นกันเลยว่ามีผลเสียยังไงมีผลดีอย่างไรนะก็คือมีโซเดียมคอปเปอร์เพราะถ้าเขาไม่ใส่โซเดียมคอปเปอร์น้ำโคลฟิลจะไม่เป็นสีเขียวมันจะกลายเป็นสีดำหมดนั่นคือมันหมดสภาพนั่นเองนะครับเพราะเราก็เหมือนกับโดนอเมริกาหลอกนั่นเองนะครับก็ท่านก็เลยคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งราคาสูงกว่าของอเมริกาอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ส่งไปขายทั่วโลกนะครับแต่มันได้ผลชัดเจนนะครับทานแค่4เดือนเท่านั้นนะใครที่หายใจแรงนอนกรนก็เสียงกรนลดลงไป 70-80% บางคนอยากจะหายกรนสนิทก็ทานต่อไปบางคนผิวตกกระนะเนื่องจากกระกูลเนี่ยมีกระเต็มทั้งตัวเลยฉันไม่อยากจะมีกระเหมือนคุณแม่คุณเตี่ยฉันเลยนะก็กินต่อเนื่องกัน2โดสครับคือ8เดือนนะพอผิวดีแล้วต่อไปก็กินคุมบ้างอาทิตย์ละเม็ดอาทิตย์ละ2เม็ดก็แล้วแต่ท่านแต่ช่วงแรกท่านจะต้องทานตามที่เราบอกคือถ้าน้ำหนัก60กิโลลงมากิน2เม็ดต่อวันถ้า70กิโลก็3เม็ด80กิโลก็4เม็ดขึ้นไปก็ประมาณนี้นะครับนี่คือโรคที่1นะครับนะโรคที่2คือโรคตับโรคตับนี่นะตับเป็นพ่อครัวที่อาหารทั้งหมดที่เข้าสู่ร่างกายจะต้องผ่านการย่อยจากเขานะโดยเขาจะควบคุมน้ำลายในปากเราเขาจะควบคุมน้ำย่อยในกระเพาะเขาก็จะควบคุมน้ำย่อยในลำไส้เล็กเขาจะควบคุมน้ำเมือกในลำไส้ใหญ่ที่เราทำให้มันหุ้มอุจจาระให้เรานะเป็นถุงหุ้มอุจจาระให้เราให้ยาวไอ้ตัวนี้แหละครับถ้าตับมีปัญหาตัวเดียวนะมันจะไม่ย่อยอีกมันรับผิดชอบย่อยตัวคือย่อยไขมันนะครับนอกจากควบคุมการย่อยทั้งหมดโดยทำงานร่วมกับตับอ่อนมีตับอ่อนเป็นลูกน้องเลยนะแต่ตัวมันเองก็ขอรับผิดชอบย่อยไขมันถ้าไขมันดีนะครับดูง่ายครับท่านไม่ต้องไปตรวจหรอกครับน้ำมันมันต้องออกทางผิวครับเพราะใครที่ผิวมันแสดงตับดีครับใครที่ผิวแห้งตับไม่ดีครับหรือดูอื่นเอาลงไปได้อีกครับนะนอกจากดูผิวดูส้นเท้าแข็งส้นเท้าแตกนะนี่คือดูความมันของผิวเพราะถ้าส้นเท้าไม่มีน้ำมันไปเลี้ยงมันแตกหมดครับนะผิวหนังจะหนาจะจับแล้วมันสักสากนะครับคนเป็นโรคตับนี่นะครับเพราะพอถ้าตับย่อยไขมันดีเนี่ยนะครับหนึ่งไขมันในเลือดท่านมีน้อย นะเพราะมันถูกเอาไปใช้งานหมดน้ำมันก็ออกทางผิวน้ำมันถูกเอาไปฆ่าเชื้อน้ำมันถูกเอาไปสร้างสมดุลฮอร์โมนไปสร้างเนื้อสมองไปสร้างอะไรเยอะแยะสรุปว่าน้ำมันมีประโยชน์แต่ที่น้ำมันให้โทษทุกวันนี้เพราะน้ำมันกินเข้าไปแล้วตับย่อยไม่ได้ครับนั่นก็คือน้ำมันพืชทั่วไปในท้องตลาดนะครับท่านสังเกตสมัยเราเด็กๆสมัยเมื่อสักผมนี่50กว่าแล้วนะถ้าท่านยุคนั้นท่านสังเกตว่ารุ่นพี่ท่านหนุ่มๆทั้งหลายในหมู่บ้านเราผิวมันหน้ามันตัวมันพลับนะคนยุคก่อนแข็งแรงนะคนยุคนี้มีไหมไม่มีนะน้ำมันพืชท่านต้องลดหันไปกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหันกินน้ำมันหมูนะไม่งั้นท่านตายแล้วครับตับตันเมื่อไรปุ๊บเนี่ยมันไขมันอุดตันท่อเลือดอุดตันขั้วตับอุดตันลำไส้เละเทะหมดนะครับทำให้สิ่งสกปรกในร่างกายเราเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยมันเห็นพิษไม่ได้นะเห็นพิษมันจับพิษแสดงว่าท่านสะสมพิษไว้เต็มตัวแต่ถ้ามันจับพิษแล้วมันมุดออกทางผิวได้ผิวมันแสดงว่าตับท่านดีนั่นเองนะครับเพราะคนเป็นโรคตับก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะผิวแห้งท้องผูกถ่ายยากอุจจาระก้อนแห้งๆกินอาหารไม่ลงบรรจุที่ลำคอดันยังไงก็ไม่ลงกินน้ำก็ไม่ลงกินอาหารก็ไม่อร่อยอุจจาระก็ออกมาเป็นก้อนแห้งๆก้อนเล็กๆไม่มีเมือกหุ้มนะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเป็นดีซ่านนะเป็นโรคเกี่ยวกับความเหี่ยวย่นไอแก่เร็วหมดเลยครับนี่คือโรคตับซึ่ง อาจจะมีความดันเป็นความดันที่มาจากไขมันนั่นเองไขมันในเลือดจะสูงมันคือไขมันที่เข้าไปในร่างกายแล้วเอาไปใช้ไม่ได้ท่านก็ลดละเลิกน้ำมันพืชสมัยใหม่ทำน้ำมันพืชกินเองเลยครับนะเพื่อความปลอดภัยเราทำยังไงล่ะก็คือเอาหัวกะทิมานะครับแช่ตู้เย็นนะท่านอย่าเอากะทิไอ้กล่องเนี่ยมันนั่นก็ใส่สารอะไรบางอย่างลงไปให้มันไม่แยกเป็นน้ำมันนะถ้าน้ำมันจริงนะครับอยู่ในตู้เย็น3วัน7วันเรียบร้อยครับกลายเป็นน้ำมันหมดกากก็จะลอยอยู่ข้างบนเขาเรียกไข่ก็ตักไข่ออกเอาน้ำมันมาใช้ประโยชน์นี่ก็ทำได้ไหมล่ะเพราะหลายคนทำไม่ได้เพราะว่าอยู่คอนโดอย่างนี้เขาไม่ให้ทำอาหารกินในคอนโดนะครับก็ต้องซื้อกินแน่นอนท่านก็โดนน้ำมันพืชถ้าผิวแห้งระบบข้างในมันตันครับนะไม่เจริญอาหารเบื่ออาหารลำบากไปหมดเลยครับนี่คือโรคตับนะครับซึ่งเวลาล้างมันเนี่ยนะไปล้างตับก็ต้องใช้น้ำมันไปล้างน้ำมันครับทีนี้ถ้าเราน้ำมันสกัดเย็นไปล้างบางทียังไม่พอครับมันล้างไม่ออกนะครับมันต้องโคตรของน้ำมันที่ยิ่งกว่าสกัดนั่นก็คือเอาเมล็ดพืชเลยครับไม่ต้องสกัดเป็นน้ำมันทำให้เป็นผงแล้วก็แยกโมเลกุลให้มันเล็กแล้วใส่ลงไปในแคปซูลครับมันเหนือกว่าสกัดอีกครับเพราะว่ามันไม่มีการใช้ความร้อนในการบีบเอาน้ำมันออกมานั่นก็คือไวต้าเซลล์ของเรานี่เองนะครับที่ทานไปแล้วมันจะไปย่อยน้ำมันโมเลกุลใหญ่ในตับเราออกหมดแล้วครับทานไป7วัน15วันการขับถ่ายเริ่มดีขึ้นแต่จะไม่เห็นผลทันทีนะครับต้องบอกก่อนไม่ใช่ยาถ่ายท่านกินไปถ้าตับตันๆมากจนถึงขั้นตับแข็ง15วันก็ยังไม่ออกนะเพราะช่วงนี้ช่วง15วันนี้อนุญาตให้กินยาถ่ายได้นะครับนะซึ่งถ้าใครตันมากนะครับตันจนผิวเกรียมผิวแห้งหมดแล้วเนี่ยคนที่ตันมากๆก็ต้องมีตัวช่วยเหมือนรถนะครับที่มันสตาร์ทไม่ติดต้องเอาคนช่วยดันตูดมันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไวต้าเซลล์ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเห็นทันทีนะครับเอาละครับสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์087 06 07 054นะครับ087 0607 054นะเอามาดูโรคที่3ครับคือโรคเบาหวานหรือโรคตับอ่อนนะผู้ช่วยตับใหญ่นี่มันเสื่อมพอเสื่อมปุ๊บมันก็ไม่ยอมย่อยโปรตีนนะพอไม่ย่อยโปรตีนกล้ามเนื้อเหลวหมดครับเพราะว่ากินโปรตีนเข้าไปมันขับทิ้งหมดเพราะร่างกายกินไม่ได้มันไม่ย่อยเป็นก้อนเล็กกินไม่ได้ร่างกายก็ต้องให้ไตขับทิ้งต่อไปเป็นโรคไตต่อครับนะก็จะกล้ามเนื้อเหลวเนื้อจะโดนกระแทกอะไรก็ฉีกขาดง่ายหมดนะครับเพราะโปรตีนไม่ยอมไปสร้างนะอีกตัวนึงครับตับอ่อนยังผลิตอินซูลินนะไปย่อยน้ำตาลเพื่อเอาน้ำตาลไปเป็นพลังงานให้เราวิ่งให้เราเดินให้เราเฮิร์ตให้เรามีกำลังวังชาเราสดชื่นนี่น้ำตาลทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามากไม่ได้ถ้ามากเนี่ยเกินไปร่างกายไม่ตอบรับก็ต้องพอกทิ้งทางไตนะครับและถ้าตับอ่อนท่านสุดโทมเนื่องจากท่านกินน้ำมันน้ำตาลพิษเข้าไปเช่นกินน้ำตาลใส่ขาวกินผงชูรสกินน้ำอัดลมเข้าไปตับย่อยไม่ได้ครับต่อไปก็เลยทำให้กินน้ำตาลกินโปรตีนเข้าไปเท่าไหร่ก็ถูกขับทิ้งหมดเลย นะครับเอาละครับมาพบกับคุณแดงกันต่อเลยครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ผลิตค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะแหมเมื่อสักครู่ติดสายค่ะอาจารย์คะนะคะเพราะว่าโทรมาจากอุดรธานีค่ะคือรายการวิทยุของเรานะคะเสียงสามยอดกรุงเทพมหานครออกอากาศพร้อมกับเสียงสามยอดอุดรธานีนะคะเมื่อสักครู่คุณทองศรีนะคะจากตำบลบ้านจันทน์อำเภอเมืองอุดรธานีโทรเข้ามาบอกว่ามีปัญหาเรื่องของมดลูกเป็นมดลูกตำแต่ที่สำคัญนะคะก็คือตอนนี้คือลำไส้อักเสบนะคะแต่
0: ลำไส้อักเสบด้วยมดลูกตำด้วยมดลูกตำก็คือเวลาปวดปัสสาวะมากๆจะเบ่งไม่ออกเวลามีเพศสัมพันธ์ก็จะเจ็บนั่นคือมดลูกต่ำคือมดลูกปากมดลูกมันไหลลงมากลางช่องคลอดนั่นเองนะครับบางคนอาจจะไหลหลุดออกมานอกช่องคลอดก็มีนะครับแล้วเธอก็ลำไส้อักเสบด้วย
1: ลำไส้อักเสบค่ะ
0: แสดงว่าเป็นเลือดจางอย่างหนักเลยนะครับ
1: แดงก็เลยจัดชุดลำไส้อักเสบก่อนแล้วก็คลอโรฟิน่าให้ไปก่อนนะคะบอกว่าขอกินชุดเล็กก่อนนะคะแล้วก
0: ็มดลูกไปที่หลัง
1: ดีขึ้นก็จะกินให้มดลูกให้ลำไส้หายก่อนนะคะ
0: เพราะถ้าลำไส้ไม่หายท่านถึงจะเอาตัวมดลูกไปก็ไม่ได้ผล
1: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นกระเพาะหรือลำไส้เนี่ย
0: จะต้องจัดการด่าน
1: ต้องจัดการด่านที่ทำให้พอมดลูกเวลากินไปแล้วเดี๋ยวมันจะมาเป็นปัญหาพอมดล
0: ู
1: ก
0: จะอ้วก
1: เป็นค่ะมดลูกจะเป
0: ็นสมุนไพรร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็ถูกต้องแล้วครับท่านต้องทานชุดลำไส้ก่อนให้ลำไส้ที่อักเสบต่างๆแผลมันเล็กลงเล็กลงจนเป็นปกติก่อนนะครับแล้วเรื่องมดลูกต่ำนะเรื่องเล็กครับ
1: ก็แดงจะส่งให้วันนี้นะคะพรุ่งนี้น่าจะได้รับนะ
0: ต
1: อนที่สั่งก็จะได้รับวันรุ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าสั่งหลัง 3:00 น 4:00 นไปแล้วเนี่ยบางทีมันตัดล็อตในช่วงวันนั้นก็อาจจะช้านิดนึงแต่ว่าถ้าสั่งตอนนี้เราก็สามารถส่งให้ได้วันนี้ส่งพรุ่งนี้ได้รับนะคะแล้วก็ยังมีอีกเคสนึงค่ะเมื่อสักครู่รายการของเชียงใหม่ก็เพิ่งจบไปนะคะเชียงใหม่นี้ออกอากาศเที่ยงถึง 10:00 นนะคะคุณโทรมาจากอำเภอแม่ออนเชียงใหม่นะคะบอกว่าเป็นเบาหวานนะเป็นเบาหวานมาหลายปีมากตอนนี้พอฟังรายการของเราแล้วก็อยากจะทานนะคะก็อยากจะทานสมุนไพรบ้างเพราะว่ากินยาโรงพยาบาลมาเยอะแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นสักที
0: แก่ทรงๆนะแล้วก็ไตก็มีปัญหาไปด้วยนะถ้ากินมากเกินไปนะครับอันนี้วงการแพทย์ก็ยอมรับหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าหมอกลัวอะไรที่สุดคุณรู้ไหม
1: กลัวอะไรคะ
0: คุณรู้ไหมหมอกลัวอะไร
1: กลัวสมุนไพร
0: เมื่อกี้คุณหมอนี่นะพูดให้ผมฟังดูในคลิปนะครับเขาถามคนที่นั่งฟังว่าพวกเธอรู้ไหมว่าหมอกลัวอะไรที่สุด
1: กลัวอะไรคะ
0: กลัวยาเคมีที่จ่ายให้คุณนั่นแหละคุณหมอไม่กินนะครับ
1: หมอไม่กินนะคะ
0: แต
1: ่หมอจำเป็นต้องจ่ายเนื่องจากว่า
0: ถ้าไม่จ่าย
1: ไม่จ่ายไม่ได้ค่ะเพราะโรงพยาบาลเขาก
0: ็ให้ออก
1: ไม่ใช่ขนาดนั้นแค่ย้ายไปธุระขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะแล้วเราก็มาดูแล้วกันว่าเขาก็ทำตามหน้าที่ค่ะพอคนไข้มาก็ต้องจ่ายยาไปนะคะเพราะฉะนั้นคือโรงพยาบาลเขาไม่มีสมุนไพรนะคะแต่ที่เดียวที่มีสมุนไพรที่เราเห็นน่ะนะคะก็คือหัวเฉียว
0: นะคะอภัยผู้เบสก็มี
1: ใช่ค่ะโรงพยาบาลหัวเฉียวนี่แดงที่แดงกล้าพูดเพราะว่าตอนนั้นแดงก็เป็นหลายอย่างก่อนที่จะเข้าสู่สมุนไพรเนี่ยนะเราก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวอยู่นะคะเขาก็ใช้สมุนไพรจีนสมุนไพรร่วมกับยาโรงพยาบาลด้วย
0: ครับ
1: คือเขามีทั้งจ่ายยาปฏิชีวนะแล้วก็จ่ายสมุนไพรด้วยนะว่าเรามีกำลังในการซื้อของสมุนไพรสมุนไพรสกัดมันจะแพงไง
0: ครับ
1: นะคะแต่ยามันจะถูกแต่เขาก็จะมียาหลายอย่างนะยาจากในประเทศยาจากต่างประเทศยาก็จะมีสามหลายๆเกรดนะเหมือนกับที่เวลาเราไปหาหมอเนี่ยถ้าเราปวดหัวเนี่ยเรากินแค่พาราเซตามอลนะคะหรือว่ากินอะไรแก้ปวดแก้อะไรบรรเทาแต่ถ้าไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆเขาก็จะมีนะคะหลายๆเกรดเหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าเรามีประกันแบบไหนประกันสังคมหรือประกันอุบัติเหตุที่จ่ายสูงนะคะเพราะอย่างตอนตันแดงเข้ารับการรักษานะคะนอนอยู่7วันเสียไป 150,000 นั่นคือยาที่เขายาแรงนะคะมันก็ทำให้
0: ค่าใช้จ่ายมันเยอะ
1: สูงค่ะ
0: ถ้าท่านมีประกันเยอะๆก็เพราะว่าถ้าไม่มีประกันหนักเลยกับการเข้าโรงพยาบาลเหมือนกับการไปฆ่าคนทั้งครอบครัวเลยกันทีเดียวนะครับเอาละครับนะถ้ามีปัญหาหนักอย่างก็โทรมาเมื่อกี้ผมจ่ายเขาเรียกว่าบอกแบบพละการไม่ทราบว่าคุณจะอนุมัติหรือเปล่านะก็คือใครที่ท้องผูกมากๆนะเอาไว้ตาเซลไปเราแถมตัวล้างลำไส้พิเศษ1แผง10เม็ดนะเรามีอยู่นะครับก็ทางโรงงานให้มาอยู่ไม่กี่แผงหรอกนะครับก็ใครสนใจก็เฉพาะฟังวันนี้แล้วกันเพราะมีจำกัดเนาะ
1: ค่ะนะคะก็อันละค่ะคุณผู้ฟังก็ถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็โทรเข้ามานะคะหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม
0: ่มีจำกัดก็คงให้มาไม่กี่แผงนะครับ
1: นะคะเอาละค่ะโทรมาได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพดีเขาบอกแล้วนะคะว่าไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติตัวเองนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ใช้นอนกลางคืนพักผ่อนให้เยอะ
0: ให้เยอะขึ้นนะ
1: คะ
0: ไม่ต่ำกว่า6-8
1: ชั่วโมงนะคะในการพักผ่อนเพื่อจะให้ร่างกายของเราได้ซ่อมเซลล์นะคะคนที่นอนน้อยนะคะหน้าตาจะเหี่ยวย่นเร็วนะคะผิวพรรณจะไม่สมบูรณ์นะคะถึงแม้ว่าตัวจะดูนั่นแต่หน้าเหี่ยวหน้าย่นนะคะตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติในตรงนี้นะคะแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องตับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการคนที่พักผ่อนน้อยไม่ค่อยน้อยนอนนะคะหรือว่าหลับคือพักผ่อนน้อยนี่มีปัญหาเรื่องตับแน่นอนนะคะเป็นด่านแรกเลยเพราะตับเราต้องการพักผ่อนในเวลากลางคืนแล้วโดยเฉพาะคนที่กินอาหารกลางคืนอย่างที่เราเคยพูดอยู่เป็นประจำ
0: ครับนะกินกลางคืนก็ตับทำงานหนักครับนะก็ลดการกินกลางคืนลงเท่านั้นเองนะครับ
1: ที่เราพูดอยู่กันเป็นประจำนะคะเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆนะคะที่คนที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะทำงานใช้ชีวิตในการตอนกลางคืนซึ่งเป็นเวลาที่ตับพักผ่อนนะคะคือตับพักผ่อนเราก็ไม่อยากจะให้ตับเราเสียหายค่ะ
0: ครับนะถ้าตับทำงานเพิ่มเป็นประจำต่อไปตับก็จะไม่ไหวนั่นเองนะครับเพราะว่าอวัยวะทุกอย่างนะครับยิ่งเรามีอายุมากขึ้นกำลังในการทำงานของอวัยวะแต่ละอย่างก็จะลดลงนั่นเองนะครับคนที่อายุ40ขึ้นไปแล้วอาหารกลางคืนก็ควรจะกินน้อยลงนั่นเองนะครับ
1: ค่ะนะก็คือใครที่มีปัญหาโรคตับนะคะเราก็จะสังเกตได้นะคะจากคนที่ดูแล้วเนี่ยก็คือผิวมันจะแห้งนะคะแล้วก็ท้องจะผูกนะคะผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าก็จะแข็งก็จะ
0: แตก
1: นะคะ
0: แค่แข็งก็ถือว่าผิดปกติแล้วนะครับอย่ารอถึงขั้นแตกถ้าแตกนั้นถือว่าหนักไปแล้วนะครับก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไวต้าเซลล์ทานต่อเนื่องอย่างน้อยก็2เดือนแล้วครับใครที่ถึงขั้นส้นเท้าแตกนะครับไม่ต่ำกว่า2เดือนแน่นอนครับมันบ่งบอกถึงว่าผิวมันมันขึ้นนั่นเองนะครับพอผิวมันมันขึ้นส้นเท้าที่แตกมันจะค่อยๆลอกวันละนิดออกมาให้ท่านอัตโนมัตินะครับนะบางคนบอกว่าที่ฉันร้อนเท้าแตกเพราะฉันทำงานหนักฉันเดินตีนเปล่าไม่เสมอไปนะครับถ้าผิวเรามันเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับเรานะครับ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณผู้ฟังเองนะคะมีปัญหาเรื่องของโรคตับกันหรือยังนะคะเรื่องของโรคตับจะมีอาการคืออ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับนะคะแต่ว่าเวลาจะมักรู้สึกว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะรู้สึกง่วงในเวลากลางวันด้วยนะคะรู้สึกเหนื่อยคล้ายคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะบางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้เข้ามาด้วยเบื่ออาหารเข้ามาด้วยแล้วมีอาการท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อเวลาที่จะทานข้าวหรืออาหารเนี่ยจะไม่ค่อยย่อยนะคะรวมทั้ง
0: ไม่ย่อยไม่พอมันจุกที่ลำคอ
1: ค่ะ
0: ครับจุกขึ้นที่ลำคอเลยกินกลืนก็ไม่ลงอย่างนั้นแล้วกินอาหารไม่อร่อยครับ
1: ค่ะเราก็มีอาการเรอเหมือนเปรี้ยวที่เขาบอกนะคะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยเรื่องของประจำเดือนจะมาไม่ปกตินะคะอาจจะเป็นแบบพวกขาดให้หายไปมาแบบไม่สม่ำเสมอนะคะทั้งที่ปกติเคยไม่เคยเป็นนะคะส่วนของคนผู้ชายเนี่ยอาจจะมีอาการเต้านมบางคนนะผู้ชายบางคนนะมีอาการที่เต้านมมันจะขยาย
0: ผู้ชายครับ
1: นะคะแล้วก็มีอาการเจ็บที่เต้านมผู้ชายก็มีสามารถที่จะเป็นได้ใช่ค่ะใช่ค่ะจากด้านในนะคะแล้วก็บางคนอาจจะทำให้คือบางคนเนี่ยอาจจะทำให้แบบอวัยวะคืออันทะอาจารย์อันโรคอันทะเนี่ยมันฝ่อตัว นะคะแล้วก็หรือว่าสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันลดลงแบบไม่มีสาเหตุนะสำหรับคนที่เป็นโรคไตโรคตับนะคะแล้วก็อยู่ๆก็จะมีอาการคันตามตัวตามร่างกายนะคะ
0: น้ำมันออกไม่ได้ผิวแห้ง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำดีนะคะไปสะสมอยู่บริเวณผิวหนังในตรงนั้นแล้วก็ทำให้เกิดอาการคันนะตามตัวขึ้นมาแล้วก็มันออกไม่ได้ไงนะคะมันผิวมันแห้งมันออกไม่ได้มันก็จะคันๆตามตัวบางคนถึงขั้นถ้าเป็นโรคตับแล้วเนี่ยก็คือตาเหลืองตัวเหลืองคล้ายคนเป็นดิซานนะนะเพราะตับไม่สามารถทำหน้าที่ขับน้ำดีออกจากตับได้จึงทำให้มีอาการมีการแพร่กระจายไปยังตาร่างกายทำให้ตาเหลืองตัวเหลืองไงที่เขาบอกว่าเป็นโรคตับในตาเหลืองตัวเหลืองนะคะแล้วก็มีอาการบวมขึ้นที่หลังเท้าแขนขาและก็หน้าท้องเนื่องจากตับไม่สามารถที่จะสร้างโปรตีนในเลือด
0: ไปย่อยอาหารไม่ได้นั่นเองพูดง่ายๆว่าย่อยโปรตีนก็ไม่ได้นะตันไปหมดเลยนะครับก็เลยทำให้ร่างกายขาดสารอาหารนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เวลามีแผลนะคะเกิดขึ้นเนี่ยมีแผลขึ้นจะทำให้เลือดออกตามออกง่ายกว่าปกตินะคะแล้วก็ไม่ยอมหยุดไหลง่ายๆด้วยนะคะเพราะตับไม่สามารถสร้างสารที่ไปทำให้เลือดมันแข็งตัวได
0: ้
1: นะคะหรือบางคนอาจจะเริ่มมีอาการรุนแรงขึ้นอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะอาเจียนเป็นเลือดก็มีเพราะบางคนความดันในตับมันจะสูงนะคะทำให้หลอดเลือดทำให้มันพวกหลอดเลือดดำในหลอดอาหารเนี่ยมันมีความดันสูงนะคะแล้วก
0: ็ระบบอาหารกินอาหารไม่อร่อยนี่ที่สำคัญที่สุดคือกินอะไรมันไม่อร่อยนะครับคนเป็นโรคตับนี่น่าสงสารอย่างนะกินอะไรไม่มีทางอร่อยเลยครับเพราะว่าร่างกายมันรับไม่ได้เพราะว่าข้างในมันตันอยู่มันเลยไม่อยากให้เอาของใหม่เข้าไปนั่นเองนะครับ
1: บางคนอาจจะมีขั้นถึงหลอดอาหารมีความดันสูงหรือหากความดันมันสูงมากก็จะทำให้

0: ม่วงขำข
1: ำขำ
0: ใช่ค่ะ
1: หมดครับ
0: ขอบลิ้นก็จะมีแบบคล้ายๆรอยกดทับของฟันด้วยอันนี้เป็นอาการเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะแล้วใครที่มีอาการอย่างเงี้ยที่อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายแล้วก็ไม่หิวข้าวไม่ค่อยกินไม่ค่อยได้นะคะอะไรอย่างนี้ก็โทรมาปรึกษาเราล้างตับกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะโทรมาได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะนะคะคุณผู้ฟังถ้าอยากจะดูแลสุขภาพอยากจะดูแลเรื่องของร่างกายนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้าเรามีอาหารเสริมบำรุงสมองมีอาหารเสริมบำรุงดวงตานะคะดูโอ้โหอาจารย์เมื่อวานนี้ก็ลูกค้าสั่งเข้ามาหลายท่านเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาน
1: ะครับแล้วก็มีโปรมากเลยตอนนี้ครับ
0: นี่ค่ะคุณผู้ฟังคุณจันทนานะคะอยู่ที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาชลบุรีสั่งสายตา6กล่องค่ะแถม1กล่องนะคะแล้วสั่งไวต้าเซลล์ล้างตับอีก4ค่ะนะพรมมีอีก2ครั้งที่แล้วซื้อคอโรฟิน่าไปนะแล้ว
1: เดี๋ยวคือ6กล่องเนี่ยปกติกล่อง 1,500 ถ้าซื้อ6กล่อง 6,000
0: จ้ะแถมอีก 1,000
1: โอ้โห
0: แถมอีก1กล่องนะคะแถมอ
1: ี
0: ก1
1: กล่อง800กว่าบาท
0: ไม่
1: 900ประมาณ900
0: ประมาณ
1: นะแต่ถ้าซื้อกล่องเดียว 1,500 ถ้าซื้อ
0: 2กล่อง
1: 6,000 ต่อกล่องละ 1,000 ยัง
0: แถมอีก
1: 1กล่อง
0: 1กล่อง
1: โอ้โหมีนี่โรงงานเขาให้ถึงวันไหนเน
0: ี่
1: ย
0: นี่เดี๋ยวจะหมดแล้วค่ะสินค้าใกล้หมดแล้วค่ะอาจารย์คะนะคะบางท่านไม่มีตังก็ซื้อ2กล่องแล้วก็ลดนะคะ2กล่องก็ 2,500 นะคะ
1: ลด500
0: ลดไป500นะ
1: แต่ผมอยากให้ท่านแชร์กันนะทั้งหมู่บ้านเลยมาแชร์กันแล้วซื้อทีเดียว8 6กล่องแถม1กล่อง
0: ค่ะใช่นะคะราคาก็ถูกด้วยนะคะอันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพดวงตาเพราะเป็นดวงตาที่มีค่ามหาศาลมาก
1: ค่ามหาศาลนะครับลองปิดตาเดินดูนะท่านจะรู้ว่าท่านจะซื้อหรือไม่นะท่านลองพาปิดตาแล้วท่านลองเดินในบ้านแล้วท่านลองฟังเสียงคนเขาเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วท่านต้องปิดตาไม่ได้เที่ยวหมายความว่าตาบอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ดวงตาเราต้องดูแลเป็นพิเศษ
0: นะคะใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ฟังโทรมาได้นะคะอยากจะได้บำรุงดวงตาเราก็มีส่วนลดให้ซื้อ4กล่องนะคะเอา2กล่องคนละ2กล่องกับเพื่อนก็ได้นะคะก็จะได้ราคาพิเศษนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามานะคะปรึกษากับเราเมื่อสักครู่นี้ก็เกี่ยวกับ อันนี้อยากจะบำรุงสมองแล้วก็ท่อเลือดนะก็เป็นอยู่ที่เพชรเกษม62นะคะเพชรเกษม62ทับ1นะคะขอเป็นชุดป้องกันโควิดด้วยนะคะ
1: อ๋อครับก็มีสาหร่ายแดงทำให้ท่อเลือดเหนียวเนื้อกว่าวิตามินซี 6,000 เท่านะครับนะวันนี้เวลาหมดแล้วครับสนใจผลิตภัณฑ์ก็โทรมาได้ที่เบอร์087 06 07 054อีกครั้งนะครับ08706 07 054วันนี้เวลาหมดเราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรุงเทพมหานครแจ้งวิธีลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์กรุงเทพมหานครแจ้งวิธีลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th 2. เช็คสิทธิ์ที่อาจได้รับเมื่อตอบคำถามทั้ง6ข้อเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงผลเช็คสิทธิ์ที่จะได้รับ3เตรียมเอกสารหน้าไฟเอกสารและหลักฐานให้ครบตามที่กำหนดทั้งนี้สำหรับประชาชนที่ไม่มีเอกสารโฉนดที่ดินชื่อหลังโฉนดไม่ตรงกับผู้ยื่นที่อยู่อาศัยประจำไม่มีเลขที่แนะนำให้ไปยื่นที่สำนักงานเขตหากเอกสารครบถ้วนสามารถยื่นคำร้องได้เลยจากนั้นรอสำนักงานเขตพิจารณาและรับเงินช่วยเหลือต่อไปจบข่าวศิริรัตน์มหัทนาเตมีอ่านสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอลึกสู่ภาพกลับมาพบกับผมกิตติกรกัญจนาเวคินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีคุณกิตติกรสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: กับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครและอยู่ด้วยที่ต่างจังหวัดนะครับคุณฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพเป็นรายการที่แนวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพแนวการออกกำลังกายแนวจะทานอะไรดีมีประโยชน
1: ์
0: หรือเก็บความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพการรักษาสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับรายการของเราเปิดมาเป็น10ปีนะครับซึ่งรายการของเรานั้นมีผู้ติดตามมากทั่วประเทศและก็ออกอากาศบนหลายคลื่นวิทยุนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับสาระเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์ที่เราออกอากาศไปบางครั้งบางอย่างที่ผมกับคุณติ่งต้องพูดขาดตกบกพร่องไปก็ต้องให้อภัยนะครับบางข้อมูลเนื้อหาไม่ครบถ้วนเพราะว่าตัวอาจจะเป็นระยะเวลาที่มันจำกัดนะครับบางท่านก็โทรมาตำหนิว่าพูดเนื้อหาไม่ละเอียดนะครับเพราะบางอย่างนั้นเวลาเรามีจำกัดนะครับในบางช่วงบางตอนนะครับซึ่งผมก็จะเกริ่นว่าเนื้อหาละเอียดนั้นคุณผู้ฟังก็ไปติดตามหาได้จากทาง YouTube หรือทางอื่นๆนะครับเพียงแต่เราเกริ่นนะครับบางท่านก็โทรมาถามว่าGolden Place Lemon Farm ขายอะไรบ้างอันนี
1: ้
0: คุณผู้ฟัง
1: เยอะมากค่ะ
0: นะครับซึ่งแนวสุขภาพนะเป็นอาหารแนวสุขภาพนะครับคุณฟังก็เกือบจะทุกอย่างคุณเองตั้งแต่ข้าวไรเบอร์รี่นมนะครับหรือว่า
1: ออร์แกนิก
0: พืชผักผลไม้จะเยอะตอนนี้นะครับซึ่งพืชผักผลไม้จะเยอะเป็นน้ำผึ้งเป็นมะนาวออร์แกนิกเป็นไข่เป็ดสุขภาพพวกนี้นะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็ติดตามนะครับหรือว่าใกล้ที่ไหนสาขาที่ไหนท่านก็ไปซื้อหากันได้ประชาสัมพันธ์ให้ฟรีนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ไม่ใช่ร้านนี้ก็คือโครงการหลวงคนหนึ่งเคยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: เคยเห็นนะทั้งพี่น้องอตก.พวกนี้โครงการหลวงนะพูดง่าย
1: ๆค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง
1: มีหลายอย่างเลยทีเดียว
0: ซึ่งไม่ได้ชื่อ Golden Place นะไม่ได้ชื่อ Lemon Farm ชื่อโครงการหลวงเลยนะครับซึ่งหลายสาขานะครับซึ่งจำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษพูดง่าย
1: ๆ
0: ตามฤดูกาลตามฤดูกาลนะครับมีบางช่วงก็จะมีมันเทศคุณติ่งมาจากภูเขาที่โครงการส่วนพระองค์นะโครงการพระราชดำริพวกนี้นะครับซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลถ้าเป็นผักก็จะเป็นฟักแมวหรือว่าใบเหลียงหรือเป็นผักสวนครัวที่ได้จากโครงการพระราชดำริมาจำหน่ายนะครับคุณฟังครับก็เช่นเคยนะครับผลิตภัณฑ์ผู้สนับสนุนรายการก็คือคาตามินซึ่งคาตามินก็ประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2วิตามิน4และสารอาหาร7ชนิดในเม็ดเดียวนะครับ คุณผู้ฟังที่รู้จักกับคาตามินอยู่แล้วทั่วประเทศนะครับก็ไม่ต้องพูดเยอะส่วนท่านที่ยังไม่ทราบว่าคาตามินคืออะไรนะครับคาตามินคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณผู้ฟังอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคาตามินก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณติ่งย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะ084-385-6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับในราคาเดิมหรือว่าซื้อครึ่งโหลสำหรับคุณผู้ฟังที่เคยซื้อครั้งละครึ่งโหลนะครับเราก็แถมให้2กระปุกนะครับได้รวมแล้ว8กระปุกในราคาเดิมส่วนท่านที่เคยซื้อโปรยอดฮิต3กระปุกแถมกล่องเล็กกล่องหนึ่งก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่งบน้อยอยากทดลองใช้คาตามินเราก็มีชุดทดลองนะครับชุดทดลองก็ตอนนี้ขายดีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่ผมและคุณติ่งบอกไปนะครับซึ่งเป็นเบอร์เดิมเบอร์เดียวเบอร์ตลอดการพูดง่ายๆ ครับตั้งแต่เปิดมาเป็น10ปีเรายังได้รับการต้อนรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นปีน้ำท่วมใหญ่ภัยแล้งหรือ
1: ล่าสุดสถานการณ์โควิด
0: ก็ผ่านมาได้นะครับคือบางช่วงก็อาจจะส่งยากลำบากนะครับแต่เราก็ยังทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดนะครับคุณฟังโทรเข้ามานะครับในเบอร์0843856644เบอร์เดิมนะครับ คุณฟังครับคุณติ่งวันนี้ผมมีเรื่องเกร็ดที่ไม่ได้เตรียมมาหรอกแต่ว่าเผอิญเมื่อวานเนี่ยเขาพูดถึงสถานการณ์เมืองหลวงสั้นๆนะครับ
1: ค
0: ือกรุงเทพมหานครว่าในอนาคตเนี่ยหลายท่านวิตกกังวลว่ากรุงเทพเนี่ยคุณติ่งน้ำจะท่วมเคยได้ยินไหมได้ยินไหม
1: อีกแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่วันไม่หมายความว่าน้ำจะท่วมมากขึ้น
1: อ๋อ
0: นึกออกไหม
1: เขาบอกว่าเหมือนกับอะไรแผ่นดินมันจะทรุดลงไปอีก
0: แผ่นดินจะทรุดลงซึ่งฉะนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งเป็นเรื่องจริงที่นักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิศวกรรมเนี่ยได้พูดถึงว่ากรุงเทพเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็คือดินมันจะทรุดลงเพราะตอนนี้เราอยู่ใกล้เคียงระดับน้ำทะเลพูดง่าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราอยู่ใกล้เคียงระดับน้ำทะเลกรุงเทพนี่โอกาสที่น้ำจะท่วมหรือการระบายน้ำช้าเนี่ยจะเกิดขึ้นในอีกระยะเวลา 10-20 ปีนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรมาถามในรายการที่ผมไปพูดวันก่
1: อ
0: นก็ออกไปว่าทำไมนะครับก็เขาบอกว่าโดยปกติส่วนใหญ่เนี่ยคนในกรุงเทพเนี่ยทำไมถึงเกิดการทรุดตัวนะครับเขานักวิศวกรรมเนี่ยนะครับอย่างท่านอธิการบดีเจ้าคุณทหารท่านอธิบายว่าในเมืองหลวงเนี่ยหรือในกรุงเทพของเราเนี่ยสาเหตุที่เยอะเนี่ยเพราะว่าปริมาณของรถคุณติงที่ใช้บนแผ่นดิน
1: เนี่ยเยอะ
0: ใช่แล้วก็สองการสร้างตึกพูดง่าย
1: อ๋อเจาะ
0: นึกออก
1: ลึกลงไป
0: ใช่
1: ดิน
0: ความหนักเนี่ยความหนักเนี่ย
1: ค่ะ
0: และแกบอกว่าถ้าเศรษฐกิจดีก็จะสุดมากเพราะว่ารถเยอะจริงไหม
1: ใช่
0: คนสร้างตึกเยอะไหมสร้างหมู่บ้านเยอะไห
1: ม
0: เยอะนะครับและปริมาณคนก็เยอะมากขึ้น
1: อ
0: ย่างเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกกรุงเทพเนี่ยรถก็ไม่เยอะมากเท่าไหร
1: ่ถึงรถจะติด
0: ใช่และทีนี้ตอนนี้เรายังไม่พอเรายังมีรถไฟฟ้าทางด่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเพียงแต่เล่าให้คุณฟังว่าตอนนี้ลักษณะของการแก้ปัญหาก็คือมีหลายส่วนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยเกิดมีความวิตกกังวลเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าไม่รู้จะเอายังไงดีนะอันนี้สั้นๆนะครับเขาลองยกตัวอย่างคุณเด่งเขาลองยกตัวอย่างเป็นโมเดลอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเนี่ยย้ายเมืองหลวงมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าคนนี่จะย้ายตามไปไหมและคนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยจะมีเกิดขึ้นอย่างไรนะครับหรือย้ายส่วนราชการนะครับบางประเทศก็สำเร็จบางประเทศก็ไม่สำเร็จนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก็หลายท่านก็บอกว่าความวิตกกังวลเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันมีมาตลอดจนหลายท่านนี่คิดว่าไปซื้อที่นะคนหนึ่งในต่างจังหวัดเคยจำได้ไหมช่วงนึงไปซื้อที่ในพื้นที่สูง
1: ๆ
0: นะอย่างเช่นภูเขานะที่ต่างๆที่แบบเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสระบุรีพูดง่าย
1: ๆ
0: ที่อยู่ไกลทะเลนะครับผมก็คนหนึ่งที่อาศัยอยู่แบบคนติ่งนะอยู่ในเมืองหลวงอยู่ในกรุงเทพมหานครแถบจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เป็นพื้นที่ติดกันนะครับซึ่งความวิตกกังวลเหล่านี้คุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงหรอกครับฟังไว้เป็นข้อมูลเพราะตอนนี้คิดว่านะในอนาคตเนี่ยจะได้รับการแก้ไขนะ
1: ระวังว่าอย่างนั้น
0: อาจจะได้รับการแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษนะคุณเด้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษซึ่งตอนนี้นโยบายเนี่ยสั้นๆนะครับเกี่ยวกับนโยบายของรัฐเนี่ยคุณเด้งเคยได้ยินว่าเขาจะให้มาใช้เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านึกออกไหมรถพวกรถที่เป็นควันดำเนี่ยพูดง่ายๆลดลง
1: เป็นรถที่ชาร์จไฟ
0: ชาร์จไฟชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไปกับบ้านแล้วก็วิ่งไปเพื่อให้มลพิษเนี่ยฝุ่นอะไรพวกนี้ให้น้อยลงแล้วก็ช่วงที่ฝุ่นเนี่ยผมก็มีคนพูดอยู่สองทางช่วงที่เป็นฝุ่น PM มากๆเมื่อปีก่อนคุณติ๋งบางคนบอกว่าเกิดจากรถดีเซลส่วนที่สองเนี่ยคุณติ๋งเคยได้ยินไหมเกิดจากการเผาป่าอ้อยอะไรเคยได้ยินไหมจริงไหม
1: จริงภาคการเกษตร
0: ภาคการเกษตรคือว่าเผาพวกสังอ้อยพวกอะไรเนี่ยเลยฝุ่นปิวมาบางคนบอกว่ามีเผาอยู่ในต่าง เช่นเขมรหรืออะไรพวกนี้อ่ะก็ว่ากันไปนะครับ
1: uh-huh.
0: จากนั้นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เกี่ยวกับรถควันดำนะรถดีเซลว่างั้นที่เป็นรถสันดาปเนี่ยเขาเรียก
1: uh-huh.
0: เผาไหม้เนี่ยเขาบอกในอนาคต10ปีคุณติง uh-huh. เรากำลังจะเพิ่มสัดส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้น
1: คือในยุคเราเนี่ยจะเห็นแล้วล่ะรถ
0: ไฟฟ้าเห็นอีก 3-4 ปีเห็นครับรถไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลกำลังจะใช้มาตรการไม่ว่าจะเป็น
1: รถภาษี
0: รถที่เกี่ยวกับมาตรการเกี่ยวกับการแลกซื้อพวกนี้นะครับ
1: แล้วก็เปลี่ยนรถ
0: ครับการเปลี่ยนรถนะครับหรือว่าการเพิ่มภาษีสำหรับรถใช้เครื่องยนต
1: ์
0: นะครับก็ว่ากันไปนะครับเป็นเรื่องเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับให้คุณผู้ฟังฟังแล้วก็เป็นอย่าไปถือสาระอะไรมากนะครับผมเล่าให้ฟังนะครับกันรายการเรื่องสุขภาพฟังเพลงกันสักหน่อยครับแก้เครียดนะครับแล้วช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมกิตติกรการจันทร์เวเคนและก็คุณติ่งวัฒนรินทร์มาพูดคุยนะครับพูดคุยแต่เรื่องสบายใจนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านที่ออกกำลังกายนะครับจะปลูกผักสวนครัวอย่างที่ผมแนะนำหรือไม่เป็นไรนะครับฟังรายการของเราได้นะครับเพราะว่าเขาบอกโลกยุคใหม่เนี่ยคุณติ่ง
2: ค่ะ New Normal
1: เรากำลังจะหันมาทางแนวสุขภาพมากขึ้นจากการสำรวจนะครับคนก็จะรักสุขภาพมากขึ้นมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสุขภาพเราจะดีนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการก็เช่นเคยนะครับผมฝากโปรเกี่ยวกับคาตามินอ่ะสั้นๆเลยตรงๆเกี่ยวกับคาตามินนะโปรคุณติ่ง
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะแล้วก็ทวายไลท์เนี่ยตอนนี้ก็ช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบโปรโมชั่นแสนพิเศษนี้มานะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะก็จะแถมคาตามินกล่องเล็กนะคะ15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งตรงถึงบ้านคุณนะคะเหมือนเดิมไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับผมก็ฝากโปรนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังสั่งซื้อกันอย่างล้นหลามตอนนี้นะครับซึ่งทีมงานหรือบริษัทของเราเนี่ยได้จัดส่งสินค้าให้ท่านตามเป้าหมายตามที่ท่านต้องการนะครับช่วงนี้เราไม่ขาดนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินเรายังส่งให้ท่านทุกวันยังมีอยู่ในสต็อกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการโปร6กระปุกซื้อแล้วรวมได้8กระปุกนะครับซึ่งเป็นโปรดีราคาพิเศษราคาเดิมนะครับเดิมเมื่อก่อนเนี่ยแถม1กระปุกตอนนี
2: ้ให้2กระปุกเลย
1: ครับเป็นความคุ้มค่าสำหรับท่าน
2: ค่ะก็ไปหารกับคนแถวบ้านได
1: ้ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับท่านที่ซื้อโปร6กระปุกแถม2เนี่ยท่านก็จะเอา3คนหรือจะหารกัน2คนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือท่านจะซื้อทานคนเดียว
2: ก็ได้
1: ก็ไม่เป็นไรนะครับ
2: คร
1: ับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคุณฟังก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับรายการเจาะลึกสุขภาพได้ในทุกวัน
3: สวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: คาตามินใช่ไหมคะ
4: ใช่คาตามินครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
3: จะสั่งคาตามินค่ะคาตามินหมดกินก็ปวดแข้งปวดขาเดินไม่ไหวอยู่เนี่ย
4: ครับครับที่งามวงวานนะ
3: ค่ะงามวงวานที่งามวงวาน28นะคะ
4: แยกพงเพชร
3: จ้าค่ะแยกพงเพชร
4: ครับครับ
3: ก็เอาแบบไหนคะ
4: เอาชุดไหนครับผม
3: ชุดเคยซื้อแบบชุด6กระปุกอ่ะ
4: อ๋อแถม2ตอนนี้
3: แถม2กระปุกเหรอ
4: ครับ
3: ครับแต่ก่อนมันแถม1กระปุกกับอีก15เม็ดนะ
4: ครับครับ
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวนี้แถม2กระปุกให้เลยไม่มีกล่องเล็กแล้วแถมให้เลยนะ
3: จ้า
4: ครับครับ
3: จะมาส่งวันนี้เหรอครับ
4: ครับวันนี้ครับผม
3: จ้า
4: ครับครับขอบคุณครับครับ
3: จ้าจ้าสวัสดีค่ะ
1: เรายินดีที่จะเป็นเพื่อนเรายินดีที่จะเป็นญาติและก็แนะนำปรึกษาให้ท่านนะครับที่เบอร์เดิมนะครับ0843856644นะครับ0843856644นะครับเพราะว่าการเข้าถึงตอนนี้นะครับยังเกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยเรามีการเข้าถึงได้ง่ายเกือบทุกอำเภอนะครับในประเทศไทยเราส่งไปไกลสุดที่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนนะครับ
2: ไกลนะ
1: พี่น้องจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งกาญจนบุรีเนี่ยเราส่งเยอะคุณติ่งนะครับสุพรรณบุรีทุกอำเภอ
2: ค่ะ
1: จังหวัดอ่างทองนครสวรรค์จังหวัดลพบุรีนะครับ
2: ค่ะ
1: และที่จังหวัดนครราชสีมาพี่น้องสระบุรีนครนายกนะครับและอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงก็คือภาคตะวันออกซึ่งตอนนี้สถานการณ์ดีวันดีคืนนะครับพี่น้องจังหวัดชลบุรีบางแสนพัทยาจังหวัดระยองนะครับเราก็มีบริการส่งให้ท่านในทุกๆวันส่วนกรุงเทพมหานครยังเหมือนเดิมนะครับ
2: คุณผู้ฟัง
1: สั่งมาได้เลยนะครับสั่งเช้าได้บ่ายสั่งเช้าได้บ่ายนะครับสั่งเช้าได้บ่ายนะครับพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครขอให้ท่านได้สั่งเข้ามาในช่วงเช้าและตอนบ่ายนี้เราจะเข้าไปส่งให้ท่านนะครับส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ใกล้สำนักงานเราส่งได้เร็วสั่งเช้าได้11โมงถึงนะครับผมประกาศอย่างนี้หลายท่านก็ทำได้จริงนะครับเพราะว่าเรามีหน่วยส่งเฉพาะกิจที่สามารถวิ่งส่งให้ท่านได้อย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังผมกลับมาพูดถึงเรื่องอาหารสุขภาพสักนิดหนึ่งคนติ่ง
2: ค
1: ืออาหารที่ผู้สูงอายุเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่เค็มจัดอาหารที่มีรสเค็มพูดง่าย
2: ๆ
1: เพราะจะมีผลต่อไตคนติ่งเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยโดยส่วนใหญ่การหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มมาก
2: ๆ
1: หรือหวานนะครับหวานมากนะครับมีคนถามเมื่อวานมีคนถามคำหนึ่งคนติ่ง
2: ว่า
1: ซึ่งผมก็พอดีรู้เรื่องนี้พอดีนะครับเขาถามว่าการใช้น้ำผึ้งคนติ่งแทนน้ำตาล
2: ค่ะ
1: ถ้าเราใช้เยอะจะมีข้อเสียไหมนะครับซึ่งตัวนี้ผมเคยตอบไปหลายที่คนติ่ง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คุณผู้ฟังน้ำผึ้งเนี่ยเราจะใช้เนี่ยไม่ควรใช้เยอะคุณติ่ง
2: ค่ะ
1: ไม่ควรใช้เยอะนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการไม่ว่าจะเป็นท่านที่ฟังรายการอยู่เนี่ยบางท่านเนี่ยคิดว่าน้ำผึ้งเนี่ยไม่มีโทษ
2: แต่กินได้เยอะ
1: จะกินได้เยอะกินได้หลายมื้อนะครับแต่น้ำผึ้งเนี่ยพอเกินปริมาณสักนิดหนึ่งจะกลายมาเป็นน้ำตาลแม้แต่จะเป็นแลคโตสก็จริงนะครับบางท่านนี่ท่านจะทานใส่กาแฟสักนิดหนึ่งหรือถ้าจะใส่นมนะพูดได้ง่ายใส่อาหารสักนิดหนึ่งท่านควรทานวันหนึ่งแค่มื้อสองมื้อพอนะครับสำหรับน้ำผึ้งนะครับบางท่านเนี่ยอย่าทานมากสำหรับที่เป็นน้ำผึ้งนะครับท่านควรทานแต่พอดีส่วนอาหารรสเค็มท่านควรหลีกเลี่ยงทานอาหารจืดและท่านหลีกเลี่ยงอย่างหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุก็คืออาหารรสเผ็ดคุณเด็กผมก็เหมือนกัน
2: โอ้บางคนนี่ติดเหมือนกันนะคะ
1: รสเผ็ดนะครับรสเผ็ดนี่ผมนี่ไม่ทานนะครับเพราะว่ารสเผ็ดนี่จะมีผลต่อกระเพาะและลำไส้สำหรับผู้สูงอายุนะครับส่วนเนื้อสัตว์เนี่ยลดปริมาณลงนะครับเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งในเรื่องการย่อยอาหารคุณติ่ง
2: ค่ะย่อยยากนะ
1: ใช่ครับส่วนที่เราพูดไปในเทปก่อนๆเนี่ยนะครับก็คือเน้นพวกผักปลาง ดน้ำอัดลมคือเลิกพวกน้ำอัดลมพวกนี
2: ้ค่ะระคายเคืองกระเพาะอาหาร
1: แล้วก็เป็นแก๊สอย่างหนึ่งนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีน้ำตาลสูงสำหรับพวกน้ำกลุ่มน้ำอัดลมนะครับ
2: ค่ะ
1: ของหมักดอง
2: อ๋ออันนี้ก็ไม่ควร
1: ของหมักดองนี่ได้แก่พวกผักกระป๋องพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นของหมักดองนะครับหรือของที่เป็นรสขมมากฝาดมากรสขมก็คือพวกสะเดามีคนถามผมนะทานพวกปลาดุกสะเดาหวานอะไรพวกนี้นะนั่นเองน
2: ะ
1: ก็ท่านควรจะทานแต่เพียงเล็กน้อยนะผู้สูงอายุทานอะไรได้ไม่เยอะหรอกครับ
2: ทานให้เป็นยา
1: ทานให้เป็นยานะครับพวกอาหารเหล่านี้นะครับ คุณผู้ฟังก็ฟังรายการนะครับผมก็มีกับคุณติ่งนะมีแต่ความปรารถนาดีนะครับที่พี่คุณผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านฟังรายการเพราะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราจะเก็บเกี่ยวสาระมาฝากท่านในทุกๆวันไม่อยากให้เนื้อหามันซ้ำนะครับแต่เป็นห่วงคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านเพราะบางท่านนี่นอนฟังรายการเราทุกวันจริงๆ
2: ดีค่ะคุณ
1: มาก ค่ะมาฟังรายการทุกวันเพราะว่าผมอยู่รับโทรศัพท์นี่จะทราบเลยว่าท่านได้ฟังรายการและท่านก็โทรมาซื้อคาตามินนะซื้อทุกวันนะครับก็มีความสุขทุกวันเพราะคาตามินเนี่ยมีคนสมญานามว่าเป็นของขวัญของขวัญสำหรับตัวเองของขวัญสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
2: ทุกเทศกาล
1: ทุกเทศกาลในทุกๆวันสำหรับท่านนะครับบอกเบอร์สั้นๆคุณดิ่ง
2: ค่ะเบอร์สายด่วนเนี่ยของรายการของเรานะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับ
4: สวัสดีครับ
5: ฮัลโหล
4: คาตามินครับผม
5: สั่งผมสมาชิก1483ครับไอ้คาตามิน4แล้วก็ไอ้เรียกอะไรสีชมพูวิต้า
4: ครับวิต้าครับครับ
5: 22ครับ
4: ครับคาตามิน4วิต้า2นะ
5: ครับแล้วแถมไอ้นั่นไอ้2กล่อง
4: แถมคาตามิน2กล่องนะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับผม
5: ต้องการด่วนเพราะมันหมดครับ
4: ครับครับครับครับได้ครับเดี๋ยวบริการ
5: อยู่ตรงแยก7สาทร11ครับ
4: ครับครับครับครับสาทร11นะครับ
5: ครับ
4: ครับขอบคุณมากครับผม
5: คร
4: ับ ครับสวัสดีครับครับ
1: ครับคุณผู้ฟังนะครับที่มีปัญหาสุขภาพก็โทรมาที่รายการจดเบอร์ไว้หรือคุณผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพทางด้านน้ำตาลในเลือดเบาหวานความดันไขมันนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเรามีคำแนะนำดีๆสำหรับตัวท่านนะครับ
2: ค่ะ
0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: คุณผู้ฟังครับผ่านกันมาช่วงหนึ่งที่รายการจอลึกสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังที่ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมก็ยังนั่งรับสายคุณผู้ฟังอยู่ตลอดใน365วัน
2: ไม่มีวันหยุด
1: ไม่มีวันหยุดแม้แต่ตัวท่านจะโทรมาแบบไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยอ่ะผมฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับหลายท่านก็ถามผมนะครับที่ออกรายการไปยังปรึกษาเรื่องกระดูกข้อเข่านะครับหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าข้อเข่าเสื่อมเหล่านี้ก็ยังรับปรึกษานะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644นะครับท่านโทรเข้ามาบางท่านมีตัวของท่านเองหรือญาติพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลสูงมีความดันโลหิตนะครับมีภาวะที่เกี่ยวกับสุขภาพที่มีปัญหาก็โทรเข้ามา0843856644นะครับรอรับสายท่านอยู่อ่
2: ะ
1: พูดถึงเรื่องสาระต่อไปสักนิดหนึ่งนะครับ
2: นะคะเรื่องของอาหารการกิน
1: เรื่องของอาหารการกินสำหรับผู้สูงอายุ
2: ค
1: ่ะคุณฟังครับวันก่อนเนี่ยผมได้รับโทรศัพท์นะหลายท่าน ที่โทรเข้ามาพูดคุยในเรื่องอาหารผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าโภชนาการเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยบางท่านกินอาหารซ้ำๆคนติ่งแม้ว่าคนติ่งมาผมเนี่ยในบางวันในบางทีในบางสัปดาห์นะ
2: บางทีเมนูเราก็ชอบอะนะ
1: ครับก็อาจจะกินได้ทั้งสองมื้อเลยนะครับ
2: ซ้ำ
1: ๆครับแต่นักโภชนาการเนี่ยบอกอย่างนี้ว่าการกินอาหารเนี่ยไม่ควรซ้ำที่เราคุยกันนะคือกินหลากหลายพูดง่าย
2: ให้หลากหลายเข้าไว
1: ้ให้หลากหลายเข้าไว้เพื่อเปลี่ยนนะครับอาหารที่ผมจะแนะนำนะครับอย่างหนึ่งในวันหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็คือข้าวต้
2: ม
1: นะครับสำหรับช่วงเช้า
2: ข้าวต้มข้าวกล่อง
1: ข้าวต้มข้าวกล่องยิ่งดีนะถ้าท่านไม่มีข้าวกล่องก็เป็นข้าวต้มนะครับผัดดอกกุ้ยช่ายขนมครกเนี่ยสักหนึ่งคู่นะ
2: โอ้หนึ่งคู่เองเหร
1: อหนึ่งคู่เองนะบางคนนะครับก็สุขภาพสุขภาพนะครับน้ำสับปะรดสักหนึ่งแก้วมื้อเที่ยงนี่ก็เป็นเผาผลาญได้หน่อยก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอด
2: นะได้เนี่ย
1: ขนมจีบสองลูกลูกเดือยต้มน้ำตาลพยายามใช้น้ำตาลใส่แดงคนติงต
2: ั
1: วน
2: ี้
1: น
2: ัก
1: โภชนาการใช่ครับลูกเดือยต้มน้ำตาลเนี่ยโอ้โหเป็นเมนูสุขภาพที่ผมเจอนี่อยู่หลายที่มาก
2: จริงเหรอคร
1: ับไม่ว่า
2: จะไม่ค่อยเจอนะเนี่ย
1: มีไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นเพจก็รู้สึกยังมีอยู่นะลูกเดือยต้มน้ำตาล
2: ของติ่งนี่จะไปเจอเป็นแบบกะทิ
1: ครับส่วนใหญ่นี่ถ้าเป็นสุขภาพจริงไม่ค่อยใส่กะทิหรือบางท่านนี่ทำอย่างนี้ยิ่งดีเลยคุณผู้ฟังต้มลูกเดือยแล้วมาเหยาะน้ำผึ้งใส่สักนิดหนึ่งคุณติ่ง
2: อันนี้ไม่เคยทาน
1: ครับเอามื้อเย็นมื้อเย็น
2: ก็จะเป็นข้าวสวยนะคะหนึ่งทัพพีนะคะมีเห็ดผัดน้ำมันหอยนะสักหนึ่งจาน
1: อันนี้เยี่ยมเลย
2: เป็นต้มยำปลากระพงสักหนึ่งถ้วยนะคะตบด้วยแอปเปิ้ลสักหนึ่งลูกโอเคเลย
1: ครับคือตอนนี้จะเห็นได้ว่าสามมื้อนะครับสำหรับในหนึ่งวันเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพนะครับบางท่านอาจจะไม่ชอบในเมนูนี้นะครับ
2: ก็ปรับเปลี่ยน
1: ท่านก็ปรับเปลี่ยนอย่างเช่นเป็นข้าวต้มท่านอาจจะทานข้าวต้มปลาพวกนี้นะครับพอข้าวต้มปลานี้ทานสลับมื
2: ้อ
1: ได้นะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็ถ้าท่านไม่ทานข้าวต้มปลาก็เปลี่ยนเป็นข้าวต้มกุ้งพวกนี้
2: ได้
1: นะกุ้งสัก 2-3 ตัวนะครับก็เป็นโปรตีนเป็นแร่ธาตุที่ดีนะครับช่วงเที่ยงอาจจะหนักหน่อยอย่างเช่นถ้าเป็นพวกขนมจีบเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดถ้าท่านไม่มีก็เปลี่ยนเป็นพวกผัดไทยนะคนติ่งเขาแนะนำอย่างนั้นนะผัดไทยก๋วยเตี๋ยวนะก
2: ๋
1: วยเตี๋ยวน้ำพวกนี้ก็ได้แต่ไม่ควรจะลดเผ็ดมากนะครับสำหรับท่านที่ตอนเย็นไม่ควรทานอาหารที่เป็นพวก
2: หนักเกินไป
1: นะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวจะย่อยยากนะคะ
1: กับควรทานพวกผักปลาพวกนี้หรือทานอาหารก่อน6โมงเย็นนะครับหลายท่านนะครับที่โทรเข้ามาพูดคุยกับรายการจนรู้สุขภาพต้องขอบคุณท่านอย่างมากมายนะครับที่อยู่ที่บ้านหรืออยู่พี่น้องทั่วประเทศผมติกรก็ขอบคุณจากใจนะครับที่ติดตามรายการในตลอดระยะเวลา10ปีนะครับคุณฟังครับรายการของเรานั้นนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินยังรับสนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับดังไกลนะครับทั่วประเทศไม่ว่าจะไปอยู่ในหลายประเทศอย่างพม่าลาวกัมพูชาน
2: ะครับเพื่อนบ้าน
1: ประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ในจีนในบางมณฑลที่เอาไปซื้อไปนะครับไม่รวมถึงประเทศในยุโรปแต่นั้นเราไม่ได้จำหน่ายคุณติงเป็นการสั่งซื้อผ่านสถานทูตอย่างเช่นประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งอยู่ในแฟรงก์เฟิร์ตหรือในมิวนิกเมื่อวานนะครับแต่ญาติพี่น้องที่ส่งไปให้นะครับหรือในสหรัฐอเมริกาช่วงก่อนโควิดนะครับเราก็ส่งไปในแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐหนึ่งคุณติงที่คนไทยไปอยู่เยอะพูดง่ายๆ
2: จริงค่ะ
1: คล้ายๆกับ LA เขาเรียก LA ก็คือแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งคนไทยเข้าไปอยู่นะครับซึ่งคนไทยที่นี่ก็แนะนำไปในสหรัฐอเมริกานะครับต้องขอบคุณจากใจนะครับ
2: ค
1: ือผลิตภัณฑ์ของเรานั้นอยู่ได้มานานเพราะว่าคุณผู้ฟังที่สนับสนุนอุดหนุนรวมใจกันซื้อนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งเบอร์คาตามินก็คือ084-385-6644นะครับ084 0818356644ในทุกวันไม่มีวันหยุดช่วงนี้โปรสักนิดหนึ่ง
2: เ
1: ด็
2: กค่ะช่วงนี้ก็คือเปิดบริการกันทุกวันอยู่แล้วไม่มีวันหยุดนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านคุณเลยนะคะไม่เสียค่าจัดส่งแต่อย่างใดนะคะคาตามินมีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะจะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะคุ้มค่าเลยทีเดียวในราคาเดิมค่ะโทรศัพท์เข้ามาได้ในรายการของเรานะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีโปร6กระปุกแถม2กระปุกนะครับซึ่งเป็นที่ฮือฮาและเป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะครับขอบคุณผู้ฟังที่รอมานานโปรคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกนะครับซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับอย่างที่คุณติ่งบอกไปนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้โปรของเรานี่ก็ยังขยายไปนะครับสำหรับท่านที่ยังซื้อไม่ทันนะครับ
2: อ
1: ย่างท่านก็ซื้อไม่ทันในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เราก็ยังขยายอยู่นะครับ
2: ค่ะ
1: ผมฝากอีกสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังสำหรับท่านที่รายการจอดลึกสุขภาพผมมานึกถึงเกร็ดการดื่มน้ำคนหนึ่งการดื่มน้ำเขาแนะนำอย่างนี้นะครับสำหรับท่านผู้สูงอายุคือวันหนึ่งท่านตั้งน้ำไว้คนหนึ่ง
2: อ
1: ย่างเช่นเราจะดื่มเนี่ยนะครับตั้งน้ำไว้สักลิตรหนึ่งผู้สูงอายุนะในวันหนึ่งเนี่ยท่านต้องดื่มดื่มไม่ใช่ว่าดื่มเยอะดื่มน้ำนี่ที่ดีที่สุดเนี่ยนักโภชนาการว่าท่านค่อยๆดื่ม
2: ก็คือจิบทีละหน่อย
1: บางคนนี่ดื่มเป็นขวดนะคนหนึ่ง
2: จริงค่ะ
1: คือหรือไม่ก็ครึ่งขวดเนี่ยครึ่งขวดเลยเนี่ย
2: ยก
1: นะครับจากนั้นนะครับท่านค่อยๆดื่มนะครับแต่บางท่านนี่ดื่มทีละหนึ่งขวดแล้วก็หายไปเลยมาตอนเย็นมาดื่มน้ำอีกนะครับซึ่งร่างกายเนี่ยต้องการพลังงานนะครับในแร่ธาตุจากน้ำนะครับเรื่องจากต้องการของเหลวที่อยู่ในร่างกายคุณผู้ฟังสำหรับผู้สูงอายุนะครับท่านควรดื่มน้ำ 6-8 แก้วหรือลิตรกว่าในต่อวันนะครับการนอนพักผ่อนคุณเด่งให้หลับได้ประมาณ7ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงแต่ท่านไม่ได้จริงๆท่านก็6ชั่วโมงนะครับสำหรับผู้สูงอายุจะทำให้การพักผ่อนของท่านนั้นเพียงพอนะครับอาหารเน้นผักป่าผลไม้นะครับพักฟังเพลงกันสักหน่อยครับแล้วก็ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่ฟังเพลงกันไปนะครับรายการเจาะลึกสู่ภาพก็มาพูดคุยนะครับหลายท่านก็ถามผมนะครับว่าคุณติกรยังพูดคุยเรื่องปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าอยู่นะครับเพราะว่าในการกระดูกข้อเข่าเนี่ยเราไม่เว้นในแต่ละวันที่จะเจอแฟนรายการมาโทรมาปรึกษาพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อเข่าเสื่อมกระดูกพวกนี้ที่มีปัญหานะครับบางท่านนั้นเป็นผู้สูงวัยนะครับจะชอบมีปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องข้อมีอาการปวดอยู่ตลอดเวลาก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับเปิดทุกวันนะครับพูดคุยกันทุกวันนะครับคุณฟังครับมาพูดกันต่อนะเรื่องของสุขภาพอาหารการกินนะครับ
2: ค
1: ุณติง
2: ก็
1: วันก่อนเราพูดถึงเรื่องแอปเปิ้ล
2: ใช่นะคะแอปเปิ้ลนี่เราจะเห็นมีหลากหลายสายพันธุ์ตอนนี้นะ
1: ครับ
2: เข้ามานี่คือมีทั้งมีสีแดงสีเขียวนะคะ
1: รุ่นใหม่นี้มีสีเหลืองคนเดียวที่ผมเจอ
2: ครับนี่ยังไม่เห็น
1: ก็ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ฟังจะมีสีแดงก็ไม่เป็นไร
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: แอปเปิ้ลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสุดยอดผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่าเส้นใยอาหารแล้วก็โพแทสเซียมในแอปเปิ้ลเนี่ยก็จะช่วยให้กระเพาะแล้วก็ลำไส้เนี่ยนะคะมันเป็นตัวกระตุ้นนะคะให้ของเสียเนี่ยถูกขับออกมาจากร่างกายเนี่ยแล้วก็ควบคุมคอเลสเตอรอลนะชนิดเลวนะคะบำรุงเส้นเลือดนะคะลดอาการการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะป้องกันท้องผูกนะแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะกินคู่กับผักสีเขียวนะคะเมล็ดของผลไม้เปลือกแบบแข็งนะแล้วก็ธัญพืชที่มีวิตามินอีธาตุซิลิเนียมนะคะในแอปเปิลเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างการทำงานของแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันนะคะป้องกันโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งนะคะและในแอปเปิลนั้นมีกรดแทนนิกนะคะจึงไม่ควรที่จะกินคู่กับปลาที่มีก้างหรือว่าปลาแห้งที่มีแคลเซียมนะเพราะมันจะกลายเป็นสารชนิดหนึ่งที่ย่อยยากเนี่ยนั่นเองเนี่ยก็เรียกว่ากระเพาะอาจจะทำงานปั่นป่วนนะ
1: ครับคือแอปเปิลเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องใช้เยอะบางท่านเนี่ยใช้แอปเปิลอยู่ในสลัดนะครับซึ่งทานอยู่ในสลัดก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพียง 2-3 ชิ้นก็พอสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
2: เ
1: พราะว่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นตัวระบายตัวหนึ่งนะครับต่อมา
2: สาหร่ายทะเลเนี่ย
1: โอ้อันนี้ชอบ
2: ชอบเป็นยำหรือเปล่าคะ
1: ชอบหลายอย่างฮะต้มยำพวกอะไรอย่างเงี้ยหรือใส่ในน้ำซุปหรือใส่ในพวกต้มจืดพวกนี้คุณเด็ก
2: ค่ะสาหร่ายทะเลเนี่ยนะคะจะอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะแคลอรี่ต่ำนะคะมีประโยชน์ในเรื่องของการขจัดสารพิษนะกระตุ้นเมตาบอลิซึมนะคะลดความเครียดนะแล้วก็วิตกกังวลใครที่กังวลอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะสาหร่ายทะเลช่วยได้เนี่ยในสาหร่ายทะเลเนี่ยจะมีแคลเซียมสูงนะคะเมื่อกินคู่กับผักใบเขียวนะคะอาหารจำพวกไข่แล้วก็นมที่มีวิตามินเนี่ยแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายนั้นดูดซึมวิตามินได้ดีมากขึ้นนะคะ
1: ครับคือคุณผู้ฟังเนี่ยคนติ่งเราจะเห็นสาหร่ายเนี่ยอยู่ใน2เมนูคือต้มจืดนะต
2: ้
1: มจืดหรือว่าถ้าสาหร่ายเป็นใบจริงๆเนี่ยเราจะเจออยู่ในอาหารญี่ปุ่นคนติ่งเป็นต้มซุปนะครับ
2: ชาบูก็มี
1: เป็นชาบู พวกนี้นะครับ ที่เป็นสาหร่ายนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่แนวสุขภาพนะคือรักษาสุขภาพเนี่ย คุณผู้ฟังควรจะหาทานนะเป็นพวกต้มจืดเป็นส่วนใหญ่หรือว่าซุปนั่นอยู่ในซุปของญี่ปุ่นพวกนี
2: ้
1: หรืออยู่ในชาบูถ้าท่านไม่ทานชาบูนะครับส่วนท่านที่ทานในซุกี้คุณติ่งในซุกี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับเป็นซุกี้มีสาหร่ายใบ
2: ก็เป็นเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวเสริมรสชาติของอาหารอีกอย่างหนึ่ง
1: ครับก็อร่อยดีนะครับก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
2: ค
1: ือการทานอาหารเนี่ยผมแนะนำให้ท่านทานหลากหลายอย่างที่บอกไปนะครับไม่ควรทานอาหารซ้ำๆเดิมๆนะครับคือเปลี่ยนมื้ออาหารไปนะครับทานผักผลไม้นะครับบางท่านก็ทานเป็นพวกถั่วนะครับเป็นลูกเดือยนะครับที่สำคัญคุณเด้งคือการทานที่ในปริมาณที่ไม่มากจะทำให้เหมาะสมต่อร่างกาย
2: น้อยๆแต่หลากหลาย
1: ครับหลากหลายนะครับคือในเมื่ออาหารหนึ่งนี้เมื่อก่อนนี้เคยทานข้าวนี้1 2 3ทัพพีตอนนี้ก็ทานปริมาณข้าวลดลง
2: เหลือทัพพีหนึ่ง
1: เหลือทัพพีหนึ่งแล้วก็ทานอาหารให้หลากหลายนะครับทานผักผลไม้พวกนี้นะครับก็จะทำให้สุขภาพท่านดีนะครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ซื้อคาตามินตอนนี้ครึ่งโหลนะครับครึ่งโหลแถม2กระปุกซึ่งตอนนี้ปริมาณการซื้อของเราเนี่ยค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับผมแนะนำว่าท่านให้ควรสั่งมาในช่วงก่อนเที่ยงเพราะว่าจะได้ส่งได้ทันนะครับสำหรับท่านในช่วงก่อนเที่ยงจะได้ส่งได้ทันเพราะว่าถ้าท่านจะทานจะสั่งออเดอร์หลังเที่ยงคุณเด้งก็จะได้วันต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ปริมาณของเราค่อนข้างหนาแน่นนะครับก็ให้คุณผู้ฟังก็เข้าใจนะครับเพราะบางท่านนี
2: ้
1: โทรมาช่วงบ่ายสองบ่ายสาม
2: จะขอรับ
1: จะขอรับวันนี้นะครับซึ่งถ้าไม่มากก็เกินไปคุณเด้งในแถบจังหวัดนนท์ในเขตบางแคตลิ่งชันเราพยายามจะทำให้นะครับเพราะว่าในช่วงเวลาช่วงนั้นจะเป็นรถติดนิดนึ
2: ง
1: ในเขตกรุงเทพนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ประเทศเราในเฉพาะเมืองหลวงแถบปริมณฑลจังหวัดนนท์สมุทรปราการปทุมธานีนะครับ ก็ช่วงนี้ปริมาณรถหลังจากโควิดเนี่ยเริ่มหนาแน่นนะครับ
2: ก็ติดยันทางด่วนเลย
1: ก็คุณผู้ฟังก็พยายามที่จะออเดอร์กันเข้ามานะครับส่วนท่านจะสั่งในช่วงบ่ายสี่โมงกลางคืนอะไรพวกนี้เราพยายามส่งให้ในวันถัดไปแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้สายส่งของเรายังอยู่ครบนะครับต่างจังหวัดคุณผู้ฟังก็เช่นเคยนะครับให้ออเดอร์เข้ามาเราก็ยังไม่มีค่าขนส่งนะครับซึ่งก็หลายท่านที่มีความภาคภูมิใจในเรื่องนี้ก็คือราคาของเรานั้นจะไม่มีค่าขนส่งบวกเข้าไปนะครับซึ่งเป็นราคายุติธรรมแน่นอนสำหรับท่านนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการคาตามินก็เราอย่าลืมนะครับตอนนี้โปรครึ่งโหลแถม
2: ซื้อครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยมีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวเนี่ยเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการนะครับการทานอาหารนะครับที่ดีการพักผ่อนที่ดีการได้อยู่ในที่อากาศดีนะครับและที่สำคัญก็คือภาวะอารมณ์ท่านดีนะครับก็จะส่งผลต่อสุขภาพของท่านนะครับเพราะว่าถ้าจิต

0: ท่านดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอการทานอาหารการออกกำลังกายที่เหมาะส
1: ม
0: การออกกำลังกายที่ผมแนะนำก็คือการเดินนะครับการขี่จักรยานสำหรับผู้สูงอายุที่ยังขี่ได้นะครับการเดินก็10นาที20นาทีสำหรับใน1วันหรือบางท่านก็1สัปดาห์นี้ในประมาณ 2-3 วันนะครับก็ผมจะลืมนะครับฝากเบอร์เข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644ก็พยายามโทรกันเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้สายแน่นก็พยายามที่จะรับสายคุณผู้ฟังในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ
1: ไม่มีวันหยุด
0: ไม่มีวันหยุดนะครับช่วงนี้รายการเวลาหมดเวลาผมคุณติ่งก็ต้องจากลาคุณผู้ฟังขอให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการนะครับมีสุขภาพดีอย่างที่เราหวังนะครับการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอต้องการแบบไหนอย่างไรที่ทางรายการจัดให้คุณฟังโทรเข้ามานะครับผมลาคุณผู้ฟังแล้วครับเพียงเวลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร11โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดีสุดทาง

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: มัด
1: แม่คะ
0: อะไรลูก
1: มัดอยากตายมัดอยากตายเหลือเกิน
2: อะไรกันลูกอะไรกันอยู่ๆผู้หญิงกลับมาบ้านแล้วโผล่เข้ามาหาแม่ร้องไห้จนเนื้อตัวสั่นไปหมดอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นลูกบอกแม่สิลูก
1: มัดอยากตายค่ะแม่คะมัดอยากตาย
2: มันเรื่องอะไรกันจ๊ะบอกแม่ก่อนทะเลาะกับคุณบรรพตมาแล้วลูกพูดสิลูกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น
1: คุณบรรพตเขามีเมียแล้วค่ะแม่
2: ฮะมัด
1: เมียเขามาที่บ้านเมื่อกี้นี่เองเขาหาว่ามัดหน้าด้านเขาด่ามัดแล้วแม่จะให้มัดทนหน้าด้านอยู่ต่อไปได้ยังไงคะมัดอยากตาย
2: ก็มีเมียแล้วเหรอโถเอ้ยลูกเปลี่ยนกลับอะไรอย่างนี
1: ้ทำไมชีวิตของมัดถึงเป็นอย่างนี้มัดทนอะไรอีกต่อไปไม่ไหวแล้วนะคะทนต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆมัดอยากตาย
2: แต่มันจะมีประโยชน์อะไรแล้วลูกอย่าคิดสั้นอย่างนั้นเลยเชื่อแม่เถอะลูกนะ
1: แล้วแม่จะให้มัดทำยังไงคะบอกมาสิคะว่าจะให้มัดทำยังไง

0: พูดสิคะแม่ว่าแม่จะให้มัดทำยังไงต่อไปในเมื่อชีวิตมัดมันเป็นอย่างนี้
1: ใจคอมัดจะทิ้งแม่ไปใช่เหรอลูกเราเนี่ยเหลือกันเพียงสองคนแม่ลูกเท่านั้นนะถ้าลูกเป็นอะไรไปสักคนแล้วแม่จะอยู่กับใครนะลูกถึงชีวิตจะผิดหวังมันจะผิดพลาดยังไงก็ช่างมันเถอะลูกอย่างน้อยที่สุดมัดก็ยังมีแม่อยู่อีกทั้งคนนะแม่จะไม่ทอดทิ้งมัดนะลูกเคยรักลูกยังไงก็ยังรักอยู่อย่างนั้นเมื่อเขามีเจ้าของแล้วก็คืนเข้าไปเถอะลูกอย่าไปอะไรยายดีอีกเลยเชื่อแม่เถอะ
0: แล้วแม่จะให้มันเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคะในเมื่ออำเภอเราเล็กนิดเดียวใครๆก็รู้กันทั้งนั้นแล้วว่ามัดแต่งงานกับเขา
1: คงจะมีคนที่เขามีใจยุติธรรมกับเราบ้างหรอกลูกกลับมาอยู่กับแม่เถอะอยู่กันเหมือนที่เคยอยู่นะลูกสัญญากับแม่ได้ไหมว่ามัดจะไม่คิดสั้นจะไม่ทิ้งแม่สัญญาได้ไหมลูกสัญญาสิลูกสัญญากับแม่สิ
0: ค่ะแม่มัดจะไม่คิดสั้นค่ะ
1: ถ้าลูกเป็นอะไรไปนะแม่ก็ต้องตายแน่เชียวลูก
0: มัดสัญญาค่ะแม่มัดก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าชีวิตของมัดมันจะพบกับความเจ็บช้ำไปถึงไหนมัดจะกลับมาอยู่กับแม่ค่ะไม่ว่าคนเขาจะหัวเราะเยาะหรือจะสมน้ำหน้ายังไงมัดก็จะทนบางทีเราอาจจะมีโอกาสรู้บ้างก็ได้นะคะว่าความสุขที่แท้จริงของคนเรามันเป็นยังไง
1: ต้องอย่างนั้นสิลูกมัดต้องเข้มแข็งนะลูกนะเราอยู่กันสองคนแม่ลูกมานานนักหนาแล้วแล้วทำไมล่ะเราจะอยู่ของเราต่อไปไม่ได
0: ้ค่ะแม
1: ่แล้วนี่คุณบรรพตเขาว่ายังไงบ้างแล้วลูก
0: เรายังไม่พบกันเลยค่ะพอคุณไทยด่าว่ามันก็เลยวิ่งกลับมาหาแม่ค่ะ
1: แม่เองก็ไม่คิดว่าเมื่อแม่มีลูกแล้วลูกของแม่จะอาภัพอย่างนี้เราพยายามทำความดีแล้วทุกอย่างแต่เมื่อมันต้องเป็นอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไง
0: มัดคิดว่ามัดจะพยายามพาแม่ไปอยู่กรุงเทพค่ะ
1: มัดจะอยู่กับใครลูก
0: อาจารย์ที่โรงเรียนสอนตัดเสื้อท่านเคยชวนมัดให้ทำงานอยู่กับท่านมัดจะจดหมายไปอีกที
1: ก็แล้วแต่ลูกเถอะจ้ะแม่อยู่กับมัดได้ทุกแห่งแล้วนี่ถ้าคุณบรรพตเขามาตามลูกกลับไปลูกจะว่ายังไงจ้ะ
0: มัด
1: บอกให้แม่รู้บ้างได้ไหมว่ามัดจะทำยังไง
0: มัดจะไม่กลับไปอีกแล้วค่ะเขามีลูกมีเมียแล้วแล้วก็จดทะเบียนกันแล้วด้วยถ้าคุณฮัทไทไม่รักคุณบรรพตเธอคงไม่ตามลงมาถึงนี่แล้วค่ะ
1: ก็แล้วแต่ลูกจะตัดสินใจเธอจ้ะตอนนี้พยายามทำใจให้สบายนะจ้ะอย่าเสียอกเสียใจให้มากนะบางครั้งเมื่อเราเสียใจจนเกินไปเราก็จะมักทำอะไรผิดๆได้เสมออย่างที่มัดเคยทำมาแล้วลูก
0: ค่ะแม่มัดจะพยายามมีสติให้มากที่สุดค่ะ
1: ดีแล้วล่ะลูกไปนอนซะเถอะหรือทำอะไรให้มันสบายใจก็ตามใจลูก
0: ค่ะ
1: ลูกเอ้ยแม่คิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าลูกสาวของแม่จะอาภัพถึงขนาดนี้เมื่อเกิดมาใหม่ๆก็อ่อนแอหมอต้องช่วยกันอยู่นานที่จะรอดชีวิตมาจนถึงเดี๋ยวนี้คลอดมาได้ไม่กี่เดือนพ่อก็ตายจากไปครั้งโตพอที่จะมีความรักก็ยังฝังจิตฝังใจแม่เองก็คิดว่าเป็นบุญของลูกที่รักคนอย่างเขา แต่ไปไปมามาลูกก็ต้องผิดหวังผิดหวังจนขาดสติและในที่สุดมัดของแม่ก็ต้องเสียสาวซ้ำเมื่อแต่งงานก็ต้องแต่งงานกับคนที่ก็มีเจ้าของแล้วแม่เองก็นึกไม่ออกว่าตัวเองเนี่ยเคยก่อกรรมทำเวรอะไรไว้นักหนาผลกรรมนั้นถึงได้ตกทอดมาถึงลูกแม่สงสารจะไม่รู้จะทำยังไงแล้วลูกจ๋าสงสารแล้วก็

0: ท่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่

ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ

0: มัดรับพัฒนาม
1: าแล้วเหรอคนตัวดีเรียกเมียใหม่เสียงอ่อนเสียงหวานฉะนั้นคงคิดสินะว่าเราไม่รู้อะไรเลย
0: มัดครับพัฒนา
1: บ้านพอด
0: ฮัทไทย
1: ใช่ค่ะไทยเองตกใจมากเลยค่ะบ้านพอด
0: ฮัทไทย
1: ใช่ค่ะก็ไทยเมียคุณน่ะสิคะเรียกจัง
0: มาถึงเมื่อไหร่เนี่ย
1: จะมาถึงเมื่อไหร่ก็ช่างเถอะ
0: แล้วนี่พัฒนาไปไหน
1: ไม่ทราบ
0: มาทำไมฮัทไทย
1: อ้าวไม่น่าถามนะก็ทำไมล่ะคะไทยเป็นใครไม่ใช่มีตามกฎหมายของคุณเหรอคะฮะไปขอหย่าที่กรุงเทพนึกแล้วชีวิตจะต้องมีอะไรดีอยู่ทั้งนี้ถามจริงๆเถอะค่ะว่ามีคิดถึงลูกบ้างหรือยังไงถึงมาแต่งเมียใหม่ทั้งเนี้ย
0: นี่ฮะไทยความจริงเราก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันมาหลายปีแล้วนะ
1: แต่ไทยก็ยังเป็นเมียตามกฎหมายของคุณ
0: ก็ผมขอหย่าแล้วไงล่ะข้าเลี้ยงดูผมก็พร้อมที่จะให้คุณ
1: ไทยก็บอกคุณแล้วว่าเสียใจเป็นไทยยังไงก็ไม่ยอมหย่าให้คุณเด็ดขาด
0: ฮัทไทย
1: เอาสิคะจะทำอะไรก็ชอน
0: ยังไงยังไงเราก็อยู่ร่วมกันต่อไปไม่ได้อีกแล้วแล้วคุณจะรังควานผมไปถึงไหนจะเอายังไงกับผมไหนลองพูดมาสิ
1: ไม่เอายังไงหรอกค่ะฮัทไทยรักคุณนะคะถ้ายังต้องการคุณ
0: แต่ผม
1: ความจริงคุณก็เก่งนี่ค่ะพศเก่งมากมีลูกมีเมียแล้วก็ยังมาหลอกผู้หญิงบ้านนอกได้อีกคนไม่เลวเลย
0: หยุดโทรศัพท์สักทีนะ
1: ทำไมแล้วคุณจะจัดการยังไงก็เชิญเถอะค่ะแต่สำหรับไทยเป็นตายยังไงก็ไม่ยอมหย่าเด็ดขาด
0: เพราะคุณเห็นผมมีสมบัติใช่ไหมฮะคุณต้องการอะไรบ้างพูดออกมาเลยว่าคุณต้องการอะไรบ้าง
1: ไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากตัวคุณไทยต้องการตัวคุณเท่านั้นค่ะเพราะว่าลูกเราก็มีด้วยกันแล้วลูกต้องการพ่อไม่ใช่ต้องการแม่ใหม
0: ่นี่ฮัทไทยผมขอร้องล่ะแน่ๆเราก็ไปด้วยกันไม่ได้แล้วขอให้เราแยกทางกันเถอะผมขอร้องคุณขอให้เราแยกทางกันดีกว่า
1: เสียใจค่ะ
0: โธ่คุณจะทรมานผมไปถึงไหนทัศนะก็เราไม่เคยตรงกันเลยสักอย่างเดียว
1: มันเป็นเรื่องของคุณนี่คะไทยไม่เกี่ยว
0: แล้วนี่พัฒนาไปไหน
1: บอกแล้วว่าไม่ทราบ
0: คุณคือมารชีวิตผมขอให้รู้เอาไว้ด้วย

0: มัทนามัดอยู่ไหนน่ะมัทนาน
1: ี่หาไทยมัทนาไปไหนบอกมานะ
2: เอ๊บอกว่าไม่ทราบเห็นก็วิ่งร้องไห้ออกจากเรือนพักหลังนี้ดิคะ
1: ฮะวิ่งไปทางไหนอ่ะ
2: ก็วิ่งไปตรงนั้นเลยค่ะไปไหนไม่ทราบ
1: เธอคงกลับไปหาแม่ที่บ้านจำไว้นะหาไทยถึงคุณไม่ยอมอยากให้ผมก็จะไม่ขออยู่ร่วมกันฉันผัวเมียกับคุณอีกเป็นอันขาด
2: ก็ช่างคุณเป็นไรล่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ร่วมกับฉันหรือว่าไม่ร่วมกับฉันฉันก็ไม่เห็นจะแคร์เลยเชิญเถอะค่ะคุณจะทำยังไงก็แล้วแต่ไทยจะไม่ยอมหย่ากับคุณเด็ดขาด
1: ก็ดี
2: พอดเดี๋ยวค่ะพอดมานี่ก่อน
1: จะตามมานะไม่ต้องตามมาหรอก
2: คงจะไปหานั่นสิท่าเชิญเถอะคอยโยไม่ว่าคุณจะแต่งงานกับใครไทยจะเป็นก้างขวางความสุขของคุณตลอดเวลาเชิญ

0: มัดมัดคุณบรรพตมาแน่ลูก
1: ไหนคะ
0: นอนไงเดินเข้ามาในร้านแล
1: ้วแม่ช่วยไปบอกเขาทีเถอะคะว่ามัดยังหลับอยู่ยังไม่อยากพบใครทั้งนั้นแล้วขอร้องอย่าให้เข้ามายุ่งกับมัดอีกต่อไปด้วยถึงเราจะแต่งงานกันแล้วมัดก็ไม่อยากยุ่งกับเขาอีกแล้วขอคืนเขาให้คุณทัตไทเข้าไปเร็วๆเขาเถอะค่ะแม่
0: แต่แม่ว่า
1: ไปสิคะย้ายเขาเข้ามาพบมัดในห้องนี้เลย
0: จ้ะแม่จะไปบอกเขาเองนะ
1: กลับไปบ้านพบคุณทัตไทแล้วเหรอคะบรรพตถึงได้มาที่นี่อย่ามาตามมัดกลับไปเลยค่ะเป็นตายยังไงมัดก็ไม่ขอกลับไปอีกแล้วขอให้ทุกอย่างมันสิ้นสุดกันสักทีมัดไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงหน้าด้านแย่งสามีคนอื่นกลับไปหาลูกหาเมียของคุณเถอะค่ะบรรพตทุกอย่างระหว่างเราขอให้มันยุติลงสักที

0: คุณแม่ครับมัดแล้วครับ
1: กำลังหลับค่ะ
0: ขอผมพบเธอหน่อยเถอะครับเรามีเรื่องจะต้องทำความเข้าใจกัน
1: คุณบรรพตค่ะแม่พอจะรู้เรื่องอะไรพอสมควรเหมือนกันมัดมาบอกว่าภรรยาของคุณมาที่บ้านเหรอคะ
0: ผม
1: คุณอาทัยนะคะ
0: ครับคุณแม่ผมยอมรับครับว่าอาทัยเป็นเมียผม
1: จดทะเบียนสมรสด้วยกันใช่ไหมคะคุณอาทัยเธอบอกมัดอย่างนั้นค่ะ
0: ครับคุณแม่แต่ทีนี้ทัศนะของเราไม่ตรงกันครับเราแยกกันอยู่ตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่กรุงเทพแล้วล่ะครับผมเคยขอหย่ากับเขาหลายครั้งบางครั้งเขาก็ทำท่าว่าจะหย่ากับผมบางครั้งก็ทำท่าว่าจะไม่ยอมหย่าด้วย
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
3: าเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
4: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

สุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสุดทางรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินทร์

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเดอะมูนปฏิหารรักสุริยคราช
1: ครับผมขอบคุณครับ
2: วันนี้จะเลี้ยงที่ไหนดีเอ่ย
1: ทัดนัดครีมไว้แล้วฟ้าว่างไหมไปทานข้าวด้วยกันไหม
2: ครีมไม่เป็นไรจ้ะตามสบายฟ้าไม่รบกวนหรอกนะแค่โทรมาอวยพรเท่านั้นมีความสุขมากๆนะ
1: ครับผมบอกว่าครั้งนี้ก็เป็นครีมนะโทรมาทำไมกันนะว่าไง
2: อีตาบ้าเมื่อเช้าอยู่ก็ไม่บอกแล้วทำไมถึงไม่ลงมาตักบาตรปล่อยให้
1: ดึกมาเช้ายังไม่จบอีกใช่ไหมอะไรกันนักหนาแล้วตีแค่ไปลงไปตักบาตรเนี่ย

0: จะแท้กันนักหนาว่าไงอะไรอีกอะ
1: แล้ววันนี้พี่ชายจะกลับกี่โมงคะ
0: เห็นฉันเมื่อไหร่นะก็แสดงว่ากลับเมื่อนั้นแหละทำไมเหรอ
1: เปล่าค่ะแค่รันมีอะไรจะให้พี่ชายเท่านั้นเอง
0: แล้วอะไรอะ
1: เรื่องอะไรจะบอกเล่าไม่อย่างนั้นก็ไม่เซอร์ไพรส์สิรีบๆกลับมาแล้วกันนะคะพี่ชายรันจะรออ
0: ืมๆแค่นี้นะเราไม่ต้องโทรมาแล้วนะรำคาญอ่ะ
1: โทรแล้วนะ
0: แค่นี้นะ
1: อ๋อค่ะอ๋อเดี๋ยวก่อน
0: อะไรของเธออีกแล้วเนี่ย
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะพี่ชาย
0: ขอบใจมากพี่เด็กบ้าได้ยังไงนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทำอารมณ์ไม่ทันจริงๆนะว่าแต่นี่ก็บ่ายโมงกว่าก็ไปแล้วครีมยังไม่มาอีกอ่ะคงติดธุระแล้วมั้งเอานะถึงไงครีมก็ต้องมา
2: จะรับอะไรก่อนไหมคะ
0: รอสักครู่แล้วกันฮะ
2: ค่ะไม่เป็นไรค่ะแค่มาถามดูผมว่าคุณจะต้องการอะไร
0: เอ๊อยู่ดีๆทำไมเรารู้สึกว่าใจคอไม่ดีเลยเหมือนกับว่ามันกำลังจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาอย่างนั้นน่ะคงไม่มีอะไรหรอกนะเรากังวลไปเองต่างหากมั้ง

0: นี่เธอลองไปถามผู้ชายคนนั้นสิว่าจะสั่งอะไรอีกไหมอ่ะมันนั่ง5ชั่วโมงแล้วนะ
1: เธอก็ไปถามสิน่าสงสารเขาออกสงสัยใครที่นัดกันไว้จะไม่มาปล่อยให้นั่งรอเกอร
0: ์นั่นสินะน่าสงสารจังใครกันนะใจร้ายจริง
2: ๆโอ้นี่มัน5ชั่วโมงแล้วสินะเนี่ยที่เรานั่งรอครีมอ่ะไม่มีแม้วี่แววโทรศัพท์ครีมโทรมาหาเราเลยบอกว่าจะมาไม่มาก็ไม่บอกแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะเราจะนั่งรออย่างนี้ตลอดไปจนกว่าครีมจะมาแล้วกัน

0: ีกแต่บ้าเอ้ยดูสินี่ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วยังไม่กลับมาอีก
1: นั่นหนูรันไปยืนทำอะไรอยู่หน้าบ้าน
2: จะไปยืนทำอะไรล่ะคะนอกเสียจากจะไปยืนรอทัดเทพหนูรันนี่ยิ่งดูยิ่งเหมือนเรนะคะคุณ
1: ไม่เอานาคุณอย่าคิดมากสิ
2: เวลาที่ฉันอยู่ใกล้ๆรันรู้สึกเหมือนได้อยู่กับเรทั้งลักษณะนิสัยการพูดจาเหมือนเรเลยเรารับแกมาเป็นลูกอีกคนดีไหมคะ
1: ลูกสะใภ้น่ะเหรอ
2: บ้านะคุณแกยังเด็กอยู่เลย
1: อ้าวก็มันไว้ก่อนก็ได้นี่นะ
2: ไม่เอาละฉันไม่คุยกับคุณละนอนดีกว่า
0: ดูสิยุงก็เยอะแขนขาลายไปหมดแล้วดูวี่แววแล้วพี่ชายยังไม่กลับง่ายๆแน่เลยไปไหนของเขานะจริงสิถามพระจันทร์ดีกว่าพระจันทร์จ๋าเธอรู้ไหมว่าพี่ชายอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะทำไมถึงยังไม่กลับมาสักทีหนึ่งอิเสียงอะไรดังมาจากตรงเสาไฟฟ้าเหมือนกับว่ามีใครบางคนนั่งอยู่เลยผีหรือเปล่านะวิคงไม่ใช่หรอกนะแล้วเรามานั่งสงสัยอยู่ทำไมอ่ะเดินไปดูก็สิ้นเรื่องคงจะไม่เหมือนในหนังหรอกนะพอเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ลุกขึ้นมาบีบคอเอ๊ะนั่นพี่ชายนี่พี่ชายทำไมถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ดูสิเนื้อตัวมอมแมมหมดเลยนี่กินเหล้ามาด้วยเหรอ
3: มาทำไมอยู่กับฉันน่ะปล่อยฉันนั่งอยู่คนเดียวตรงนี้แหละอย่ายุ่ง
0: จะบ้าเหรอนั่งได้ยังไงตรงนี้ยุงก็เยอะมืดก็มืดไปตามพี่ทดแทนให้มาช่วยดีกว่าพี่จับมือเราไว
3: ้ไม่ต้องไปตามใครมาทั้งนั้นนะได้โปรดเถอะปล่อยฉันอยู่ตรงนี้คนเดียวนะ
0: เข้าบ้านเถอะพี่ชายมีอะไรอ่ะเข้าไปคุยกันข้างใน
3: ฉันเป็นโง่จังนะรู้ก็รู้อยู่ว่าครีมก็ไม่มาเนี่ยถ้ายังโง่ไปนั่งรออยู่ได้อ่ะ
0: พี่ครีมพี่ครีมเหรอเกิดอะไรขึ้นครับพี่ชาย
3: ครีมไม่มาตามนัดอ่ะครีมไม่มาฉันนั่งรอทั้งวันจนร้านปิดอ่ะเธอก็ไม่มา
4: เอ๊คนร้านหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังยืนอยู่ตรงนี้นี่นะเอ๊ะหายไปไหนแล้วอ๋ออ้าวโถไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะคุณร้านครับคุณร้านทำอะไรอยู่ครับเข้าบ้านเถอะครับคุณผู้หญิงอ่ะให้มาตาม
0: พี่ทดแทนมาพอดีเลยพี่ทดแทนคะมาถึงนี้หน่อยค่ะพี่ชายอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้สิ
4: พี่ชายคุณทัศน์คุณทัศน์คุณทัศน์ครับทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะครับ
0: อย่าเพิ่งถามอะไรเลยค่ะพาพี่ทัศน์เข้าบ้านกันก่อนเถอะ
4: ครับผมคุณทัศน์ครับลุกเถอะครับ
3: อย่ามาอยู่กับฉันน่ะฉันอยากอยู่คนเดียว
4: โอ้ยถ้าอย่างนั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะครับยกขึ้นบ่าแล้วก็แบกแล้วกันโอ้โห
3: อย่าเพิ่งยุ่งเลยเล่า
4: คุณทัศน์มีคนหนักเหมือนกันนะเนี่ย

0: ท่านกำลังฟังเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจากคณะเกรดทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
0: ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
1: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
0: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: พี่ชายเป็นไงบ้างคะป้ากิ่งแก้ว
1: พึ่งอาบน้ำเสร็จคุณทัศน์นอนแล้วค่ะ
0: ขอรันเข้าไปดูพี่ชายหน่อยได้ไหมคะ
1: ป้าว่าอย่าพึ่งเข้าไปเลยค่ะปล่อยให้คุณทัศน์นอนเถอะนะคะ
2: แล้วมันเกิดเรื่องอะไรกันเหรอครับทำไมคุณทัศน์ถึงได้เมาขนาดนี้คุณทัศน์ได้ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ
1: นั่นสิมันเรื่องอะไรกันเมื่อกี้อยู่ข้างในก็ไม่พูดอะไรสักคำอาบน้ำเสร็จเธอก็เข้านอนเลย
0: คงมีเราคนเดียวใช่ไหมที่รู้ว่าพี่ชายเป็นอะไรคุณครีมคุณทำเกินไปจริง
2: ๆ อะไรนะครับคุณรันใครทำอะไรเหรอครับ
0: เปล่าแล้วค่ะไม่มีอะไรถ้าอย่างนั้นรันกลับเข้าห้องก่อนนะคะ
2: อะไรของคุณรันเธอนะ
1: แล้วเองจะมายืนทำอะไรอีกล่ะก็กลับไปห้องของเองไปหลับไปนอนได้แล้ว
2: จ้ารู้แล้วจ้ะป้าฉันไปก็ได
1: ้เกิดอะไรขึ้นกับคุณทัศน์ของป้ากันนะถ้าจะเป็นเพราะคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงก็ไม่น่าจะใช่เพราะคุณทัศน์ก็ไม่เคยเป็นแบบนี้เลยตอนคุณทั้งสองกลับมาหรือจะเป็นเรื่องผู้หญิงคุณอะไรนะจำชื่อไม่ได้ซะด้วยสิเมื่อไหร่บ้านนี้ช่วยอยู่กันอย่างสงบสุขเหมือนบ้านอื่นบ้างนะ

0: ถึงแม้ว่าภายในห้องจะสว่างจากแสงสว่างของพระจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาก็ตามแต่เรากลับมองเห็นอะไรเลยทุกอย่างดูมืดไปหมดมันมืดไปหมดจริงๆเราไม่สามารถอธิบายความรู้สึกของตัวเองได้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่มันเจ็บแค่ไหนรู้แต่เพียงว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะเป็นอย่างที่เราควรจะเป็นสักทีเป็นสิ่งที่20กว่าปีนั้นได้หล่อหลอมเรามาใครเข้ามาในห้องเรานะรันเหรอเธอเหมือนเดิมที่เรา
1: พี่ชายคะพี่ชายหลับหรือยังคะรันขอโทษที่เข้ามารบกวนแต่รันอยากจะบอกพี่ชายว่าพี่ชายอย่าเสียใจไปเลยนะคะถึงแม้พี่ชายจะไม่ได้ฉลองวันเกิดกับพี่ครีมแต่พี่ชายยังมีคุณลุงคุณป้าพี่ทดแทนป้ากิ่งแก้วและรันพวกเราจะคอยอยู่เคียงข้างพี่ชายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะพี่ชายรันพี่ชายค่ะ
0: รันเข้ามานั่งข้างๆเตียงหลังจากที่เธอพูดเสร็จก็ลงมาหอมที่แก้มของเราเรารู้สึกเย็นไปถึงขั้วหัวใจเหมือนกับมีใครเอาน้ำแข็งมาวางไว้ที่แก้มก่อนที่เธอจะเดินออกจากห้องรันวางอะไรบางอย่างไว้บนโต๊ะนะนึกว่าอะไรที่แท้ก็ของขวัญวันเกิดนั่นเองมีการ์ดด้วยเหรอเนี่ย
1: Happy Birthday ค่ะพี่ชายมีความสุขมากๆนะคะหวังว่าพี่ชายคงชอบของขวัญที่รันทำให้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่รันเองก็ตั้งใจอดหลับอดนอนทำให้ตั้งหลายคืนคราวนี้พี่ชายคงหายสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ารันทำอะไรดึกๆทุกคืนรันค่ะ
0: อย่าเด็กบ้าเอ้ยดูสิว่าทำอะไรฉันเนี่ยอ๋อสวยสวยจังเลยขอบเชิญมากอย่าเด็กบ้า

0: นี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยทะเลที่เนี่ยไม่ใช่ที่ที่เราเคยมานี่นั่นทัพเทพเขากำลังเดินไปที่ไหนเนี่ยทัพเทพทัพเทพทำไมทัพไม่ยอมหันมาทัพไม่ได้ยินที่เราเรียกอย่างนั้นหรอทัพรอคลีมด้วยคลีมอ่ะเดินตามทัพไม่ทันนะทัพจะรีบไปไหนเนี่ยทัพไม่ได้ยินที่คลีมเรียกหรอแล้วทำไมทัพไม่หันมาล่ะหรือว่าทัพโกรธที่คลีมไม่ไปตามนัด
1: แล้วทำไมไม่ไปตามนัดเธอรู้ไหมเธอน่ะทำเกินไปแล้ว
0: นี่เธอเป็นใครเธอไม่ใช่ทัพนี่
1: เธอรู้ไหมว่าพี่ชายเสียใจแค่ไหนทำไมเธอถึงทำอย่างนี้

0: ถ้าใช้ชั่ว
1: ชั่วเป็นยาน้ำใช้ใต้ชาตรงผิวหนังที่เกิดอาการคันเป็นผิดจากขึ้นคันตามล่างนิ้วมือนิ้วเท้าห้องทรงฟูดในร่มผ้า
0: ชั่วใช้ป้ายทาไม่เปรอะเปื้อนจะระเหยแห้งมีกลิ่นหอม
1: ชั่วเจ้าของเดียวกับยาตรีเป็นโล
2: ยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
3: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกกรินจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจันทพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามปาฏิหาริย์รักสุริยคราสในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็น

0: ประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวสปสช.ประสานหน่วยฟอกไตช่วยเหลือผู้ป่วยช่วงน้ำท่วมทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในฐานะโฆษกสปสช.กล่าวว่าสปสช.ยังคงติดตามการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตามที่นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบหมายให้ร่วมเป็นหน่วยงานเสริมในการช่วยเหลือประชาชนตัวประสานกับหน่วยงานหลักและภาคีในพื้นที่ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาตามนัดหากหน่วยฟอกไตเดิมเปิดให้บริการไม่ได้สปสช.เขตจะประสานหน่วยบริการแห่งอื่นรองรับส่วนกรณีหน่วยบริการยังเปิดแต่ผู้ป่วยเดินทางไม่ได้สำนักบริการประชาชนและสายด่วน1330จะรับข้อมูลเพื่อประสานผ่านนะรับส่งกับหน่วยงานในพื้นที่โดยในกรุงเทพมหานครได้ประสานศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานหลักและมูลนิธิเส้นได้ร่วมเป็นกำลังเสริมในการดูแลและรับส่งผู้ป่วยจบข่าวศิริรัตน์มหัทนะเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1555 อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพเรามีโอกาสที่จะฉลองครบรอบ10ปีที่รายการเราออกอากาศนะครับแล้วก็รายการจอลึกสู่ภาพมีความภาคภูมิใจผู้เป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คาตามินที่คุณผู้ฟังใช้บริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ฟังใช้มากันอย่างยาวนานนะครับเป็น10ปีฉะนั้นผลิตภัณฑ์คาตามินยังเป็นผู้สนับสนุนรายการและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังมีความมั่นคงต่อการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังนะครับคุณฟังครับผมจะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกกับรายการจอลึกสู่ภาพไม่ว่าจะเป็นบัตรคาตามินก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคุณติงครับ
1: ค่ะ
0: คุณติงสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกิติกรด้วยค่ะ
0: ครับอากาศทั่วประเทศเป็นยังไงก็รายงานผลมาให้ทราบด้วยนะครับ ค
1: ุ
0: ณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพแบบไหนให้โทรมาพูดคุยกับรายการเราได้นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับที่ผมบอกเมื่อกี้เนื่องจากว่าผมอยากจะบอกว่าห

0: ่านว่าผมพูดน้อยเกี่ยวกับคาตามินนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังครับอยากจะบอกว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นฟังรายการเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเต็มอรรถรสนะครับก็เลยหลายท่านที่เป็นสมาชิกประจำนะครับก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะประชาสัมพันธ์ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับคุณเด่งครับจะร่วมฉลอง10ปีเนื่องจากว่าปีที่จะถึงน่าจะเป็น10ปีเนื่องจากว่าเราจะครบรอบที่แสดงถึงความมั่นคงกับการให้บริการกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศฟินแลนด์ซึ่งเข้ามาทำธุรกิจทำตลาดด้านสุขภาพในประเทศไทยคุณผู้ฟังก็ทราบกันดีนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณดิ่งเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่ง
1: ผู้
0: สนับสนุนรายการ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะมีคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินมากกว่านี้นะคะก็โทรสายด่วนมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084 385 6644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้ผมจะฝากโปรไปเลยนะครับเพื่อไม่ท่านให้เสียเวลานะครับโปรตอนนี้ซื้อ3คาตามิน3กระปุกยังแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมส่วนโปรดีโปรดังโปรฮอตโปรประจำสัปดาห์ยังมีอยู่นะครับยังเดินหน้าต่อไปก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: เป็น8กระปุกในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมนะครับเนื่องจากว่าคุณฟังถามนะคุณติ่งถามต่อมาอีกสัปดาห์ที่แล้วว่าทำไมถึงแถมเยอะ
1: อ้าวไม่ดีเหรอคะ
0: ก็แปลกเหมือนกันนะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าตอนนี้บริษัทยินดีที่จะคืนกำไรให้กับท่านเพื่อให้ท่านนั้นได้เกิดความคุ้มค่าหลายท่านบอกว่าต้องซื้อแบบไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ที่เราพูดไปคุณติ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือคุณผู้ฟังหุ้นกันซื้
1: อ
0: คือร่วมกันซื้อครั้งละครึ่งโหลแล้วไปแบ่งกันนะครับ
1: ของแถมได้ทั้งคู
0: ่ได้ของแถมได้ทั้งคู่แล้วจะได้คนละกระปุกคือว่าได้8กระปุกแล้วคุณผู้ฟังไปแบ่งกันนะครับส่วนโปเป็น1โหลก็ยังแถม3กระปุกนะครับส่วนท่านที่ต้องการซื้อชุดทดลองก็คุณผู้ฟังสามารถซื้อได้ใน2กระปุกในราคาหลักพันต้นๆนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่บอกไปอ่ะคุณติงวันนี้เมื่อวันก่อนผมได้พูดถึงเรื่องนาฬิกาชีวิตเข็มทิศสุขภาพเข็มทิศสุขภาพดี24ชั่วโมงนะครับวันนี้เรามาพูดอีกมุมนึงคุณติงเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายก็คือนาฬิกาชีวิตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนาฬิกาชีวิตคือวงจรการระบบทำงานในร่างกายนะครับ
1: ของ
0: มนุษย์ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายโดยนาฬิกาชีวิตนั้นจะมีรอบ24ชั่วโมงผมก็จะแบ่งอีกครั้งละ12ชั่วโมงคนเด็กก็คือช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาเล่าอีกมุมหนึ่งคุณเด่งมาทำรู้จักนาฬิกาชีวิตในการไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตให้เหมาะการทำงานของอวัยวะร่างกายเพื่อเป็นเคล็ดลับสุขภาพดีนะครับคุณเด่งเริ่มเลยนะครับนาฬิกาชีวิตทำงานอย่างไรครับตั้งแต่
1: 5นาฬิกาจนถึง7นาฬิกานี้นะคะ
0: ครับมาทบทวนกัน
1: เป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่นะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณต้องขับถ่ายนะคะตื่นนอนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อที่จะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทำงานได้ดีในเวลานี้นะคะทำให้ของเสียแล้วก็กากอาหารเนี่ยถูกขับออกจากร่างกายได้ดีที่สุดนะคะถ้าเราไม่ถ่ายเนี่ยร่างกายจะดูดซึมของเสียเข้าสู่ร่างกายอีกรอบนึงนะคะก็เลยส่งผลกระทบมากมายอย่างเช่นคุณจะเป็นหวัดมีอาการไอนะคะสิวขึ้นนะคะร้อนในมีอาการท้องผูกแน่นท้องนะคะอาหารไม่ย่อยเป็นริดสีดวงทวารได้เนี่ยมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะ
0: กับฉะนั้นผลของการที่ขับถ่ายไม่ตรงเวลาคุณเด็กพูดง่ายๆก็คือคุณผู้ฟังที่เวลาช่วงตีห้าใช่ไหมคุณเด็ก
1: ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้า
0: ถึงเจ็ดโมงเช้าเรามาทบทวนกันว่าเราต้องดื่มน้ำอุ่น เพื่อจะต้องการให้ร่างกายขับถ่ายถ้าเกิดไม่ขับถ่ายจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่คุณเต่งพูดไปก็คือ
1: สุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วย
0: คือริดสะดวงทวารนะครับแน่นท้องท้องผูกเป็นสิวเป็นไอเป็นหวัดแล้วก็ร้อนใน
1: ใช
0: ่ผมเสริมนิดนึงคุณเต่งปัญหาร้อนในเนี่ยเนื่องจากคุณผู้ฟังเป็นโรคท้องผูกคุณเต่งเกิดขึ้นเยอะมากตอนนี้เพราะว่าคนรุ่นใหม
1: ่
0: เขาบอกอย่างนี้ว่าการคนรุ่นใหม่นี้จะท้องผูกเยอะเน
1: ื
0: ่องจากการทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใย อย่างเช่นกลุ่มอาหารสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นไส้กรอกพวกนี้นะครับ
1: คือไม่มีผักไม่มีอะไร
0: ไม่ค่อยมีผักนะครับฉะนั้นช่วงนาฬิกาชีวิตช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง11โมงนะ5โมงเช้านี่แหละนะคะเป็นเวลาของม้ามค่ะแล้วก็ตับอ่อนร่างกายเนี่ยจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเนี่ยพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยคือร่างกายจะตื่นตัวมากนะคะการทำงานหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะได้ผลดีนะคะเพราะม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้านั่นเองแล้วก็จะส่งสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะคะม้ามเนี่ยเขาก็จะนำสารอาหารดีๆเหล่านี้เนี่ยไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็สมองทำงานได้ดีนั่นเองค่ะ
0: ครับก็จะมีผลตั้งแต่เช้าก็คือว่าเราขับถ่าย7-8 โมงเช้าทานอาหาร9โมงถึง11โมงเนี่ยช่วงนี้ร่างกายจะตื่นตัวกระปรี้กระเปร่
1: า
0: คือจะเป็นทำกิจกรรมอะไรก็จะได้ผลดีเนื่องจากม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้าเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงานนะครับฉะนั้นเมื่อท่านทำแล้วไม่ผิดล็
1: อ
0: กไม่ผิดเวลาร่างกายก็จะสมูทสมดุลอย่างที่คุณติ่งเล่าไปนะครับผมฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่งสำหรับโปรโมชั่นสั้นๆนะครับ
1: โปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยนะคะมีโปรมอบความสุขนะคะแสนพิเศษให้กับคุณซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลด้วยกันค่ะหรือว่าจะเป็นซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็เรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4ค่ะ
0: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินของเราจะไม่ขาดสต็อกนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังจะซื้อเป็นครึ่งโหลแถม2กระปุกตอนนี้เราก็ยังมีจำหน่ายพร้อมที่จะส่งให้ท่านทั่วกรุงเทพมหานครและพี่น้องต่างจังหวัดรีบโทรเข้ามานะครับเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการสั่งซื้อตอนนี้เราก็ยังประชาสัมพันธ์ว่าท่านสั่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสั่งช่วงเช้าท่านก็จะสามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงเที่ยงบ่ายนะครับ
1: ถ้าเ
0: ขตได้รับแล้วนะครับส่วนต่างจังหวัดก็ข้ามวันไป1วันนะครับท่านก็จะได้รับผลิตภัณฑ์นั้นแน่นอนนะครับประชาสัมพันธ์ไปทุกภาคของประเทศนะครับที่มีผลิตภัณฑ์คาตามินไปถึงนะครับน่าจะครบทุกจังหวัดนะครับตอนนี้คุณฟังที่ฟังรายการนะครับก็เราสั่งซื้อผ่านศูนย์ฮอตไลน์ในเบอร์6644ได้ในทุกวันนะครับเนื่องจากท่านต้องการสั่งซื้อให้บริการรวดเร็วผมขอแนะนำให้ท่านสั่งตั้งแต่ก่อนบ่ายโมงหรือก่อนบ่ายสองโมงคนหนึ่งตอนนี้เราขยายเวลาไปถึงก่อนบ่ายสองโมงนะครับส่วนถ้าท่านเกินบ่ายสามไปแล้วก็จะได้รับของในวันรุ่งขึ้นนะครับถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมจนถึงอำเภอสามพรานนครชัยศรีจะบริการให้ท่าน1วันนะครับตอนนี้สามพรานวัดไร่ขิงพุทธมณฑลสาย7ศาลายานะครับเซ็นทรัลศาลายาเหล่านี
1: ้
0: บริการให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะขยายคนเต็งไกลสุดตอนนี้อำเภอบางบ่อนะครับบางบ่อเนี่ยส่งได้ภายในวันเดียวนะครับเพราะว่าคุณฟังที่อยู่ในเคหะบางพลี นะครับนิคมบางพลีในเขตเทศบาลบางบ่อนะครับก็เราจะส่งให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับก
1: ็
0: โทรเข้ามาส่วนพี่น้องต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นชลบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดนะครับพี่น้องภาคตะวันออกเนี่ยเป็นที่อะไรที่เหนียวแน่นนะครับพี่น้องบางแสนพัทยาหนองปลาไหลบางละมงนะครับหนองปลือบางละมงเหล่านี้นะครับสัตหีบชลบุรีนะครับก็เราพยายามที่จะส่งให้ท่านอย่างไม่ติดขัดนะครับแม้แต่ช่วงนี้มีโปรคนเด้งต
1: ั้
0: งแต่มีโปรมาต้องยอมรับว่าของเราเยอะจริงๆบางช่วงบางที่บางพื้นที่อาจจะล่าช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่าการทำงานของขนส่งนะครับบางช่วงเราจะส่งไปอาจจะล่าช้าไปแค่1วันก็ขอประทานโทษประทานอภัยนะครับสำหรับท่านที่รอคอยที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินสำหรับท่านสมาชิกรีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้โปรของเราก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกในราคาเดิมโปร1โหลแถม3กระปุกนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการใหม
1: ่
0: อยากจะใช้ชุดทดลอง2กระปุก
1: เราก็มี
0: นะครับส่วนโปรครึ่งโหลดีที่สุดตอนนี
1: ้
0: ท่านหุ้นกันซื้อนะครับซื้อ2คนนะครับได้คนละ4กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมเมื่อก่อนนี่แถมแค่1 กระปุกนะครับตอนนี้บริษัทนี้ใจดีฉลอง10ปีสำหรับคาตามินแถม2กระปุกซื้อครึ่งโหลซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับในราคาเดิมนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: พี่เป็นสั่งคาตามินนะคะ
0: ครึ่งโหลตอนนี้ได้8ขวดครับ
2: โอ้ได้8ขวดแล้วสมมุติว่าถ้าจะสั่งเอาเพิ่มสายตากับภูมิแพ้อย่างละกล่องและราคานี้ได้เปล่า
0: ได้ครับ
2: ได้นะงั้นก็เอาเป็นคาตามินมา
0: 6
2: คาตามินเท่าไหร่ถ้ากับ6แล้วก็สายตา1กับภูมิแพ้1
0: ครับเดี๋ยวพิเศษให้นะไม่คิดเพิ่มนะ
2: จ้ะสมาชิกกับบัตรเจอแล้วพี่หายไปตั้งนานเพิ่งเจอบัตร
0: ครับ
2: บ
0: ั
2: ตรสมาชิกมัน1490นะ
0: อ๋อบางกรวย
2: บางกรวยรู้เลย
0: ครับวัดบางช้าง
2: จ้ะเข้ามาสุดซอยเลยมารอพี่อยู
0: ่ที่องค์พระนะครับ
2: จ้ะที่องค์พระทำไมจำแม่นนะ
0: ครับ
2: เท่ากับเป็นคาตามินครึ่งโหล
0: คาตามิน
2: ก็เอาสายตากับภูมิแพ้นะคะ
0: M1 เนาะทำไลน์ครับ
2: จ้า
0: ขอบคุณมากครับผม
2: อาจารย์แล้วจะเข้ามาได้ตอนไหนคะ
0: เดี๋ยวจะเข้าไปให้ครับผม
2: ไปแล้วโทรมาเบอร์บ้านแล้วกันนะ
0: เ
2: พราะมือถือเชยไม่ได้ใช้มือแบบนั้นแ
0: ค่
2: แ
0: บบสบายดีนะครับพี่ครับ
2: สบายดีค่ะนี่คิดถึงเนี่ยฟังจบก็เลยปิดแล้วก็เลยโทรค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับผมขอบค
2: ุ
0: ณมากคร
2: ับ สายตาคุณแท้นะคะโอเค
0: ครับ
2: ค่ะคร
0: ับเรามาพูดเรื่อง
1: นาฬิกาชีวิตกัน
0: ถึงเวลาไหนละ
1: ค่ะถึงเวลา 11:00 น.จนถึง 13:00 น.หรือว่า 5:00 น.เช้าถึง 13:00 น.นี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะนะคะจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นั่งทานข้าวเที่ยงแบบชิลๆเนี่ยได้เลยนะคะ 11:00 น.จนถึง 13:00 น.เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจที่เขาจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดนะคะแล้วก็สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงทั้งร่างกายนะคะซึ่งจะทำงานหนักที่สุดนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะห้ามเครียดเด็ดขาดค่ะถ้าเราทำจิตใจให้สบายผ่อนคลายนะคะถือเป็นการดูแลแล้วก็ทนุถนอมหัวใจให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
0: ครับก็คือช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับเป็นเวลาของทำงานใช่ห้าโมงเช้าถึงบ่ายเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยนำสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายซึ่งร่างกายจะทำงานหนักช่วงนี้ระดับความดันในเลือดร่างกายจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าห้ามเครียดเราทำจิตใจให้สบายในช่วงบ่ายๆนะครับผ่อนคลายถือเป็นการทนุถนอมหัวใจนะครับพูดถึงความเครียดบางท่านไม่ใช่จะเครียดเฉพาะช่วงบ่ายเครียดอยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องจริงนะคุณเอก
1: จริงค่ะจริง
0: เครียดในอย่างคุณติ่งวันก่อนนี
1: ่
0: อย่าเครียดมากนะครับ อย่าเครียดบางคนเครียดตลอดทั้งวันเครียดทั้งกลางคืน นะฉะนั้นคุณผู้ฟังความเครียดเนี่ยมันทำให้ภาวะความดันโลหิตเนี่ยอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพึงระวังสำหรับร่างกายนะครับ ช่วงนี้ต่อคุณเองช่วงบ่ายโมง
1: จนถึงบ่ายสามโมงเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของ ลำไส้เล็กค่ะช่วยงดอาหารด้วยนะคะบางคนที่มีเบรกด้วยนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยงดอาหารทุกชนิดนะคะอย่าทานของจุกจิกค่ะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนการทำงานของลำไส้เล็กนั่นเองนะคะซึ่งเขามีหน้าที่ย่อยนะคะแยกแยะแล้วก็ดูดซึมอาหารที่เป็นน้ำทุกชนิดอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินบีนะคะโปรตีนซึ่งทำหน้าที่เนี่ยสร้างกรดอะมิโนนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างเซลล์สมองนะคะเวลานี้สมองซีขวานะคะจะทำงานได้ดีนะคะทั้งในเรื่องของความจำจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รวมไปถึงการวางแผนเป็นต้นค่ะ
0: ครับจนถึงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้ควรงดอาหารนะครับ อย่าทานอาหารจุกจิกบางท่านทานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะจะเป็นการรบกวนทำงานของลำไส้เล็กเนื่องจากว่าช่วงนี้หลังจากที่ทานอาหารเที่ยงแล้วบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยลำไส้ก็จะมีหน้าที่ย่อยนะครับและดูดซึมพวกน้ำทุกชนิดคือพวกวิตามินและโปรตีนเข้าไปสร้างหน้าที่เป็นกรดอะมิโนนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายคือสารอาหารเนี่ยจะไปสร้างซ่อมแซ
1: ม
0: ไปสร้างพลังงานไปสร้างแรงไปสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายช่วงนี้นะครับสมองก็จะทำงานดีในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์คุณผู้ฟังก็ฟังนาฬิกาชีวิตนะครับต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนั่นเองดื่มน้ำบ่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายนะคะช่วงเวลานี้นั้นนะคะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยรอค่ะที่จะกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ควรดื่มน้ำเยอะๆนะคะอย่ากลั้นปัสสาวะนะคะการกลั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะนั้นดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดนะคะมีผลในเรื่องของความจำค่ะแล้วก็ไทรอยรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์นะคะรวมทั้งจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบอีกด้วยนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะเหมาะที่จะออกกำลังกายทำให้เหงื่อเนี่ยมันออกจากร่างกายนะคะเพื่อที่จะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายอีกทางนึงด้วยค่ะ
0: ครับฉะนั้นช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับท่านก็ดื่มน้ำเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายนะครับอย่ากั้นปัสสาวะผมพูดเรื่องกั้นปัสสาวะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านเป็นโรคปัสสาวะอักเสบนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับเนื่องจากการกั้นปัสสาวะผมเคยแนะนำท่านผู้สูงอายุนะคนติ่งเวลาเดินทางเมื่อก่อนเนี่ยเรามีทริปเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมก็จะพูดสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุที่ช่วงเดินทางเนี่ยนะครับจะไม่ให้มีการกั้นปัสสาวะถ้าเกิดว่าเดินทางไกลแนะนำว่าให้ท่านใส่แพมเพิร์สแพมเพิร์สนะครับบางคนไม่ติดเพราะว่าชอบอยู่แต่กับบ้านเวลาเดินทางท่านต้องใส่ท่านใส่ไม่ใช้ท่านก็ต้องทิ้งนะครับฉะนั้นเนี่ยการกั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้โรคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับไตหรือการกั้นปัสสาวะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื่องเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเหล่านี้นะครับ
1: ไทรอยอีก
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ว่าที่เราพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยเพื่อให้ท่านได้รู้จักร่างกาย
1: เขามีระบบ
0: มีระบบของเขาม
1: ีเวลาของ
0: เราจะใช้ของเขาเนี่ยได้ตรงกับที่เขาเดินอยู่หรือไม่นะครับเพราะถ้าความผิดปกติก็จะทำให้ท่านนี้เสียสุขภาพและป่วยได้นะครับฉะนั้นผมก็มาประชาสัมพันธ์สำหรับข้อมูลดีๆนะครับประชาสัมพันธ์ช่วงนี้หนึ่งครับคุณติ่งช่วงโปรโมชั่นคาตามินกับผิดพันธ์ทวายไลท์นะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะก็คือซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะหรือว่าจะเป็นโปรดีโปรดังนะคะก็คือคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะจะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจะส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856 6-4-4ค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายท่านอยู่ตลอดทั้งวันนะครับชุดท่านว่างช่วงไหนก็สามารถโทรได้จะโทรในรายการหรือโทรนอกรายการก็จะพูดคุยปัญหาของท่านดุจญาติมิตรนะครับขอคำแนะนำรายการจากรายการจอรุสุขภาพได้ทุกวันนะครับ
1: ค่ะ
3: สวัสดีครับคาตามิน
4: สวัสดีครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์กิตกรใช่ไหมครับ
3: ใช่
4: ครับผมมีปัญหาเรียนถามหน่อย
3: เชิญ
4: คือผมเป็นเกาอยู่แล้วผมรักษาโดยกินอาหารเสริมคาตามินแต่ทีนี้ในทวายไลท์อ่ะเขียนว่าส่วนผสมมันจะมีเรติตินจากถั่วเหลืองเนี่ยผมกินถั่วเหลืองไม่ได้เลยนะตอนที่เป็นเกาเนี่ยถ้ากินไอ้ทวายไลท์ไปด้วยมันจะมีปัญหาไหม
3: ไม่มีตัวนี้เป็นเรติตินฮะมันจะสกัดมาจากสกัดหลายชั้นมากไม่ใช่กินถั่วเหลืองตัวนี
4: ้เหรอ
3: ถ้าเรากินถั่วเหลืองเลยนี่ไม่เป็นถ้าเราเป็นแต่ว่าถ้าเรติตินไม่เป็น
4: ขนาดไอ้อาหารเสริมอย่างบะหมี่มะม่วงมากนี่มันมีถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมผมกินไม่ได้เลยนะกินปุ๊บขึ้นกินปุ๊บขึ้นเลยหยุดไปแต่เกรงว่าถ้าผมกินทวายไลท์ไปพร้อมกับการรักษาด้วยคาตามินเนี่ยมันจะต้านกันหรือเปล่า
3: ไม่ต้าน
4: ไม่นะฮะ
3: ครับ
4: มันไม่ใช่ถั่วเหลืองตรงๆเลยนะ
3: ใช่ตัวนี้มันเป็นสารฮะเป็นสาร
4: ครับแล้วไอการกินเนี่ยฮะสำหรับทวายไลท์เนี่ยควรจะกินวันละกี่เม็ด
3: วันละ1-2 เม็ด
4: 1-2แล้วแต่ว่า
3: ใช่ครับ
4: ถ้าามัวมากถ้ากิน2เม็ดใช่ไหมคร
3: ับเช้าเย็น
4: เป็นหลังอาหารทันทีหรือเปล่า
3: ก็ไม่ทันทีก็ได้ตัวนี้กินก่อนอาหารยังได้ตัวทวายไลท์นะ
4: พร้อมกับคาตามินได้ไหม
3: ครับพร้อมก็ได้ครับ
4: ตอนนี้เห็นได้ฟังทางวิทยุว่ามีชุดคาตามินยอดนิยมอยู
3: ่ครับ
4: จากเดิมซื้อ6กล่องเนี่ยได้6ขวดนะฮะ
3: ครับ
4: ก็จะเพิ่มแถม1ขวดกับอีก1ซองตอนนี้เป็น2ขวดใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับผม
4: ถ้าผมขอเปลี่ยนเป็นทวายไลท์ผสมด้วยส
3: ั
4: ก4กล่องเนี่ย
3: ได้
4: แล้วก็ได้คาตามิน4ขวดเป็นราคานี้ใช่ไหมฮะ
3: ได้ครับได้ครับ
4: ได้บ่ายได้ใช่ไหมฮะ
3: ได้ได้เอาอย่างละ4นะ
4: ครับครับตกลงตามนี้นะฮะเปลี่ยนตามนี้นะครับ
3: ครับครับครับครับ
4: ครับผมบ่ายได้นะครับผมจะรออยู่นะครับ
3: ครับครับครับ
4: ครับครับ
0: ผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่งครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ผมได้รับการถามกันมามากสำหรับเราพูดกันน้อยในเรื่องปัญหาสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการปรึกษานะครับตอนนี้หรือช่วงไหนๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังต้องการปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเข่าผมก็ยังปรึกษากับคุณผู้ฟังได้ในทุกๆวันนะครับเพียงแต่ประชาสัมพันธ์น้อยลงเนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกเราก็เยอะมากทั่วประเทศนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังบอกว่าผมพูดน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็คุณผู้ฟังก็โทรมาเหมือนเดิมนะครับ
1: หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0-8-4-3-8-5-6-64ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมรอสายท่านอยู่ทุกวันท่านคิดถึงผมคิดถึงคาตามินท่านก็โทรมาพูดคุยทุกวันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสเวททองสมุนไพรเวททองสมุนไพรเวลราและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะคนที่ฟังรายการเก่าทุกวันอาจจะจำเบอร์โทรได้นะมีหลายๆท่านมีความจำดีมากค่ะคุณผู้ฟังนะคะความจำดีมากแล้วก็บอกเลยว่าไม่เคยโทรมานี่ไม่เคยจดไว้เลยใช้วิธีการจำแล้วก็โทรมาสั่งของนะมีคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นะคะเมื่อสักครู่มีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังอยู่ที่ฟังรายการของเราอยู่ที่โคราชนะคะแต่นะเสียงได้ยินถึงตำบลสำโรงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามไปไกลเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังนะก็บอกว่าคุณยายนี่อายุ78ปีแล้วนะเป็นตอนนี้มีปัญหาหลายๆโรคนะฟังรายการของเรามีปัญหาหลายโรคมากๆนะบอกว่าเป็นทั้งโรคไตนะโรคความดันแล้วก็คือตอนนี้ไตระยะ3ระยะ4แล้วนะก่อนหน้านี้เขากินยาโรคไตแล้วก็เป็น SLE คือโรคพุ่มพวงค่ะคุณผู้ฟังโรคพุ่มพวงจะต้องกินยาต้านนะคะยาต้านพวกไวรัสนะยาต้านมาตลอดแล้วก็เลยทำให้เกิดเป็นโรคไตตอนนี้ไตระยะ3ถึงระยะ4แล้วนะโทรมาถามว่าอยากจะทานอาหารเสริมเนี่ยจะทานได้ไหมนะคะกลัวจะไปกระทบกับไตจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอาหารเสริมตัวหนึ่ง AMC พัทเนี่ยค่ะบำรุงไตบำรุงตับอ่อนนะคะเป็นสารอาหารที่เราสกัดมานะไม่เป็นการเอามาบำรุงกินเพื่อบำรุงค่ะนะเป็นเบาหวานก็ทานได้นะแล้วก็คุณยายนะคุณยายก็เรียกว่าคุณยายสะอาดเนาะบอกว่าพอกินยามาหลายอย่างนะตอนนี้มีภาวะก็คือตาก็เริ่มมีปัญหาไตเสื่อมแล้วมีโรค SLE แล้วมีเพิ่มมาอีกโรคหนึ่งคือกระดูกพรุนค่ะคุณผู้ฟังเพราะนั้นเนี่ยนะก็โทรมาปรึกษานะท่านก็เลยให้คำปรึกษาไปท่านก็สั่งตัวบำรุงไตไป1ชุดค่ะนะก็จะทดลองกินดูนะท่านบอกว่าจะทดลองกินดูแล้วก็เลยให้ทานไปชุดหนึ่งก่อนนะคะชุดหนึ่งก่อนนะสองกล่องหนึ่งชุดอันนี้ก็เป็นลูกค้าใหม่นะคะเพิ่งบอกว่าฟังมาได้แค่2วันนะก่อนไม่เคยเปิดมาฟังวิทยุในคลื่นนี้เลยนะตอนนี้ก็ลองนะพอมาฟังรายการเราแล้วก็นะก็เลยทำให้สุขภาพของท่านเนี่ยนะคะคุณยายสะอาดนี่ก็คือสุขภาพต้องปรับเปลี่ยนได้หลายอย่างถ้านะรวมถึงคนที่เป็นโรคไตเนี่ยโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE นะจะเป็นจะต้องกินยาตลอดชีวิตเลยนะแต่ตลอดชีวิตเวลาเรากินไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคุณยายนี่ประสบปัญหาก็คือเป็นทั้งไตเสื่อมเป็นทั้งกระดูกพรุนนะคะแล้วก็มีความดันนะอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูนะคะท่านสั่งวันนี้ไป2กล่องนะสั่ง2กล่องก็เดี๋ยวส่งให้วันนี้พรุ่งนี้น่าจะได้รับช่วงนี้อาจจะ 1-2 วันแต่ถ้าเป็นพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยตอนนี้นะคะขนส่งที่เขาก็ศูนย์กระจายสินค้าแถวบริเวณน้ำท่วมเนี่ยเขาก็บางพื้นที่เขาปิดชั่วคราวนะคะอย่างบางคล้าเนี่ยปิดชั่วคราวนะไม่รับส่งสินค้าเลยแต่ว่าต้นทางเราอะส่งได้แต่ปลายทางเขาไม่รับยังไม่รับ นะคะเพราะว่ามันเกิดภาวะน้ำท่วมน้ำสูงอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดเดี๋ยวมันจะสินค้าเกิดความเสียหายทางขนส่งเขาก็เลยต้องบางทีก็ต้องหยุดไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะใครที่สนใจก็โทรเข้ามาได้พูดคุยได้สอบถามได้คุณผู้ฟังนะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะที่เพิ่งฟังได้สองวันเองนะเมื่อวานกับวันนี้นะพอฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับตัวเองเลยเป๊ะเลยนะคะก็ตัดสินใจสั่งนะคะตอนแรกบอกจะสั่งแต่เมื่อวานก็รอฟังวันนี้อีกวันหนึ่งนะก็ใครที่มีญาติพี่น้องอยู่แถวจังหวัดนครสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลขออนุญาตตัดสายก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีคนพูดอาจจะกดผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้ายังไงก็ว่ากันอีกทีนึงนะแล้วก็อีกท่านเดี๋ยวเราคุยเรื่องของความดันนะคะความดันเพราะว่าลูกค้าท่านเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นความดันนะคะเป็นความดันเพราะนั้นความดันเนี่ยนะมันจะทำให้มันเกิดขึ้นมาจากหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งความดันสูงความดันต่ำความดันปกติหรือว่าอันนี้บอกว่าเป็นความดันสูงนะความดันสูงนะคะจะส่วนใหญ่ก็จะพบประมาณคนป่วยเนี่ยนะสาเหตุที่จริงๆสาเหตุความดันสูงเนี่ยมันมีแบ่งออกเป็นสองแบบนะคะคุณฟังนะตามคือความดันสูงแบบไม่ทราบสาเหตุกับความดันสูงแบบทราบสาเหตุมันมีสองอย่างคือถ้าเกิดว่าพบส่วนใหญ่ความดันสูงแบบไม่ทราบสาเหตุเนี่ยนะจะพบได้ประมาณ 90-95% ของผู้ป่วยทั้งหมดเลยที่เป็นความดันอาจจะเกิดจากความเสื่อมนะความเสื่อมที่บอกว่าความเสื่อมตามอายุนี่แหละค่ะที่มากขึ้นนะหลอดเลือดแดงเริ่มแข็งตัวความยืดหยุ่นเริ่มลดลงนะแล้วก็คือมันมีปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยนะอาจจะมีบ้างนะคะแล้วก็จะมีเรื่องนึงก็คือน้ำหนักตัวเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเห็นโทรมาสองครั้งนึกว่ากดผิดจ้าเดี๋ยวนะตอนนี้ออกอากาศอยู่นะออกอากาศสดอยู่
2: คุณแดงไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแดง
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะฮัลโหลพูดได้เลยค่ะพูดได้เลยได้ยินไหมคะได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลอีก20นาทีดังโทรกลับนะฮัลโหลฮัลโหลค่ะขออนุญาตนะก็โทรมาสองครั้งนะก็ไม่เป็นไรค่ะนะอาจจะไม่ได้ยินหรือว่ายังไงไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเราคุยต่อนะคะเรื่องของความปัจจัยเสี่ยงของความดันนะที่เราแบบไม่ทราบสาเหตุอาจจะมาจากพันธุกรรมก็ได้น้ำหนักตัวของคนป่วยเนี่ยเกินนะหรือเขาเรียกว่าโรคอ้วนนี่แหละค่ะแล้วก็กินอาหารรสเค็มจัดนะการสูบบุหรี่บ้างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้างรวมถึงปัจจัยหนึ่งคือความเครียดนะความเครียดก็ได้ทำให้ความดันนี่ขึ้นปี๊ดเลยนะคะเพราะนั้นนี่คือปัจจัยเสี่ยง อีกปัจจัยเสี่ยงหนึ่งก็คือเรื่องของประมาณ 5% ถึง 10% อาจจะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันอยู่ๆความดันขึ้นนะโดยแบบอาจจะเกิดจากโรคประจำตัวนั่นแหละนะความดันขึ้นแบบเฉียบพลันจากโรคประจำตัวอาจจะมีความผิดปกตินะคะอาจจะมีอย่างเช่นผิดปกติของโรคไตหรือว่าภาวะหลอดเลือดที่ไตมันเริ่มมันตีบนะคะมันก็เลยเกิดความดันขึ้นแม้กระทั่งภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะจากการอุดกั้นนะอุดกั้นหรือแม้อาจจะมาจากเรื่องของความผิดปกติของต่อมไรท่อนะแบบอาจจะมีเนื้องอกที่ต่อมหมวกไตนะอาจจะเป็นโรคต่อมไทรอยอย่างเงี้ยค่ะนะทำให้เกิดความดันหรือแม้แต่ทั้งใช้ยาบางชนิดนะคะพวกสารกระตุ้นหรือแอลกอฮอล์อันนี้ก็อาจจะทำให้บางคนนะความดันขึ้นสูงขึ้นแบบผิดปกตินะอันนี้ก็คือเป็นเรามีเรื่องของการกินยาใช้ยาบางชนิดนะทำให้ความดันขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะลูกค้าเคสเมื่อสักครู่นะคะคุณยายเมื่อสักครู่นี้ที่โทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นคือตอนนี้คุณยายบอกมันมีปัญหาคือกินยาเยอะมากเพราะว่ามีหลายโรคนะคะมีหลายโรคแล้วก็รวมถึงโรคที่ต้องกินยาเป็นประจำคือ SLE SLE เนี่ยก็คือเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันแตกง่ายและเม็ดเลือดแดงมันมีปัญหานะคะหรือเม็ดเลือดขาวก็มีปัญหาคือกระบวนการสร้างเม็ดเลือดก็คือไขกระดูกเนี่ยเริ่มมีปัญหานะคะอันนี้แหละค่ะก็เลยทำให้เกิดภาวะของโรคต่างๆเกิดขึ้นนะแม้กระทั่งความดันเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังนะอย่าให้ปล่อยให้คนที่เป็นความดันขับรถเองโดยไม่ได้มีการกินยาหรือควบคุมไม่ได้นะเพราะนั้นบางคนนะอย่างก่อนหน้านี้ก็คือตอนที่เราเห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ที่คนสูงวัยขับรถแล้วก็อยู่ๆความดันสูงปี๊ดเลยแล้วเหยียบคันเร่งแล้วไปชนบาดชนคนนะคะบาดเจ็บนะ3คนสาหัส1คนอย่างเงี้ยนะคะคือพอความดันขึ้นนะคันเร่งมันก็ไปเหยียบคันเร่งโดยไม่ได้ระวังนะคะเพราะว่าเกิดอาการวูบด้วยนะอันนี้คือความดันขึ้นสูงก็จะวูบด้วยเหมือนกันนะเพราะนั้นเราเนี่ยการที่เราจะดูแลสุขภาพนะต้องดูแลต่อเนื่องนะจะกินยาอย่างเดียวก็ไม่ไหวเพราะมันไปกระทบที่ไตนะหลายคนอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยคุณลุงสนั่นนะจากศรีราชาโทรมานะอันนี้ก็เมื่อก่อนเคยเป็นโทรมาเมื่อสักครู่นะคะก่อนเข้ารายการนี่แหละนะแล้วก็แดงก็ได้พูดคุยหลายอย่างนะนอกจากตัวเองกินยามาตั้งคุณลุงสนั่นนี่กินยามาตั้งสมัย20-30 ปีที่แล้วนี่กินยามาตลอดจนกระทั่งมีปัญหาเกี่ยวกับไตนะช่วงหลังมาเนี่ยก็เลยมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะกินอาหารเสริมมากขึ้นหาคือถ้าเป็นโรคต้องกินยาแต่ว่าโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณผู้ฟังที่มันต้องกินยาประจำมันมีผลกระทบต่อไตต่อตาต่อตับตาก็จะเริ่มพร่ามัวตับก็จะเริ่มมีปัญหาก็จะนอนไม่ค่อยหลับกินข้าวได้น้อยแล้วก็เหนื่อยง่ายนะผลิตคือตับเนี่ยมันมีหน้าที่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะเพราะนั้น500กว่าหน้าที่ที่มันทำงานเนี่ยนะเราต้องดูแลเขาหน่อยนะอย่างเช่นล้างสารพิษออกจากตับบ้างนะคะแล้วก็มีดูแลเรื่องของไตบ้างนะบำรุงไตบำรุงตับอ่อนนะคะซึ่งไตตับอ่อนนี่แหละค่ะมันสัมพันธ์กันไปหมดนั่นแหละอวัยวะข้างในของเรามันเป็นกระบวนการเป็นสายพานถ้าสายพันธุ์ถ้าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของเราเนี่ยมันเริ่มเสื่อมสภาพหรือเริ่มมีปัญหาตับอ่อนอักเสบก็จะทำให้เกิดมีปัญหานะต่อไตต่ออวัยวะส่วนอื่นต่อการผลิตอินซูลินนะตับอ่อนมีปัญหาตับใหญ่นะมีปัญหาก็จะมีปัญหาระบบการไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดระบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังมันก็จะเริ่มมีปัญหาทุกจุด เพราะนั้นสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือการดูแลเขาดูแลให้อวัยวะของเราเนี่ยทำงานตามปกติไม่ใช่ว่ากินแต่ยานะแต่ถ้าป่วยต้องกินยาแน่นอนนะแต่ก่อนป่วยเนี่ยให้เรากินอาหารเสริมเข้าไปบำรุงเขาเพื่อไม่อยากให้เขาป่วยไงไม่อยากให้ตับป่วยไม่อยากให้ตับอ่อนป่วยไม่อยากให้ตับอ่อนตับลำไส้กับเพราะอาหารนะพวกนี้มันสัมพันธ์กันถึงขั้นกระบวนการตั้งแต่เข้าปากยันถ่ายอุจจาระออกมานะอุจจาระปัสสาวะออกมาอันนี้เลยค่ะนะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลเขาก่อนนะคะเพื่อเราไม่อยากให้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตับอ่อนมีปัญหามันก็ทำให้ร่างกายของเราเริ่มรวนนะตับใหญ่มีปัญหาร่างกายก็เริ่มรวนนะคะเมื่อร่างกายของเราเริ่มรวนเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมานะคะเกิดภาวะแทรกซ้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะคะนะคะสนใจคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษากันได้นะเรามีสินค้าครบวงจรบำรุงสมองเราก็มีสาหร่ายแดงพรมิเซนทีนบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกนะเราก็มีคลอโรฟิน่าส่วนบำรุงเรื่องของไตทั้งไตด้วยนะเรื่องของเบาหวานนะเนี่ยเราก็มี AMC พัดนะดูแลสุขภาพนะแล้วก็ในส่วนของน้ำว่านหางจระเข้เมื่อเดี๋ยววันนี้มีคุณฟังที่โทรมานะคะก็ค่ะก็เป็นลูกค้าที่คนนี้อยู่ตำบลโคกกรวดนะคะโคกกรวดโคกกรวดนี่อำเภอเมืองนครราชสีมานะคะอันนี้มีปัญหาเรื่องหลายเรื่องมากเลยนะแต่ว่าสั่งน้ำว่านไป2ขวดแถมจะส่งให้นะคะแล้วก็พูดถึงความดันนะอันนี้แหละค่ะที่เราจะต้องบำรุงนะคะความดันก็ทานคลอโรฟิน่าได้นะเรื่องของความดันนะเพราะว่าคลอโรฟิน่านอกจากเรื่องดูแลในเรื่องของความดันแล้วนะคะยังดูแลเรื่องของไขกระดูกด้วยเพราะว่าไขกระดูกนี่แหละค่ะผลิตเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดแล้วก็พัสทำให้ออกซิเจนนะส่งต่อได้อย่างเพียงพอออกซิเจนไปไหนไปกับเลือดค่ะถ้าร่างกายเราผลิตเลือดได้อย่างเพียงพอนะคะอันนี้แหละอีกเคสหนึ่งที่คุณยายบอกว่าเป็นโรค SLE นะคะโรค SLE เนี่ยนะมันก็จะมีปัญหาก็คือมันคือโรคที่เขาเรียกว่าแพ้ภูมิตัวเองนะแพ้ภูมิตัวเองคือโรคพุ่มพวงที่เราเรียกว่าโรคพุ่มพวงหรือว่าโรคลูปัสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นโรคที่เขาเรียกว่าเรื้อรังที่ระบบภูมิคุ้มกันข้างในร่างกายของเราที่แหละมันทำงานแบบผิดปกตินะคะแล้วก็สรุปพอทำงานผิดปกติมันก็หันกลับมาทำลายเนื้อเยื่อนะหรืออวัยวะของตัวเองนะนะเขาเรียกว่าโรคพุ่มพวงเขาเรียกว่าโรค SLE โรคแพ้ภูมิตัวเองเพราะนั้นเนี่ยอาการนะที่เราจะสังเกตได้นะคะว่ามันมีอาการเป็นยังไงที่เราพบบ่อยๆเลยก็คือเป็นเรื่องของผิวหนังมันจะมีผื่นแดงๆนะรูปคล้ายๆผีเสื้อบริเวณโหนกแก้มแล้วก็สันจมูกมามีอาการแพ้แสงนะแพ้แสงผมร่วงนะหรือแม้กระทั่งข้อต่อนะข้อต่อก็จะปวดเกิดอาการปวดข้อนะปวดแล้วก็บวมนะมีอาการอักเสบมีการบวมแล้วมันก็จะย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะปวดไปตามขยายวงกว้างออกไปนะแล้วก็อวัยวะภายในนะก็ไตอักเสบนะบางคนอาจจะมีภาวะปัสสาวะเป็นฟองหรือบางคนอาจจะมีเลือดปนออกมาด้วยแล้วก็เยื่อหุ้มปอดเนี่ยนะหรือเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยอาจจะเกิดการอักเสบนะถ้าเกิดอวัยวะภายในนะคะถ้าเราเป็นโรค SLE หรือโรคพวงนะคะมันจะเกิดการอักเสบนะแม้บางคนก็อาจจะมีไข้เรื้อรังนะคะเกิดอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายอย่างเงี้ย นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาก็ต้องโรคนี้ยังไม่หายขาดนะหมอก็บอกว่ายังไม่หายขาดแล้วต้องควบคุมอาการด้วยการเขาให้กินสเตียรอยนะคะอย่างคุณยายเมื่อสักครู่นี้ก็กินสเตียรอยมาตลอดทั้งชีวิตนะเพราะเป็นโรคพุ่มพวงเพราะนั้นต้องกินยาพวกสเตียรอยแล้วก็ยากดภูมินะตามหมอก็จะจัดยาให้ตามความรุนแรงของโรคค่ะคุณผู้ฟังนะเพราะนั้นการกินยากลุ่มสเตียรอยเนี่ยมันก็ไปทำลายทั้งไตไปทำลายทั้งตาไปทำลายทั้งตับนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคุณฟังใครที่เป็นโรคนี้ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดนะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็รับประทานยาที่หมอสั่งนะคะอย่างเคร่งครัดแล้วก็หมอเขาจะเป็นคนสั่งเองว่าจะเพิ่มยาหรือลดยาหรือว่าอาจจะไม่ได้หยุดยาอาจจะไม่ได้หยุดยาอาจจะต้องกินยาตลอดนะเหมือนเพื่อนแดงเป็น SLE อ่ะคุณฟังมีครั้งหนึ่งเราไปต่างประเทศไปที่เกาหลีกันแล้วเขาก็โดนทีนี้แดดค่ะเกาหลีมันจะเป็นพื้นภูเขานะเขาพาขึ้นไปภูเขาไปบ้านหมู่บ้านประมงเขาก็เดินไปแล้วเขาก็คือคนเป็นโรคนี้เขาจะเหนื่อยง่ายนะเหนื่อยง่ายถ้าเจอแดดเขาจะแบบแทบจะแบบไม่ไหวอะนะคะเจอแดดแทบไม่ไหวไปไหนมาไหนเขาต้องใส่เสื้อแขนยาวไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวก็แล้วแต่เขาจะใส่เสื้อแขนยาวนะเวลาเขาจะแม้กระทั่งมีแดดใส่เสื้อยืดนะแขนยาวแต่ถ้าเข้ามาในร่มเนี่ยเขาก็จะแบบเอาแขนเสื้อขึ้นนะแต่ไปหลอกแดดก็ต้องใส่แขนยาวอันนี้เขาแพ้แสงตาเขาต้องมีใส่แว่นกันแดดอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาแพ้แสงนะแดดจัดๆนะสิ่งที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ฟังคนต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะนะพักผ่อนให้เพียงพอคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอหน้าตาก็จะนะนอนน้อยเนาะหน้าตาจะเหี่ยวย่นริ้วรอยจะขึ้นคุณจะไปซื้อครีมนะราคาเป็นหมื่นนะมาใช้มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์นะสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่ใช้มันก็หนักขึ้นไงแต่อย่างน้อยใช้แล้วมันก็ฟื้นได้นิดหน่อยไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นโรคนี่แหละค่ะมันก็เลยทำให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูยากพอร่างกายเราฟื้นฟูยากลำบากเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดปัญหาตามมาอีกหลายอย่างทั้งตับเนี่ยแล้วเขาก็บางทีเขาก็จะท้องผูกมากๆนะบางทีเขาก็จะท้องเสียกลัวเหลือเกินนะคะคนที่ท้องผูกด้วยท้องเสียด้วยนะบางทีอย่างคุณยายเมื่อสักครู่เนี่ยบอกกับแดงว่าเขามีอาการท้องผูกนะแดงก็เลยถามว่าบ่อยไหมเขาบอกบางทีถ่ายวันเว้นวันแต่ก็ถ่ายนะถ่ายคือบางวันไม่ถ่ายนี่คุณผู้ฟังคิดสภาพว่าคนเรากินข้าวสามมื้อเนี่ยวันรุ่งขึ้นไม่ถ่ายเลยถึงครั้งวันนี้ไม่ถ่ายเลยอย่างเงี้ยนะมันผิดปกตินะนะมันไม่ใช่เรื่องปกติแต่คุณยายบอกว่ามันก็ปกตินะบางทีก็ถ่ายบางทีก็ไม่ถ่ายวันนึงก็ถ่ายวันนึงก็ไม่ถ่ายอันนี้คือไปผิดปกติแน่นอนค่ะนะก็ต้องฝากนะคะใครที่มีอาการแบบถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะวันนี้ถ่ายครับวันนี้ไม่ถ่ายพรุ่งนี้ถ่ายวันมะรืนอาจจะไม่ถ่ายวันถัดไปอาจจะไม่ถ่ายก็ได้เพราะนั่นก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของการเกิดโรคนะที่จะตามมาใกล้ๆนะใกล้ๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็หรือบางคนอาจจะกินยาระบายไงกินยาถ่ายกินยาระบายนะก็นี่แหละค่ะอยากจะให้ทุกคนได้กลับมาฟื้นฟูสภาพร่างกายของเรานะคะก่อนที่จะป่วยนะก็ดูแลกันเพราะหลายคนก็ทานกับเรามาเรื่อยๆบางคนก็ป่วยนะจะทานกับเรามาด้วยนะมันก็เลยยืดอายุของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเรานะฮะมันเราต้องฟื้นค่ะฟื้นฟูมันจะกินแต่ยาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะสนใจก็โทรมาปรึกษาเราได้นะคะนอกจากโรค SLE ที่เราว่าแล้วเนี่ยนะมีอีกเคสหนึ่งนะคะที่โทรเข้ามาคุยนะคะก่อนเข้ารายการเหมือนกันเคสนี้แดงก็ลืมถามว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะปรึกษาลูกก่อน เป็นอาการแบบหัวสั่นนะแดงถามว่าเป็นพากินสันใช่ไหมนะเขาบอกว่าอ๋อใช่ใช่นะเป็นพากินสันด้วยแล้วก็ท้องผูกด้วยบางทีก็นอนหลับบางทีก็นอนไม่หลับนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั่นเรื่องของโรคนะคะอย่างเช่นโรคพากินสันเนี่ยนะมันก็เป็นโรคหนึ่งที่อายุมากขึ้นนะหลายคนก็จะเริ่มมีปัญหานะมีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องคือเป็นโรคในทางเกี่ยวกับระบบประสาทเนาะนะเกี่ยวกับความเสื่อมของเซลล์สมองของเรานะคะเซลล์สมองส่วนที่มันผลิตสารเขาเรียกว่าสารโดพามีนสารโดพามีนเนี่ยนะมันผลิตได้ลดลงก็เลยส่งผลทำให้การควบคุมนะการเคลื่อนไหวเนี่ยมันผิดปกติมันก็เลยเกิดอาการแบบมีปัญหาเรื่องเกิดกับมือไม้สั่นนะคะมักสั่นในขณะที่เรานั่งพักแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะสั่นเลยนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวช้าลงนะกล้ามเนื้อมันจะแข็งเกร็งแล้วเวลาทรงตัวก็ลำบากจะเป็นคนขี้ลืมง่ายนะภาวะสมองก็เริ่มมีปัญหาไงสมองเริ่มเสื่อมเพราะบางคนเนี่ยเป็นมากเนี่ยก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เพราะนั่นเนี่ยมันสาเหตุเหรอมันก็เกิดจากในเรื่องของบางทีเราอาจจะหมอเองก็ยังเอาวิธยังบอกไม่ได้เลยนะส่วนใหญ่จะเกิดตามอายุที่มากขึ้นนะคะบางทีเนี่ยเราไปสอบถามนะบางคนอาจจะถ่ายทอดมาจากพันธุกรรมก็ได้มันมีประมาณสัก 10-15% นะคุณผู้ฟังนะที่ถ่ายทอดจากพันธุกรรมนอกนั้นก็จะเกิดจากการสัมผัสพวกสารเคมีบ้างนะยาบางชนิดที่ส่งผลต่อระบบประสาทเพราะนั้นนะสาเหตุก็ไม่แน่นอน

คือให้ยาให้ยามากินในระดับที่ว่าเป็นยาที่เอามาทดแทนสารโดพามีนในสมองนะแล้วก็เรื่องของฝึกค่ะต้องฝึกการทรงตัวเพราะว่าคนที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยจะทรงตัวไม่ค่อยอยู่นะคะผมฟังเพราะว่าก็ต้องฝึกการเคลื่อนไหวอาจจะใช้ไม้เท้าอาจจะใช้เขาเรียกว่าไม้คือเวลาที่เราเดินไม่ไหวเนี่ยนะเราต้องมีตัวพยุงตัวช่วยนะคะวอล์กเกอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งการผ่าตัดนะบางคนต้องผ่าตัดไปกระตุ้นสมองส่วนลึกๆข้างในของเราเนี่ยในผู้ป่วยบางคนนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยอยากจะผ่าสมองให้หรอกเพราะว่าคนอายุส่วนใหญ่จะสูงวัยพอผ่าสมองบางทีมันก็มีความเสี่ยงสูงนะส่วนใหญ่เขาจะให้ยามานะเพราะฉะนั้นก็เรายังไม่เป็นเนี่ยเราก็ต้องมาบำรุงนะบำรุงทั้งสมองบำรุงด้วยนะคะฉะนั้นก็สนใจคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้สอบถามได้ปรึกษาได้เราจะมีสินค้าก็รูปวงจรนะใครอยากจะดูแลสุขภาพโทรมาได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ช่วงนี้มาพักกันสักครู่ค่ะ

เจ็ดศูนย์ห้าสี่นะโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานะคะมันเกิดจากการมันมีหลายสาเหตุเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่แหละมันก็มีหลายสาเหตุเพราะนั้นบางคนเนี่ยเป็นโรคเรื่องของตับนะโรคตับเนี่ยก็มีหลายอย่างโรคตับอักเสบตับแข็งนะคะมะเร็งตับนะโรคตับเนาะนะก็มีทั้งบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับสมองก็จะมีโรคพาร์กินสันโรคสมองเสื่อมนะโรคอัลไซเมอร์นะเพราะนั้นด้านสมองนี่แม้กระทั่งหลอดเลือดสมองตีบแตกนะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะเป็นเกี่ยวกับไขมันสูงก็มีนะคะไขมันสูงไขมันในเลือดสูงไขมันที่มันเกาะตามผนังท่อเลือดเนี่ยนะคะมันมีปัญหามากๆทำให้เกิดความดันทำให้เกิดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่เพียงพอเช่นสมองหัวใจนะอวัยวะต่างๆอาจจะขาดเลือดนะอันนี้เกิดจากไขมันที่มันไปอุดตันทำท่อเลือดวันเราก็ต้องมีอาหารเสริมเข้าไปบำรุงเข้าไปดูแลเพราะบางคนถ้าบางคนถ้าเกี่ยวกับเรื่องของไขมันในเลือดสูงเนี่ยนะบางไขมันนะในถ้าเป็นไขมันทั่วไปนะไขมันในเลือดสูงมันจะเกิดขึ้นนะในระบบนะเขาเรียกว่าระยะที่เริ่มต้นนะมันก็จะมีปัญหาตั้งแต่มันจะไม่แสดงอาการนะพวกไขมันในเลือดสูงมันจะไม่แสดงอาการผิดปกตินะแต่ว่าจนกว่าระดับไขมันในมันจะสะสมมากขึ้นมากขึ้นแล้วเกิดภาวะของหลอดเลือดมันตีบมันตันนะส่วนใหญ่ก็จะอาการที่เกิดขึ้นน่ะสำหรับคนที่เป็นไขมันในเลือดสูงมันจะมีภาวะแทรกซ้อนนะอาการนะต่างๆก็คือจะเหนื่อยง่ายหรืออาจจะมีการเจ็บแน่นหน้าอกนะเกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบนะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่เพียงพอนะอันนี้ก็มันก็เลยทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายนะแล้วก็เจ็บหน้าอกนั่นเองนะแล้วก็บางคนอาจจะมีการอ่อนแรงนะอ่อนแรงครึ่งซีกหรือพูดไม่ชัดนั่นนะเกิดจากหลอดเลือดสมองมันตีบมันอุดตันนะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอมันก็เลยทำให้เกิดพูดไม่ชัดบ้างอ่อนแรงเหนื่อยนะแล้วแม้กระทั่งเป็นตุ่มไขมันนะตุ่มไขมันสีเหลืองอ่ะถ้ามันเกิดขึ้นตามพื้นผิวหนังเราเนี่ยนะตามผิวหนังหรือว่าเอ็นเนี่ยนะมันก็จะทำให้คนป่วยที่มีไขมันหรือว่าไตรกลีเซอไรด์สูงนะบางคนอาจจะมาจากพันธุกรรมก็ได้เช่นถ้าเกิดมีไขมันเคยเห็นไหมคุณผู้ฟังบริเวณหนังตาน่ะมันมีไขมันบริเวณหนังตาไขมันบริเวณข้อศอกหรือบางทีอาจจะเอ็นร้อยหวายแล้วทำให้เดินลำบากทำใหตึงไปหมดนะคะแล้วก็เกิดปวดแน่นท้องนะปวดแน่นท้องแบบรุนแรงอาจจะเกิดขึ้นนะถ้าหากมีภาวะไตรกลีเซอไรด์นะสูงจนระดับเขาเรียกว่าบางทีมันอาจจะเสี่ยงต่อการที่เราจะเป็นตับอ่อนอักเสบนะถ้าตับอ่อนอักเสบนี่แย่เลยนะคะเพราะนั้นสาเหตุต่างๆอย่างที่บอกอะค่ะมันก็อาจจะเกิดจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็มีความเสี่ยงคนที่สูบบุหรี่จัดๆหรือว่ามีโรคประจำตัวนะแล้วก็ถ้าเราต้องหาทางป้องกันแก้ไขป้องกันเนี่ยคือแนวทางปรับเปลี่ยนการวิธีการกินอาหารของเราแล้วก็ออกกำลังกายให้มันเหมาะกับเรานะคะที่สามารถที่จะทำได้นะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำได้ดีนะคะในการออกกำลังกายเนี่ยนะหลอดเลือดเราเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มจะไขมันมันก็จะเริ่มสลายได้ในระดับหนึ่งถ้าเรามีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะคุณผู้ฟังนี่แหละก็คือเรื่องของหลายคนที่โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยเราก็ได้แนะนำไปเบื้องต้นนะใครที่จะรู้ได้ยังไงว่าไขมันในเลือดสูงอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีรายถามมาว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีไขมันในเลือดสูงก็เราต้องไปเจาะเลือดดูนะคะไปเจาะเลือดตรวจระดับไขมันในร่างกายของเรา
นะเนื่องจากในระยะแรกเนี่ยภาวะนี้มันไม่มีอาการแสดงให้เราได้เห็นเลยจนกว่าจะเกิดอาการแทรกซ้อนแบบรุนแรงมันถึงจะทำให้เราเห็นนะคะถึงจะมีอาการบอกเพราะว่าอาการทางร่างกายมันจะไม่มีอาการแต่นะคะถ้ามันเป็นปุ๊บมันจะเริ่มอาการเช่นแบบมีเวียนศีรษะมีมึนหัวมีบ้านหมุนนะมีชาตามมือตามเท้านะแท้จริงแล้วบางทีอาจจะเกิดจากภาวะของไขมันในเลือดสูงได้นะคะมันนี้ก็ต้องลงไปเจาะเลือดถ้าเรามีอาการแบบนี้นะคุณฟังนะคะแล้วก็ไขมันในเลือดสูงเนี่ยเขาได้ฉายาอย่างหนึ่งนะคุณผู้ฟังว่าฆาตกรเงียบนะคะเพราะว่าอะไรไขมันมันจะค่อยๆสะสมพอกพูนขึ้นนะที่ผนังหลอดเลือดเนี่ยพอกพูนขึ้นแบบเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเงียบๆนะจนกว่าหลอดเลือดมันจะตีบมันจะตันหรือว่ามันจะเกิดการอุดตันนะคะแล้วก็ซึ่งมันจะนำไปสู่โรคหัวใจนะโรคหัวใจขาดเลือดหรือหลอดเลือดนะคะสมองเนี่ยอุดตันนะถ้าเกิดไปทางถึงสมองแล้วอันตรายพอสมควรนะคุณผู้ฟังทำให้โรคเป็นทำให้หัวใจเราขาดเลือดก็อันตรายเหมือนกันเพราะนั้นเกิดจากไขมันในเลือดสูงแล้วก็เกิดภาวะสโตกนั่นเองไขมันในเลือดสูงเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในการที่ทำให้เราเป็นสโตกนะเพราะว่ามันจะทำให้หัวใจขาดเลือดทำให้สมองขาดเลือดนะเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตอันนี้ลำบากนะคะถ้าเราไม่ได้เคยไปตรวจเลยเพราะว่าเวลาเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยนะโอ้โดยเฉพาะมีคนรู้จักอยู่คนหนึ่งนะอายุก็หลัก5ละ5กว่าละ50กว่าละ57 58เขาชอบกินหมู3ชั้นนะคุณผู้ฟังชอบกินเบคอนเบคอนพวกเบคอนหมู3ชั้นชอบกินแบบว่าอาหารแปรรูปอ่ะแล้วที่สำคัญหมู3ชั้นนี่เขาชอบมากเวลาเขาไปกินหมูกระทะหรือไปกินชาบูเขาจะตักหมู3ชั้นที่มันเป็นหมูสไลซ์3ชั้นน่ะแล้วเขาบอกว่ามันอร่อยนะคะบอกว่ามันอร่อยแล้วทีนี้ก็เลยกินแต่เขาบอกกินเนื้อมันเหนียวนะคะอ่ะใช่เนื้อมันเหนียวมันย่อยยากก็จริงค่ะคุณผู้ฟังแต่เราเวลาเรากินเราก็อาจจะกินเนื้อปลาจะกินเนื้อแบบติดมันเล็กน้อยก็ได้เพื่อความสะอาดเพื่อความอร่อยเนาะแต่เขาบอกเขาเนื้อทั้งหมดเขาไม่กินเขาจะกินอย่างหมูสามหมูสไลด์หมูสามชั้นสไลด์นะเนื้อวัวสามชั้นเลยเนื้อวัวที่ติดมันได้เยอะนะคะนั่นเขาจะกินแบบนั้นเลยเพราะนั้นมันก็เลยทำให้น้องคนนี้เป็นไขมันในเลือดสูงต้องมาไม่ไหวไปหาหมอค่ะคุณฟังเนื่องจากเขามีอาการแบบว่าอยู่ๆเขาก็เหนื่อยมากนะแล้วก็อยู่ๆเขาก็เกิดความดันตัวเขาก็กินยานะกินยาความดันด้วยกินยาแบบว่าหมอเขาจะให้ยาแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่ายาอะไรบ้างเขาได้ยามาเป็นถุงๆเลยแล้วเขาต้องไปตามหมอนัดทุกวันทุกเดือนค่ะไม่ใช่ทุกวันทุกเดือนนะคะต้องมีนัดหาหมอทุกเดือนไปตรวจเช็คไขมันในเลือดไปตรวจเช็คตรงนั้นตรงนี้นะอันนี้อายุแค่50กว่าเองนะคะคุณฟังแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ฟังรายการกับเราตอนนี้60 70 80 90บางคนก็100กว่านะ100กว่านี่มีอยู่คนนึงค่ะนะหลังจากนั้นก็มี90กว่านะ90กว่าก็มี80กว่านะ70กว่า60กว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเราอายุสูงวัยทั้งนั้นที่ฟังรายการเรานะคะเพราะว่าเป็นวัยที่เราต้องพักผ่อนนะเป็นวัยที่เราเกษียณนะคะซึ่งเราต้องพักผ่อนเราต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองนะพักผ่อนมากก็ไม่ไหวเนาะนะเพราะนั้นเป็นวันที่เป็นวัยที่เราพักผ่อนแล้วเราต้องออกกำลังกายกินอาหารก็ต้องกินอาหารให้ดีนะคะก็คือเรื่องของการลดอาหารพวกมันไขมันเยอะๆนะลดอาหารหวานๆลดอาหารพวกเค็มจัดนะลดอาหารพวกเผ็ดนะแน่นอนคนสูงวัยกินเผ็ดไม่ค่อยได้อยู่แล้วคือ ว่าเราเปรียบเทียบจากเราไม่รู้เมื่อก่อนกินเผ็ดได้เยอะมากเลยคุณผู้ฟังแต่ทุกวันนี้นะกินเผ็ดแป๊บเดียวไม่ได้แล้วลิ้นมันเริ่มมีปัญหาแล้วนะเพราะว่าทำไมมีปัญหาเพราะว่าเรากินเผ็ดเหมือนเดิมไม่ได้แต่เราลดเผ็ดลงมันก็อร่อยเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอายุมากขึ้นมันก็ไม่สู้ของเผ็ดมากเมื่อก่อนเนี่ยกินขนมหวานเนี่ยนะกินผลไม้เด็กชอบกินผลไม้นะช
คดีที่ชอบกินผลไม้เปรี้ยวไม่ชอบกินผลไม้หวานนะคะเป็นคนที่ชอบกินผลไม้รสเปรี้ยวมะขามมะกินน้ำมะนาวนะชงกาแฟดำใส่น้ำใส่มะนาวค่ะคุณผู้ฟังทุกวันนี้ดังกินแบบนี้นะดังไม่ใส่น้ำตาลนะใส่มะนาวนะครึ่งซีกหนึ่งนะก็เนี่ยนะอายุมากขึ้นต้องมาปรับเมื่อก่อนนี่กินแบบโอ้โหกาแฟเย็นอะกาแฟเย็นมันมีทั้งหวานจากน้ำตาลหวานจากนมมีเนยมีเขาเรียกอะไรนะครีมนะมีครีมคือรสชาติต้องแบบเยอะมากกาแฟก็ต้องเยอะนะคะเมื่อก่อนเนี่ยต้องกินแบบนี้เป็นประจำอะกินเป็น10ปีอะนะเราถึงป่วยไงนะพอป่วยมามันก็โอ้โหแทบจะเอาตัวไม่รอดนะมันเกิดโดยที่เราไม่รู้เพราะเราไม่เคยรู้เรื่องของไม่เคยฟังวิทยุไม่เคยดูอะไรเลยเช้า6โมงเช้าตื่นมาเนี่ยนะอาบน้ำตับผ้าไปทำงานเลยนะคะไปทำงานเลยแล้วก็มันนะเย็นกลับถึงบ้านก็อาบน้ำนอนนะทำงานบ้านได้พักหนึ่งก็อาบน้ำนอนนะอาหารการกินก็ซื้อก็ชุดหนึ่งก็กินคนเดียวอะนะมันเป็นอย่างนี้มาตลอดนะคุณฟังแล้วเราก็ไม่เคยรู้ไม่เคยสังเกตตัวเองมาสังเกตแต่มีคนแนะนำคนบอกต่อคนเล่าให้ฟังนะขนาดเล่าให้ฟังบอกต่อเรามาเอาอาหารเสริมมาให้เรากินเอาน้ำว่านี่แหละมาให้เรากินแต่เรายังไม่เชื่อเลยนะเมื่อก่อนเราไม่เชื่อจริงๆนะพอเราเกิดวิกฤตนะในส่วนของป่วยจนเราแทบเอาตัวไม่รอดนะนะอาหารเสริมที่เขาให้มาคือน้ำว่านหางจระเข้เนี่ย2ขวดเนี่ยกินนะกินไม่ถึงอาทิตย์เลย2ขวดกินอย่างหนักเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าเราทรมานนั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งของที่เรากินน้ำว่านมาโดยตลอดเพราะว่าเราดีขึ้นเนี่ยเราก็ส่งไปให้ญาติที่ต่างจังหวัดกินนะคะเวลาไปต่างจังหวัดนี่ขนน้ำว่านไปเลย2เป็นลัง2ลังเลยนะไปเอาลงที่บ้านว่าคนไหนป่วยเราก็ให้เขากินนะคะยายเนี่ยน้าเนี่ยนะทั้งยายทั้งน้าเขยมาป่วยค่ะคุณผู้ฟังให้กันเลยคนละ6 ขวด 6 ขวดเพราะว่าอะไรที่เราเอาไปเพราะว่าเราเห็นคนป่วยแล้วเราทำใจไม่ได้นะแม้แต่ญาติพี่น้องเราก็แล้วแต่เราป่วยเนี่ยทำใจไม่ได้เราก็ต้องให้เขาดีขึ้นให้เขาเกิดความสบายตัวมากขึ้นให้เขาเกิดจากการเขาเรียกว่าเกิดที่เขาป่วยเนี่ยเขาก็ทรมานเนาะเขาก็มีปัญหาสุขภาพเราก็ไม่อยากให้เป็นเพราะเราเคยเป็นมาก่อนไงเราเคยเป็นมาก่อนเราเคยป่วยมาก่อนนะพอเขาป่วยเราก็ทนไม่ได้นะลงทุนซื้อให้เลยนะรูดบัตรเครดิตสมัยก่อนตอนทำงานประจำนี่รูดบัตรเครดิตนะซื้อทีเป็นหมื่นนะคะหมื่นกว่าบาทไปให้เขาเพราะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีโปรโมชั่นไม่มีแถมไม่มีอะไรเลยนะคะก็ไปซื้อนะเพราะฉะนั้นพอเราดีขึ้นญาติเราดีขึ้นตัวเราดีขึ้นก่อนนะเราตัวเราป่วยเราต้องดีขึ้นก่อนนะแล้วญาติเราก็ตามมาเราก็จะมองเห็นคนอื่นที่ป่วยที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะแม้กระทั่งเพื่อนแดงนะคะเพื่อนแดงนี่เป็นข้าราชการแต่ขี้เหนียว ไม่หรอกคนทำงานประจำเราก็รู้อยู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วเพื่อนบอกว่าเราให้เขาไป2ขวดเขากินเขาดีขึ้นเราให้อีก2ขวดเขาก็บอกเขาดีขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าไม่มันดีขึ้นแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือกินแล้วเขาดีขึ้นนะเขากินไป3ขวดแต่เขาก็ดีขึ้นขวดที่4เขาให้แม่เขาแม่เขาก็แต่เรายังบอกให้เขาหายก่อนแล้วเขาทำเงินให้ไปทำงานให้ทำงานได้ให้อะไรได้ก่อนให้สุขภาพเราดีก่อนนะคะแล้วก็แบ่งปันให้แม่นะคะอันนี้ก็เป็นคืออาจจะทำให้เรานะมีความสุขทางด้านจิตใจนะเราเห็นคนที่เขาป่วยเจ็บแค่ได้ป่วยเนี่ยเขาดีขึ้นเขาสบายตัวขึ้นนะไปไหนมาไหนได้นี่ก็คือเป็นความสุขอย่างหนึ่งของเรานะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษากันได้นะคะเราโทรมาได้ใครที่มีปัญหานะโทรมาได้ที่หมายเลข087 06 07054ย้ำค่ะ087 06 07 054นะเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาได้สอบถามได้พูดคุยได้
นะคะศีลกาของเราอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ดูแลนะสุขภาพนะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นจากการออกกำลังกายเริ่มต้นจากการดูแลนะคะสภาพร่างกายของเราให้อยู่กับเราไปนานๆอวัยวะต่างๆเนี่ยมันเสื่อมตามวัยก็จริงเสื่อมตามอายุก็จริงแต่ทำไมบางคนอยู่ได้เป็นร้อยกว่าปีบางคนอยู่ได้80 90นะ70แต่บางคนนะไปแล้วเนื่องจากว่ากินยาอย่างแม่แดงเนี่ยเอายกตัวอย่างแม่ตัวเองนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังแม่นี่จะเป็นคนที่ทำงานหนักนะทำงานหนักแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งนะคะแต่ว่าท่านมีอะไรท่านจะแบบชอบกินยานะสมัยก่อนเนี่ยชอบกินยาเรื่อยๆไปหาหมอนะไปกินยาได้ยามาคุณผู้ฟังตะกร้าใหญ่ๆเนี่ยมีแต่ยาทั้งนั้นเลยยาความดันยาเบาหวานยาอะไรต่างๆตอนนั้นสมัยนั้นเด็กยังโอ้แม่เสียไป20ปีแล้วนะนะคะเกือบ20ปีละเพราะนั้นกินยามาเรื่อยๆจนกระทั่งกระดูกพรุนกระดูกพรุนค่ะคุณผู้ฟังภาวะเกิดภาวะกระดูกพรุนจากการกินยามาเรื่อยๆแม่แดงก็เดินเข้าห้องน้ำเนาะแล้วก็ไปลื่นแล้วหกล้มกระดูกแตกค่ะพอกระดูกเข่านะเข่ามีปัญหาเข่ามันเหมือนกับมันมีปัญหาที่เข่าหมอก็เลยว่าต้องผ่าตัดนะคะเป็นปัญหาที่เข่านะเพราะนั้นก็ต้องผ่าตัดแล้วคนที่เป็นแบบเนี้ยนะคะกินยามาเยอะๆมันกระดูกพรุนล้มนิดหน่อยก็เข่าเริ่มเขาบอกว่าเริ่มร้าวอะไรสักอย่างนะแล้วก็ผ่าอยู่ในห้องผ่าตัดออกมามันน่าจะเกิดการติดเชื้อหรืออะไรก็ไม่ทราบนะคะนั้นเราผ่าเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเพราะแม่ไม่เป็นคนที่ไม่อยากจะบอกลูกแต่ละคนน่ะพี่ชายแดงอยู่กับชัยภูมิน้องชายอยู่ปราจีนตัวแดงเองอยู่กรุงเทพนะคะน้องชายคนเล็กก็อยู่กรุงเทพน้องชายมีน้องชายคนนึงที่อยู่ที่นั่นแต่ว่าเขาก็ไปทำงานนะเขาแยกบ้านเพื่อไปทำงานแล้วไม่เคยบอกใครเลยนะเรื่องของการที่ตัวเองหลงนะแล้วคนพาไปเนี่ยเขาต้องมีญาติเนาะเอาไปเซ็นแม่ให้คนข้างบ้านเนี่ยเป็นคนเซ็นให้แล้วบอกให้ปิดทุกคนอะปิดทุกคนเลยไม่ให้รู้เรามารู้อีกทีคือโอ้โหนะแม่จนจะไม่ไหวแล้วนะคะไปดูแม่เนี่ยสายทั้งเข้าทั้งจมูกสายเข้าทั้งปากนะคะโอ้สายอะไรเลยลงระยางเต็มไปหมดแค่ล้มอ่ะเข่าอ่ะนะก็มันก็อาจจะเกิดการติดเชื้อหรืออะไรไม่ทราบในตอนนั้นนะพอไปแล้วเห็นเลยน้ำตาไหลเลยนะเพราะนั้นเขาไม่อยากให้ใครที่ต้องกินยาตลอดชีวิตเนาะเพราะว่าการกินยาตลอดชีวิตมันก็ทำลายทั้งไตทั้งตาทั้งตับทั้งกระดูกด้วยภาวะเกิดภาวะกระดูกพรุนนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่เราถึงไม่อยากกินยาเมื่อก่อนยังป่วยยังกินยาตลอดเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยรู้ไงเพราะชีวิตเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยคือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็กินยากินยาเป็นหวัดกินยาเป็นไข้กินยากินยามาตลอดแล้วก็สมัยเด็กๆก็ฉีดวัคซีนกันเยอะเนาะวัคซีนอะไรเขาก็ให้ฉีดนะไปฉีดตามโรงพยาบาลที่โรงเรียนเขาก็จะมีหมอนำมาฉีดให้ที่โรงเรียนเป็นประจำนะคะเราก็มีการเขาปลูกฝีเนาะเขาเรียกปลูกฝีที่ว่าฉีดเข้าไปแล้วแบบเป็นตุ่มเนื้อมันขึ้นนะคะเนื้อมันเป็นตุ่มขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าฝีฉีดยาฉีดกันฝีดาดกันอะไรต่างๆนะคะต่อไปเด็กเราก็ทำมาโดยตลอดเป็นเหาะไปไหนก็กินยาตลอดนะพอทำงานเราก็เลิกก็กินยามาตลอดเพราะเชื่อว่าแต่ว่าเราข้อดีของสมัยตอนเด็กอะว่าป่วยกับกินยามันก็หายป่วยกินยามันก็หายแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณผู้ฟังเป็นผู้ใหญ่เป็นคนสูงวัยเนี่ยป่วยเนี่ยไม่ใช่ป่วยเพราะว่าเป็นป่วยตามแบบโรคต่างๆธรรมดาแต่ผู้ป่วยคนสูงวัยเนี่ยจะเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันหรือเป็นโรคที่เมื่อสักครู่ที่ว่า SLE อย่างเงี้ยอันนี้เอสเอวีกินยาตลอดชีวิตอยู่แล้วกินสเตียรอยนะคะแล้วก็
ถ้าเบาหวานความดันก็ต้องไปหาหมอเขาก็จะให้ยามากินตลอดทุกเดือนต้องไปรับยาความดันก็เหมือนกันนะแต่ถ้าความดันเราดูแลได้ปกติแล้วเนี่ยเขาหมอก็ต้องจะสั่งให้งดให้งดแต่บางคนก็ไม่สามารถที่จะงดได้อ่ะนะอาจจะมาจากสาเหตุพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการใช้ชีวิตมันก็เลยไม่ลดเนี่ยพอไม่ลดมันก็ต้องรับยาไปเรื่อยๆไงต้องรับยาไปเรื่อยๆก็ต้องกินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีปัญหาตามมาคือไตวายนะคะไตวายเรื้อรังนะคะนี่แหละเป็นโรคไตก่อนนะเป็นโรคไตระยะ1ระยะ2ระยะ3ระยะ4ก็คือไตวายระยะ5ไตวายเรื้อรังอันนี้นะต้องล้างไตเปลี่ยนไตฟอกไตนะบางคนเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีการล้างไตคือเปิดตรงหน้าท้องอ่ะแล้วก็เราก็ใช้น้ำยาล้างตามปกติใช้น้ำยาล้างนะคะนี่แหละค่ะอะไรที่ทำให้เราได้ดูแลสุขภาพเนี่ยเราต้องดูแลเขานะตลอดมาดูแลจากแบบกลับคืนสู่ธรรมชาติใครที่สนใจก็โทรเข้ามาค่ะพูดคุยปรึกษากันได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรเมื่อสักครู่คุณเล็กนะคะที่โทรเข้ามาอ๋อสั่งล้างตับ2กระปุกแล้วก็สั่งสาหร่ายแดง1ชุดโอเคนะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะคะดูแลสุขภาพกันใครที่มีปัญหานะปล่อยไว้ไม่ได้นะคะตับเราต้องดูแลไตเราต้องดูแลนะคะกระเพาะลำไส้ใครที่เป็นโรคกระเพาะใครที่เป็นลำไส้นะอย่าปล่อยไว้นะคุณผู้ฟังกระเพาะก็กลายเป็นมะเร็งกระเพาะได้ลำไส้ก็กลายเป็นมะเร็งลำไส้ได้ลำไส้อักเสบเรื้อรังแล้วก็กลายเป็นมะเร็งลำไส้ทุกอย่างนะตอนนี้โรคมะเร็งเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากตอนนี้หลายจังหวัดของเรานะคะหลายจังหวัดที่มีโรงงานที่เขามีปัญหากันอยู่ตอนนี้คือโรงงานที่ทิ้งสารพิษสารเคมีนะโดยเฉพาะพี่น้องเป็นห่วงเหลือเกินนะคะตั้งพี่น้องชาวชลบุรีระยองนะคะฉะเชิงเทรานะถึงปราจีนบุรีกันเลยทีเดียวนะอยุธยาก็มีแล้วนะสระบุรีตอนนี้โรงงานพวกนี้มันกระจายไปนะตอนนี้ที่หนักๆ ก็คือไปแถวภาคอีสานกันแล้วเพราะนั้นคนไทยนะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงมากจากพวกสารพิษสารเคมีนะถ้าก็ปล่อยลงโรงงานพวกนี้ถ้าปล่อยลงแม่น้ำลำคลองเนี่ยปลาเราก็จะตายน้ำก็จะเสียน้ำก็จะเน่านะก็อันตรายพอสมควรฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูแลคือสุขภาพร่างกายของเรานี่แหละค่ะนะคะต้องดูแลเขาให้ดีอวัยวะต่างๆของเรามันจะเสื่อมตามการเวลาทุกวันนี้แม้กระทั่งผักผลไม้ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยที่เรานำเข้ามานะเขาเรียกภาษี 0% ใครก็อยากนำเข้ามาขายเนาะเกษตรกรเราตายหมดแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขายไม่ได้ไงโดนราคาที่ต่างประเทศเขาเอาเข้ามาแล้วพอเอาเข้ามามันถูกจริงแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าก็เขาเอาผลไม้เอาผักเอาอะไรมาเนี่ยนะคะก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของสารเคมีสารยาฆ่าแมลงนะคะสเตียรอยด์เขาเรียกว่าทั้งยาฆ่าแมลงทั้งอะไรต่างๆนะคะคุณฟังนะที่เขาชุบนะพวกสารอันตรายนะก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะใครที่สนใจก็โทรเข้ามานะคะเนื่องจากว่าบางทีสารต่างๆเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายของเราถึงล้างไงก็ล้างไม่หมดอ่ะพกแช่มาอย่างหนาหนาเลยแช่ผักโอ้ผักสวยมากแล้วก็แช่ฟอร์มาลีนนะคะอยู่ได้เป็นเดือนยังไม่เหี่ยวไม่ย่นเลยนะคุณผู้ฟังผักอะไรจะอยู่ได้ขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังลองสังเกตดีเวลาไปห้างสรรพสินค้านี่เขาเอาผักแช่ไว้สารอาหารสารพวกนี้นะมันก็อาจจะทำให้เราโอ้โหต้นแข็งป๊อกเลยนะอันตรายน่าดูเพราะนั้นนะกินมันแดงจะซื้อผักตามตลาดนัด น
เพื่อที่จะให้เราได้ผักของเราเราสังเกตได้ตามผักตามตลาดนัดแบบแป๊บเดียวก็เหี่ยวแล้วนะแต่ว่าเขาก็จะน้ำพรมนะคะเพื่อให้มันนั่นได้แล้วก็ทุกอย่างเราล้างหมดแหละนะถึงแม้จะบางทีเราก็ต้องมาดูแลสุขภาพกันเนาะหมดเวลาหมดอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054วันนี้เวลาหมดแดงคอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ

ค่ะมาคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษาได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07

0: 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการยิงให้ตรงเป้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยันค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์ท็อฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยันเสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า

0: อบกายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบเท่านั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทู้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
1: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ0622588478
2: เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลใช้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้ากูแคนกูข่าวเกี๊ยวกู้หลานเห็ดหนิงจื่อทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089057-1670และ0622588478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี
3: ่สวัสดีครับพบกันนะวันจันทร์โอ้เมื่อวานนี้เสียดายไม่ได้คุยกับแฟนเพลงแฟนคลับ FC หมดแต่ไปติดน้ำท่วมข้างในในบ้านไม่เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีน้ำแต่มาออกไปข้างนอกไปเจอแต่ละที่บางทีท่วมรถตู้ผมเลือกเกือบครึ่งคันดีว่าไม่ตายแต่ว่าวันนี้ก็รถติดครับที่ไปสถานีไม่ทันเนี่ยรถติดไปติดอยู่ตั้งแต่พันทิพย์ไปเรื่อยนะครับโอ้โหติด 3-4 ชั่วโมงไปส่งยาให้ลูกค้านะครับแล้วก็มุดไปทางนู้นมุดไปทางนี้เข้าซ้ายเข้าขวาซอยนู้นซอยนี้ก็เป็นอุปสรรคในการเดินทางในเทศกาลน้ำท่วมเข้าใจนะครับท่านผู้ชมครับขออภัยอย่างมากเมื่อวานนี้เตรียมกระโปรงกาแฟไปจะไปจัดรายการแล้วก็จะไปคุยกับแฟนๆจะเปิดสายให้กับบรรดาวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยผมไปทำกิจกรรมการกุศลที่น่าสนใจมากคนเต็มวัดกำแพงแรงเลยว่ามากันเยอะเพราะว่าเราก็อยากจะทำบุญด้วยยาไม่ใช่คนรวยนะครับก็ยังเป็นคนจนอยู่ลูกชาวไร่ชาวนาเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามาเป็นดารามาเป็นนักร้องมาเป็นนักพากย์แล้วก็มาเป็นหมอยาในปลายชีวิตบุญพาวาสนาส่งได้ยาดีๆมาเยอะมีกาแฟอร่อยๆเยอะแล้วก็ทำงานทำการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตช่วยสังคมช่วยคนแก่คนเฒ่าคนชราคนพิการได้เยอะก็เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจในปลายชีวิตตอนนี้อายุ80กว่าแล้วไม่ต้องกินยาหาหมอกินแต่สมุนไพรเป็นอะไรก็กินแต่ยาสมุนไพรแล้วที่สำคัญคุมอาหารได้กินวันละมื้อเดียวครับนานแล้วดังนั้นท่านผู้ฟังตอนนี้มันอันตรายมากสำหรับคนที่กินข้าวกินอาหารกินน้ำกินนมกินอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ปลอดภัยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวมันมีคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาทำอัปรีจังไรในบ้านเรานี่เยอะมากโดยเฉพาะจีนเทาเดี๋ยวนี้มีข้าวสารปลอมมาละวาดมากนะครับข้าวสารของจีนเนี่ยเรียกว่าบางครั้งผักเนี่ย 15-16 อย่างท่านไม่ควรกินผมก็จะนำมาบอกไปเรื่อยๆนะครับว่าอะไรบ้างผักเราปลูกกินเองได้หรือเราซื้อมาแล้วล้างให้สะอาดซะอย่าจะกินผักบางอย่างอย่างหัวปีไม่เป็นปัญหามันปลอดภัยพวกกล้วยแต่ว่ากะหล่ำปลีนี่ไม่ได้กะหล่ำปลีนี่มันมีปลอมนะนอกจากล้างไม่สะอาดแล้ว สารเคมีตกค้างเราก็จะเป็นมะเร็งนี่ตอนนี้คนที่ผมเจอเนี่ยครับมีโรคมะเร็งกันมากอายุยังไม่น้อยกันอยู่รุ่นน้องๆนะครับที่เสียชีวิตไปเนี่ยลูกหลานก็มีหลานเลยรุ่นหลานก็มีแต่คนถามว่าทำไมธรรมศักดิ์อายุ80กว่ายังขับรถไปนู่นไปนี่ได้ยังวันเสาร์เนี่ยขับรถวนไปทั่ว 7-800 กิโลครับป่าผมจะกลับมาถึงบ้าน 4 ทุ่มอ่ะเห็นไหมครับว่าผมไม่เหนื่อยผมไม่เพียเลยทั้งที่กินข้าวมื้อเดียวก็มีเสบียงบ้างในรถพวกผลไม้อะไรต่างๆก็กินไปนะครับแล้วก็กินกาแฟ2ครั้งฉะนั้นกาแฟที่ผมมีเนี่ยมันทำให้ร่างกายผมแข็งแรงเช้าขึ้นสายๆก็กินนะแล้วก็กลางวันถ้าหิวก็กินอย่างบางวันไม่หิวก็ไม่กินข้าวก็กินผลไม้แล้วก็เย็นๆก็ถ้าไม่มีนัดกับเพื่อนฝูงก็มีวายมีอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็กินผลไม้ก็นอนแหละกินสมุนไพรอย่างเดียวครับฉะนั้นไม่ต้องกินยาหาหมอเพราะผมไม่เชื่อหมอแล้วฉะนั้นท่านผู้ฟังถ้าอายุมากแต่ก็ไม่ไหวจริงๆตอนนี้ความจำไม่ดีขี้หลงขี้ลืมเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเงินไม่มีด้วยนี่ลำบากใหญ่ผู้คนเป็นกันมากมายครับเพราะว่าสมัยหนุ่มๆอ่ะสาวๆอ่ะท่านเที่ยวท่านกินนะครับท่านไม่ดูไม่ระมัดระวังแต่แต่ก่อนมันไม่มีสารปนเปื้อนแบบนี้แต่ทุกวันนี้มันเต็มไปหมดฉะนั้นเด็กๆรุ่นมากินอาหารแก๊ปกินอาหารส่งไปตามบ้านเนี่ยขอเถอะถ้าไม่จำเป็นถ้าไม่รู้จักเขาร้านเขาเป็นยังไงก็อย่าไปกินอย่าไปซื้อเพราะว่ามันใส่อะไรเข้าไปผงชูรสเข้าไปกุ้งหอยปูปลาอาหารสดอาหารแห้งอะไรต่างๆมันมีแต่สารเคมีทั้งนั้นกินเข้าไปก็ไปสะสมแล้วทำให้เราอายุสั้นเพราะว่าสารมะเร็งมันเกาะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเนี่ยยังเอาไม่อยู่นะครับหมอบางคนเป็นหมอตายก่อนผมเยอะมากฉะนั้นทุกวันนี้ท่านผู้ฟังครับจำให้ดีนะครับว่าถ้าเราไม่ป่วยเรายังพอไปนู่นไปนี่ได้เนี่ยแล้วพอไปตรวจเช็คร่างกายกว่าจะไปจดชื่อจะไปลงชื่ออาจจะไปตรวจเบาหวานความดันไขมันนะแล้วก็เขาจะให้เรานอนโรงพยาบาลนะครับแล้วเราจะให้เราเอายามากี่หอบก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ชอบมาพากลท่านอย่าไปนอนเราไม่ได้เป็นอะไรให้เรานอนโรงพยาบาลทำไมบางคนบอกต้องเข้าอุโมงค์บางคนก็ต้องนอนพักโรงพยาบาล5วันเขาก็อ้างว่าปอดตับเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องเข้าอุโมงค์แต่เสียค่ายาหมื่นกว่าบาทค่านอนค่าห้องเห็นไหมครับหมื่นกว่าบาทเอาจากไหนกินสมุนไพรไม่ต้องเสียทั้งบาทเกี่ยนเสียเล็กๆน้อยๆอย่างมันเฉาเนี่ยผมแจกไปตั้ง 2-3 หมื่นเห็นไหมครับผมยังแจกได้เลยแต่ตอนนี้รัฐบาลน่ะเป็นแบบเนี้ยอย่าไปหวังจะแจกยาเลยคนช่วยน้ำท่วมน้ำหลากน้ำอะไรต่างๆประมาณนายกอะน้ำท่วมที่ไหนอะใช่ไหมอยู่หมู่บ้านธนาซิตี้แต่บ้านเพื่อนบ้านของนายกกับคนที่จัดรายการที่จัดประกวดนางงามคุณนวัดอะไรน่ะใช่ไหมอยู่ใกล้ๆกันอะบ้านเขาอะน้ำท่วมแต่ว่านายกไม่ท่วมเห็นไหมครับแค่นี้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาบ้างว่าความเสมอภาคไม่มีแล้วท่านไปอยู่หมู่บ้านแสนสิริดีครับไม่มีท่วมเลยครับหมู่บ้านแสนสิริของอดีตนายกคำว่ามีสิริเนี่ยจะขึ้นหน้าลงหลังไม่มีน้ำท่วมครับเพราะว่าเขาเก็บค่าส่วนกลางแพงมากเพราะบ้านหนึ่งมัน10ล้าน20ล้านเนี่ยเขาสามารถดูแลได้หมดนะดูแลได้หมดเลยข้ามน้ำเข้าท่านดูนะครับเมื่อสมัยก่อนปี54เมืองทองธานีท่วมที่ไหนเขาสร้างกำแพงปิดแม่น้ำรอบเลยเนี่ยเมืองทองอ่ะใช้เงินเยอะแต่รัฐบาลนี้ไม่มีน้ำยาครับปล่อยให้น้ำท่วมไปทั่วจะไปโทษฟ้าโทษฝนไม่ได้หรอกมันอยู่ที่คนบริหารโกงกินนี่ก็จะกู้อีกแล้วหาช่องโหว่หาจังหวะเอามาฟื้นฟูเอามาแรงต่างก็แค่เงินคนแก่คนชราคุณยังไม่ให้เขาเลยมันถึงบอกว่าไม่เอาไปจัดงานบันเกิดกันเนี่ยเห็นไหมครับบ้านใหญ่พ่อใหญ่เนวินขี่ม้าขี่ช้างกันสนุกสนุกสนานจะไม่ให้นักข่าวเข้านะไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าจัดกันให้พรกันสนุกสนานก็ขอเนวินเขาก็บอกว่าขอให้เป็นนายกตลอดชีวิตนะเป็นไปเรื่อยๆโอ้โหแค่นี้ประชาชนก็จะ ผูกคอตายแล้วอย่าเลยครับเอาแค่นี้เถอะเพราะว่าคนบุรีรัมย์เขาก็รู้แต่คนไทยเขาก็รู้ว่าอยู่ได้เพราะอะไรทำไมถึงเนวินถึงใหญ่โตครับบุรีรัมย์นะเป็นเพราะอะไรมีกำแพงข้างหลังไหมมีอะไรต่างๆมีคนอวยไหมมีคนช่วยเหลือไหมมีคนหนุนไหมเห็นไหมครับมันจะใหญ่ไปไม่ได้เพราะว่าคนเราต้องอยู่ใต้กฎหมายจะไปอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีกำแพงเหล็กกำแพงข้างแข็งแรงไปหนุนไปส่งเสริมเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับเราเป็นคนชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเราก็ไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางมันมากยังไงท่านต้องดูการที่นักการเมืองรุ่นเก่านักการเมืองรุ่นใหม่เขาเถียงกันเขาทะเลาะกันในสภาท่านจะรู้ว่าบางครั้งมันก็มันไม่เหมาะไม่สมหลายเรื่องเพราะคนโกงมันเยอะไงแล้วที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ทุกแห่งเนี่ยดูสิผู้หญิงสสใหม่อ่ะทางอีสานอ่ะโอ้โหหัวรวยเป็นพันพันพันล้านเมียก็เป็นสสใช่ไหมทั้งภาคอีสานเหมือนกัน ทำไมถึงรวยครับใส่นาฬิกาเรือนละ3ล้านเห็นไหมสุชาดาเนี่ยเห็นไหมเอามาจากไหนเป็นสมอนักการเมืองสมัยแรกผัวหนุ่มนะเขาบอกว่าเป็นสแกมเมอร์ตัวสำคัญเดี๋ยวนี้คนหนุ่มอายุ20 30ก็รวยกันเยอะเพราะว่ามันทำอะไรไม่ซื่อสัตย์ไงมีบ่อนการพนันออนไลน์มีรับหวยรับอะไรต่างๆแล้วก็มีเส้นสายดีก็สามารถที่จะมีเงินรวยขึ้นมาสืบมาสอบไปสอบมาเดี๋ยวก็ออกนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับอย่าไปหวังว่าเขารวยแล้วเขาจะช่วยเราเอาเป็นว่าเราจนๆด้วยกันนี่แหละทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างแต่เราก็ยังเข้าใจแต่ไอ้คนที่เป็นนักการเมืองมีอำนาจตำแหน่งแห่งหนมันไม่เคยมาช่วยเราหรอกเราไปเลือกมันกี่สมัยกี่ไหมเราก็ได้แค่500พันเดียวมันเคยมาช่วยเราไหมมันก็ช่วยแบบเสียไม่ได้เนี่ยอย่างตอนนี้ปีนี้มันปีน้ำท่วมปี58ปี54แล้วก็ปี69ปีนี้ฝนมันมากเราเข้าใจโอ้โหมาทั่วไปหมดแต่ปี54ไม่มีฝนเลยแต่น้ำท่วมมาจากไหนใครทำหรือเปล่าหรือธรรมชาติมีไหมท่านก็คิดเอาเองฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับคนไทยเกิดมาน่ะท่านต้องมองให้ลึกๆว่าเราอยู่ภายใต้ในระบอบอะไรบ้างนายกกี่คน30กว่าคนท่านดูว่านายกคนไหนเก่งที่สุดแต่สำหรับผมเนี่ยเกิดมาเนี่ยนายก33คนทักษิณเก่งที่สุดแต่โดนข้อหาหมั่นไส้ก็ทำอะไรก็เนี่ยถึงความดีความชอบมีไว้เยอะแยะแต่ไม่ถูกหยิบมาจะไล่อย่างเดียวนะครับแล้วต้องติดคุกติดตารางตอนแก่เห็นไหมครับติดทิพย์ติดไม่ทิพย์ก็ไม่รู้แต่ว่าคนมันก็เสียกำลังใจทำให้คนถึงรักเขาเยอะครับเพราะว่าเขามีผลงานคนอีสานเหนือนี่รักเขาทำไมเขาได้เสียงถล่มทลายเขาเพราะอะไรเพราะเขาถึงรากหญ้าคนกรุงเทพคนทางอื่นภาคอื่นอาจจะไม่เห็นหรืออาจจะมองไม่ข่าวสารบ้านเมืองมันถูกปิดบังอะไรต่างๆโดยเฉพาะทหารที่ปฏิวัติมาเนี่ยกี่คงกี่ครั้งกี่อะไรต่างๆเห็นไหมล่มสลายหมดมันก็เป็นเรื่องลำบากก็ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจนะฮะว่าเราเกิดมาเวลานี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแต่ว่าเราต้องพยายามเอาตัวเราเป็นตัวตั้งก่อนทำไมเราถึงจนทำไมเราถึงต้องไปทำอะไรต่อมีอะไรซึ่งมันขัดหูขัดตาเราเยอะนะครับก็ต้องคิดให้ดีนะครับว่ายุคนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีชาติต่างๆไหมเรามีชาติเพื่อนบ้านเขมรพม่านะลาวแต่ละพักเรื่องแล้วยังมีจีนเนี่ยไอ้จีนนี่อับปรีแน่ใครครบจีนต่อไปนี่จะลำบากมากผลหมากรากไม้สวนทุเรียนเนี่ยท่านกินเข้าไปอันตรายทั้งนั้นอะไรที่บอกว่ามาจากเมืองจีนท่านต้องเลิกและไม่สนับสนุนมันจะขายที่ไหนก็เรื่องของมันไปมันซื้อที่ใช้โดมินีเนี่ยพ่อจีนแม่จีนแต่ลูกเป็นคนไทยหมดแล้วตั้งแต่แรกเกิดแต่มันสามารถไปจ้างเขาคนละ300,000-500,000-700,000เพราะลูกมันโตมามันสามารถเป็นโดมินีซื้อที่ซื้อทางได้เพราะว่าเขารวยเขากล้าได้กล้าเสียจะทำบ่อนจะค้ายาเสพติดหรือว่าจะไปทำสแกมเมอร์หรือจะเป็นมิจฉาชีพเขาทำได้หมดแต่คนไทยทำไม่ได้กลัวคุกกลัวตลาดนี่เขาเตือนไว้นะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เนี่ยมันมีนักโทษออกมาเป็น เป็นกระบวนการเลยเดี๋ยวก็มากมายอ่ะคุกทั่วประเทศเปิดอ้าแม้กระทั่งเล่าตาดแซรี่ติดคุกตลอดชีวิตประหารชีวิตอย่างพ้นโทษเมื่อปิดแค่8ปีเท่านั้นและอีกคนอื่นๆอีกอ่ะที่ฆ่าคนที่นู่นที่นั่นที่นี่ที่นั่นหลุดออกมาเนี่ยไอ้พวกนี้มันต้องกลับมาทำแน่นอนกลับมาล้างแค้นแน่นอนเพราะมันมีเงินเยอะเงินพันล้านหมื่นล้านอ่ะที่มันโกงมาจากยาเสพติดก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยมันมีเงินสำรองอยู่แล้วแต่มันไปเก็บไว้ตรงไหนเราไม่รู้มันก็ออกมาได้พ้นโทษออกมาใช่ไหมนั่นแหละเอาให้ระวังว่าตำรวจจะต้องทำงานมากขึ้นถ้าตำรวจทำงานด้วยความซื่อสัตย์ก็ไม่เป็นไรแต่ตำรวจไทยก็บอกแล้วตอนนี้เป็นจำเลยสังคมทุกที่ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าเจ้าหน้าที่อำเภอเจ้าที่มหาธงมหาไทยหรือเนี่ยเห็นไหมคนจีนซื้อกัน700,000-500,000ได้เป็นคนไทยหมดไม่ต้องเป็นอะไรจากไหนหรอกครับได้เป็นคนไทยหมดเลยเพราะว่าเขามีตังค์เขามีเงินเขาหอบเงินมาซื้อมาตั้งโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายหมดแล้วก็จ้างแต่พม่ากับเขมรเพราะว่าคนพม่าเขมรมันอดทนเงินมันไม่ต้องจ้างเยอะโรงงานทุกโรงงานส่วนจะมีพม่าหนักเลยแหละเพราะว่าคนไทยขี้เกียจคนไทยไม่ตรงเวลาแล้วก็คุมยากเงินก็สูงเขาก็เลยไปจ้างพม่าหมดเพราะว่าพม่าบางคนอ่ะมันอดทนมากบางคนเป็นเฒ่าแก่แล้วก็มีฉะนั้นถึงบอกว่าเราอย่าขี้เกียจกันมากนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เป็นอินเตอร์เทนกันหมดแล้วนะเป็นเด็กเอ็นกันหมดแล้วผู้หญิงนักเรียนนักศึกษาบางคนมีผัวบางคนมีได้ผัวจนก็แอบไปทำเป็นเด็กเอ็นเด็กเอ็นท่านเข้าใจไหมว่าเป็นยังไงเด็กเอ็นก็คือโคโยตี้ที่ผูกแต่งตัวรับหล่อหรือไปหาพระวัดนู้นวัดนี่อะไรพวกนี้แล้วก็มีอาชีพตามวัยตามยุคทำให้สวยทำจมูกทำหน้าทำตาบางคนมีรายได้ที่เด็กเอ็นที่แรกก็เป็นเด็กเสิร์ฟไปก่อนเป็นเด็กเสิร์ฟไปก็ใส่ป๊อปแวมแวมจากนั้นไปก็เป็นเด็กเอ็นคือไปเอาใจใส่ผู้ชายที่มาเที่ยวได้เงินเดือนใช่ไหม30,000-50,000บางคนก็ไม่ไหวแล้วก็แนะนำให้รู้จักกับเท่าแก่ผู้ใหญ่ในห้างนักการเมืองไอคนนี้ให้50,000คนนี้ให้100,000เด็กเอ็นก็คือเอาไปนอนนั่นเองก็คือกะหรี่แบบบ้านๆอ่ะจากเด็กธรรมดาเด็กเป็นแค่เสิร์ฟแค่เต้นระบำแค่อะไรพวกนี้มันก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นเด็กเอ็นที่ต้องขายตัวเห็นไหมครับกินเหล้าเก่งชงเหล้าเก่งแล้วก็มีเงินบางคนได้ตั้งเท่าไหร่เดือนละ500,000-600,000นั่นก็ต้องขายแล้วครับของก็ได้ซื้อได้หามาจากพ่อจากแม่ใช่ไหมแต่ถ้าคำว่าเด็กเอ็นเนี่ยนักศึกษาดูโรงเรียนท่านไปหาได้เลยมาอะไรทุกโรงเรียนมีผู้หญิงขายตัวเยอะมากเดี๋ยวนี้นะสวยๆบางคนไม่ทันได้แต่งงานก็ไม่เพื่อนเริ่มต้นอกหักจากเพื่อนอกหักจากอะไรต่างๆไม่เป็นทอมไม่เป็นดีก็ไปเป็นเมียน้อยเมียเขาอะไรต่างๆสารพัดเรื่องคำว่าเด็กเป็นจริงว่าเด็กที่คอยต้องเอาใจนะพ่อแม่อยากจนไม่ต้องกลัวสวยอย่างเดียวไปทำจมูกซะไปต่อคางซะไปทำให้ผมทำหน้าซะสวยเสียโอ้นักการเมืองเจอนี่ตาวาวเลยใช่ไหมฮะเนี่ยได้เรียกเด็กเอ็นก็ว่ากันไปครับท่านผู้ฟังครับผมก็อยากจะกราบเรียนท่านว่าทำไมผมถึงอายุยืนและไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ต้องกินยาหาหมออย่างวันเสาร์ที่แล้วผมก็ไปทำภารกิจของผมไปมีความสุขมากครับที่เพชรบุรีนะครับเนี่ยผู้คนมาเนี่ยนะเยอะแยะมากมายอ่านรายชื่อไม่ไหวในล้วนสีพุ่มอันนี้อยู่โพเรหวานนะเพชรบุรีคุณลำไยบัวนิ่มอยู่หนองพับแล้วก็อีกคนนึงอยู่ประจวบเนี่ยคุณคนจันกระจ่างอันนี้ก็อยู่เจ้าสำรานนะครับอันเนี้ยใช่ไหมเนี่ยคุณบินจันเทศเป็นไขมันความดันอยู่ตำบลกัดหลวงเนี่ยเพชรบุรีคุณเล็กนกเล็กเนี่ยพวกเนี้ยที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยเป็นฤทธิ์ดวงผมจัดยาให้ฟรีหมดนะครับแล้วก็อยู่ขุนไทรบ้านแหลมเพชรบุรีคุณสวนกินแก้วเนี่ยอยู่ตำบลไร่ของบ้านราชเพชรบุรีนะคุณพุทธเรืองทับบ้านถนนชะอำแต่จังหวัดเพชรบุรีคุณอำนวยแม่นเมฆอยู่หนองขนานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีในชนพรสินน้อยอยู่หน้าพันสามเมืองอำเภอเมืองเพชรบุรีเนี่ยนะครับแล้วก็คุณเจือนชอบพิพิธแล้วก็อยู่ที่ไร่โคกบ้านลาดคุณสมเพิ่มทรัพย์เดี๋ยวพึ่งโทรครับวางไปก่อนครับผมกำลังจัดรายการอยู่นะครับเมื่อเนี่ยวางไปก่อนเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ไม่ได้จัดรายการนะเพราะว่าฝนฟ้าร้องเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างสถานีก็ไม่ไว้ใจเดี๋ยวฟ้าผ่าขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้ฝนไม่ตกไม่มีอะไรก็ฟ้าผ่าได้แดดเปี้ยงๆนะครับท่านต้องระวังอย่าใส่ สร้อยใส่อะไรหรือว่าสายล่อฟ้าไปอยู่ใต้ต้นไม้หรือจะไปไม่ระแวดระวังไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันลำบากหมดคุณสมเพิ่มทรัพย์เนี่ยครับบางการเพชรบุรีเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยครับผมจะไปสัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยให้เขาโทรกลับมาแล้วผมจะแจกยาเขาอีกคุณปิ่นสินน้อยเนี่ยต่อมลูกหมากนะฮะแล้วเพชรบุรีเยอะไปหมดครับเมื่อวานเนี่ยที่วันเสาร์คนเหล่านี้ผมแจกยาฟรีหมดนะครับที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยมันอีกเยอะยามากนะครับผมมีเลขาไปด้วยผู้ชายน้องเขาว่างผมก็เลยจ้างเขาไปจดชื่อเรียงเบอร์แรกพวกที่เอ่ยชื่อมาแล้วยังไม่ได้เอ่ยชื่อมันเวลามันน้อยผมแจกยาฟรีไปหมดครับคนละพันละพันละพันละพันละพันละพันละพันมีใครทำไหมครับมีผมทำคนเดียวครับมีคนที่ทำได้แล้วมียามีคุณภาพมีกาแฟอร่อยมีผมคนเดียวครับผมยืนยันได้เลยไม่มีใครไปแจกยาทีเป็นหมื่นๆทั้งที่เราไม่ได้หวังผลประโยชน์อันใดแต่ผมดูแล้วว่าคนนี้เขาเคยกินมาแล้วแล้วเขาอายุ60ไปแล้วแล้วเขาไม่มีตังไม่มีเงินน้อยอ่ะงั้นเอาไปแค่เดือนเดียวผมก็แจกนะครับก็เป็นความสุขของผมก็เรียกว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันสง่าผ่าเผยเพราะว่าไม่มีใครทำคุยกันสนุกสนานสัมภาษณ์กันนู่นนี่นั่นสารพันเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คชื่อคุณมณีทูลเพิ่มนะครับอยู่เป็นโรคความดันไขมันว่าของได้ครับหรือยังนะอยู่นี่อยู่ด้านตอนยางนะตอนยางเพชรบุรีทีนี้มีหลายๆท่านนะครับอย่างบางทีตอนเนี้ยจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยมันมีเส้นน้ำท่วมอยู่ตอนเนี้ยมีคนโทรมาสั่งยามาแล้วบางคนโอนตังมาแล้วรายหนึ่งผมส่งไปแล้วไปตอนนี้เขาไม่ส่งให้ก็เพราะว่ามันเป็นขีดที่ว่าไปตอนนี้ไปไม่ได้เช่นว่าน้ำท่วมการจราจรลำบากอาจจะมีทั้งสองสามคนนะฮะหลายๆที่ที่น้ำท่วมนะครับก็ขอเวลานิดนึงอย่าเพิ่งโทรศัพท์มานะครับผมกำลังจัดรายการอะไรสดอยู่นี่ครับทางสถานีวิทยุวพท792นะครับกับสถานีของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะเป็นสื่อกลางนะครับเป็นสื่อกลางที่ให้ท่านได้รู้ว่าท่านเจ็บท่านป่วยเป็นโรคอะไรรักษายังไงมาไม่หายทำไมต้องเสียเงินทำไมต้องกินยาฟรีมาตั้ง10ปี20ปี30ปีแล้วก็ยิ่งเป็นโรคหนักเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันไม่ใช่ยารักษามันเป็นยาคุมเฉยๆฉะนั้นความดันไขมันเบาหวานน่ะไม่มีโรงพยาบาลไหนรักษาหายหรอกครับเพราะว่ามันต้องใช้ยาสมุนไพรเท่านั้นถึงจะหายแต่คนไม่เชื่อเพราะมันกินฟรีไม่ต้องเสียสตังค์นะมันคุมได้เหยียบไว้ไปให้น้ำตาลขึ้นไม่ความดันขึ้นไม่ไขมันขึ้นนะเหยียบได้แต่ว่ามันจะไปทำร้ายตับทำร้ายไตทำร้ายอะไรต่างๆแล้วมีทำให้ปวดสมองความจำเริ่มเลอะเลือนจำอะไรไม่ค่อยได้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเป็นตาก็เลยเป็นต้อหินต้อกระจกต้อลมต้อเนื้อกันเยอะแยะไปหมดบางคนลุกโอยนั่งโอยเราก็มีว่านเห็นไหมครับว่านดาราไปทาไปถูข้างนอกแต่ข้างนอกสู่ภายในเราก็กินยาเข้าไปก็คือภายในสู่ภายนอกท่านหายทุกคนครับขอให้ท่านเชื่อแต่ท่านไม่ค่อยเชื่อกันชอบคนกินของฟรีคนของฟรีแล้วเข้าใจแล้วคนแก่ไม่มีตังค์ต้องอาศัยเงิน500 700เนี่ยตอนเนี้ยเห็นมั้ยครับจะเจอรัฐบาลอย่างนี้ไปอีกด้วยท่านอย่าไปหวังพึ่งช่วยตัวเองครับหวังพึ่งใครไม่ได้หรอกครับนะขนาดเรามีลูกในไส้ของเราลูกนอกไส้ของเราลูกเลี้ยงลูกอะไรก็แล้วแต่มันยังไม่ดูแลเลยบางคนลูกแท้ๆนะเป็นลูกแท้ๆพ่อแม่ป่วยไข้มันยังไม่สนใจพ่อแม่เลยมันไปมีผัวมันไปมีเมียมันไปอยู่ที่อื่นมันก็ต้องให้ความรักของครอบครัวก่อนอันดับแรกพ่อแม่เป็นคนที่สองแหละเป็นบ้านชั้นสองแหละแต่มีบางคนเขาดีจะอยู่ที่ไหนจะมีลูกจะมีครอบครัวเขาก็เป็นห่วงพ่อแม่ปีนึงไปหาหนึ่งหรือบางคนโทรศัพท์ไปหามันติดต่อง่ายด้วยโทรศัพท์บางคนก็ส่งคนไปช่วยบางคนไม่มีบางคนมาซื้อยาผมคุณลุงผมฉันไม่มีเงินน้อยขอติดก่อนได้ไหมเพราะว่าพ่อป่วยเคยกินยาของคุณลุงไปแล้วเนี่ยมันดีขึ้นผมก็ให้ครับผมก็ให้ยาไปกินก่อนแล้วผ่อนทีหลังมันมีใครทำแต่เขากินมาเป็น 3-4-5 ปีแล้วไงเขาดีขึ้นลูกสาวก็ดูแลอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยบางคนก็ดูแลพ่อแม่บางคนก็ไม่ดูแลพ่อแม่นะอย่างผมเนี่ยลูกตั้งหลายคนไม่มีใครดูแลผมเลยครับผมดูแลตัวเองทั้งนั้นแต่ผมกลับต้องไปดูแลชาวบ้านไปดูแลคนอื่นไปให้ยาคนอื่นกินรักษาคนอื่นแต่ตัวผมเองไม่มีใครรักษายังต้องเหนื่อยอยู่ครับ80กว่ายังต้องเหนื่อยอยู่ถ้าไปถามใครเลยครับคนที่มาซื้อยาเมื่อวานเนี่ยไม่มีใครอายุมากกว่าผมเลยน้อยกว่าผมทั้งนั้นครับแต่เพราะว่าเขาป่วยเขากินแต่ยาฟรีเขาป่วยนะครับมันก็เลยมีปัญหา มีอะไรจ๊ะน้องปุ๊เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทักทายกันมานะก็เมื่อวานนี้เสียดายมากแทนที่จะได้คุยเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เลยไม่ได้คุยกันก็อย่างนี้แหละครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถ้าผมไม่มีสถานีวิทยุอปทแห่งนี้ผมคงไม่ได้ลืมตามาดูโรคยาวถึงอายุ80กว่าปีเพราะว่าผมไม่ดื้อผมไม่ประมาทผมกินอาหารระวังดังนั้นผมเชื่อว่าคนแก่คนเฒ่าเนี่ยเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นเล่นโซเชียลเขาไม่ได้จะโทรไปหาใครอะไรต่างๆมันไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะผิดถูกๆเงินหายไปในธนาคารอีกบางคนมีเงินมาตลอดชีวิตหามาได้10กว่าล้านมันเอาไปวันเดียวหมดเลยเห็นไหมครับฉะนั้นอย่าไปฟังใครอย่าไปเชื่อใครเชื่อตัวเองไว้เยอะๆนะคนที่เขาดีกับเราเราก็ดีกับเขาแต่ว่าอย่าหลวมตัวอย่าให้เงินใครยืมอย่าให้รถใครใช้อย่าให้เขาลืมปืนหรือว่าอย่าไปสร้างปัญหาไอ้อย่างผมมันมีบทเรียนมาทั้งนั้นแล้วครับโดนโกงไปคนใกล้ตัวก็มีนะผมก็ไม่ได้หวังพึ่งใครทั้งนั้นในชีวิตนี้เดี๋ยวออกพรรษานี้ผมอาจจะขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องไปบวชทัก15วันนะครับนึกถึงพ่อนึกถึงแม่เรายังคิดได้ยังมีเงินยังมีความคล่องแคล่วในการอยากจะไปถือศีลกินเพลทัก15วันนะครับเดี๋ยวออกพรรษาก่อนผมคิดไว้ของผมนะครับพ่อผมเหนื่อยมามากแล้วผมก็อยากจะเอาผ้าเหลืองมาคุมตัวผมอยู่ในวัดในวาเป็นเรื่องเป็นราวสัก15วันแต่ว่าท่านที่ยังป่วยอยู่ท่านก็สามารถ

ชุดขาวก่อน15 วันแล้วก็ไปบวชแท้ๆอีก15 วันแล้วก็มาไปนี่คือจิตใจของผมดังนั้นคนที่กินยาประจำสั่งยาไว้นะครับเป็นอะไรกำลังจะหายเนี่ยสำคัญมากต้องให้มันหายเสด็จน้ำแล้วก็คุมยาให้ดีเช่นเบาหวานความดันไขมันใน3 โรคไม่มียาโรงพยาบาลไหนรักษาหายนอกจากยาจากรายการยิงให้ตรงเป้าแล้วก็ยาสมุนไพรของคนอื่นๆที่เขามีคุณภาพนะครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์นะสัตว์กินพืชฉะนั้นวัวควายกินหญ้ากินน้ำมันอยู่ได้แต่คนเราไปกินเหล้าไปกินเบียร์ไปสูบบุหรี่ไปกินยามีสารเคมีอาหารขวัญเพื่อแล้วตอนนี้ข้าวสารเนี่ยอันตรายมากเดี๋ยวผมกำลังจะทำข้าวสารให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับใช้เป็นข้าวสารของมะลินะครับผมจะขายให้มันถูกที่สุดให้ท่านไปกินแล้วปลอดภัยไม่ใช่เอาพลาสติกมาแล้วมาใส่เจลมาใส่อะไรต่างๆแล้วไปทำแล้วไปขายตอนนี้ตลาดล่างๆท่านที่ไปซื้อตามร้านชำร้านเล็กๆหรือโชว์หวยมันออกมานานเนี่ยท่านไม่รู้เพราะไอ้พวกนี้มันเข้าใจมันขึ้นห้างไม่ได้เพราะว่าเขามีต้องมีอย.ต้องมีบริโภคอะไรต่างๆมันก็ใช้ตลาดล่างตีป่ารอบเมืองดังนั้นต่อไปนี้ท่านจะกินอาหารท่านต้องลำบากนะเจอข้าวเจออะไรปลอมๆขนมไข่ข้าวปลอมไข่ปลอมปลาหมึกปลอมก็มีใช่ไหมได้คนที่เขาตั้งใจทำมาหากินของเขาแบบปูอัดปลอมใช่ไหมแม้กระทั่งผลไม้ใช่ไหมครับมะขามมะเขือเทศปลอมนะทุเรียนปลอมหกมีทุกอย่างมันทำได้เหมือนเลยครับทุเรียนเนี่ยมันทำได้เหมือนแกะออกมาเนี่ยเรากินพลาสติกนะครับฉะนั้นต่อไปนี้ท่านต้องระวังอยากมีชีวิตอยู่ยืนยาวเหมือนผมเอาแค่ผมก็พอท่านไม่ต้องเอามากมายหรอกมีโรคอะไรให้รักษาหายให้เท่าผมพอแต่ผมยังอยู่ไปได้หรอกอีก5 ปี 10 ปีผมว่านะตามทำนองนั้นผมจะได้เห็นอะไรอีกเยอะแยะในสังคมนี้ดังนั้นกราบเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าอย่าดื้ออย่าประมาทและอย่าขี้เหนียวและอย่าจุกจิกจุกจี้จนเกินไปลูกหลานมันจะหนีหมดแล้วเรานั่นแหละจะลำบากตายคนเดียวป่วยคนเดียวเล่นขี้เล่นเยี่ยวเพราะว่าไปไหนไม่ได้ติดเตียงอันตรายคนแก่คนเฒ่าพิการเดินไม่ได้ตาบอดมองไม่เห็นฉะนั้นถ้ายังมีผมอยู่ตรงนี้ยังจัดรายการอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งนี้ท่านก็ยังติดต่อสื่อกับผมได้อ่ะอย่างนี้มีตังแค่นี้ได้ไหมผ่อนก่อนได้ไหมเคยซื้อ4 ขวดซื้อ2 ขวดก่อนได้ไหมและนี่อะไรก็ว่าไปผมก็ต้องดูนะครับไม่ว่าท่านไม่เคยซื้อเลยแต่ว่าขอติดผมก็ไม่ได้นะครับเช่นว่าท่านซื้อมาตั้งเป็น5 ปี 10 ปีแล้วหรือปีกว่าตังไม่พอเอายาไปกินก่อนอย่างนี้ผมให้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็กราบเรียนท่านผู้ฟังด้วยความเคารพว่ารายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสถาบันอันหนึ่งเป็นสถานีวิทยุสถานีหนึ่งอย่างสถานีอันเนี้ยมันทำให้ผมดังทำให้ผมเกิดทำให้ผมมีเงินมีทองทำให้ผมสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าผมเป็นสื่อท่านฟังวิทยุคนแก่คนเฒ่านะครับเดี๋ยวเสาร์นี้ผมจะไปจังหวัดชลบุรีครับเสาร์นี้นะเพราะว่ามีคนบุรียาหมดเยอะจำไว้เลยนะครับถ้าไปโรงพยาบาลแล้วต้องกว่าจะไปรอกว่าจะไปเอาบัตรกว่าจะไปต้องรอเป็นเวลาหลายชั่วโมงบางทีไปเช้ากว่าจะได้เข้าในบ่ายบางคนให้ยามาขอเดียวแล้วก็กลับบ้านอย่างเงี้ยเยอะมากฉะนั้นคนที่กินยาฟรียาฟรียาฟรีไปเนี่ยท่านไม่ค่อยได้ประโยชน์เสียเวลาแล้วก็บางทีหมอจะหลอกให้ไปทำนู่นทำนี่ยาเพิ่งไปทำหมดโทรศัพท์มาถามผมก่อนก็ได้นะใจเย็นๆครับเราอยู่ได้ครับหากว่าเราไม่มีโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งเช่นอะไรต่างๆก็ไม่มียาอะไรรักษาได้อย่างเบาหวานความดันไขมันอะไรเนี่ยปวดข้อปวดเข่าเป็นกระดูกทับเส้นพวกนี้มันเรื่องสบายๆง่ายๆท่านสามารถหายได้ภายในเวลา3 เดือน 6 เดือนเท่านั้นถ้าท่านไม่ดื้อนะครับรายการยิงให้ตรงเป้ามันตรงจริงๆนะครับแล้วก็ผมพยายามจะเข้าสื่อให้กับท่านผู้ฟังดีแล้วบอกต่อดีแล้วบอกต่ออย่างที่ผมแจกยาไปเนี่ยนะท่านมาเพราะกระแสเพราะว่ามีญาติซื้อแล้วบางคนซื้อติดไปแล้วเอามาใช้นี่ก็มีอะไรต่างๆผมจะไม่เอาชื่อท่านมาออกครับแต่ผมจะเล่าให้ท่านฟังจากความเป็นจริงจากในความเป็นจริงที่ผมเจออยู่ทุกวันทุกเมื่อเชื่อวันทุกวันนี้ท่านก็เป็นคนมีศักดิ์ศรีผมก็เป็นคนมีศักดิ์ศรีตามแต่ว่าเราจะอยู่จุดไหนของสังคมเราเวลานี้เอาละครับวันนี้หมดเวลานะครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่วันนี้ก็ท่านจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ถ้าใครอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากหายด้วยการกินสมุนไพรบัวบานเฮิร์บหรือว่าบัวบานพลัสหรือว่าจะเป็นยาทาจากภายนอกสู่ภายในนะครับว่านดารากาแฟรอนิดนะครับเขาก็ลองปรับปรุงเรื่องรสเรื่องชาติอยู่มันไม่ผ่านผมไม่ให้ออกนะครับส่วนกาแฟที่มีอยู่แล้วกาแฟสายตากาแฟบำรุงร่างกายหรือจะเป็นกาแฟนกขาวขันท่านไม่ต้องกลัวครับคนที่เป็นต้องต่อมลูกหมากมากมายเกี่ยวไม่ออกเกี่ยวมากเกินไปหรือว่าต้องลุกขึ้นเกี่ยววันหลายครั้งก็ต้องลุกมาอักเสบพวกนี้บางคนมีเลือดบางคนไม่มีเลือดหรือสีดวงก็ตามที
ท่านอาจจะหายจากยาสมุนไพรจากรายการยิงให้ตรง

0: เอาเท่านั้นนะครับเอาแล้วครับวันนี้หมดเวลาหมายเลขโทรศัพท์จดไว้ด้วยครับ0890571670อีกเบอร์นึง0622588478นะครับ089089นะครับ0571670อีกเบอร์นึงก็0622588488วันนี้หมดเวลาขอโทษท่านผู้ฟังนะเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ตามปกติขอบคุณและสวัสดีครับ
1: เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังรายการนี้คุณผู้ฟังครับร่วมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC Christian Media และยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุริมิศทรเวชและเขาทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจไหมคุณผู้ฟังครับมีเรื่องไหนที่เดือดเนื้อร้อนใจไหมคุณผู้ฟังครับนะสถานการณ์น้ำท่วมนะครับนะเป็นไงบ้างคุณผู้ฟังครับวันนี้ผ่านมันไปให้ได้นะครับมีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะครับเบอร์นี้คุณผู้ฟังครับ0868696882 9688นะครับอันนี้คือช่องทางในการที่จะติดต่อสื่อสารกับเราทีมงานนะครับจากเบอร์นี้คุณผู้ฟังครับสามารถที่จะทั้งโทรทั้งแอดเราเป็นเพื่อนในไลน์ของคุณผู้ฟังได้ด้วยนะครับ0865229688นะครับแล้วก็เบอร์สำนักงานสำรองเอาไว้คุณผู้ฟังครับเผื่อว่าเบอร์หลักของเราเนี่ยโทรไม่ติดหรือว่าสายไม่ว่างยังไงนะครับก็เบอร์นี้คุณผู้ฟังครับจดเอาไว้ก่อนกันแล้วกันนะครับ023913181 023913181นะครับและก็ช่องทางของจดหมายปฏิบัตินะครับบอกทุกวันเลยคุณผู้ฟังครับเผื่อคุณผู้ฟังจะใจอ่อนนะครับใจอ่อนเขียนมาถึงเรานะแม่พูดยังไงเนี่ยนะครับนะเผื่อคุณผู้ฟังใจอ่อนนะครับนะเผื่อว่าคุณผู้ฟังสะดวกที่จะคิดเขียนกันนะครับนี่คืออีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารกับเราทีมงานนะครับก็เขียนมาถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วงเล็บมุมซองหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบเพลงที่ทีมงานตั้งเอาไว้คุณผู้ฟังครับเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วด้วยนะครับเคยนำมาส่งต่อให้คุณผู้ฟังได้ฟังในรายการนะครับเป็นซุ้มเสียงของศิลปินวง XYZ นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าสบายดีหรือเปล่านะครับส่งเพลงนี้ถามไถ่เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสบายดีหรือเปล่า XYZ นะครับ

็เป็นอะไรที่คิดถึงหวานๆนะครับอาจจะเพลงค่อนข้างไม่ใหม่นะครับและก็ไม่เก่าเกินไปนะครับนะกี่ปีที่แล้วนะครับ30กว่าปีที่แล้วเองนะครับเกือบ40เนี่ยกับเพลงที่มีชื่อว่าสบายดีหรือเปล่านะครับศิลปินวง XYZ นะครับจากอัลบั้มดอกไม้บานเจ้าเอ๋ยนะครับซึ่งเพลงนี้ออกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530นะครับแหมนะซึ่งหลายท่านต้องอายุเท่าไหร่ครับถึงจะทันเพลงนี้เนี่ยโอ้นะก็บ่งบอกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับนะเหมือนผ่านไปเมื่อวานนี่เองเนี่ยเพลงไหนที่อยากจะฟังเพลงไหนที่โดนใจนะครับนะก็ส่งให้กันฟังตรงนี้กับรายการชีวิตนี้อย่างมีคำตอบนะครับรวมเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับในพื้นที่ที่ประสบกับภัยน้ำท่วมและก็สำหรับคุณผู้ฟังที่เจอกับปัญหาต่างๆนะครับขอให้สู้ชีวิตต่อไปนะครับเบอร์นี้คุณผู้ฟังครับที่อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเล่านะครับ0868229688 0868229688นะครับเรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันและก็รวมถึงบทเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังและก็อยากจะส่งต่อผ่านทางรายการด้วยนะครับ

าหากพูดถึงในเรื่องของชีวิตที่เป็นไปคุณฟังครับแม่นะก็คิดถึงในเรื่องของสิ่งที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะครับว่าในเรื่องของความรักแน่นอนล่ะว่าจะเป็นความรักที่สวยงามและก็เป็นความรักที่เสริมสร้างชีวิตนะครับมีไหมคุณผู้ฟังครับที่ไม่เสริมสร้างชีวิตเลยนะครับนะเป็นการเอาเปรียบกันด้วยซ้ำนะครับอันนี้เรียกว่าความรักหรือเปล่านะครับโอ้นะผมเจอบทความหนึ่งคุณผู้ฟังครับน่าสนใจมากถ้าหากพูดถึงในเรื่องของความรักที่เสริมสร้างชีวิตเนี่ยคุณผู้ฟังครับไม่ใช่การเอาเปรียบไม่ใช่การที่เรารักมากจนเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยคุณผู้ฟังครับหรือว่าเป็นอาการที่ความรักทำให้คนตาบอดนะโอ้นะบทความนี้คุณผู้ฟังครับจากเพจที่มีชื่อว่า Word for Living นะครับเขาบอกว่าขอให้ทุกคนเจอความรักที่กินข้าวอร่อยทุกมื้อนะครับแหมนะยังไงคุณผู้ฟังครับไปดูกันนะครับมี10ข้อที่เขาสรุปมานะครับจากหัวข้อนี้นะครับที่บอกว่าขอให้ทุกคนเจอความรักที่กินข้าวอร่อยทุกมื้อนะครับ1คุณผู้ฟังครับกินข้าวด้วยกันอย่างสบายใจนะครับไม่ต้องเป็นร้านหรูแค่มีคนที่นั่งข้างๆแล้วรู้สึกเป็นตัวของตัวเองก็พอนะครับนะกินข้าวได้อย่างสบายใจเนี่ยคุณฟังครับไม่ต้องไปนั่งเกรงเนาะเวลาไปกินข้าวด้วยกันนะครับนะจะตักอะไรก็นะ เหมือนเคยใหม่สะใภ้ใหม่ไงไม่รู้นะครับนะเมื่อกินข้าวด้วยกันเนี่ยต้องมีความสบายใจด้วยนะครับนะ2คุณฟังครับคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับต้องเป็นความรักที่คุยกันได้ทุกเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องจริงจังไปถึงเรื่องไร้สาระนะครับเพราะว่าความสบายใจนั้นมักเกิดขึ้นจากการพูดคุยกันได้โดยไม่ต้องระวังทุกคำนะครับ3คุณฟังครับแม้จะทะเลาะกันนะครับก็ยังเคารพกันนะครับมีวันที่เห็นต่างได้นะครับแต่ไม่ใช้ความโกรธเป็นเหตุผลในการทำร้ายกันนะครับ4คุณฟังครับอยู่ด้วยกันแล้วไม่เหนื่อยใจนะครับความรักเนี่ยไม่ควรทำให้เราต้องคอยเดานะครับนะคอยเดาคอยระแวงเนี่ยคุณฟังครับหรือว่าพยายามเป็นคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วไม่เหนื่อยใจนะครับความรักของคุณฟังเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับนะอยู่แล้วเหนื่อยใจเนี่ยคุณฟังครับใช่ความรักไหมเนี่ยโอ้นะ5คุณฟังครับดูแลกันในเรื่องเล็กๆนะครับจำได้ว่าอีกคนชอบกินอะไรเหนื่อยไหมหรือว่าวันนี้กลับถึงบ้านหรือยังนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยคุณฟังครับมีความหมายมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องใส่ใจกันในเรื่องนี้คุณฟังครับดูแลกันในเรื่องเล็กน้อยนะครับ6คุณฟังครับมีพื้นที่ให้กันนะครับรักกันได้เต็มที่นะครับมีพื้นที่ให้กันนะครับรักกันได้เต็มที่นะครับโดยยังมีเวลาให้กับตัวเองนะครับมีเพื่อนมีงานและก็มีชีวิตของตัวเองนะครับ7คุณฟังครับเติบโตไปด้วยกันนะครับไม่จำเป็นที่ต้องเก่งพร้อมกันนะครับแต่คอยสนับสนุนกันในวันที่อีกคนกำลังพยายามนะครับ8คุณฟังครับเป็นที่พักใจให้กันนะครับในวันที่โลกข้างนอกในวุ่นวายนะครับอย่างน้อยกลับมาแล้วได้เจอคนที่ทำให้ใจของเรานิ่งลงนะครับ9คุณฟังครับมีความสุขกับวันธรรมดานะครับไม่ต้องมีเซอร์ไพรส์ทุกวันนะครับแต่ได้กินข้าวได้ดูหนังฟังเพลงหรือว่าเดินซื้อของด้วยกันก็มีความสุขได้นะครับ10นะครับรักที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับนะนั่นน่ะสิคุณผู้ฟังครับมีความรักทั้งทีก็น่าจะเป็นความรักที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเนาะความรักที่เสริมสร้างชีวิตเนี่ยคุณผู้ฟังครับไม่ใช่เพราะเขาทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบนะครับแต่เพราะการมีเขาอยู่นะครับทำให้วันธรรมดาเนี่ยน่าอยู่ขึ้นอีกนิดนะครับนะนั่นน่ะสิคุณผู้ฟังครับขอให้ทุกคนเจอความรักที่กินข้าวอร่อยได้ทุกมือนะครับก็ขอบคุณสำหรับบทความนี้คุณผู้ฟังครับจากเพจที่มีชื่อว่า Word for Living มานะที่นี้ด้วยนะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังนะครับ

0: มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับขอนำกำลังใจจากคุณฟังมาตอบรับกันนะครับสายแรกนะครับจากเพชรบุรีจากคุณวิเชียรนะครับก็บอกว่ามีสุขมีทรัพย์สุขภาพแข็งแรงนะครับเช่นเดียวกันนะคุณวิเชียรนะครับและก็จากป้าเล็กนะครับที่บางคล้าฉะเชิงเทรานะครับก็บอกว่าหน้าบ้านน้ำท่วมแล้วตอนนี้นะครับแต่ยังไม่เข้าถึงบ้านนะครับแหมนะอันนี้สายตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้เนี่ยเป็นห่วงกันเนาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องเจอกับน้ำท่วมนะครับป้าเล็กนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับป้าเล็กบอกว่ายังฟังรายการสุรมิตรอยู่นะครับโอ้นะขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับแม้น้ำจะท่วมก็ยังฟังรายการอยู่นะครับนะคุณผู้ฟังทางด้านฉะเชิงเทราทางด้านนครนายกปราจีนบุรีเนี่ยคุณผู้ฟังครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเสริมกำลังสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมถึงในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็หลายต่อหลายจังหวัดนะครับที่เจอกับน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะครับก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับคุณณอรุณครับที่ชลบุรีนะครับก็บอกว่ากายใจแข็งแรงและก็มีความสุขด้วยนะครับคุณสุนันท์ครับจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ทักทายกันเข้ามาในไลน์ด้วยนะครับคุณน้ำรุ่งนะครับจากชลบุรีนะครับก็บอกว่าขอพระเจ้าอวยพรนะครับวันนี้ขอรวบยอดก็แล้วกันเนาะไม่ได้นำมาตอบรับมาหลายวันคุณณภานะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่าขอให้มีความสุขนะครับคุณเฟื่องระดาด้วยนะครับจากเพชรบุรีนะครับมีความสุขสุขภาพดีและก็แข็งแรงด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับอามายุภาครับจากปทุมธานีนะครับขอเพลงบ้านเรานะครับขอฟังด้วยนะสุรมิตรฟังทุกวันก็ไม่เบื่อนะครับแหมนะอามายุภานะครับเป็นยังไงบ้างครับที่ปทุมธานีนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับนะเป็นกำลังใจให้กับคุณฝั่งทางด้านปทุมธานีด้วยนะครับและก็คุณประภัยนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่าขอพระเจ้าอวยพรนะคะวันนี้ต้องเดินลุยน้ำไปซื้อของกินเพราะว่าน้ำยังไม่ลดนะครับนะจากกรุงเทพมหานครนะคุณประภัยนะครับแล้วก็สายจากคุณป้ามณีนครสวรรค์นะครับน้ำท่วมบ้านชั้นล่างแล้วตอนนี้นะครับยังไม่ลดเลยนะครับต้องขึ้นไปอยู่ชั้น2นะครับชั้น2ของบ้านนี่เนาะป้ามณีที่นครสวรรค์นะครับตอนนี้อยู่ชั้น2นะครับและชั้นล่างนี่ท่วมแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณฝั่งทางนครสวรรค์อยุธยาด้วยนะครับที่จะสู้ต่อไปนะครับคุณสันติครับที่ลำปางนะครับออฟฟิศน้ำไม่ท่วมใช่ไหมครับก็ถามทีมงานนะครับที่ออฟฟิศสำนักงานของเราอยู่ที่เอกมัยนะครับยังปลอดภัยดีนะคุณสันตินะครับขอบคุณมากครับแล้วก็คุณยุพินที่สมุทรสงครามด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาเป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็สายจากคุณวิไลพรจากอุบลราชธานีด้วยนะครับทักทายกันเข้ามานะครับในไลน์นะครับแหมก็ส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาเราก็ดีใจแล้วนะครับเราขอเหมารวมก็แล้วกันเนาะว่าส่งสติกเกอร์มานี่แสดงว่าคิดถึงกันนะคุณประวีณานะครับที่ชลบุรีนะครับก็บอกว่าสมบูรณ์พูนทรัพย์รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับคุณประวีณานะครับแล้วก็คุณประภัยอีกสายหนึ่งนะครับขอพระเจ้าอวยพรจากกรุงเทพมหานครนะครับคุณณรมนอีกสายหนึ่งนะครับบอกว่าคิดถึงทั้งใจห่วงใยทุกวันนะครับแหมนะก็ทักทายกันเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับคุณอรัญญาด้วยนะครับที่อุบลราชธานีนะครับก็บอกว่าวันสดใสขอให้สำเร็จในทุกเรื่องนะครับเช่นเดียวกันนะครับคุณรสุคนครับที่สมุทรปราการนะครับวันนี้ไม่ได้ไปทำงานเพราะว่ามีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำนะครับดูแลตัวเองด้วยเนาะคุณรสุคนนะครับคนที่มีโรคประจำตัวนะครับที่จะต้องดูแลตัวเอง2เท่า3เท่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สายจากนนทบุรีนะครับป้าบุญชูนะครับที่บ้านเนี่ยน้ำท่วมนะครับต้องหนีน้ำอพยพไปอยู่บ้านของน้องชายนะครับแถวบางใหญ่นะครับนะวันนี้ก็พึ่งกลับเข้าบ้านตัวเองนะครับก็แสดงว่าที่บ้านป้าบุญชูก็สถานการณ์เรื่องของน้ำเนี่ยก็คงจะดีขึ้นแล้วนะครับจากนนทบุรีเนาะป้าบุญชูนะครับบางที่บางแห่งที่เป็นพื้นที่ที่ต่ำเนี่ยคุณฟังครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับแล้วก็สายจากคุณวรุณวิภาด้วยนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับทักทายกันเข้ามานะครับคุณกมลพันธ์นะครับที่ฉะเชิงเทรานะครับก็บอกว่าตอนนี้น้ำท่วมถึงห้องนอนหลังบ้านเลยนะครับเพราะว่าปีนี้น้ำนี่เยอะมากนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณกมลพันธ์และก็คุณผู้ฟังทุกท่านที่ฉะเชิงเทราด้วยนะครับที่เจอกับน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะครับป้าต้องกลวยครับที่สระบุรีนะครับก็บอกว่าที่บ้านป้าในน้ำท่วมตรงถนนทางเข้าเนาะส่วนที่บ้านเนี่ยไม่ท่วมนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ สูงนะครับนะซึ่งบางบ้านนี่ก็ถมสูงเลยทีเดียวนะครับสูงกว่าถนนนะครับนะถนนนี่ท่วมนะครับการสัญจรไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับคุณป้าตองกวยบอกว่าที่บ้านไม่ท่วมแต่ว่าถนนทางเข้าเนี่ยท่วมนะครับจากสระบุรีนะครับแล้วก็คุณวันนีนะครับจากสมุทรปราการนะครับที่บ้านนี่น้ำท่วมถึงเข่าเลยนะครับแต่หน้าบ้านเนี่ยท่วมถึงเอวเลยนะครับเพราะติดคลองนะครับโอ้นะตอนนี้น้ำลดลงบ้างแล้วนะครับนะคุณวันนี้นะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องของสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมนี่นะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งจากคุณเฟื่องระดาที่เพชรบุรีด้วยนะครับก็เป็นห่วงชาวกรุงเทพมหานครนะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านเลยทีเดียวนะครับแหมนะกำลังใจจากเพชรบุรีนะครับส่งถึงคุณฟังทุกท่านที่กรุงเทพมหานครและก็ในพื้นที่ที่ต้องเจอกับภัยน้ำท่วมนะครับคุณนภานะครับก็บอกว่าสุขภาพจิตสดใสสุขภาพกายแข็งแรงนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับและก็คุณนิตยาด้วยนะครับจากสมุทรปราการขอให้เป็นวันที่ดีมีความสุขตลอดทั้งวันนะครับเช่นเดียวกันนะครับและก็คุณอ้อด้วยนะครับจากลพบุรีนะครับก็บอกว่าโทรมาให้กำลังใจดีเจสุรมิตรช่วงของน้ำท่วมนะครับนะขอบคุณมากทีเดียวนะคุณดอกอ้อนะครับสำหรับทีมงานของเราหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่เจอกับน้ำท่วมนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับและก็คุณยุพินอีกสายหนึ่งนะครับจากสมุทรสงครามนะครับที่บ้านเนี่ยยังคงเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับเพราะว่ามีการแจ้งเตือนตลอดเลยทีเดียวนะครับต้องเฝ้าระวังในเรื่องนี้คือฝั่งกับเรื่องของข่าวสารอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าต้องเป็นข่าวสารที่น่าเชื่อถือด้วยนะคือฝั่งกับเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับคุณอรสาครับที่สุพรรณบุรีนะครับขอพระเจ้าอวยพรดูแลสุขภาพด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คุณนิตยาอีกสายหนึ่งนะครับจากสมุทรปราการนะครับก็บอกว่าขอให้อยู่ดีกินดีและก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับคุณลุงสุรีนะครับคิดถึงทุกคนนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ป้าติ๋มครับที่นครนายกนะครับตอนนี้น้ำท่วมต้องอพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะครับโอ้นะเป็นกำลังใจให้กับป้าติ๋มและก็คุณฝั่งทางด้านนครนายกด้วยนะครับและก็คุณน้ำรุ่งนะครับจากชลบุรีนะครับน้ำท่วมบ้านนี่มา3วันแล้วนะครับโอ้นะที่ชลบุรีเนาะบางพื้นที่บางตรอกบางซอกบางซอยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ต่ำนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับคุณเปรมฤดีนะครับเขาบอกว่ารักษาสุขภาพด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สายจากคุณป้าสุนันจากกรุงเทพมหานครด้วยนะครับสุขใจปลอดโรคภัยสุขภาพแข็งแรงนะครับเช่นเดียวกันนะครับคุณนิภาพรนะครับมีความสุขแข็งแรงและก็ร่ำรวยด้วยนะครับแล้วก็คุณอรัญญาด้วยนะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นวันใหม่มีแต่สิ่งที่ดีๆนะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งจากคุณกมลพันธ์นะครับจากฉะเชิงเทรานะครับก็บอกว่าวันนี้หน้าบ้านเนี่ยน้ำลดลงนิดหนึ่งนะครับส่วนอาหารก็มีบ้างนะครับของแจกก็ได้แค่มื้อเดียวเองแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้อีกเลยนะครับแม่นะหลายต่อหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยคุณฟังครับนะเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับการช่วยเหลืออาจจะเข้าไม่ถึงนะครับหรือว่าเข้าถึงอยู่บ้างนะครับนะแต่ว่าความช่วยเหลืออาจจะต้องไปที่อื่นด้วยเนี่ยคุณฟังครับนะเป็นกำลังใจให้กับคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับที่เจอกับน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะครับ
1: หากมี

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอย่างรวดเร็วเนาะพระคำของพระเจ้าที่จะหนุนจิตชูใจเรานะครับวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของความรักนะครับแหมแน่แต่หักพูดถึงความรักก็คิดถึงพระธรรม1โครินธ์บทที่13นะครับเปิดดูด้วยกันเลยคุณฟังครับ1โครินธ์บทที่13ข้อที่4ถึงข้อที่7นะครับอาจจะหลายข้อหน่อยนะพระบุญชูนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าจะได้ครอบคลุมนะครับว่าในเรื่องของเนื้อหาในตอนนี้นะครับที่เราคุยกันวันนี้ก็คือความรักที่เสริมสร้างชีวิตนะครับแล้วมีความรักที่ไม่เสริมสร้างชีวิตไหมคือฝั่งครับดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันตอนนี้ดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันตอนนี้นะครับ1โครินธ์บทที่13ข้อที่4ถึงข้อที่7ได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างนี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคัมภีร์แห่งชีวิตของคริสเตียนนำมนุษย์ชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวและก็เดินต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงด้วยนะครับจากพระคำตอนนี้บอกอะไรกับเราคุณฟังครับนะเหมือนที่เราถามกันก่อนหน้านี้คุณฟังครับว่าสำหรับความรักที่เสริมสร้างชีวิตเนี่ยแล้วมันมีความรักประเภทไหนที่ไม่เสริมสร้างกันบ้างเนี่ยเอาเปรียบกันเนี่ยคุณผู้ฟังครับดูด้วยกันเนาะพระคำตอนนี้บอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักมิฉาเนี่ยครับแม้แต่หากเป็นความรักอิจฉาแหละคุณผู้ฟังครับนะจะเรียกว่าความรักอยู่ไหมเนี่ยครับไม่อวดตัวนะครับไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายนะครับแม้แต่หากความรักหยาบคายเป็นไงบ้างคุณผู้ฟังครับนะเราจะยังไปต่อได้ไหมคุณผู้ฟังครับนะความรักไม่เห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดนะครับแม้มีไหมคุณผู้ฟังครับความรักที่จำได้ทุกอย่างเลยนะครับเรื่องของความผิดของคนอื่นนี่นะครับนะพระคำตอนนี้บอกว่าไม่ช่างจดจำความผิดนะครับไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติชอบนะครับความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นนะครับพูดถึงในเรื่องของความอดทนเนาะในเรื่องของความรักนะครับและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างนะครับไม่ใช่แค่บางอย่างหรือว่าบางครั้งเท่านั้นคือทุกฝั่งครับนะวันนี้ต้องมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างอย่างว่านะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันในการที่จะมีความรักที่เบ่งบานนะครับเป็นความรักที่เสริมสร้างชีวิตนะครับนะให้เราปฏิเสธความรักที่เห็นแก่ตัวนะครับนะการเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยคือทุกฝั่งครับเอาเปรียบอีกฝ่ายนะครับไม่ใช่แค่ผู้ชายเอาเปรียบผู้หญิงเท่านั้นนะครับนะในยุคสมัยนี้เนาะผู้หญิงเอาเปรียบผู้ชายก็มีคุณฟังครับโอ้นะซึ่งก็แล้วแต่กรณีไปนะครับนะซึ่งความรักที่ทำให้เราเติบโตขึ้นนะครับถึงจะเรียกว่าความรักที่แท้จริงนะครับดังนั้นคุณฟังครับฝากประจำตอนนี้ไว้ในใจของคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับว่าในเรื่องของความรักที่เสริมสร้างชีวิตนะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกสายนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันตรงนี้กับรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกการติดต่อสื่อสารกันตรงนี้นะครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้นะครับและก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงณที่นี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายนะครับสุขกายสบายใจกันอย่างทั่วหน้ายังคงที่จะส่งต่อกำลังใจไปถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมนะครับขอให้มีแรงกายแรงใจที่จะสู้ต่อไปเราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันตรงนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอการอวยพรมาเหนือชีวิตของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับลาไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ

0: รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: คำว่ากระใสนะคะในตำราเก่าตำราการแพทย์แผนไทยได้อธิบายเรื่องโรคกระใสไว้โดยละเอียดว่ากระใสนะคะคือโรคที่บังเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทำให้มีอาการแห่งความเสื่อมโทรมสู้ผอมสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโรคหรือว่าไข้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำลายสุขภาพของร่างกายให้เสื่อมโทรมไปทีละน้อยเป็นเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ได้รับการบำบัดรักษาหรือรักษาแต่ไม่ถูกกับโรคหรือไข้นั้นๆโดยตรงนะคะเนื่องจากไม่มีอาการอะไรรุนแรงให้เห็นชัดเจนมีอาการผอมแห้งแรงน้อยโลหิตจางผิวหนังซีดเหลืองปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อบางครั้งไอบางทีไอเป็นเลือดทำให้รู้สึกแน่นและหนักตัวกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะเหลืองและปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่มีกำลังทำให้ชาปลายมือปลายเท้ามีเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าและเหงื่อออกในเวลากลางคืนยอกเสียวตามหัวอกและชายโครงบางคนผิวหนังตกกระตามร่างกายกล้ามเนื้อชักหดและรีบมีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาวเป็นคราวๆนะคะและท้องผูกเป็นประจำเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะคงจะประสบปัญหาอาการดังกล่าวมาแล้วนะคะจนทำให้เกิดความน่ารำคาญหรือว่าความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะทำอะไรอริยาบทไหนอาการปวดแป๊บๆนะคะที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการปวดเส้นไม่สบายตัวตลอดทั้งวันนี้นะคะในทางการแพทย์แผนโบราณมักที่จะเรียกว่าเป็นอาการของโรคกระใสเส้นค่ะเกิดจากร่างกายนะคะความเสื่อมสภาพของธาตุทั้ง4นะคะอันได้แก่ดินน้ำลมไฟจึงทำให้ร่างกายอ่อนแอสุขภาพทรุดโทรมลงจนทำงานได้ไม่เหมือนปกติหรือโรคที่เกิดจากความสึกหรอนะคะหรือว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายโดยเป็นความสึกหรอเสื่อมโทรมของเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นยึดกระดูกเอ็นยึดข้อหรือว่าแนวมัดกล้ามเนื้อซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายนั่นเองค่ะโดยอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นมักจะเป็นอาการปวดเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะดังต่อไปนี้ค่ะอาการอักเสบของเส้นนะคะทำให้มีอาการเจ็บหรือว่าชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามเส้นที่แขนขาอาการปวดหลังนะคะหรือว่าปวดบั้นเอวปวดเส้นเอ็นลงไปที่ขานะคะบางรายอาจถึงที่เท้าเลยก็ได้อาการเส้นตึงหรือว่าเส้นยึดที่แขนขาหน้าท้องคอด้านหลังทำให้ยกแขนไม่ขึ้นนั่งยองๆหรือพับเพียบยากนะคะหรือนั่งแล้วลุกขึ้นยืนยากเอี้ยวตัวยากตกหมอนหรือตื่นนอนแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้ทันทีนะคะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นแขนขาบ่าเป็นต้นนะคะมีอาการปวดหัวเข่าบวมอาการเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเจ็บฝ่าเท้าหรือส้นเท้าทำให้เดินลำบากนะคะการดูแลอาการกระใสเส้นด้วยยาแผนโบราณนั้นนะคะตามตำรับยากระใสเส้นมักจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่เป็นตัวยามากมายด้วยกันนะคะซึ่งมีสรรพคุณแก้กระใสเส้นหรือปวดเมื่อยตามร่างกายปรับท่าทั้ง4ให้เป็นปกติแก้ผื่นคันนะคะช่วยให้เจริญอาหารรับประทานได้นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะซึ่งเป็นข้อดีที่หายากในยาแผนปัจจุบันค่ะดังนั้นการใช้ยากระใสเส้นควรผ่านการพิจารณาจากผู้มีความรู้เรื่องยาแผนโบราณโดยตรงนะคะจึงจะสามารถดูแลอาการดังกล่าวนะคะที่เกิดจากโรคกระใสเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นไปแล้วนะคะสำหรับโรคกระใสเส้นนะคะในตำรับการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะทราบถึงสาเหตุที่มาที่ไปของอาการปวดเส้นรวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาขจัดอาการปวดเส้นนะคะ ให้ดีขึ้นไปจากชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการดูแลบำบัดร่างกายแบบทางเลือกแผนธรรมชาตินะคะที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
5: คุณแม่คนหนึ่งนะคะที่รับทานยาอยู่นะคะเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วค่ะกล้ามเนื้อข้างซ้ายมันฉีกค่ะฉีกก็รักษามาตลอดก็ยังไม่มีอาการเท่าไหร่แต่ประมาณเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วก็เป็นล้มไปค่ะเป็นล้มในห้องน้ำปรากฏหงายไปครึ่งตัวค่ะทีนี้หัวเข่าทางซ้ายแล้วก็เส้นเอ็นมันก็ไม่เข้าที่มันก็มีอาการดังแบบ

0: ท่านแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังครับหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็บทเพลงเพราะๆที่ทางรายการเลือกหรือว่าคุณผู้ฟังนั้นฝากแนะนำกันเข้ามานะครับก็จะเป็นบทเพลงที่ท่านชื่นชอบนะครับคุณฟังครับถ้าท่านนะครับที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าผมก็ยังปรึกษาท่านเหมือนเดิมนะครับหรือว่าท่านจะปรึกษาเรื่องสุขภาพในแง่มุมไหนผมกิตติกรนั่งอยู่ที่ออฟฟิศทุกวันนะครับนอกจากวันเวลาที่จัดรายการท่านก็โทรมาได้หรือว่าท่านจะปรึกษากับผมโดยตรงนะครับก็ไม่ได้หนีไปไหนเป็นเรื่องที่ท่านต้องได้พูดได้คุยแน่นอนนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับคุณฟังครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆหลายท่านก็ถามมาว่าผมยังปรึกษาปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมก็ยังปรึกษากันอยู่นะครับในทุกๆวันก็ไม่เว้นวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาไม่ว่าตัวท่านเองญาติพี่น้องของท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านเป็นเพื่อนเป็นฝูงของท่านที่มีปัญหานะครับมาขอคำปรึกษามาขอคำแนะนำกันได้นะครับในเรื่องกระดูกและข้อยังเหมือนเดิมนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับผม
4: ฮัลโหล
3: ครับครับ
4: ค่ะค่ะหนูจะสั่งยาค่ะ
3: ครับครับที่ไหนนะครับพี่ครับ
4: เอาที่อยู่เลยไหมคะ
3: ได้ครับ
4: ค่ะค่ะจดเลยนะครับพี
3: ่ครับ
4: เลขที่37
3: 37
4: ซอยสุขาภิบาล2แล้วก็ซอย31แล้วก็แฝงดอกไม้
3: จ้ะเอาชุดไหนจ้ะพี
4: ่คะชุดที่เราปลูกกระดูกอะค่ะปวดขาเนี่ยค่ะ
3: ได้นี่คอมเจโมเรารู้จักอันนี้คอมเจโม
4: พี่จดได้ยังจดหมดยัง
3: จดแล้วของพี่มีเบอร์นี้ใช้ได้หรือเปล่า
4: เบอร์หนูใช้ได้แต่ว่าเขาไม่ให้รับสิแต่ต้องถ้าจะติดต่อก็โทรเข้าบริษัทได้เลยเพราะว่าจะมีนักเคาน์เตอร์รับโทรศัพท์นั่งอยู่ตรงนั้นหนูจะตามไปเขาไปที่ตรงนั้นจะเอาเบอร์ไหมคะ
3: ได้ครับ
4: ค่ะค่ะแล้วพี่จะส่งวันไหนคะ
3: พรุ่งนี้จุดทดลองกัน
4: คือว่าเอามาลองก่อนนะคะคุณหมอเพราะว่ามันขาหนูเนี่ยปวดตรงกระดูกเนี่ย
3: โอเคได้จัดให้
4: พรุ่งนี้ถึงนะคะเดี๋ยวหนูจะฝากตังค์ที่เคาน์เตอร์ไว้เลยค่ะ
3: ครับ
4: พี่โทรเข้าศูนย์ก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าต่อมันจะมีแบบอะไรคอมมิชชั่นเยอะคอมมิชชั่นของเขาแล้วว่าพี่ก็กดศูนย์ก็ไปเลยแล้วน้องเขาจะรับทันทีบอกมานะคนชื่อหมวยอังคณาเขาจะรู้เลย
3: อ๋อหมวย
4: ค่ะชื่อเล่นหนูชื่อหมวยค่ะ
3: เขารู้จ้ะเขารู้ใช่ไหม
4: จ้ะ
3: โอเคครับผม
4: โอเคค่ะนั้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค
4: ่ะ
1: คุณติ่ง
2: ค่ะ
1: เรามาต่อ
2: เรื่องของนาฬิกาชีวิต
1: นาฬิกาชีวิตก็คือร่างกายของคนเราสัมพันธ์กับเรื่องเวลาได้อย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณติ่งถึงเวลากี่โมงละตอนนี้
2: ค่ะ7 โมงเช้าถึง9 โมงแล้วค่ะ
1: ครับเป็นเวลาของช่วง
2: กระเพาะอาหารค่ะ
1: อ๋อต้องกินเข้าไป
2: ค่ะเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยต้องการพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะรับประทานอาหารมื้อเช้านะคะสำหรับผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคไมเกรนภูมิแพ้นะคะไขข้ออักเสบรุมาตอยนะคะช่วงเวลานี้นี่ควรจะระวังในเรื่องของอาการกำเริบด้วยนะคะ
1: ครับเพราะว่าช่วง7 โมงเช้าถึง9 โมงก็องค์การสุขภาพแนะนำให้ทานอาหารเช้า
2: คร
1: ับเพราะว่าเป็นเวลาของกระเพาะเริ่มทำงานคือว่าร่างกายเนี่ยต้องทานอาหารเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังงานดังนั้นสำหรับท่านที่ไม่ทานอาหารช่วงนี
2: ้
1: ไปทานกาแฟเสียไปกินอาหารตอนเที่ยงเนี่ยแบบจริงๆเนี่ยระวังนะครับ นะครับ เพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ย
2: เปลี่ยนแน่เลย
1: เปลี่ยนเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่ค่อยทานอาหารเช้าแบบนี้เยอะนะเลยเยอะมากนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เวลาที่ฟังรายการจอดลึกสุขภาพคุณผู้ฟังก็ควรทานอาหารเช้า
2: ค่ะ
1: 7โมง8โมง9โมงช่วงนี้เหมาะที่จะทานอาหารเช้านะครับ
2: ค่ะ
1: เนื่องจากว่าร่างกายต้องการพลังงานตลอดทั้งวันนะครับ
2: ค่ะ
1: ต่อเลยครับ
2: ค่ะมาต่อที่ช่วงเวลา9นาฬิกาจนถึง11นาฬิกานะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของม้ามแล้วก็ตับอ่อนนะคะโดยม้ามเนี่ยเขาจะทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายนะคะกำจัดเม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพส่วนตับอ่อนเนี่ยก็จะผลิตเอนไซม์นะคะมาช่วยย่อยอาหารที่ลำไส้เล็กร่างกายช่วงนี้เนี่ยจะมีความตื่นตัวมากนะคะจึงเป็นช่วงที่เหมาะต่อการทำงานแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะ
1: ครับช่วง9โมงถึง11โมงเป็นช่วงของม้ามและตับอ่อนนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็กำจัดเม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพนะครับคุณผู้ฟังก็เหมาะต่อการทำงานและทำกิจกรรมช่วงนี้ตามหลักจริงๆก็ไม่ควรทานอาหารนะครับเวลาต่อไปคุณเด่ง
2: ค่ะ11โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวนะคะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดแล้วก็สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงทั่วร่างกายเลยนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่หัวใจผิดปกตินะคะช่วงนี้ก็จะมีเหงื่อออกมากแล้วก็รู้สึกร้อนอบอ้าวค่ะ
1: ครับก็ต้องเรียนรู้นาฬิกาชีวิตนะครับเพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยร่างกายของคนเรานั้นเหมือนกับร่างกายนี่เขาบอกอย่างนี้คุณติงเหมือนกับการตั้งเวลาตั้งเวลาแต่เรานี่จะใช้ร่างกายนี่ผิดหรือไม่อย่างเช่นคุณติงมีคนบอกว่าถ้ามีคนถามคำถามคำหนึ่งว่
2: า
1: ถ้าไม่นอนกลางคืนอย่างเช่นคนที่เล่นดนตรีนะคนเอง
2: มีอาชีพ
1: มีอาชีพนะไปไม่นอนกลางคืนและไปนอนกลางวันอยู่นานๆนี้จะเป็นอย่างไรคำตอบคนเองตอนนั้นผมจำคำตอบได้ชัดเจนเลยคือว่าตับเนี่ยจะทำงานผิดปกติเนื่องจากว่าตอนกลางคืนเนี่ยต้องการพักผ่อน
2: แต่เราไปทำงาน
1: นาฬิกาชีวิตของพวกเราในประมาณสี่ทุ่มเนี่ยอย่างคนติ่งผมเนี่ยนอนสี่ทุ่มนะแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยไม่ได้นอนคือไปเที่ยว หรือไปดูดนตรีหรืออะไรพวกนี้นะก็คือประมาณเนี้ยว่างั้นเถอะแล้วทำอยู่บ่อยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปดูดนตรีตีหนึ่งตีสองตีสามไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เนี่ยไปได้
2: อ
1: าจจะไปแค่หนึ่งวันในปีหนึ่งอาจจะไปไม่กี่ครั้งร่างกายก็กลับมาพักแล้วก็จะเกิดความสมบูรณ์แต่คนที่ทำบ่อยๆท่านต้องระวังเรื่องตับนะครับเรื่องที่ปัญหาที่เกี่ยวกับตับเพราะว่าการพักผ่อนน้อยเนี่ยหรือการที่ไม่ได้นอนให้ตรงเวลานะครับนาฬิกาชีวิตของท่านนี้รวนแน่นอนนะครับฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับคุณผู้ฟังนะครับที่ปัญหาของผู้สูงอายุอีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดไป
2: ค
1: ุณดิงคือที่ได้คุยปัญหาสุขภาพของท่านในทางรายการก็คือว่าที่ผมเคยบอกในรายการก็คือนาฬิกาชีวิตของผู้สูงอายุในรายการจอดลึกสุขภาพคือท่านปัญหานอนไม่หลับคุณดิ่ง
2: ใช
1: ่คือช่วงเวลาที่นอนเนี่ย
2: นอนไม่หลับ
1: อ่ะเตียที่ก็ว่าห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนอนไม่หลับก็จะเกิดปัญหาสุขภาพตามมาในหลายๆอย่างเช่นปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่พอความดันของเลือดเกล็ดเลือดต่ำพวกเหล่านี้นะครับคือผมฝากไว้ให้ท่านว่าถ้าเกิดว่าท่านจะรักษานาฬิกาชีวิตของท่านเนี่ยเขาบอกอย่างนี้คุณเต่งมันมีสรุปอยู่ก็คือว่าท่านต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าก็คือว่าการขับถ่ายที่ดีการทานอาหารที่มีประโยชน์มีกากใยพวกนี
2: ้
1: การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพ
2: อ
1: มีอารมณ์แจ่มใสนะครับคืออย่าไปผิดอย่างเช่นว่าช่วงเที่ยงหรือบ่ายเวลาทานอาหารท่านก็ไม่ได้ทาน
2: ไม่ทาน
1: ไปทานเอาตอนเย็นบางคนนี่ไปทานตอนไหน
2: รวบเลยอ่ะ
1: เนี่ยบางคนนี่ไปทานเอาตอนดึก
2: จริงจริง
1: นะครับช่วงนั้นคือร่างกายต้องการพักผ่อนคือการนอน
2: ใช่อ
1: ย่างเช่นบางคนไปกินข้าวต้มรอบดึกซึ่งผมก็เคยทำนะคุณผู้ฟัง
2: แต่เราทำไม่บ่อย
1: ทำไม่บ่อยแต่ว่าระยะหลังนี่คือไม่ทำเพราะเรียนรู้นาฬิกาชีวิตว่าช่วงที่ห้าหกทุ่มเนี่ยร่างกายต้องพักนะครับคนเนี่ยระยะหลังเนี่ยร้านข้าวต้มรอบดึกตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าคนเนี่ยจ ะเงียบกันไปแต่ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวต้มรอบดึกเนี่ยตีหนึ่งตีสองเนี่ยจะเยอะ
2: ตอนนี้เริ่มกลับมาละ
1: แต่ช่วงเนี้ยแต่ช่วงที่เราเล่ากันเนี่ยคือเป็นช่วงที่ว่าเป็นช่วงเวลาการนอน
2: ใช่
1: แล้วก็เรากลับไปกินอาหารแทนนะครับบางคนแทนที่จะขับถ่ายเนี่ยตอนประมาณตีห้าถึงเจ็ดโมงนะ
2: ค
1: ุณเอกทำไมฮะช่วงนั้นนอนยังไม่ตื่นเป็นอย่างนั้นนะสำหรับผู้สูงอายุที่ทั้งหลายส่วนใหญ่นะครับก็ฟังเนี่ยคือผมยกตัวอย่างเพื่อให้ท่านเห็นภาพนะครับ
2: อ
1: ่ะประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่ง
2: ค่ะเรื่องของ
1: โปรโมชั่นละกัน
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะและก็อีก1โปรนะที่ยอดฮิตนะคะซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะซึ่งสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็คุณผู้ฟังครับรีบโทรกันเข้ามานะครับผมยังรอสายท่านอยู่บางท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยก็โทรมาที่รายการเจาะลึกสุขภาพโดยผมกิตติกรจะรับสายท่านอยู่นะครับท่านจะมีปัญหาเรื่องต่างๆปัญหาสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพใดๆก็ขอคำแนะนำปรึกษากันมาได้เช่นเคยตลอดมาไม่มีวันหยุดนะครับรีบโทรเข้ามานะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพหลังจากที่ท่านพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันมานะครับก็มาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาสุขภาพกันต่อนะครับ คุณฟังครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งหลายท่านนะมีประเด็นสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับท่านที่อยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงคุณติ่งครับ ก็ผมก็จะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโอเปอเรเตอร์คนเด่งเพราะว่าทั้งหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นน้องชมพู่หรือคนอื่นๆนะครับที่รับสายนะครับบางท่านเนี่ยก็ไม่กล้าบอกนะเพราะว่าเราจะสำรวจว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็นั่งอยู่นะครับ คุณฟังสามารถบอกอยากจะคุยกับผมอาจารย์กฤติกรหรือว่าท่านอื่นๆนะครับที่อยากจะพูดคุยปัญหาสุขภาพไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าหรือว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอื่นๆนะครับหรือเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพเบาหวานความดันไขมันก็ขอคำแนะนำจากทางรายการเจาะลึกสุขภาพได้เช่นกันนะครับท่านจะมีปัญหาแบบไหนก็โทรมาพูดคุยขอคำแนะนำกันได้นะครับ
1: สวัสดีครับคาตามินครับ
2: สวัสดีค่ะอยากได้คาตามินกระชุดนึง
1: อย่าสามกระปุกมีแถมด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับส่งที่เดิมใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ค่ะที่เนี่ยที่อำเภออุทองสายยโสมเนี่ย
1: ที่สิบหมู่หนึ่งตำบลสายยายโสมนะ
2: จ้าจ้า
1: ครับครับสบายดีนะครับช่วงนี
2: ้มันขาดยาไปจ้าอาทิตย์กว่าไม่มีเงินจะสั่ง
1: คร
2: ับ ค่อยไม่ค่อยดีตอนนี้อีตอนนั้นก็พอได้อ่ะพอได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ดีเลยก็เลยต้องสั่งต่อพอได้เงินมาเลยสั่งต่อเนี่ย
1: ครับครับครับพี่สายยายโสมนะ
2: อย่าพรุ่งนี้มาได้ไหม
1: ก็วันสองวันนี้ละจ้ะตอนนี
2: ้จ้ะ
1: จ้ะจ้ะเดี๋ยวรีบส่งให้เลยนะ
2: ยายสายยายโสมอ่ะ
1: ครับครับ
2: เคยมานี
1: ่ครับครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้ครับสวัสดีครับ
0: ก็ผมประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านอยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงก็โทรคุยได้ทุกวันนอกจากวันเวลาที่จัดรายการหรือว่าพักทานข้าวหลังจากที่ผมได้รับโน้ตจากทางทีมงานนะครับก็ผมก็จะรีบโทรกับท่านนะครับทันทีนะครับเพราะว่าผมกำชับนักว่าท่านอยากจะคุยต้องได้คุยแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ท่านให้เกียรติและให้ความสำคัญกับทางรายการของเรานะครับ
3: ค่ะ
0: อ่ะมาพูดกันต่อคุณติ่งถึงเวลาเท่าไหร่สำหรับนาฬิกาชีวิตวันนี
3: ้ค่ะนาฬิกาชีวิตมาที่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมง
0: ครับ
3: นะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะลำไส้เล็กเนี่ยจะทำหน้าที่ย่อยนะคะแล้วก็ดูดซึมอาหารนะคะหากว่ามื้อกลางวันเนี่ยคุณไม่รับประทานอาหารนะคะหรือว่ารับประทานอาหารไม่เพียงพอนะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกหิวแล้วก็ทรมานมาก
0: ครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กที่จะทำงานคือช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับ
3: ค่ะ
0: เป็นทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหารกลางวันท่านต้องทานอาหารในช่วงนี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ต่อเลยครับ
3: ค่ะมาที่เวลา 15:00 นบ่าย 3:00 นนะจนถึง 17:00 นนี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนะคะซึ่งทำหน้าที่เก็บน้ำกรองจากไตค่ะนะคะโดยช่วงเวลา 17:00 นนี่นะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจและก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะจึงเหมาะต่อการออกกำลังกายค่ะ
0: ครับก็หลายท่านนะครับช่วงเวลา4:00 น 5:00 น
3: 5:00 น
0: ท่านควรที่จะได้เวลาออกกำลังกายนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ร่างกายต้องการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าหลายท่านที่อยู่ที่บ้านอย่างผมเนี่ยวันหยุดก็ต้องดูเวลานะครับประมาณช่วงแดดอ่อนนะประมาณ17:00 นหรือ17:00 นเนี่ยก็จะเริ่มออกเดินนะครับทานน้ำแล้วก็เริ่มออกเดินถ้าท่านจะไปสวนนะครับมีสวนมีอะไรต่างๆก็เตรียมน้ำเข้าไปนะครับน้ำดื่มสักขวดนึงนะครับถ้าหากท่านอยู่ที่บ้านท่านก็จะประมาณสัก17:00หรือ18:00 นนะครับท่านก็ควรจะเดินนะครับเดินประมาณ10-20 นาทีเพื่อร่างกายนั้นได้เคลื่อนไหวพอร่างกายได้เคลื่อนไหวมีเหงื่อสักนิดหนึ่งนะครับท่านก็ดื่มน้ำสักนิดหนึ่งนะครับแต่อย่าดื่มน้ำมากแล้วก็ไปเดินเนื่องจากทำให้ท่านนั้นรู้สึกอึดอัดนะครับฉะนั้นคุณฟังครับลานนาฬิกาชีวิตเนี่ย เป็นความสำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายเขาบอกอย่างนี้ว่าเคล็ดลับของนาฬิกาชีวิตก็คือว่าถ้าเราจัดวันเวลาให้ตรงตามตารางร่างกายก็จะเกิดความสมบูรณ
3: ์
0: มากขึ้นสุขภาพก็จะดีอย่างที่เราพูดไปนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพผมขอบคุณที่ท่านติดตามนะครับเนื่องจากว่าที่มาพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยมีคนที่เรียกร้องแล้วก็มีคนที่เขียนมาอยากจะให้เรานำมาพูดเพื่อให้ท่านที่ใช้นาฬิกาชีวิตที่ผิด หรือเรื่องร่างกายที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี
3: ้
0: เขาเรียกเวลากินแล้วท่านไม่กินเวลานอนท่านไม่ได้นอน นะอย่างผู้สูงอายุอย่างที่ผมบอกช่วงเวลาต้องนอนเนี่ยท่านก็ไม่ได้นอนนะครับเวลากินกลับไม่หิวคนเองเป็นอย่างนั้นนะคนเรานะครับต้องรอให้วันเวลาหิวถึงจะสามารถกินได้นะครับฉะนั้นท่านพยายามจัดนาฬิกาของท่านเพื่อให้ร่างกาย
3: เ
0: พราะว
3: ่
0: าให้มันสมดุลเพราะร่างกายของคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนควรทำอะไรนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะเกิดการเออร์เรอร์เขาเรียกหร
3: ือ
0: การผิดปกติทำให้เรานี่ป่วยได้นะครับต่อสักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับ
3: ค่ะช่วงเวลา 17:00 นจนถึงทุ่มหนึ่งนะ 17:00 นถึงทุ่มหนึ่งนี่แหละนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของไตค่ะทำงานนะคะเพื่อที่จะกรองของเสียออกจากเลือดแล้วก็รักษาสมดุลในร่างกายนะคะช่วง 18:30 นะคะระดับความดันเลือดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดค่ะและช่วงนี้เนี่ยคุณควรที่จะดื่มน้ำสะอาดนะคะไม่ควรดื่มน้ำเย็นนะคะและก็ไม่ควรนอนหลับในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าจะทำให้นอนไม่หลับในช่วงกลางคืนที่จะต้องหลับจริงๆอ่ะ
0: ครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายท่านโทรมาถามเป็นเรื่องทั่วไปคุณติ๋งตั้งแต่บ่ายโมงมาเนี่ยท่านไม่ควรดื่มกาแฟนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามเนี่ยเพราะว่าฤทธิ์ของกาแฟเนี่ยจะทำให้ท่านนอนไม่หลับนะครับ อย่างที่คุณติ๋งพูดไปในช่วงเวลา17นาฬิกาถึงทุ่มหนึ่งเป็นช่วงเวลาของไตนะครับช่วงนี้ท่านควรดื่มน้ำสะอาดแต่ไม่ควร
3: เป็นน้ำเย็น
0: เป็นน้ำเย็นเพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยใครๆก็ทราบว่ามันมีผลต่อร่างกายมากกว่าร่างกายจะปรับให้กับเข้าอุณหภูมินะครับ
3: มันจะไปทำงานหนัก
0: เพราะว่าบางท่านก่อนนอนคนเด็กไม่ควรดื่มน้ำเยอะแต่ควรจะเป็นน้ำอุ่นนะครับเพราะเรื่องเพราะแต่ทำให้ร่างกายนั้นอบอุ่นนะครับตามหลักจริงๆเนี่ยคนเด็กน้ำเย็นเนี่ยในตู้เย็นนี้ในผู้สูงอายุเนี่ยที่เคยคุยกันนะผมคุยทุกวันอะหลายท่านที่โทรมาเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายท่านจะไม่ทานน้ำไม่ทานน้ำเย็น
3: อ๋อดีค่ะ
0: ไม่ทานน้ำเย็นไม่ทานน้ำเย็นไม่ทานน้ำแข็งไม่ทานน้ำอัดลมนะครับผมเองก็รณรงค์ตัวผมก็ทำเพราะว่าทานน้ำเย็นเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรทานนะครับควรทานน้ำปกติ
3: อุณหภูมิปกติ
0: คือทานน้ำปกติแต่เป็นน้ำสะอาดน้ำสะอาดเนี่ยผมกำลังหมายความว่าน้ำที่หนึ่งน้ำกรองน้ำที่เชื่อถือได
3: ้ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าตอนนี้ร่างกายเนี่ยต้องการน้ำสะอาดเพื่อไปเป็นน้ำหล่อเลี้ยงสำหรับร่างกายไปเป็นแหล่งของเลือดเป็นแหล่งของพลังงานนะครับ
3: ค่ะ
0: ฉะนั้นท่านควรดื่มน้ำสะอาดและให้เป็นน้ำเปล่าไม่ควรไม่ควรทานน้ำเย็นน้ำจากตู้เย็นอะไรพวกนี้นะครับหรือไปควรทานน้ำแข็งไม่ควรทานน้ำอัดล
3: ม
0: เพราะถ้าทานน้ำอัดลมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเริ่มเป็นผู้สูงอายุกันเองถ้าวันไหนที่ทานน้ำอัดลมเนี่ยอย่างช่วงเราไปงานไปเทคไปเมืองทองเนี่ยช่วงประมาณสัก3โมง4โมงเย็นไปทานน้ำอัดลมก็ตอนกลางคืนมาก็ลุกปัสสาวะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับก็หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไปเสียอย่างทานน้ำเย็นน้ำอัดล
3: ม
0: ช่วงใกล้เวลาที่อย่างทานกาแฟช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเลยเที่ยงไปแล้วไม่ควรทานกาแฟนะครับประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสำหรับคาตามินช่วงนี้ฮอตสุดครึ่งโหล
3: ค่ะครึ่งโหลนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์เนี่ยครึ่งโหลนะคะก็จะแถม2กระปุกด้วยกันนะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้ก็สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมรอรับสายท่านอยู่ทุกวันท่านไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยให้โทรเข้ามาในรายการจอดลึกสุขภาพผมกิตติกรจะยินดีที่จะมอบสิ่งดีๆและพูดคุยคำแนะนำให้กับท่านทั่วประเทศนะครับท่านโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้โดยตรงอย่างที่เบอร์ที่คุณติ่งบอกไปนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกันชัดเจนในเรื่องอากาศคุณติ่งเพราะว่าวันก่อนเนี้ยแถบจังหวัดภาคอีสานตัวเนี้ยเป็นการเผาฟางคุณติ่งก็เลยเกิด
3: เผาฟางเผาหญ้า
0: เผาฟางเผาหญ้าเผาป่าคุณติ
3: ่
0: งป่าเหมือนดับไฟป่านั่นแหละเผาป่าก็เกิดฝุ่น PM 2.5
3: ใช่
0: โดยเฉพาะแถบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งผลการรายงานเข้ามาเขตเทศบาลเนี
3: ่
0: ยเยอะเป็นพิเศษนะครับคือเรียกว่าถ้าช่วงหน้าฝนก็จะดีหน่อยเพราะว่าฝนเนี่ยได้ตกชะล้างคนหนึ่งเหมือนกับช่วงที่กรุงเทพเป็นก่อน
3: ๆ
0: ฝนไม่ค่อยตกถ้าฝนตกมาค่าฝุ่นก็จะดีขึ้นนะครับ
3: จริง
0: ฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดนี่อากาศดีที่ผมเคยเดินทางไปนะครับก็กรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังครับพยายามที่จะใส่หน้ากากหรือหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดโควิดดีขึ้นมาแล้วก็ยังใส่หน้ากากเพราะว่าเราเดินออกไปข้างนอกอ่ะคนเด็กเดี๋ยวนี้มันจะเป็นไม่ชินนะคนติ่งลองถอดหน้ากากจะไม่ชินตอนนี้
3: จริงค่ะ ตอนแรกว่าเอ๊ะเราลืมอะไรหรือเปล่าอะไรอย่าง
0: นี้นะครับเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดกับกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพอากาศเนี่ยค่อนข้างจะมีฝุ่นพิษนะครับ
3: มลภาวะเยอะ
0: ท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านต้องมีความภาคภูมิใจนะครับที่ระวังนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดผมระวังเรื่องหนึ่งก็คือน้ำคุณเด่งที่ผมไปมานะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดโปรดระวังเรื่องน้ำสำหรับสุขภาพของท่านทุกจังหวัดเลยนะครับที่ท่านอยู่ตามแหล่งชนบทอยู่ตามอำเภ
3: อ
0: ตามภูเขาผมรณรงค์ให้ท่านพยายามดื่มน้ำสะอาดเพราะว่าหลายๆแหล่งที่ผมไปมาคุณติ่งเป็นน้ำที่ได้จากบ่อธรรมชาติเคยรู้จักใช่ไหม
3: น้ำบาดาลบ้างอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่เป็นน้ำบ่อที่เขาเอามาสำหรับดื่มได
3: ้
0: โดยไม่ผ่านตัวกรอง
3: ค่ะ
0: และบางที่เนี้ยมีการเก็บน้ำฝนเคยเห็นป่ะนะครับสำหรับท่านที่เชื่อได้แน่ว่าน้ำฝนสะอาดโดยไม่มีพิษท่านก็ทานได้นะ
3: ยุคนี้ยากนะ
0: นะครับหลายท่านที่ในเขตกรุงเทพเนี่ยแถบจังหวัดนนท์น่
3: ะ
0: ที่ผมอยู่สมุทรปราการปทุมธานีนี่น้ำฝนใช้ไม่ได้เลยคุณติ๋ง
3: จริงค่ะ
0: เพราะว่า
3: อย่าได้วางใจ
0: การคาร์บอนไดออกไซด์หรือฝุ่นที่จากควันรถพวกเหล่านี้นะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับ
3: ค่ะ
0: ฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับพยายามหาดื่มน้ำสะอาดนะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นกระชุ่มกระชวยขึ้นมาร่างกายต้องการพลังงานนะครับสิ่งที่ผมรณรงค์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พูดในเกือบจะทุกรายการไปก็คือเรื่องของหมักดองผงชูรสน้ำตาลทรายนะครับของหมักดองก็คือเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองผลไม้ดองคนหนึ่งนะครับ
3: มะม่วงเนี้ย
0: อาหารกระป๋องอาหารกระป๋องนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับน้ำอัดล
3: ม
0: ส่วนที่จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ไม่น่ามีสำหรับคนรักสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสุราหรือเบียร
3: ์
0: บุรีอ่ะแถมไปอีกนะครับถ้าท่านงดได้ก็งดนะครับ คุณสุภาพที่เป็นแฟนคลับของคาตามินมาตั้งนานก็มาพูดถึงการเลิกบุรีนะครับซึ่งเป็นของขวัญสำหรับหลานชาย
3: ดีจัง
0: วันก่อนนะครับเพราะว่าคุณสุภาพนั้นซื้อคาตามีนเป็นโหลๆนะครับแกบอกว่าสูบบุหรี่มาตั้งนานนะครับพอดีหลานชายนี่เป็นภูมิแพ้นะครับก็พยายามที่จะลดระยะหลังมาก็ตัดสินใจเลิกดีกว่านะครับแล้วหลายบ้านคนติ่งลดผงชูรสเพราะรายการเราผงชูรสนะครับที่ท่านทานอยู่นะครับบางคนบอกไม่ทานเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะครับ
3: ต้องค่อยๆลดนะ
0: ต้องค่อยๆลดนะครับหรือท่านก็งดหรือไม่มีเลยก็ยิ่งดีที่บ้านผมไม่มีนะครับไม่มีผงชูรสนะครับหลายท่านก็มาทานข้าวที่บ้าน จะจืดไปนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่เคยทานนะครับแต่ว่าท่านทานแล้วสุขภาพดีแน่นอนนะครับ สำหรับท่านที่จะเปลี่ยนน้ำมันมาเป็นน้ำมันมะกอกนะครับก็ท่านก็เข้าไปศึกษาดูเพราะว่าวันก่อนตอนนี้ในห้างสินค้ารณรงค์ใช้น้ำมันมะกอกอาจจะแพงกว่าน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดสักนิดหนึ่งก็เอง
3: แต่เราก็ได้สุขภาพดีนะ
0: ได้สุขภาพนะครับสำหรับน้ำมันมะกอกนะครับ
3: ค่ะ
0: คุณฟังครับเรื่องผักผลไม
3: ้
0: ปลอดสารพิษอันนี้ก็รณรงค
3: ์
0: รณรงค์เพราะว่าวันก่อนโอ้สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้รับโทรศัพท์เนี่ยต้องบอกตรงว่าเป็นเรื่องที่ชื่นใจนะก็เองหลายท่านไม่ได้ปลูกก็จริงนะครับแต่ก็เป็นการรณรงค์ในตัวเป็นเรื่องที่ตื่นตัวนะครับจะตื่นตัวในรายการเราก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าหลายท่านก็เน้นเรื่องผักผลไม้ปลอดสารพิษถึงจะไม่ปลอดก็พยายามล้างให้สะอาดนะครับพยายามล้างให้สะอาดท่านจะใช้แบบไหนก็ได้คือล้างให้สะอาดเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกตรงว่าแหล่งผลไม้เนี่ยมาหลายทางมาหลายทางหลายที่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าใช่เราก็ไม่รู้ว่าต้นน้ำนี่เป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นผมบอกว่าให้ท่านต้องควรระวังนะครับผมสรุปนะครับสั้นๆ สำหรับเรื่องนี้ก็คือวันนี้ที่พูดกันเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยจุดประสงค์ก็คือว่าให้ท่านได้ทราบวันเวลาทำงานของร่างกายคือวันช่วงเวลาทำงานของร่างกายอย่างเช่นช่วงที่ท่านต้องตื่นก็คือตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าตื่นมาดื่มน้ำเพื่อจะให้ร่างกายนี้ขับถ่ายนะครับสำหรับท่านที่ถ่ายยากหรือท่านเป็นท้องผูกท่านก็ตื่นขึ้นมาดื่มน้ำเยอะๆแล้วมาบีบนวดบริเวณท้องใต้ม้ามนะครับแล้วก็มีอาการเดินคนเด้งเพื่อจะให้ลำไส้ทำงานก็จะทำให้ท่านอยากถ่ายหรือสองก็คือท่านพยายามดื่มน้ำอุ่นแต่ไม่เป็นน้ำร้อนนะคนเด็ก
3: อันนี้ก็คือเป็นน้ำอุณหภูมิปกติ
0: หรือท่านจะทานน้ำอุ่นในช่วงเช้
3: า
0: เพื่อจะเป็นการกระตุ้นการขับถ่ายนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องช่วงนี้นะครับก็คือช่วงประมาณ7โมงถึง8โมงถึง 8-9 โมงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องทานอาหารท่านอย่าละเลยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านเพราะว่าช่วงนี้บางท่านเนี่ยไปทานอาหารเอาตอนเที่ยงนะคือผิดเวลาท่านทานอาหารช่วงเช้าก็จะทำให้ร่างกายนั้นมีพลังงานนะครับเนื่องจากร่างกายต้องการพลังงานเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะครับการทานอาหารที่ดีอย่างหนึ่งที่ผมเคยบอกก็คือว่าในหนึ่งสัปดาห์คุณติ่งตอนนี้มีเคล็ดมาใหม่ท่านควรจะทานอาหารคลีนที่ปลอดเนื้อสัตว์บ้าง
3: อ
0: ย่างน้อยหนึ่งวันถ้าท่านทำได้นะเพราะว่าร่างกายนั้นบางช่วงวันเวลาเนี่ยไม่ต้องการโปรตีนมากเท่าที่ควรท่านควรจะทานพืชผักสีเขียว
3: เพื่อให้ไฟเบอร
0: ์ไฟเบอร์แล้วก็ไปดีท็อกร่างกายบางท่านนี้มีเนื้อไม่มีผักเนี่ยคนทุกวันนี้เป็นอย่างนี้หมดที่ผมไปเห็นมา
3: คือหนักๆ กินสเต็กอ่ะ
0: ไม่ใช่สเต็กก็ผัดกะเพราละที่ไม่มีผักเลย
3: จริง
0: กะเพราไข่ดาวในมื้อแรกนะในมื้อเช้าช่วงเที่ยงมาเป็นไรครับเป็นผัดซีอิ๊วแทนก็ไม่มีผักนะคนเองมีคะน้าเน้นๆหน่อยๆฉะนั้นเนี่ยเขาต้องบอกว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยคุณฟังที่ฟังรายการอยู่ควรจะหาเวลาทานผักสักวันหนึ่ง
3: ก็คือเป็นการดีท็อกร่างกาย
0: เป็นมื้ออาหารหรือท่านจะทานสลัดตอนเย็นสลัดก็คือพืชผักผลไม
3: ้
0: ท่านหามาได้ท่านก็ทำมาเป็นสลัดผักนะครับทานแทนมื้ออาหารสักช่วงเย็นนะครับก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับท่านอ่ะผมฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรโมชั่นตอนนี้ฮอตสุดดีสุดคือ6กระปุก
3: ค่ะคาตามิน
0: 6กระปุกแถม2กระปุกหรือครึ่งโหลแถม2กระปุกรวมแล้วได้8กระปุก
3: ในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมที่ท่านจะซื้อเป็นโหลนะครับก็แถม3กระปุกในราคาที่ท่านชื่นชอบนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราก็มีชุดทดลองที่ไม่ได้ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับบางท่านบอกโหพูดเป็นครึ่งโหลพูดเป็น1โหลนะครับสมาชิกแล้วซื้ออย่างนี้จริงๆนะครับบางท่านบอกซื้อเยอะท่านก็ไม่มีงบท่านก็ซื้อชุดทดลองไป2กระปุกก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะคุณติงฝากเบอร์ท้ายรายการครับ
3: ค่ะเบอร์นะคะ08 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับรีบโทรเข้ามาปรึกษาหรือสั่งซื้อกับเราได้ในทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ
3: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเปิดทำงาน365วันท่านโทรมาได้ทุกวันเวลาที่ท่านต้องการนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกของเรามีเยอะทั่วประเทศจะได้รีบจัดส่งของให้ท่านจะไม่ให้ของขาดเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับก็รีบๆหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้เรามีโปร6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกในราคาที่ท่านชื่นชอบนะครับ
3: ค่ะ
0: เวลาช่วงนี้เวลาหมดเวลานะครับผมคุณติ่งมาทำหน้าที่มาพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตมาพูดเรื่องสุขภาพเพื่อรณรงค์ให้ท่านได้มีสุขภาพดีนะครับโอกาสหน้าช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อช่วงนี้เวลาหมดขอให้ท่านมีความสุขและสุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพก็หมุนเวียนมาเจอกันตามเวลาที่นัดหมายนะครับในจากการออกอากาศไปหลายสถานีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังใกล้ที่ไหนก็รับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพเรามีเรื่องสาระดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพและวิธีการรักษาสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะลึกสุขภาพวันนี้ผมเช่นเคยครับผมกิตติกรกัญญนาเวคินมาพูดคุยภาษาสุขภาพกับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีคุณผู้ฟังครับติ่ง
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพตอนนี้เราออกอากาศไปหลายสถานีบางครั้งคุณติ่งผมเดินทางไปภาคอีสานวันก่อนนะครับก็ในหลายสถานีได้ข้ามไปถึงประเทศลาวนะครับ
1: oh.
0: สามารถรับฟังได้นะครับ โดยเฉพาะในสถานีที่ออกอากาศไปในช่วงของขอนแก่นคุณเด้ง ซึ่งหลายสถานีที่ออกไปในช่วงขอนแก่นเนี่ยระบบ AM เนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยจะดังไกล ดังไกลนะ สมัยเราอยู่คือมีลม ดังไป จะฟังได้นะครับ ก็คุณฟังครับก็มีคนที่อยู่ในประเทศลาวได้โทรเข้ามาพี่น้องสปป.ลาวโทรเข้ามาสอบถาม คุณดิ่งสอบถามแล้วก็ทีนี้พอสอบถามเสร็จแล้วเนี่ยบริการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินไปนะแต่ว่าไม่ให้ส่งไปที่สปป.ลาวพอดีเขามีญาติพี่น้องอยู่ในกรุงเทพหลายท่าน
1: อ๋อให้ส่งผ่านญาติ
0: ให้ส่งผ่านญาติแล้วญาติเนี่ยจะเอากลับช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อะไรเนี่ยนะครับหรือบริการตอนเนี้ยผมก็ถามเขาว่ายุ่งยากไหมกับการเอาไปเขาบอกไม่ยุ่งยากเพราะตอนนี้เนี่ยบริการทั้งเคอรี
1: ่
0: น
1: ะ
0: แฟดเอ็กซ์เพรสเนี่ยไปถึงด่านนะคุณเองพอไปถึงด่านเสร็จแล้วก็ข้ามด่านมารับเอาซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีบริการแบบนี้แล้วนะครับ
1: ก็สะดวก
0: ก็สะดวกนะครับคุณฟังครับเช่นเคยครับผู้สนับสนุนรายการ
1: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084 3858 5664 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้คาตามินเราก็จัดโปรโมชั่นอย่างที่เคยบอกไปนะครับตอนนี้โปรที่ฮอตที่สุดก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกคุณดิ่ง
1: ใช่
0: นะครับในราคาเดิมแล้วก็เปิดบริการส่งตรงถึงบ้าน
1: ค่ะนะ
0: ทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีวันหยุดอีกต่างหากนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังรู้สึกที่ผมเจอมาก็จะมีบริษัทเดียวก็คือบริษัทคาตามินที่บริการจัดส่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เราก็มีคนทำงานสำหรับท่านนะครับขอให้ท่านได้บอกความประสงค์ความต้องการของท่านจะรับชุดไหนแบบไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ก็มีคนตำหนิมานะครับลูกค้าตำหนิมาว่าเราพูดแต่เรื่องครึ่งโหล3กระปุกนะครับ อยากจะให้พูดถึงเรื่องชุดเริ่มต้นคือชุดทดลองก็ยังมีบริการทุกวันแต่อาจจะพูดน้อยไปหน่อยนะครับลูกค้าท่านใหม่ๆนะครับไม่ซื้อครึ่งโหลนะครับท่านก็ซื้อชุดทดลองไป
1: ทดลองแทน
0: ราคา1,000 กว่าบาทนะครับชุดทดลองก็ใช้ได้นานอยู่เดือน2เดือนนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับก็โทรมาสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นเรารับทุกท่านที่มีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกกับเรานะครับแล้วก็รายการของเราก็ยินดีทุกท่านไม่ว่าจะต่างฐานะต่างอยู่ที่ไหนอย่างไรต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องต่างจังหวัดตอนนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ติ่งของเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเกิดบริการโกลาหลเคอรี่ก็ของเยอะแฟดก็ของเยอะ

0: ต้องขอประทานอภัยจริงๆนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกค้าก็บอกว่าได้รับของช้าไป1วันปกติต้องข้ามวันในบางท้องที่นะจริงโดยเฉพาะในเขตจังหวัดที่เราส่งไปชลบุรีจังหวัดระยองน
1: ะ
0: จะช้าไป1วันนะครับบางท้องที่เนื่องจากว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าออนไลน์หรือว่าอะไรของเยอะจริงๆนะครับของเต็มโกดังเขาว่างั้นนะครับฉะนั้นก็อาจจะช้าไปแค่วันหนึ่งก็คุณผู้ฟังก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับเราพยายามที่จะเตรียมจัดส่งให้ท่านนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าตรวจสอบได้นะคะ
0: ครับโอเคคุณดิ่งเรามาทบทวนนาฬิกาชีวิตคือตารางการทำงานของร่างกายของคนเรานะครับวันก่อนซึ่งเสนอไปวันนี้เป็นการทบทวนให้คุณดิ่งทบทวนเป็นย่อๆละกันว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะคือเรื่องของนาฬิกาชีวิตนี่นะคะเราก็บอกไปว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะคะเราอวัยวะนะแต่ละส่วนนะทำงานช่วงเวลาไหนเต็มที่กันบ้างนะคะ
0: ครับก็คือ
1: มันเป็นวงจรของระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์นะที่มีหน้าที่ที่จะควบคุมนะการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอย่างเช่นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนการเผาผลาญพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นระบบภูมิต้านทานโรคนะคะ
0: ครับจริงๆเป็นอย่างเงี้ยที่เขาพูดมาเนี่ยคุณดิ่งคือเขาบอกว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีกลไกที่ฝังอยู่ใต้สมอง
1: ใช่
0: ก็คือช่วงที่รับรู้ของร่างกายแต่คนเราเนี่ยในการปฏิบัติไม่ตรงกับเวลาที่ต้องการเช่นเวลานอนแล้วเราไม่นอน
1: ใช่
0: ข้อหนึ่งนะเวลาจากเวลาที่เขาอยากกินแล้วเราไม่ให้เขากินก็จะเป็นโรคกระเพาะเวลานอนแล้วเราไม่นอนอันนี้เนี่ย
1: เครียดก็มี
0: เกิดโรคเยอะคือว่านอนพักผ่อนไม่เพียงพอตับก็ทำงานหนักนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จะสังเกตเห็นว่าคนที่ไม่ค่อยได้นอนคือพักผ่อนน้อยเนี่ย
1: ค่ะ
0: สิ่งที่ตามมาเนี่ยเยอะมากคือผิดนาฬิกาชีวิตนะครับงั้นคุณติ่งพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าในร่างกายนั้นมีนาฬิกาชีวภาพอันหนึ่ง
1: ใช่
0: ครับซึ่งนายแพทย์ไพศิษฐ์ตระกูลก้องสมุทรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยได้พูดถึงว่าวงจรระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์นั้นมีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆในร่างกายเช่นการตื่นการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนการเผาผลาญพฤติกรรมระบบภูมิต้านทานโรคหากเราใช้ชีวิตสวนทางสวนทางอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราช่วงนอนเนี่ยช่วงที่นอนที่ดีก็คือประมาณไม่อยากเกินสี่ทุ่ม
1: ใช
0: ่นะแต่ว่าหลายท่านนะสี่ทุ่มยังไม่นอนไปนอนเอาตีหนึ่งตื่นเอาตีสาม
1: ร่างกายก็จะเกิดอาการแปรปรวนละ
0: ครับคือว่ารวนภาษาเขาเรียกรวนนะครับก็จะเกิดภัยไข้เจ็บตามมาอย่างที่ผมบอกว่าตำแหน่งนาฬิกาเนี่ยที่หลักๆนะคุณดิ่งมีอยู่สองตำแหน่งคือ
1: ค่ะตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งเซ็นทรัลแบรนด์คล็อกนะคะซึ่งอยู่ในส่วนที่ส่วนสมองนะ
0: ค
1: ะSCN นะคะของสมองส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสนะคะส่วนอีกตำแหน่งนึงก็คือตำแหน่งที่เขาจะกระจายอยู่ตามอวัยวะต่างๆนะคะได้แก่พวกกล้ามเนื้อเซลล์ไขมันตับอ่อนทางเดินอาหารนะคะซึ่งก็จะได้รับสัญญาณมาจากตำแหน่งที่1 นะคะผ่านระบบประสาทแล้วก็ฮอร์โมนมานั่นเองนะคะ
0: ครับคือเราจะสังเกตเห็นว่าร่างกายเนี่ยเวลาที่ถึงเวลาเนี่ยบางคนบอกว่าท้องจะร้องในช่วงประมาณ 7-8 โมงเช้าหลังจากที่เราขับถ่ายนั่นคือเขาจะเตือนกลไกของเข
1: า
0: จะเตือนให้เรารับรู้ว่ารู้สึกหิวพอสายๆมาคนติ่ง9โมงเนี่ยเรายังไม่ทานอาหารก็จะรู้สึกหิวรู้สึกหิวคือว่านั่นคือผิดเวลาบางท่านเนี่ยเขาเคยได้ยินคนเขาบอกว่าช่วงนี้ทานข้าวผิดเวลานะครับก็จะเกิดขึ้นบ่อยพอเกิดขึ้นบ่อยๆขึ้นเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองจากนาฬิกาชีวิตท่านก็อาจจะมีป่วยในเรื่องของตับป่วยในเรื่องของโรคกระเพาะตามมาเนื่องจากว่าในเราไม่ได้ทำตามกลไกของนาฬิกาชีวิตนะครับเรื่องนี้ผมมาทบทวนเพียงแต่ว่าวันก่อนที่พูดไปเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพดีให้ปฏิบัติตามนาฬิกาชีวิตนะครับนาฬิกาชีวิตคือว่าการตื่นการนอนให้เป็นเวลาการทานอาหารให้ตรงถึงจะผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ก็ไม่มากบางท่านนี้ไม่ได้ทานตามที่นาฬิกาชีวิตเนี่ยคนติ่งกับผมนี่เคยเป็น
1: ใช่

0: ย่างเช่นเดินทางนะหรือ2วันที่ทำงานเยอะๆนะครับทานอาหารนี่บางทีเนี่ย
1: ผิดเวลา
0: ผิดเวลาอย่างเช่นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาว่าไม่ค่อยทานอาหารเช้า
1: จริงอ่ะ
0: ไม่ค่อยทานอาหารเช้านะ
1: เพราะว่าจะหมดเวลาไปกับการเดินทางซะมากกว่า
0: ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็มาทบทวนนะครับก็ขอบคุณนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับเราก็มาฟังรายการเจาะลึกสุขภาพกันต่อนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการแล้วทุกๆเรื่องที่เราเสนอไปท่านจะเป็นเหตุผลดีที่ท่านชื่นชอบแล้วนำไปปฏิบัติก็รายการของเราก็ได้เกิดอานิสงส์นะครับเนื่องจากว่าเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านผมสองคนก็นำมาเล่าในรายการนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวท่านเป็นสุขภาพเป็นเหตุผลที่ท่านต้องนำไปปฏิบัตินะครับอย่างเช่นการปลูกผักตอนนี
1: ้
0: ผมได้รับข้อมูลมาใหม่วันก่อนคุณติงจากการตรวจสอบสารปนเปื้อนของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ตามตลาดนะผมไม่ระบุนะครับตลาดเนี่ยมีหลายแห่งมากนะครับในกรุงเทพมหานครตอนแรกผมนึกว่าหลักร้อยหลายร้อยตลาดคุณติงหลายร้อยตลาดน
1: ะ
0: ประมาณ 5-600 ตลาดนับไม่หมดนะครับก็ปรากฏว่าสารปนเปื้อนนะครับที่อยู่ในผักสารที่สามารถทำอันตรายให้กับคนในระยะยาวจากคือเรียกว่าสารพิษกันแล้วกันนะครับที่ปนเปื้อนอยู่ในผักเนี่ย
1: เยอะมาก
0: มีเยอะมากเยอะมากถึงขนาด 60-70%
1: โอ้เกินครึ่งเลย
0: และทีนี้ก็มีอยู่ในผักผลไม้ก็คืออยู่ในผลไม้บางส่วนนะครับบางส่วนที่อยู่ในผลไม้นี่ก็เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้ผมอยากจะนำเสนอว่าคุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้
0: ควรจะนำมาล้างให้อย่างดีนะครับอย่างน้อยก็ให้เหลือน้อยมาก
1: นะครับ
0: นะครับถ้าท่านอยากจะปลอดภัยท่านหาแหล่งที่ซื้อผักผลไม้ปลอดสารพิษตัวนี้ผมไม่ได้โฆษณานะครับมีทุกที่หลายแห่งนะครับมาบริโภคสองเป็นเหตุผลที่ดีที่เราควรปลูกผักไว้ทานเองที่บ้าน
1: อ
0: ันนี้ไม่เสียเงิน
1: อันนี้ชัวร์เลยว่าฝีมือเรา
0: ใช่นะครับท่านก็ได้รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยชีวภาพอยู่ที่บ้านนะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกไปก็คือพวกกะเพราบ้างนะ
1: พริกขี้หนู
0: พวกอะไรเล็กน้อยนะครับ อย่างละ 3-4 ต้นที่ผมเคยพูดไปคุณฟังอาจจะชอบบางท่านวันก่อนมีคุณป้าสายบัวแกบอกว่าดีเลยที่ฟังรายการจอดหรือสุขภาพมีทาวน์เฮาส์เขาเรียกแปลงมุมนะมีที่เหลืออยู
1: ่
0: มีพื้นเหลืออยู่ประมาณสักเม็ดกว่านะครับปกตินี้ใช้ตากผ้าไป2เม็ดแล
1: ้
0: วนะเหลืออยู่หลังบ้านนิดนึงก็ปลูกผักผมก็เลยถามว่าคุณป้าปลูกผักอะไรปรากฏว่าสิ่งที่ชอบแกไปปลูกชะอมชะอมนะชะอมปลูกง่ายมันมาเป็นกิ่งมาชำลงแล้วก็แตกยอดออกมา
1: ทำเป็นรั้วได้เลยนะครับเนี่ย
0: ชะอมนะครับแล้วก็มีผักหวานป่าเดี๋ยวนี้เขาขายอยู่แถวบางใหญ
1: ่
0: นะปลูกผักหวานป่าเป็นรั้วนะครับมีใบมะกรูดมีอะไรผสมกันไปนะครับ4-5-6อย่าง
1: คือปกติแล้วก็จะกะเพราโหระพา
0: ใช่ก็เป็นความสุขนะครับก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นความส
1: ุ
0: ขสำหรับท่านที่ต้องการปลูกผักไว้ทานเองนะครับ คุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพเช่นเคยผมเป็นห่วงคุณผู้ฟังเรื่องสุขภาพถึงนำมาเล่าในรายการนะครับไม่หวังสิ่งใดขอให้คุณผู้ฟังนั้นสุขภาพดีกันละกันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศนะครับให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีเนื่องจากว่าเราก็ขอให้ทานอาหารพืชผักผลไม้ไม่มีสารพิษทานสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะครับ
1: ค่ะเราจะได้สุขภาพแข็งแรง
0: ครับก็รายการก็ฝากโฆษณาเกี่ยวกับคาตามินโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งคุณลิงครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็อัปเดตกันนะคะส่งมอบความสุขกับสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรขายดีตลอดกาลนะคะก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมทั้งเรามีบริการส่งถึงประตูหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0843855664อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843855664ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้บริการรับสายท่านในทุกๆวันนะครับผมกิตติกรเองก็รับสายท่านนะครับบางช่วงที่ท่านต้องการอยากจะพูดคุยก็สามารถพูดคุยกับผมได้ในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับผมโฆษณาไว้สำหรับท่านที่ต้องการอยากจะพูดคุยสวัสดีครับคาตามินครับ
3: ฮัลโหล
0: ครับ
3: คาตามิน
0: ครับคาตามินครับผม
3: หนูอยู่จำแนนแมนซอย3จ้ะ
0: ชุดหนึ่งสองกระปุกจ้ะแม่
3: ถ้าเราเอามันเอากระปุกเดียวได้ไหม
0: ครับกระปุกเดียวนะ
3: อยู่ซอยนี้จ้ะ
0: จ้าแม่เอาสองกระปุกล่ะได้ถูกกว่ากันเยอะจ้า
3: โอ
0: ้เงินไม่ถึง
3: น
0: ะ
3: ม
0: ัน
3: ไม่มีตังค์พอดิกระปุกนึงมีกี่แคปซูลจ้า
0: สามสิบจ้าจะเอา
3: สองกระปุกสองกระปุกกินได้กี่เวลาจ้า
0: สองเดือนจ้าแม
3: ่ครับครับเอามาเลยสองกระปุกเอามาสองอันเลยค่ะ
0: ครับมีซอยสามเข้าไปลึกไหมครับ
3: กำนันแม้ซอยสามนี่จ้ะ
0: ครับเข้าไป
3: นะตรงมาข้ามสะพานตรงมาแล้วมีร้านอาหารต่างๆจ้ะจ้ะ
0: ข้ามสะพานนะ
3: จ้ะ
0: ครับข้ามสะพานไปแล้วเจอเลย
3: ข้ามสะพานกำนันแม้ซอยหนึ่งซอยสามนี่จ้ะตรงตลาดพิบูลนะจ้ะ
0: ครับ
3: มาถามตรงร้านขายอาหารต่างๆนะบอกชื่อนกจ้ะจ้ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
3: จ้ะจ้ะ
0: ครับขอบคุณมากครับผม
3: ค่ะ
0: ในทุกๆวันคุณติ่งจะเกิดขึ้นก็หลายสายมากนะครับเพราะว่าบางท่านเนี้ยอยากจะคุยโดยตรงกับเรานะครับก็ไม่ขัดข้องนะครับสามารถพูดคุยได้นะครับผมยินดีที่จะให้บริการท่านถ้าเกิดว่าท่านต้องการแก้ไขปัญหาหรือทำให้ความสบายใจของคุณผู้ฟังนั้นเกิดขึ้นได้ผมยินดีนะครับเพราะว่าหลายๆวันมาเนี่ยก็มีสายอยากจะคุยกับผมกิตติกรในทุกๆวันนะครับก็วันละหลายสายอย่างเมื่อเช้าหรือว่าตอนใกล้เย็นนี่ก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็โทรเข้ามานะครับอย่างที่เบอร์ที่บอกไป0843856644นะครับเบอร์เดียว0843856644บางท่านจำไว้นะครับไม่ต้องจดนะครับเพราะว่า
1: เราบอกบ่อยนะ
0: บอกบ่อยแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่มีมาเป็น10ปีนะครับท่านจะอยู่ที่บ้านตอนนี้คาตามินขยายไปทั้งหมด70กว่าจังหวัดทั่วประเทศทุกจังหวัดจะมีคาตามินให้บริการนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านที่ฟังรายการวิทยุเราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับคาตามินนะครับ
4: ค่ะ
0: ครับครับ
4: เรียนสายกับใครคะเนี่ย
0: ผมกิตติกร
4: อ๋อคุณติดก่อนนะคะ
5: ครับครับอ๋อวิภาวดีนะครับ
4: ค่ะ
5: วิภาวดี37หมู่บ้านอยู่เจริญนะครับผม
4: ใช่ค่ะ
5: คร
4: ับ
5: ครับ
4: จะสั่งแล้วค่ะ
5: เป็นสมาชิกอยู่แล้ว
4: ค่ะ
5: ครับ
4: มีอะไรแถมหรือเปล่าคะ
5: เดี๋ยวหากระเป๋าให้สักใบกระเป๋ารุ่นใหม่เพิ่งมาถึงกระเป๋านี้ใช้ได้จริงแข็งแรงทนทานเป็นไงสุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
4: คนแก่มันก็หลายโรคเยอะ
5: นะอายุเท่าไหร่ปีนี้
4: 71ค่ะ
5: โอ้ไม่เห็นมีไลน์ขึ้นมีไลน์ไหมเล่นไลน์หรือเปล่า
4: คะ
5: มีไลน์ไหมที่ว่างั้น
4: ไม่มีค่ะไม่รับพวกของพวกนั้นไม่เอาค่ะ
5: ไม่เอานะเอาโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับ
4: ค่ะ
5: ครับครับได้ครับเดี๋ยวจะบอกหน่วยส่งให้นะครับ
4: ไม่มีส่วนลดอะไรนะคะ
5: ครับครับครับตอนนี้เราแถมให้อยู่นะครับ
4: ขอบพระคุณนะคะ
5: ครับครับครับครับครับยินด
4: ีอย่าลืมของแถมด้วย
5: ครับครับครับครับ
4: ค่ะค่ะสวัสดี
5: ครับสวัสดีครับครับครับ
0: หลายท่านถามผมนะว่าคาตามินจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะครับคาตามินก็ยังให้บริการท่านนะครับในตลอดระยะเวลา10ปีในทุกสถานการณ์กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราจัดหน่วยส่งให้ท่านเหมือนเดิม
1: ภายในหนึ่งวัน
0: ในภายในหนึ่งวันตอนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะในช่วงอำเภอสามพรานวัดไร่ขิงนครชัยศรีนะครับก็บริการจะจัดส่งให้ท่านทุกวันนะครับทุกวันคือสั่งตอนเช้าได้ตอนบ่ายนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถึงจะล่าช้าก็ไม่เกิน2วันสำหรับตอนนี้นะครับจะแจ้งให้ท่านทราบแล้วก็บริการของเรานั้นไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใดไม่เสียค่าจัดส่งนะครับเนื่องจากว่าเรายึดถือนโยบายนี้มาตลอดนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มภาระให้สำหรับท่านนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้จำหน่ายขายแพงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าหลายท่านก็รู้เพราะช่วงนี้คาตามินคนติ่งช่วงครึ่งโหลเนี่ยเราจะขายดีเพราะสำหรับท่านที่ต้องการซื้อไปไว้หรือซื้อหาร2นะครับ
1: หุ้นกันมา
0: หุ้นกันมาสำหรับ2ท่านนะครับสำหรับ2ท่านที่ซื้อครึ่งโหลนะครับก็จะได้คนละ4กระปุกก็คือ6กระปุกแถม2ได้8กระปุกนะครับ
1: ในราคาเดิม
0: ได้ราคาเดิมสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเป็น1โหลนะครับก็ซื้อไปแบ่งสรรปันส่วนสำหรับท่านที่มีสมาชิกเยอะมีญาติพี่น้องเยอะมีเพื่อนฝูงเยอะท่านก็ซื้อเป็นครั้งละ1โหล
1: อ
0: ันนี้ก็เยอะนะครับสำหรับท่านที่ต้องการแบบนั้นก็ในราคาพิเศษนะครับก็โทรกันเข้ามาคนติ่งที่เบอร์
1: นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายแล้วก็ปรึกษาเรื่องราวต่างๆสำหรับท่านในแนวสุขภาพในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับเนื่องจากว่าหลายท่านก็ถามผ
1: ม
0: เช่นเคยว่ายังปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าก็ยังพูดคุยคำแนะนำให้ท่านได้ในทุกๆวันเหมือนเช่นเคยนะครับ
1: คร
0: ับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ในทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมรอสายท่านอยู่วันนี้เวลาหมดนะครับก็ผมคุณติ่งก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการจอลึกสุขภาพก็มาเจอกันใหม่นะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: คำว่ากระสายนะคะในตำราเก่าตำราการแพทย์แผนไทยได้อธิบายเรื่องโรคกระสายไว้โดยละเอียดว่ากระสายนะคะคือโรคที่บังเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทำให้มีอาการแห่งความเสื่อมโทรมสู้ผอมสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโรคหรือว่าไข้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำลายสุขภาพของร่างกายให้เสื่อมโทรมไปทีละน้อยเป็นเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ได้รับการบำบัดรักษาหรือรักษาแต่ไม่ถูกกับโรคหรือไข้นั้นๆโดยตรงนะคะเนื่องจากไม่มีอาการอะไรรุนแรงให้เห็นชัดเจนมีอาการผอมแห้งแรงน้อยโลหิตจางผิวหนังซีดเหลืองปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อบางครั้งไอบางทีไอเป็นเลือดทำให้รู้สึกแน่นและหนักตัวกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะเหลืองและปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่มีกำลังทำให้ชาปลายมือปลายเท้ามีเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าและเหงื่อออกในเวลากลางคืนยอกเสียวตามหัวอกและชายโครงบางคนผิวหนังตกกระตามร่างกายกล้ามเนื้อชักหดและรีบมีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาวเป็นคราวๆนะคะและท้องผูกเป็นประจำเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะคงจะประสบปัญหาอาการดังกล่าวมาแล้วนะคะจนทำให้เกิดความน่ารำคาญหรือว่าความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะทำอะไรอริยาบทไหนอาการปวดแป๊บๆนะคะที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการปวดเส้นไม่สบายตัวตลอดทั้งวันนี้นะคะในทางการแพทย์แผนโบราณมักที่จะเรียกว่าเป็นอาการของโรคกระสายเส้นค่ะเกิดจากร่างกายนะคะความเสื่อมสภาพของธาตุทั้ง4นะคะอันได้แก่ดินน้ำลมไฟจึงทำให้ร่างกายอ่อนแอสุขภาพทรุดโทรมลงจนทำงานได้ไม่เหมือนปกติหรือโรคที่เกิดจากความสึกหรอนะคะหรือว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายโดยเป็นความสึกหรอเสื่อมโทรมของเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นยึดกระดูกเอ็นยึดข้อหรือว่าแนวมัดกล้ามเนื้อซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายนั่นเองค่ะโดยอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นมักจะเป็นอาการปวดเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะดังต่อไปนี้ค่ะอาการอักเสบของเส้นนะคะทำให้มีอาการเจ็บหรือว่าชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามเส้นที่แขนขาอาการปวดหลังนะคะหรือว่าปวดบั้นเอวปวดเส้นเอ็นลงไปที่ขานะคะบางรายอาจถึงที่เท้าเลยก็ได้อาการเส้นตึงหรือว่าเส้นยึดที่แขนขาหน้าท้องคอด้านหลังทำให้ยกแขนไม่ขึ้นนั่งยองๆหรือพับเพียบยากนะคะหรือนั่งแล้วลุกขึ้นยืนยากเอี้ยวตัวยากตกหมอนหรือตื่นนอนแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้ทันทีนะคะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นแขนขาบ่าเป็นต้นนะคะมีอาการปวดหัวเข่าเข่าบวมอาการเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเจ็บฝ่าเท้าหรือส้นเท้าทำให้เดินลำบากนะคะการดูแลอาการกระสายเส้นด้วยยาแผนโบราณนั้นนะคะตามตำรับยากระสายเส้นมักจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่เป็นตัวยามากมายด้วยกันนะคะซึ่งมีสรรพคุณแก้กระสายเส้นหรือปวดเมื่อยตามร่างกายปรับท่าทั้ง4ให้เป็นปกติแก้ผื่นคันนะคะช่วยให้เจริญอาหารรับประทานได้นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะซึ่งเป็นข้อดีที่หายากในยาแผนปัจจุบันค่ะดังนั้นการใช้ยากระสายเส้นควรผ่านการพิจารณาจากผู้มีความรู้เรื่องยาแผนโบราณโดยตรงนะคะจึงจะสามารถดูแลอาการดังกล่าวนะคะที่เกิดจากโรคกระสายเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นไปแล้วนะคะสำหรับโรคกระสายเส้นนะคะในตำรับการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะทราบถึงสาเหตุที่มาที่ไปของอาการปวดเส้นรวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาขจัดอาการปวดเส้นนะคะ ให้ดีขึ้นไปจากชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการดูแลบำบัดร่างกายแบบทางเลือกแผนธรรมชาตินะคะที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
5: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
3: อ๋อคุณแม่คนหนึ่งนะคะที่รับทานยาอยู่นะคะเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วค่ะกล้ามเนื้อข้างซ้ายมันฉีกค่ะฉีกก็รักษามาตลอดก็ยังไม่มีอาการเท่าไหร่แต่ประมาณเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วก็เป็นล้มไปค่ะเป็นล้มในห้องน้ำปรากฏหงายไปครึ่งตัวค่ะทีนี้หัวเข่าทางซ้ายแล้วก็เส้นเอ็นมันก็ไม่เข้าที่มันก็มีอาการดังแบบเป็นไตนะคะใต้ฝ่าเท้าค่ะทางซ้ายอ่ะเป็นไตมาทีนี้ก็มาออกกำลังกายอีกค่ะตอนนั้นยังไม่ได้ทานสมุนไพรอะไรนะคะรักษายาก็แขนปัจจุบันนะคะก็ทานได้มั่งไม่ได้มั่งเพราะมันแสบกระเพาะอ่ะค่ะพอทีนี้มาออกกำลังกายทีนี้มาอีกค่ะประมาณสักเมื่อปีที่แล้วค่ะเข่าข้างซ้ายมันดังครวบลงไปแม่ก็ซุดก็เดินไม่ได้ต้องพยุงเข้าบ้านกันหามปีกกันเลยค่ะเข้าบ้านก็มารักษาเส้นปรากฏว่าเส้นเดินก็ไม่เหมือนเดิมแต่ทีนี้พอได้ฟังการออกอากาศของคุณหมอลินนะคะก็มีกระไรเส้นนะคะแก่นขี้เหล็กเนี่ยพอกินเข้าไปนะคะคือเส้นต่างๆที่เป็นระบมพรมไพรแบบปวดมากๆอะไรที่ว่าเราทำอะไรไม่ได้นะคะพอกินประมาณสัก4กระปุกค่ะ4กระปุกกระปุกแรกเนี่ยพอจะรู้สึกเลยพอกระปุกที่2ที่3ที่4มาตอนนี้แม่ก็ไปไหนได้อะไรทำอะไรได้หมดทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่กินอยู่ปัจจุบันยอมรับของหมอหลินเพราะของคนอื่นนี่เราก็ไม่กล้าจะพูดเพราะเราไม่เคยสัมผัสของเขาแต่เราสัมผัสหมอหลินนี่เรากล้าก็สั่งมาตั้ง8กระปุกแล้วปัจจุบันก็ยังกินอยู่แล้วก็มีดวงตาค่ะดวงตานี่ก็เมื่อปีที่แล้วเหมือนกันมันเป็นตาข้างซ้ายนะคะรอยเป็นเม็ดค่ะเม็ดดำๆรอยไปรอยมาเป็นฟ้าแลบเป็นแปดปากเป็นแบบรวงข้าวบาทก็ทำยังไงก็ไม่หายพอได้ยินของคุณหมอหลินอีกที่กินยากระแสเส้นอยู่มาฟังเรื่องตาอีกมีความภูมิใจว่ามียาไทยที่เราเพิ่งได้สัมผัสมาแล้วก็กินจริงใช้จริงเส้นนี
6: ่ค่ะ
3: เพราะแม่เป็นคนชอบแต่งตัวมาก
6: ค่ะ
3: ก็ได้อย่างใจหมดทุกอย่างอะค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ยอเขานะฉันใช้จริงรักกล้ารักประกัน
6: ค่ะ
3: จากคนเมืองเพชรนะคะ
6: จากคนเมืองเพชรค่ะอันนี้ก็เป็นเสียงจากคุณแม่ซึ่งไม่ประสงค์ออกนามค่ะ
3: สัมภาษณ์เนี่ยตั้งใจจริงอยากจะให้คนที่เป็นเส้นถ้าใครไม่เป็นจะไม่รู้หรอกค่ะว่ามันเจ็บมันระบมพรมภัยการขับถ่ายหรือการจะเดินจะอะไรเนี่ยมันจะไม่ความถ่วงสมดุลของซ้ายขวาจะไม่เท่ากันแต่นี่แม่เดินไปไหนมาไหนเนี่ยคนจะมองไม่ออกเลยว่าแม่เป็นอะไรท
6: ุ
3: กวันนี้ก็ไม่มีใครมองออกว่าแม่เป็นอะไรแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแต่ว่าดูแล้วมันเป็นความภูมิใจในทางการแพทย์ของคุณหมอลินซึ่งเป็นหมอแบบสมุนไพรที่มีใช้คำว่ามีจิตวิทยาหรือว่าการดูมองคนลึกซึ้งแล้วเข้าถึงไข้จริงๆเงินทองที่เสียไปมันไม่มีใครอยากเสียหรอกแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่มากถือว่าดีให้ถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะฉันให้80 90 100% เลย
6: อ๋อขอบพระคุณคุณแม่มากเลยนะคะค่ะ
3: ดีใจที่ได้พูดคุยแล้วก็เข้าใจแล้วก็มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนกับติดตามคนไข้หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้ทางการค้าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ทางประทับใจนี่ประทับใจมาก
6: ค่ะ
3: จากคนคนหนึ่งที่เป็นคนแก่จะ70อยู่แล้วนะ
6: ค่ะ
3: ไปไหนมาไหนนี่ไม่ต้องนั่งอย่าเลยดีมากเลยอยากจะให้คนที่เป็นเส้นนะคะมาลองพิจารณาดูเพราะว่า การที่เราอยู่แน่นอนถ้าเราดูแลตัวเองได้แล้วราคามันไม่แพงเท่าไหร่จับต้องได้แล้วก็มีการเอาใจใส่ลูกค้าหรือว่าคนไข้หรือว่าด้วยอะไรด้วยทางการแพทย์ดูแล้วว่าครบองค์ประกอบว่าเอาใจใส่ดูแลแล้วก็สอบถามแล้วก็ทดสอบความว่าได้ดีไม่ได้ดีอยู่ตรงนี้ไม่ได้มองข้ามไปซึ่งคนไข้เนี่ยมันมีความสุขนะคะมีความสุขมาก
6: ค่ะขอบพระคุณคุณแม่มากนะคะ
3: ค่ะค่ะก็ให้คุณหมอและทีมงานอยู่กับประชาชนไปว่าคนที่เป็นเส้นเป็นอะไรจะได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตเหมือนใช้คำว่าไงประมาณ50 40อะไรเงี้ยหมายความว่าอายุ50 40ก็เดินพอได้ประมาณนั้นเลยนะคะดีมาก
6: ก็ต้องขอบคุณลูกค้าดีๆอย่างเช่นคุณแม่แล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมาตลอดนะคะทำให้เราได้มีโอกาสที่จะผลิตสมุนไพรดีออกมาสู่ประชาชน
3: เมื่อกี้นะก็ทึ่งเลยว่าแม่ทำอะไรแม่ก็ไม่พูด
6: ข่าว
3: แต่ว่าไอ้ลูกสาวคนที่สั่งให้น่ะเขาภูมิใจมากก็เป็นครู
6: ค่ะ
3: เป็นครูแล้วก็มองอาการแม่มันตลอดแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาถึงว่าแม่ดีขึ้นเขาชอบแต่งตัวกับแม
6: ่
3: ที่ไหนก็ลูกนี่ก็เหมือนพี่กับน้องอะไรอย่างเงี้ย
6: ค่ะโอเคนะคะคุณแม
3: ่ค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมาอย่างสูงค่ะ
3: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะอายุมั่นขวัญยืน
5: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้แพร่หลายมากขึ้นนะคะการวิจัยและพัฒนาย่อมเกิดขึ้นตามมาค่ะนับเป็นทิศทางที่ดีของสมุนไพรไทยในเมื่อสมุนไพรไทยดีอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะหันมาใช้สมุนไพรกันนะคะเพราะแน่นอนค่ะว่านอกจากจะไม่มีผลข้างเคียงแล้วสรรพคุณในการดูแลสุขภาพนั้นก็ยังดีเยี่ยมด้วยค่ะ
7: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
8: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระสายเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่หนึ่งคือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะก็จะมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็ใช้กับโลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตรของสตรีช่วยดับพิษไข้ในข้อในกระดูกในเส้นเอ็นค่ะพยาธิในท้องแก้เถาวัลย์ในท้องได้นะคะลิซิดวงในลำไส้กามโรคแก้ปัสสาวะพิการพวกนี้นะคะแก้เส้นเอ็นพิการแก้เหน็บชาและก็แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตัวที่สองนะคะก็คือกำลังหนุมานกำลังหนุมานนี้มีคุณสมบัติที่แก้น้ำดีพิการแก้อาการนอนสะดุ้งผวาหลับหลับตื่นตื่นพวกนี้นะคะร้อนหน้าน้ำตาไหลบำรุงกำลังให้กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นให้เจริญแข็งแรงและยังเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะตัวที่3นะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะกำลังช้างสารนี้มีคุณสมบัติแก้อาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรงขยายหลอดเลือดลดไขมันอุดตันทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวที่4นะคะก็คือแก่นขี้เหล็กนะคะแก่นขี้เหล็กก็จะเป็นยาสมุนไพรเบาหวานได้ด้วยนะคะโรคหนองในใช้เป็นยาระบายได้ดีวัณโรคมะเร็งปอดปวดอักเสบมะเร็งลำไส้พวกนี้นะคะมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็แก้กระสายได้ดีนะคะ ตัวที่5นะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยายุวัฒนะนะคะยังบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแก้ปวดหลังปวดเอวปวดขาพวกนี้นะคะดูแลเรื่องของโรคกระสายทั้งหมดเลยและกระสายกรอนทุกชนิดนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยที่ก้นกบบำรุงโลหิตแล้วก็แก้กระสายบำรุงไตนะคะตัวที่6นะคะตัวที่6ก็คือเถาวัลย์เปรียงช่วยในการบำบัดดูแลสุขภาพฟื้นฟูเส้นเอ็นด้วยนะคะคุณสมบัติโดยรวมนะคะก็จะเป็นยาถ่ายเส้นแก้กระสายเส้นแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอถ่ายเสมหะลงทวารหนักขับปัสสาวะบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นเข้าข้อทำให้เส้นเอ็นอ่อนและหย่อนดีเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมแก้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อแก้อาการเมื่อยขบตามร่างกายโรคเหน็บชาอะไรพวกนี้นี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระสายเส้นนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของสมุนไพรนะคะติดต่อได้นะคะที่อาจารย์สุภัทรานะคะ
5: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
9: 0-9-4-9-6-1-0-2-9-3 ย้ำอีกครั้งนะคะ0-9-4-9-6-1-0-2-9-3
10: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
5: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่คะว่าหากเราขับถ่ายอุจจาระหลังเวลา7 โมงเช้าลำไส้จะบีบให้อุจจาระขึ้นไปข้างบนเวลาถ่ายก็จะถ่ายไม่หมดแต่เราจะไม่รู้ตัวค่ะที่ปลายลำไส้จะมีประสาทปลายทวารเมื่อมีอุจจาระที่เหลวนะคะพอมาจ่อปลายทวารประสาทก็จะส่งสัญญาณบอกสมองให้ปวดท้องหลัง7 โมงเช้าลำไส้จะทำงานไม่เป็นปกติค่ะบีบอุจจาระให้ขาดจนรู้สึกว่าถ่ายหมดแล้วนะคะเราก็จะหยุดแต่ความจริงแล้วอุจจาระท้ายขบวนยังไม่ออกมาแต่มันจะถูกดันกลับเข้าไปค่ะไม่มาจ่อปลายทวารทำให้เราไม่ปวดและเราก็นึกว่าหมดแล้วนั่นเองนะคะอุจจาระที่ค้างไว้นี้นะคะจะเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้พอมีอุจจาระใหม่เข้ามานะคะท่านผู้ฟังไออุจจาระที่เหลวกว่ามันก็แซงหน้าไปก่อนแต่มันก็ไม่สามารถที่จะดันพวกที่ค้างแข็งนั้นเนี่ยให้ออกไปได้นะคะพวกที่ค้างแข็งไว้เนี่ยก็จะเกาะติดแน่นค่ะฉะนั้นนะคะทุกวันที่เราขับถ่ายมันก็ถ่ายเฉพาะอุจจาระที่เหลวค่ะพอส่วนที่เหลือนะคะก็เกาะไปเรื่อยๆอุจจาระตกค้างก็จะไปทับเส้นเลือดต่างๆในกระเพาะอาหารแล้วก็กดทับกระดูกหลังทำให้เกิดอาการมากมายเช่นท้องอืดปวดหลังปวดขาปวดกล้ามเนื้อที่ไหล่แล้วก็สะบักเวียนหัวอ่อนเพลียนอนไม่หลับเป็นฝ้านะคะผิวพรรณก็ไม่ดีค่ะเป็นไมเกรนการนำอุจจาระตกค้างออกนะคะจึงจำเป็นต้องหาสาเหตุค่ะว่าเป็นสาเหตุใดเช่นการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดกินอาหารที่มีกากใยน้อยนะคะมีพยาธิหรือว่าเชื้อราทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยผิดปกติหรือว่าระบบดูดซึมเสียนะคะเพราะน้ำมันพืชเคลือบทำให้น้ำที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยไม่หมุนเวียนหรือสุดท้ายนะคะการไม่ถ่ายอุจจาระก่อน7 โมงเช้านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะได้ทราบดังนี้แล้วก็ควรที่จะ
2: มันขับถ่ายนะคะให้เป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอนะคะและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีกากใยสูงดื่มน้ำสะอาดให้มากๆเพราะการท้องผูกนำพามาด้วยโรคต่างๆซึ่งทำให้เราเสียสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะหากท่านผู้ฟังที่มีปัญหาการท้องผูกเรื้อรังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรดูแลอาการดังกล่าวนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
9: ์0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
10: จดเบอร์โทรศัพท์กันทันไหมคะถ้ายังจดไม่ทันในช่วงท้ายรายการเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์ช้าๆกันอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษไว้ก่อนนะคะและรับฟังรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ
2: คุณผู้ฟังที่เคารพคะเรามาเปิดตาดูโรคที่มากับดวงตากันดีกว่าค่ะมีวิธีมากมายที่จะช่วยหยุดการเสื่อมของสายตานะคะอันเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นลองฟังแผนปกป้องดวงตาในช่วงต่อไปนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งจะอยู่คู่กับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านตราบนานเท่านานค่ะสายตาเสื่อมนะคะเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่ออายุมากขึ้นนั่นหมายความว่าไม่มีทางรักษาใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ค่ะดวงตาของเราก็เช่นเดียวกับผิวนะคะที่ต้องพึ่งกลไกวิธีการชะลอความเสื่อมค่ะในบรรดาอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนะคะตาถือเป็นอวัยวะที่มีความอ่อนไหวต่อการถูกอนุมูลอิสระทำร้ายมากที่สุดอนุมูลอิสระก็คือตัวร้ายค่ะที่อยู่ในร่างกายนะคะก่อให้เกิดความเสื่อมและโรคภัยไข้เจ็บแต่ข่าวดีนะคะคุณผู้ฟังก็คือเราสามารถที่จะป้องกันได้ค่ะด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตานะคะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับสายตาเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้อหินต้อกระจกสายตาสั้นยาวนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็ช่วยชะลอการเกิดโรคดังกล่าวได้เช่นกันค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกับผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
12: สวัสดีครับลุงยงบุญเกิดอายุ73ปี
11: ค่ะคุณลุงปัจจุบันทำอะไรอยู่คะ
12: ตอนนี้ทำสวนนภาลัยอ่ะ
11: สวนนภาลัยอยู่ที่ไหนคะคุณลุง
12: แต่ก็ตอนนี้ผมอยู่บางนานอกนี่ฮะ
11: อ๋ออยู่บางนานี่เองเน
12: า
11: ะ
12: เออบางนานอกฮะ
11: ค่ะแล้วคุณลุงยงประสบปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะ
12: เป็นต้อกระจกครับ
11: ค่ะ
12: แล้วก็โรงพยาบาลเขาก็นัดเป็นมา3ปีแล้วเขาก็นัดให้ยามาหยอด3เดือน4เดือนมั่งอะไรมั่งก็ส่งกล้องเพราะว่าตาซ้ายเป็นต้อกระจกแต่ทีนี้ก็ไปมาเขาก็ส่งโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งบ้านแพ้วสมุทรสาครนะแล้วก็หมอเขาก็บอกว่าตาลุงยังไม่แก่กลับไปได้แล้วถ้าผ่าตอนนี้เดี๋ยวผ่าครั้งที่สองก็จะติดเชื้ออีก
11: ค่ะ
12: นี่ลุงก็มาฟังรายการวิทยุสน.บางนากรมอุตุเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นต้อกระจกเนี่ยกินยาเนี่ยเขาว่าไอ้เมือกตามันออกมารู้สึกว่าตาสว่าง
11: ค่ะ
12: นี่ลุงก็ฟังวิทยุไปลุงก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงหรือเปล่า
11: ค่ะ
12: เขาบอกว่าแว่นนวลนี้ก็ทิ้งหมดเลยนะเขาบอกรำคาญนอกจากว่าดูหนังสือตัวเล็กก็ถึงใส
11: ่ค่ะ
12: นี่ก็ลุงก็เลยสั่งมากล่องหนึ่งก็กินได้ถึงเดือนน่ะรู้สึกว่ามันดี
11: ค
12: ่
11: ะ
12: กระเมือกตาที่เขาบอกว่าเมือกตาที่มันออกมารู้สึกว่าเป็นคล้ายๆเป็นเยื่อเหมือนขี้ตาแข็งๆอะไรเนี่ย
11: ค่ะ
12: รู้สึกว่าตานี่สว่างตานี่สว่างทุกวันนี้ลุงสั่งมากล่องแล้วก็ทีหลังก็สั่งมา4กล่องอีก
11: ค
12: ่
11: ะ
12: แล้วก็กินเรื่อยไปเรื่อยไปตอนนี้อยู่ที่บ้านก็เหลืออีก2กล่องกับไก่10เม็ด
11: ค่ะกล่องนึงก็ รับประทานได้ประมาณเดือนนึงใช่ไหมคะคุณลุง
12: เดือนนึงครับใช่เดือนนึงฮะ
11: ค่ะ
12: แล้วกินแล้วก่อนนอน1เม็ด
11: ค่ะ
12: รู้สึกคนตาเตือนสว่างแว่นตรงแว่นตาดูหนังสือนี่ก็ดูหนังสือก็ใส่แว่นตาถ้าไม่ดูหนังสือไม่ใส่หรอก
11: ค่ะ
12: มันก็ลำคาญเหมือนกันน่ะ
11: ก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะคุณลุง
12: ใช่ครับ
11: ค
12: ่
11: ะ
12: แล้วตาก็สว่างดูมองอะไรก็ดับตาข้างขวามองข้างซ้ายรู้สึกว่ามันจะเป็นธรรมดาไปแล้วก่อนนี่มันมัว
11: ค่ะ
12: มันมัวผมก็ไม่ลุงก็ไม่เชื่อใจว่ามันจะกินนี่มันจะนั่นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็เลยสั่งเข้ามาสั่งมาเนี่ย
11: แล้วอะไรที่ทำให้คุณลุงตัดสินใจสั่งซื้อคะคุณลุง
12: ก็มันอย่างนี้ว่าหมอก็ไม่ได้ไปหาแล้ว
11: ค่ะ
12: หมอไม่ได้ไปหาเขาก็ตีกลับมาแล้วก็เลยตัดสินใจสั่งยากล่องมากินดีกว่ารู้สึกว่ามันกินดีแล้วก็ราคามันก็ไม่แพงหรอกถ้ามันดีจริงนะตอนนี้ก็มากินแล้วมันดีจริงราคาไม่แพง
11: ค
12: ่
11: ะ
12: จะกินแล้วก็มันถูกกันเนี่ยถูกกัน
11: ถูกกับคุณลุงด้วยค่ะ
12: ครับถูกด้วยครับ
11: ค่ะ
12: แล้วมีคนอื่นเขาขอซื้อไปกล่องลุงก็ขายเขาบอกเขากินยังไม่ทันหมดเลยเหลืออีกไม่กี่เม็ดเขาบอกว่าเอาแค่กล่องเดียวก็พอแล้วเขาก็ดีก็เป็นต้นเนื้อไง
11: อ๋ออยู่ใกล้ๆบ้านลุงเหรอคะ
12: ก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันนะพาอะไรอ่ะ
11: อ๋อเขาทานเหมือนกันแล้ว
12: เขาดีก็สมัยก่อนเขากินสั่งที่ไหนมากินกันมือเขาลุงคุยเขาฟังเขาก็ไม่แน่ใจเขาก็เอาของลุงไปกล่องหนึ่ง
11: ค่ะด้วยอายุด้วยวัยมันก็ทำให้เซลล์อวัยวะต่างๆมันก็เสื่อมถอยเราก็เลยต้องหาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาเสริมนะคุณลุงเน
12: า
11: ะ
12: ลุงตอนนี้ลุงอายุก็73แล้วเนี่ย
11: คุณลุง73แล้วแต่ตอนนี้แค่คือมองเห็นอะไรก็อ่านหนังสือก็ชัดใช่ไหมคะคุณลุง
12: อ่านหนังสือถ้าตัวเล็กก็ใส่แว่นถ้าตัวใหญ่ก็ไม่ใส่
11: มองใกล้ไกลก็
12: ใช่เพราะว่าลุงก็สายตายาว
11: ค่ะ
12: สายตายาว
11: แล้วปัญหาสุขภาพด้านอื่นคุณลุงมีอะไรไหมนอกจากสายตาเนี่ย
12: ก็ลุงก็เป็นความดันอย่างเดียว
11: ความดันสูงใช่ไหมล่ะคะคุณลุง
12: ก็ความดันก็ไม่สูงเท่าไหร่บางทีก็130 140อะไรอยู่ในระยะเนี่ย
11: ทานยาควบคุมไว้ไหมคะ
12: ก็กินยาควบคุมไว้ไปหาหมอเขาก็นัดแล้วก็ให้ยามาเดือนหนึ่งก็หมดเขาก็นัดใหม
11: ่อ๋อค่ะ
12: มันก็ดีขึ้น
11: ค่ะก็ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณลุงนะ
12: ครับตารู้สึกว่ามันสว่างหลับตาปิดตาขวาตาซ้ายรู้สึกว่ามันดีกว่าเก่า
11: ค่ะ
12: ของเก่ามันมัวที่มัวมองอะไรนี่หยิบอะไรนี่ไม่ค่อยถูกหรอก
11: ค่ะคุณลุงมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านไหม
12: ก็อยากจะฝากว่าคนที่เป็นต้อกระจกที่เป็นต้อกระจกว่าไปรักษาที่ไหนมันไม่ดีขึ้นคุณลุงก็แนะนำลุงก็แนะนำสุภัตตาเนี่ยเขาดีจริงๆ
11: คือ
12: แรกลุงก็ไม่เชื่อใจออกมาเชื่อใจตอนที่สั่งมากล่องกินแล้วถึงเดือนถึงได้รู้ว่ามันดีจังนะ
11: ค่ะ
12: ราคามันก็ไม่แพงหรอก
11: ค่ะ
12: กินถูกกัน
11: ค่ะขอบพระคุณคุณลุงมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะคุณลุง
12: ครับ
11: ขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะ
12: ครับ
11: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
13: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
14: 0
9: 0-9-4-9-0-2-9-3 ย้ำอีกครั้งนะคะ0-9-4-9-6-1-0-2-9-3จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0-9-4-9-6-1-0-2-9-3
5: การใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยคุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราจำ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นประทับใจจะเป็นประพันธ์ของทักษิณา

0: บ่วงรักนางร้าย
1: อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คณะเกศทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ่วงรักนางร้าย
1: ห้ามฉันไปด้วยเหรอนี่เสียใจนะฉันเป็นเมียคุณลูกในท้องเนี่ยก็ลูกของเรา
2: เอ้า
1: เมียจะตามผัวนะคงไม่ผิดหรอกนะ
2: แล้วคุณจะไปทำไมที่ทำงานนะครับผมต้องไปทำงานไม่ได้ไปเที่ยวซะหน่อย
1: จำไว้เลยนะต่อไปเนี้ยไม่ว่าคุณจะไปไหนก็จะต้องมีฉันตลอดเข้าใจไว้ด้วย
2: จริงเหรอชนิดา
1: ใช
2: ่แล้วคุณจะไม่หนีผมไปอีกแล้วเหรอ
1: ใช
2: ่ผมไม่เข้าใจอ่ะ
1: ต่อไปนี้ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจะอยู่กับคุณตลอดเวลาที่บ้านที่ทำงานห้ามมีใครนอกจากฉันเพียงคนเดียว
2: ก็นายคุณเคยบอกไงว่าเราจะเลิกกันทุกอย่างเราจบไปแล้วอ่ะ
1: เสียใจค่ะลืมไปได้เลยเพราะฉันจะไม่เลิกกับคุณเด็ดขาดอ๋อเช็คที่ฉันฝากไว้ให้เนี่ยอยู่ที่ไหน
2: ที่เซฟครับ
1: ไปเอามาคืนให้ฉันและเงินส่วนที่เหลือเนี่ยฉันก็จะไม่ใช้ให้
2: เดี๋ยวหมายความว่ายังไงอ่ะ
1: ก็ต่อไปเนี้ยเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณก็คือของฉันหนี้สินระหว่างเราจบกันไม่มีอีกต่อไปเงินเดือนของคุณเนี่ยก็ต้องให้ฉันทุกเดือนคุณจะไปไหนก็บอกฉันก่อน
2: ครับผม
1: แล้วคุณทำได้หรือเปล่าล่ะ
2: ได้ครับได
1: ้แน่ใจนะ
2: ครับผม
1: แล้วคุณไม่ลำบากใจเหรอ
2: ไม่เลยครับ
1: ทำไมล่ะ

0: ฉันวุ่นวายกับชีวิตคุณนะ
1: ผมเต็มใจให้คุณวุ่นวายชลิดาผมรักคุณผมรักนางร้ายคนนี้รักมากรักจนยอมได้ทุกอย่าง
0: เรางงเพราะคิดไม่ถึงว่าเขาจะพูดอย่างนี้นี่สิ่งที่เราทำกับเขาเขาไม่รู้สึกกดดันบ้างเหรออ
1: ่ะไปสิครับเราจะไปทำงานด้วยกันน่ะ
0: ไม่อ่ะ
1: อ
0: ้
1: าวก็ไหนเมื่อกี้บอกเองว่าจะไปกับผมไง
0: ก็ฉันพูดเล่นน่ะ
1: แต่ผมเอาจริงนะไปครับเราไปด้วยกันเลย
0: ไม่เอาเดี๋ยวคนที่บริษัทก็ว่าหรอกว่าฉันน่ะมาคุมคุณ
1: ก็ช่างสิผมเต็มใจนี่นาไปครับเพื่อนรักก็ไปกับผม
0: ตกลงค่ะ

0: นี่ตะโมดลูกเราส่งข่าวเรื่องหนูดาบ้างหรือยัง
1: โอ้ยเงียบไปเลยไม่มีความคืบหน้าจะรายงานเธอเลยนะแม่สมจิต
0: มีดีเรื่องสงสัยจะเหลวตามเคยแบบเนี้ยฉันจะได้เจอหน้าลูกสะใภ้และหลานของฉันมั้ยเนี่ย
1: แม่สมจิตอยากรู้เนี่ยฉันจะโทรถามมาเลยนะ
0: ถามสิจะรออะไรอีกฉันน่ะใจร้อน

0: จ้าพนัสด้วยนะหากตามหนูดาไม่เจอไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้า
1: จ้าแม่สมจิตมือถือไม่เปิดจ้ะแม่สมจิตจ้า
0: แกก็โทรจนกว่าจะเปิดสิ
1: จ้าโทรจ้า

0: คุณดานี่มาคุมเจ้าพนันเหรอครับ
1: ไม่เชิงละค่ะก็แค่มาดูแลไม่ให้นอกลู่นอกทางนะคะ
0: ดีครับดี
2: แกได้ปากเสียไปแล้วเลยนะเหตุการณ์กำลังจะสงบอยู่แล้วก็จะก่อเรื่องขึ้นมาทำไมวะ
0: คนไม่ก่อเรื่องนะแกไม่ใช่ฉันไอ้เสือตอนนี้กลายเป็นหมาชนะ
2: ปากดีระวังแกเองจะเป็นหมาอย่างฉันแล้วยิ่งกว่าฉันด้วยซ้ำไปนั่นไงคนที่จะทำให้กลายเป็นหมานะมาแล้วแกระวังด้วย
1: สวัสดีค่ะคุณพนัสยีดา
2: อ๋อสวัสดีครับคุณลังคณาย
1: ีอังเธอมาที่นี่ทำไมฮะ
3: เอ้าถามได้ฉันก็มาดูแลคนของฉันเสีย
1: ใครกัน
0: ผมเองครับคุณดา
1: จริงเหรอคะตายละฉันนี่ตกข่าวมากเลยนะคะเนี่ยนี่ยีอังมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ล่ะฮะไม่เห็นเล่าให้ฟังบ้างเลย
3: ก็มันกระทันหันน่ะไม่ทันตั้งตัวแต่พอตั้งตัวได้ฉันก็จับไม่ปล่อยเลยนี่บ่ายเนี้ยเราไปเลือกชุดแต่งงานกันนะ
0: ครับผม
1: ฉันดีใจด้วยนะคะคุณปัญญา
0: ขอบคุณครับผมก็ดีใจกับคุณดาและเจ้าพนักครับที่เข้าใจกันได
3: ้
0: อะ
3: ดาฉันจะแต่งงานแกเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้ฉันนะ
1: นี่จะบ้าเหรอยี่อังฉันน่ะท้องนะ
3: ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ไม่แปลกเลยคนท้องเป็นเพื่อนเจ้าสาวไม่ได้หรือไงฮะดีซะอีกแกจะได้เปิดตัวเจ้าบ่าวของแกด้วยไง
0: โอ้เยี่ยมเลยครับพนัสเพื่อนเจ้าบ่าวแกเตรียมตัวได้เลยนะ
2: โอเคให้พร้อมเสมอสำหรับแก
1: แหมคุยกันสนุกใช่ไหมคะขอสาคุยด้วยคนนะคะ
0: นานเข้าแล้วแกพนัส
1: ว่าไงคะเงียบเชียวคุยอะไรกันอยู่คะ
3: ก็คุยเรื่องงานแต่งงานของฉันนั่นสิคะคุณมาริสา
1: ตายนี่จะแต่งกันอีกแล้วเหรอคะ
3: อ๋อค่ะคุณมาริสา
1: คนที่หาเจ้าบ่าวได้เขาก็แต่งกันทั้งนั้นล่ะยกเว้นคนที่หาไม่ได้เนี่ยต้องอาศัยสามีชาวบ้านหาความสุขไปวันๆแบบนี้เนี่ยน่าสมเพชนะคะ
4: แหมคุณชลิดาคะคุณนี่เก่งนะคะปากร้ายทั้งในจอแล้วก็นอกจอเลยนะคะใช่ไม่ถือหรอคะพนัสขาสาดีใจด้วยนะคะที่เข้าใจกับพัญญาแล้วจะได้ไม่เป็นบาปติดตัวสา
1: เอ๊ะนี่หมายความว่ายังไง
2: เดี๋ยวครับคุณดาครับคือ
1: บอกฉันสิคะว่าคุณเล่นเกมอะไรกับฉันตอบสิคะ
4: โอ้ยอย่าเสียเรียสิคะสาตอบแทนได้ก็ได้ค่ะเขาน่ารักคุณมากแต่เขาไม่รู้ว่าคุณรักเขาหรือเปล่าเราก็เลยเล่นบททดสอบใจของคุณไงคะ

0: ่านกำลังฟังบ่วงรักนางร้ายจากคณะเกมทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
5: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
4: ้ครบทุกรส
5: สะกดทุกอารมณ
4: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
5: ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
4: ์ฟังเพลินทุกที
5: ่เติมเต็ม

0: ดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่อมสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
1: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
0: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: นี่คุณหลอกฉันกันเหรอ
4: นี่คุณดาไม่ใช่อย่างนั้นใจเย็นก่อนสินะใจเย็นนะ
3: เราไม่ได้หลอกค่ะก็แค่ลองใจเท่านั้นเองเห็นฉันโง่ยังไม่พอเหรอคะถึงต้องหลอกให้อายคนอื่นด้วย
5: นี่ยายดาแกก็คิดมากไปได
3: ้นี่หมายความว่าแกก็รู้เรื่องนี้กับเขาด้วยเหรอ
5: ฉัน
3: ทุกคนเห็นฉันโง่ถึงหลอกกันแบบเนี้ย
4: นี่ไม่ใช่นะผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลย
3: แล้วทำกับฉันอย่างนี้ล่ะหมายความว่ายังไง
4: ก็คุณไม่เคยบอกรักผมสักครั้งเลยนี่ผมก็เลยต้อง
5: หาวิธีให้คุณแสดงออกมาไงคะคุณชลิดาฉันขอโทษนะสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาตอนแรกอ่ะฉันก็กะว่าจะแย่งพนัดคืนมาจริงๆแต่ว่าฉันเปลี่ยนใจอ่ะ
3: เพราะอะไร
5: แหมคุณฉันน่ะตือเขาซะขนาดนั้นเขายังไม่สนใจเลยเขารักคุณคนเดียวฉันจะหน้าด้านตือเขาได้นานแค่ไหนล่ะคะ ฉันก็เลยเปลี่ยนใจไม่อยากเป็นตัวร้ายมาเป็นผู้ช่วยพระเอกน่าจะดีกว่า
4: ถึงว่าสิเรื่องนี้มันซับซ้อนแบบนี้นี่เอง
6: ฉันก็ไม่กล้าบอกคุณหรอกกลัวว่าคุณจะทำแผนก็แตกดิ
4: คุณดาอย่าโกรธผมนะผมรักคุณก็เลยต้องทำแบบนี้
5: จริงๆนะคะคุณดาอย่าโกรธพนัดเลยนะผู้ชายอย่างเขาอะคุณหาไม่ได้ง่ายๆหรอก
4: ข้อนี้ผมเห็นด้วยนะคุณดาย
6: ีดาก็อย่างอนนักเลย
3: ใครว่าฉันงอนล่ะฉันกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนไม่ง้อฉันนะสิ
4: โอ้โหไปทีคิดว่าคุณจะหนีผมไปอีกแล้ว
3: เสียใจค่ะเรื่องอะไรล่ะฉันจะหนีคุณสิอย่าเปลี่ยนใจหนีฉันนะฉันไม่ยอมด้วย
5: อ้าวกลับตลปัดซะละ
3: จำไว้นะคะห้ามหนีฉันเด็ดขาด
4: ชลิดาผมไม่หนีคุณหรอกผมน่ะติดบ่วงรักนางร้ายของคุณซะแล้ว

0: น้องสายไปดูซิรถใครมาน้องสาย
1: จ้าป้าป้าจ๋าป้า
2: อะไรของเองเรียกอยู่ได้ใครมา
1: ป้าจ๋าคุณดาจ้าคุณดากลับมาแล้วจ้า
2: ฮะจริงเหรอหนูดาของข้ามาแล้วเหรอหนูดาหนูดาจริงๆด้วยตาโมดตาโมดแกอยู่ไหนมาเร็วลูกเรากับหนูดากลับมาแล้ว
3: จ้าอู้ยเหลี่ยงใจหายใจคว่ำมาแล้วจ้าแม่สมจิตจ๋าฉันน่ะเห็นแล้วเห็นตั้งแต่รถมาจอดแล้วล่ะ
2: ลูกสะพายดาราฉันมาแล้วหนูดาของแม
4: ่สวัสดีค่ะคุณแม่
2: หนูดาของแม
5: ่แม่ไปมากอดธิดาอย่าเดียวดีใจตามไปด้วยพ่อซึ่งเดินตามมาห่างสองคนนั่นกอดกันกลมเชียวเรามีความสุขที่สุดเลย
2: หนูดาของแม่แม่คิดถึงหนูมากรู้ไหม
4: ดาก็คิดถึงคุณแม่ค่ะคิดถึงมากด้วย
2: จริงหรือเปล่าอย่าหลอกให้แม่ดีใจนะโล่งอกไปทีตอนแรกแม่คิดว่าหนูจะไม่กลับมาหาแม่ซะแล้ว
4: ดาขอโทษนะคะที่ไปโดยที่ไม่ได้บอกคุณแม
2: ่ไม่ต้องขอโทษแม่หรอกถ้าแม่เป็นหนูดาแม่ก็ไปเพราะแกคนเดียวเจ้าพนัสความผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะแก
5: ครับแม่ผมยอมรับผิดครับ
3: แม่สมจิตอย่าพูดเรื่องที่ผ่านมาแล้วหน่อยเลยนะลูกเราหนูดาก็เข้าใจกันแล้วแล้วเราก็กำลังจะมีหลานตัวน้อยแม่สมจิตคิดหรือยังแล้วว่าจะรับขวัญหลานเรายังไง
2: ไม่ต้องห่วงหลานฉันต้องได้สิ่งที่ดีที่สุด
1: ป้าจ๋าเราจัดงานรับขวัญคุณดาและคุณหนูตัวน้อยให้ใหญ่โตไปเลยไหมคะ
2: เป็นความคิดที่ดีฉันเพิ่งจะเห็นแกมีความคิดกับวันนี้แหละนางน้องสาย
1: แม่ป้าหนูน่ะทำดีต้องหลายเรื่องแล้วนะ
2: เรื่องอะไรบ้างล่ะ
1: หลายเรื่องจ้ะป้าคุณดาขาน้องสายน่ะจัดการงานผลไม้แปรรูปของคุณดาต่อแล้วนะคะไม่มีขาดตกบกพร่องเลยค่ะ
4: จริงสิแล้วชาวบ้านล่ะเป็นยังไงกันบ้าง
1: คุณดาขาพวกนั้นน่ะดีใจกันใหญ่เลยค่ะเขามีรายได้กันเพิ่มขึ้นอยู่ดีกินดีเลยนะคะเนี่ยเป็นเพราะคุณดาคนเดียวเชียวค่ะ
4: ไม่ใช่ฉันหรอกเพราะว่าพวกเขาและก็เธอต่างหากละน้องทรายที่ทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาน่ะฉันดีใจด้วยนะ
3: พนัสเพราะว่าแกพาหนูดาไปพักก่อนดีกว่านะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าซะก่อนเย็นนี้เราจะฉลองกันใหญ่เลย
1: ดีจ้ะน้องสายชอบ
2: เรื่องกินล่ะถนัดนักป่ะนางน้องสายเตรียมไปจ่ายตลาดกับฉัน
1: จ้ะป้า
2: หนูดาอยากกินอะไรพิเศษบอกแม่สิเย็นนี้แม่จะทำให้
4: อะไรก็ได้ค่ะคุณแม
3: ่แม่สมจิตเธอลืมไปหรือว่าเธอน่ะทำกับข้าวไม่เป็น
2: ใครว่าฉันลืม
3: ก็เธอบอกว่าจะทำกับข้าวเลี้ยงฉลองไง
2: ฉันน่ะเป็นคนซื้อกับข้าวส่วนคนทำก็แกน่ะตะโมด
3: โธ่นึกว่าจะเก่งไม่สมจิตโ
2: ธ่ไปน้องสายให้เจ้าชมเอารถออกไปตลาดแกเดินถือของตามฉันไป

0: รถเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะขับช้าๆแบบเนี้ยเมื่อไหร่จะถึงอ่ะ
1: แหมคุณสุพรรณใกล้แค่นี้เองผมขับรถช้าๆเราจะได้สวีทกันได้ไง
0: คุณขอร้องเลยนะอย่าทะลึ่งอ่ะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ฟังที่รักบ่วงรักนางร้ายจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทักษิณาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผื่อให้รุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ่วงรักนางร้ายในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอพวกความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุโครงการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายๆ สไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลย์พัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนในช่วงนี้ก็เข้าเทศกาลงานกฐินตามวัดวารามต่างๆวัดหัวกระบือก็ได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12แล้วกฐินในปีนี้ก็มีญาติโยมท่านสาธุชนจองแล้วแต่ว่าท่านเปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายมาร่วมทอดพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนจัดกฐินมาร่วมกันแล้วก็ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ก็จะได้รวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้ก็ดำเนินงานการก่อสร้างถึงชั้นที่3แล้วนะโยมฉะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนมีกุศลศรัทธาก็เชื้อเชิญเจริญพรนำมาร่วมทอดกฐินกันณที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครหรือรายการหนึ่งก็มาร่วมกันทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์และก็เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แล้วก็เพื่อถวายหลวงพ่อโตในอุโบสถการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือนิยมจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บในสังขารร่างกายเรานี้สูญทลายหายไปได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์นิยมนะโยมยังไม่ต้องเชื่อหลวงตามีโอกาสบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีแม้แต่เป็นโรคมะเร็งโยมตัวเองมาไม่ได้นะอยู่อเมริกาให้ญาติพี่น้องมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็วิดีโอคอลให้โยมที่อเมริกาได้เห็นภาพจากการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือหลวงตาเป็นผู้รับเองหลังจากนั้นไม่นานโยมที่อเมริกาได้โทรศัพท์แจ้งมาว่านี่โรคมะเร็งนั้นบรรเทาเบาบางแล้วก็หายลงได้นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ฉะนั้นก็เชื่อเชิญเจริญพร
2: ขอความสุขความสวัสดี ความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงบังเกิดขึ้นและจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์หน้าตา ทางคลื่นวิทยุวปท792กรมการพลังทหารขึ้น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณก็ขออนุโมทนากับญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้มีกุศลศรัทธามาร่วมช่วยกันนะเนื่องในช่วงที่วัดหัวกระบือประสบอุทกภัยคือภัยน้ำท่วมเมื่อ2 3วันที่ผ่านมาคือตั้งแต่วันศุกร์นะโยมก็หลายวันด้วยกันเมื่อน้ำท่วมวัดหัวกระบือในคืนนั้นก็ช่วงกลางคืนโยมก็จะมาช่วยกันปกป้องคุ้มครองได้เฉพาะตรงที่กุฏิหลวงตาส่วนบริเวณลานสนามนั้นก็เสียหายหมดสิ่งก่อสร้างเสียหายมากโยมนี่ช่างยังต้องแก้ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ตอนนี้โรงเรื่อยใช้ไม่ได้เลยโรงงานไม่ได้เจอตอนนี้ทำอะไรไม่ได้2วันแล้วซ่อม2วัน3วันแล้วยังซ่อมไม่เสร็จก็จะต้องซ่อมแล้วก็จะได้ใช้เรื่อยปรับปรุงงานการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนอุโบสถหลังเดิมซึ่งขณะนี้ก็ ได้ดำเนินงานการก่อสร้างไปถึงชั้นที่3แล้วนะและอิฐอะไรก็สั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าช่วงนี้วัสดุก่อสร้างอะไรก็ยังต้องรอสักนิดหนึ่งเพราะว่าเจอภาวะปัญหาน้ำท่วมนะหรือว่าฝนตกลงมาท่วมมากโยมในอุโบสถนี่ท่วมถึงองค์หลวงพ่อโตแล้วก็บริเวณรอบๆก็สูงพอสมควรนี่ใต้ถุนโบสถ์นะโบสถ์วัดทุกข์ก็มีใต้ถุนวันนี้เดินดูก็ยังเนี่ยยังไม่ได้สูงขึ้นหมดนะยังไม่หมดดังนั้นใต้ถุนโบสถ์ชั้นล่างนั้นเสียหายมากโยมก็นั่นนะวัสดุก่อสร้างแล้วก็เครื่องไฟฟ้าพวกมอเตอร์พวกอุปกรณ์เครื่องใช้งานอยู่ในนั้นเสียหายหมดนายโยมหมดนี่ก็ยังพระยังไม่ได้สูบออกมาให้หมดยังเหลืออยู่ประมาณสัก5-60เซนประมาณโดยประมาณสัก5-60เซนมาเช้าดูยังไม่หมดพอดีก็ทางวัดไส่ตลาดน้ำบางขุนเทียนท่านก็ขอให้ไปช่วยอะไรคว้าเห็นว่าคว้าร่วงลงมาคว้ากุฏิร่วงก็ต้องให้พระหัวกระบือไปช่วยกันนะปรับปรุงแก้ไขก็ต้องไปกันเป็นประจำนะมีอะไรก็แล้วก็จะโทรมานะลูกศิษย์ของวัดสายโทรมาเป็นประจำไปช่วยปรับปรุงแก้ไขเรื่องงานเอกุติพระสงฆ์ที่วัดสายนะเพราะว่าล่วงลงมาตอนนี้ก็ต้องส่งนะส่งช่างส่งพระไปช่วยกันดูทำให้นะงานของเราก็ยังตกค้างอยู่แล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือการใช้งานในเรื่องทำไม้เล่ยลงเลื่อยก็ยังไม่สามารถจะใช้ได้ในขณะนี้ก็ต้องเอามาล้างพวกอุปกรณ์แล้วก็จะต้องประกอบเข้าไปใหม่ยังไม่ทราบว่าจะใช้ได้หรือไม่ประการใดนะเสียหายมากโยมเป็นล้านๆนะโยมเครื่องเฉพาะโรงเลื่อยหรือเครื่องโรงเลื่อยที่หลวงตาซื้อจากโรงเลื่อยที่ด้วยจากทางอะไรจังหวัดอะไรในเขาเลิกกิจการลงเรื่อยแล้วก็พอดีก็เสนอขายตอนนั้นจะเอา7 ล้าน ก็ต่อกันที่เหลือที่6.5 ล้านเพราะโยมตอนนั้นสมัยนั้นซื้อมา12 ล้านอุปกรณ์ที่ใช้ ในโรงเรื่อยแล้วโยมก็เลิกเพราะว่าช่วงหลังๆไม้หายากก็เลิกลงเรื่อยแล้วก็มาเลี้ยงพวกเสือก็พอดีติดต่อก็ให้เราช่วยซื้อก็ซื้อมาที่6 ล้านบาทเนี่ยขณะนี้อยู่ที่ลงเรื่อยโยมเครื่องจักรหลายตัวมอเตอร์เนี่ยหมดโยมจมน้ำหมดแล้วก็อะไรต่างๆหลายอย่างจมน้ำหมดก็ยังไม่สามารถที่จะล้างทำความสะอาดได้เพราะว่าเนี่ยถ้าไม่ล้างไม่ทำความสะอาดนานๆก็อาจจะเสียหายก็เนี่ยก็เสียหายละโยมแต่ก็เป็นธรรมดานะเราไม่สามารถจะห้ามเรื่องสภาวะของโลกได้คือดินฟ้าอากาศเนี่ยเราไม่สามารถจะห้ามได้แต่ว่าเราก็ป้องกันไม่ทันโยมไม่สามารถป้องกันทันโยมเข้ามาทีเดียวเนี่ยกลางคืนในท่วมไหลเข้าไปล้นไปหมดเลยเราทรายก็ไม่ได้เตรียมไว้นะเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะท่วมขึ้นมาขนาดนี้นะก็แล้วฝนก็ลงมาด้วยประตูน้ำ3-4-5ประตูนะคลองทุกคลองสูบมาหาหัวกระบือหมดเพราะดูกระบือเหมือนกับที่ก็เลยที่เก็บน้ำนะก็ฉะนั้นก็ของเราก็เสียหายมากด้านในเขตบางขุนเทียนนี่จอมทองในวัดดูกระบือเนี่ยเป็นวัดวันหนึ่งที่เสียหายมากที่สุดนะในพื้นที่เขตบางขุนเทียนจอมทอง30 วัดเนี่ยวัดด้วยกระเบือเสียหายมากก็แก้ไขได้ส่วนหนึ่งประมาณสักพื้นที่เนี่ยประมาณสัก 30% ในส่วนที่ส่วนนั้นยังแก้ไขไม่ได้นะแต่ว่าแก้ไขส่วนที่โยมจะต้องสัญจรผ่านไปผ่านมาและก็กุฏิพระส่วนหนึ่งก็ตรงนั้นก็ป้องกันพยายามปรับปรุงแก้ไขให้พระกับอยู่กุฏิได้ก่อนฉะนั้นก็ช่วงนี้งานการก่อสร้างก็ชะงักไปชั่วคราวก็เร่งจะทำก็แต่พอดีมาเจอภาวะ หนาฝนตกลงมาแต่ดีนะโยมบ้านเรายังไม่มีเห็บนะที่เขตบางขุนเทียนรู้สึกมีแต่ว่าในขวางบนครในต่างจังหวัดนะฝนเขาเรียกฝนลูกเห็บนะฝนลูกเห็บตกมานั้นอันตรายโดนตัวโดนร่างกายเข้าก็เจ็บด้วยแล้วก็เสียหายมากนะแต่นั้นช่วงนี้เรายังไว้ใจไม่ได้นะโยมก็ยังต้องเตรียมป้องกันเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีถึงวันที่หกที่เจ็ดที่แปดนู่นนะก็อย่างนี้ก็ยังเตรียมรอว่าอะไรที่จะปกป้องคุ้มครองป้องกันได้ก็ยังเตรียมตอนนี้ขณะนี้เตรียมอยู่ฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนก็อย่าเพิ่งประมาทนะโยมอย่า อย่าประมาทต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรแต่ให้พร้อมเดี๋ยววันนี้ก็เตรียมของยกขึ้นที่สูงอีกส่วนหนึ่งโยมเอาของมาถวายโรงเรียนเอาของโรงเรียนเอสดูดิลืมชื่อก็เอาให้โต๊ะตั้งก่อนตั้งยกให้สูงแต่คราวที่แล้วนะโต๊ะขนาดนั้นนะโยมท่วมหมดแต่ว่าคราวนี้ถึงคงไม่ถึงขนาดนั้นนะก็เอาวางที่สูงก่อนของอะไรต่ออะไรก็ยกขึ้นที่สูงไว้ก่อนถ้าหากว่าเขามามากมาหนักก็เราก็สามารถจะป้องกันได้นะเพราะว่าณขณะนี้เรามีทรายยังป้องกันไว้รอบๆอาจจะต้องเสริมบ้างเล็กน้อยหรืออะไรอย่างไรก็เดี๋ยวค่อยคิดปรับปรุงแก้ไขนะแล้วก็ญาติโยมท่านสาธุชนไม่ทราบเป็นอย่างไรกันบ้างนะตามบ้าน แต่ว่าทางบางขุนเทียนเราก็มีเสียหายอาจจะไม่มากไอ้พระราม2ก็บ่ดูจะเสียหายเหมือนกันแต่พระราม2นะแต่พระราม2แถวสุรกระบือก็มีท่วมกันบ้างแต่ไม่มากนักนะที่มากก็ที่วัดกระบือเนี่ยมากฉะนั้นช่วงนี้โยมในท่วงต่างจังหวัดเสียหายมากโยมก็อะไรที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กันได้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กันไว้นะโยมเพื่อนร่วมโลกด้วยกันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาอะไรก็ช่วยกันแม้แต่พระนะวัดวารามต่างๆในนิยมจะเห็นว่าพระออกไปช่วยเหลือญาติโยมสงเคราะห์ญาติโยมที่ตกระกำลำบากทุกข์ยากเดือดร้อนนะอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์ได้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กันไว้เพราะว่าโยมเวลาโยมมีกำลังดีก็มาช่วยอุปการะอุปถัมภ์บำรุงวัดวารามทำบุญตักบาตรเมื่อโยมประสบปัญหาความเดือดร้อนพระเราช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันนะโยมแถวนี้ไม่มีไม่ทราบว่ามีใครเสียหายมากบ้างนะอะไรเดี๋ยวช่วยเหลือได้ก็เดี๋ยวดูนะไปช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กันหัวกระบือเรานะฮะหัวกระบือชาวบางขุนเทียนดูว่าบ้านไหนขาดตกบกพร่องหรือว่าติดเตียงนะก็จะได้เอาของไปช่วยไปสงเคราะห์กันนะตามกำลังตามความสามารถที่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กันได้นะแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับทีมงานเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็ได้อนุโมทนาไปครั้งหนึ่งแล้วนะคือท่านผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนนะผอ.เขตบางขุนเทียนแล้วก็หน่วยรักษาความสะอาดงานโยธาสำนักงานระบายน้ำแล้วก็ได้ส่งเครื่องกทม.ก็ได้ส่งเครื่องสูบน้ำมาช่วยกันทั้งท่านสก.สค.สก.สารัตแล้วก็สากลนะม่วงสิริพร้อมทีมงานของท่านนะก็ได้ส่งพนักงานมาช่วยกันเป็นเวลาถึง2วัน3วันนะตั้งแต่ช่วยปกป้องเอาทรายป้องกันแล้วก็ช่วยกันสูบน้ำนะล้างพื้นที่พอน้ำท่วมนิยมไม่ทราบว่าสิ่งปฏิกูลมาจากไหนมากมายนะดินโคลนทรายนี่เยอะมากนะทั้งที่ก็ไม่ทราบว่าคือไม่มีเข้ามายังไงไม่ทราบนะพอน้ำสูบน้ำแห้งนิยมมากันสารพัดนะแต่โยมคงจะเห็นในต่างจังหวัดและในกรุงเทพพอน้ำท่วมไม่ทราบปลากุ้งปลามาจากไหนแต่ทิ้งเหล่านี้ก็มีเนี่ย พระบอกว่าใต้ถุนโบสถ์นี่โอ้ปลาเยอะมากยังสูบไม่แห้งนะบอกว่าปลาดุกเยอะมากจะเป็น100กิโลมั้งคือพอน้ำท่วมมาเนี่ยไม่ทราบเขาจากไหนแต่ไหนมานะแล้วก็ปลาหมอคางดำตอนขณะสูบน้ำเยอะปลาหมอคางดำออกตัวเล็กๆโยมเพิ่งจะเห็นว่าโอ้ปลาหมอคางดำนี่ออกลูกไวมากนะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นปลาที่กินปลาด้วยกันกินปลากินกุ้งกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยเสียหายมากแต่ว่านี่ก็สูบออกหมดแล้วนะพวกปลาหมอคางดำแต่ว่าเขาก็ไปกับน้ำอันนั้นก็จะไปไหนบ้างไม่ทราบก็เรื่องนั้นก็ในโยมก็มีความห่วงใยเรื่องข้าวปลาอาหารโยมฉลองโยมพันทองลิ้มเหลืองโรจน์ท่านได้ส่งอาหารมาช่วยทุกวันนะแล้วก็วัดยานวานะก็นำอาหารน้ำมาถวายเพื่อจะได้ประทานโทษหลวงตานี่โทรศัพท์แกทั้งวันสวัสดีครับทุกเบย์ครับ
3: ครับกล่าวนมัสการครับหลวงตา
2: จ้า
3: หลวงตา
2: จ้า
3: หลวงตา
2: ฮะ
3: วันนี้บันทึกเทปนะหลวงตานะ
2: เอารอไว้สักเดี๋ยวเพราะช่วงนี้หาเงินจ่ายไม่ทันเลยนะเนี่ยโอ้ตอนนี
3: ้ไม่มีอะไรหรอกหลวงตา
2: เนี่ยติดลบเนี่ยดอกเบี้ยเขาไม่ยอมเนี่ยโอ้ยวันอาทิตย์เนี่ยเนี่ยดอกเบี้ยไม่พอจ่ายติดลบตั้งแปดจ้ะ
3: แล้วตา
2: แ
3: ม่
2: เรื่อง
3: น
2: ี้
3: ก็
2: ต้
3: อง ขอโทษ
2: ด้วยจริงๆ
3: แล้วเ
2: นี่ยแล้วเจ้านี่ไม่ยอมเลยนะมานั่งเฝ้าแล้วเมื่อวานพระบอกพ่อเจ้านี่ไม่ยอมติดวันเมื่อวันอาทิตย์ติดลบเพราะว่าคนยังไม่กล้ามาทำบุญด้วยอะไรด้วยก็ติดลบดอกเบี้ยติดลบ 8,000 บาทนะ
3: ครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเอาไม่ถูกไรครับพฤติการให้หลวงตานะ
2: จ้ะ
3: มาไว้ต้นก็คือเริ่มเดือนพฤติการแล้วกับก็ตุลา
2: จ้าจ้า
3: หลวงตาก็หยุดไปก่อนนะคร
2: ับเพราะช่วงนี้เนี่ยหมุนโอ้ใช้จ่ายเยอะด้วยอะไรตรายค่าใช้จ่ายเยอะแล้วเนี่ยดอกได้รายรับเมื่อวานไม่พอค่าใช้จ่ายเดี๋ยวติดลบเลยแล้วเนี่ยวันนี้ก็คนช่วงนี้ยังไม่มากเพราะว่าเข้าใจว่าเขาคงมากันไม่ได้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บางคนก็เนี่ยเดือดร้อนช่วงนี้เดือดร้อนมากเลยจ้ะ
3: ได้ครับ
2: จ้ะ
3: หาทาง
2: ด
3: ูนะครับหลวงตา
2: จ้ะจ้ะ
3: เป็นเรื่องของตาก็เป็นเรื่องพฤติการนะ
2: จ้ะจ้ะเนี่ยเสียหายเมื่อวานทองปิดผ้ามาส่งก็ยังไม่จ่ายบอกเพราะทองก็ทุกอะไรมันเสียหายหมดเงินมาลอยเสียหายหมดเลยโอ้แล้วนี่เครื่องจักรนี่ยังแก้ไขไม่ได้นะยังทำงานเลยไม่ได้เสียหายหมดเลยจ้ะ
3: ครับครับ
2: จ้ะจ้ะจ้ะจ้ะจ้ะสวัสดีจ้ะนี่ก็รายการทีวีก็ช่วงนี้อาจจะต้องหยุดไปชั่วคราวกันเพราะว่าโยมรายรับกับรายจ่ายช่วงนี้ไม่สมดุลกันแล้วก็วัดที่ระหว่างช่วงสร้างอุโบสถนั้นก็ได้ยืมเงินลูกศิษย์กันมาก็หลายล้านอยู่ดอกเบี้ยเขาก็ไม่ยอมลดนะโยมไม่ยอมลดเก็บได้ไม่พอต้องมาเบิกที่ลุงตาเอาไปจ่ายอีกเขาบอกไม่ได้อาจจะคิดดอกเบี้ยทบต้นนะเขาบอกว่าถ้าไม่นั่นก็เอาดอกเบี้ยไปทบต้นแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยโยมจะเอาดอกเบี้ยไปทบต้นมาอีกบอกเมื่อวานนี้เขาเจ้าหน้าที่มาคุณพ่อวันนี้ไม่พอจ่ายนะค่าดอกเบี้ยไม่พอเจ้าหนี้จริงๆก็ลูกศิษย์บวชที่วัดพุทธกระบือเนี่ยนะโยมบอกว่าไม่ได้คือเวลาวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมานั่งเฝ้าได้เท่าไหร่ก็มาเก็บดอกเบี้ยคือวันอาทิตย์เป็นวันจ่ายดอกเบี้ยทุกวันอาทิตย์มาเก็บดอกเบี้ยเงินรายได้เมื่อวานนี้ไม่พอจ่ายค่าดอกเบี้ยนะติดลบ 8,000 บาทเจ้าหนี้ไม่ยอมเจ้าที่จริงๆเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆวัดนี่แหละแล้วก็ลูกศิษย์วัดบวชที่วัดหัวกระบือเนี่ยนะไม่ยอมจะเอาดอกเบี้ยครบทบต้นแต่พอดีหลวงตาก็ไปงานบ้านโยมฉลองโยมพันทองนะโยมถวายมาส่วนหนึ่งก็ต้องเอาจัดให้เขาไปเงินวัดไม่พอจ่ายแล้วก็เนี่ยวันนี้ต้องซื้อเสียหายหมดเสื้อ พรมเสือในโบสถ์นั่นเสียหายหมดวันนี้ก็ไปซื้อเสือนะเสือที่จะมาปูต้องรื้อทิ้งหมดเลยให้ชีออกไปก่อน บอกเดี๋ยวหาร2ชีบอกว่าช่วยทำบุญได้หาร2แต่วันเนี้ยเสือผืนหนึ่ง 4,000 กว่าบาทนะเนี่ยเอามาแค่ผืนหนึ่งดอดก่อนแล้วก็เห็นโยมว่าบอกว่าจะช่วยซื้ออีกส่วนต้องปูที่โบสถ์นะในอุโบสถแล้วก็ตรงที่โยมมากราบไหว้พระบูชาพระปิดทองนะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ตรงถวายทั้งคือเสียหายหมดโยมไม่มีอะไรเหลือดีเลยพระคืออะไรตะไรลอยน้ำเสียหายหมดเนี่ยยังไม่ยังต้องคอยปรับค่อยๆปรับปรุงแก้ไขไปนะก่อนฉะนั้นวันเสาร์หน้ารายการคิดดีแลนด์ก็อาจจะต้องงดไปก่อนนะฮะเมื่อสักครู่เนี้ยคุณชายโทรมาว่าปกติบันทึกรายการวันจันทร์คือวันนี้แต่ว่าพอดีก็คุณชายบอกว่าพรุ่งนี้จะมาบันทึกก็เลยแจ้งให้โยมทราบว่าช่วงนี้เราหมุนอะไรไม่ทันนะฮะค่าใช้จ่ายมากคือรายรับน้อยลงนะฮะแต่ค่ารายจ่ายมากขึ้นเพราะว่าเสียหายหลายอย่างนะค่ารายจ่ายมากกว่าเดิมก็ช่วงนี้โยมรายการคุยสบายสบายตาหลวงตาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะรายการเนี้ยอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ารายการนี้ก็นานๆเก็บทีหนึ่งนะแต่ว่าดอกเบี้ยนี่ต้องจ่ายกันทุกวันอาทิตย์แต่ส่วนรายการนี้นานๆเก็บทีแล้วโยมก็พอมากๆเขาโยมไม่เอาตังค์นะถวายเป็นแสนโยมนะติดลบเนี่ยรายการเนี้ยก็ติดลบเป็นแสนเพราะว่ามาช่วงที่ลุงตามารับผิดชอบตอนเนี้ยก็ต้องใช้หนี้คืนส่วนเก่าหลายอย่างยังไม่หมดนะนี่ของโยมรวยก็ยังแต่โยมรวยดีไม่มาทวงก็รู้ว่าวัดเดือดร้อนจริงๆนะวัดเดือดร้อนรายรับไม่พอกับรายจ่ายวัดหัวกระบือเนี่ยเป็นวัดที่มีที่กว้างมากเสียหายมากนะเสียหายมากพอสมควรก็โยมบางท่านก็เห็นใจเจ้าหนี้บางคนก็บอกไม่ได้คิดจะเอาดอกเบี้ยแค่ 8,000 เดี๋ยวเอา 8,000 นี่ไปทบต้นใหม่อีกนะก็น่าเป็นห่วงนะฮะนี่ลูกศิษย์บวชวัดหัวกระบือนะโยมไม่ยอมบอกไม่ได้ก็ต้องพอดีหลวงตาไปเจริญพุทธมนต์ที่บ้านคุณโยมฉลองโยมพันทองลุ่มเรืองโรจน์ที่เกรดเวนะโยมก็ถวายมาส่วนหนึ่งก็เอาจ่ายค่าดอกเบี้ยไปนะแล้วก็เนี่ยโยมก็ค่อยเป็นค่อยไปนะแต่โยมก็ยังประมาทไม่ได้นะต้องระวังเรื่องอุทกภัยนะที่วัดก็ยังประมาทไม่ได้ก็สั่งพระต้องคอยดูดึกดึกกลางคืนต้องลุกขึ้นมาดูว่าน้ำเขาจะสูบมามากน้อยเพียงใดคือที่วัดหัวกระบือเนี่ยท่วมเพราะน้ำประตูระบายน้ำ3-4คลองสูบออกมานะแล้วก็ประตูทางตรงทะเลเกิดได้ปิดซีกเมื่อปิดแล้วเราก็เป็นที่เขาเรียกอ่างเก็บน้ำก็จึงท่วมอยู่ที่เรานะฮะบริเวณนี้ก็มีวัดหัวกระบือนะที่นั่นแล้ววัดประที่ปีผลนั่นเขาก็อยู่สูงนะที่สูงแล้วก็ไม่ติดคลองแต่หัวกระบือเนี่ยติดคลองเลยสูบมาก็เข้าเต็มที่นะเต็มที่เลยทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังอะไรแล้วก็มีท่ออะไรท่อที่ออกน้ำออกมาจากข้างบนนะมีก็เรียกท่อระบายน้ำลงคลองทะลุขึ้นมานะทางโรงเรียนก็เข้ามาทางด้านหลังวัดตะวันตกก็เข้ามาทางด้านตะวันออกหน้าวัดนี่ก็มาคือได้เข้าได้4ทิศเลยโยมเพราะนั้นเราหมดปัญญาป้องกันก็ต้องยอมนะแต่ว่าญาติโยมท่านสาธุชนก็อย่างไรก็ดีก็อย่าเพิ่งประมาทนะเพราะว่าเขาประชาสัมพันธ์ว่ายังจะต้องป้องกันอีกหลายวันนะอันนี้ก็ยังไม่พ้นเรื่องน้ำก็ตอนนี้ก็ขณะนี้ก็โยมงานทอดกฐินวัดหัวกระบือนะก็โยมก็โทรศัพท์สอบถามกันมาโดยตลอดว่าวัดหัวกระบือมีใครท่านบุไดจองกฐินแล้วหรือยังก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบว่าปีนี้โยมฉลองโยมพันทองลิ้มเรืองโรจน์นะที่เกรดเวที่หลวงตาไปเจริญพุทธมนต์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะก็เป็นผู้มีกุศลศรัทธามาทั้งสองท่านคือทั้งโยมฉลองโยมพันทองก็บอกว่าปีนี้นะจะ จองเป็นเจ้าภาพกฐินอีกนะท่านเคยเป็นจองเป็นเจ้าภาพมาก็2ครั้งแล้วนะแล้วก็ปีนี้ก็จองอีกก็แล้วก็จองแล้วก็เปิดให้ญาติโยมท่านสาธุชนจัดกฐินมาร่วมสมทบกันนะเพื่อจะได้มาร่วมเป็นก็จัดเป็นกฐินธรรมคีถ้าหากว่าโยมมีปัจจัยกำลังทรัพย์มากน้อยเท่าใดก็มาร่วมกันนะหรือว่าท่านจะจัดกันเป็นสายๆมานะโยมจัดกันเป็นสายๆเป็นคณะคณะมาก็ได้เหมือนกันทุกๆปีนะเมื่อวานนี้คณะทีมงานของอาจารย์สอนชัยสุวรรณศิลป์นะเมื่อวานก็มาจัดมาประกอบพิธีไม่ได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านก็มาเก็บทำความสะอาดก็คงอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าของท่านก็มีคณะศิษยานุศิษย์ส่วนหนึ่งแต่ปีนี้ท่านก็บอกว่าอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าเนี่ยเจอประสบปัญหาบางคนเนี่ยเลี้ยงตัวไม่รอดนะคือหมายถึงว่าเสียหายมากนะเสียหายมากก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยนะแล้วก็รัฐบาลก็ยังไม่ได้ช่วยสงเคราะห์อะไรก็ยังต้องช่วยเหลือตัวเองกันอยู่ก่อนนะก็ต้องขอโมทนากับท่านอาจารย์สอนชัยและคณะที่ยามดุสิตแล้วยังมีวัดวัดพระธรรมกายนะวัดพระธรรมกายท่านก็มีกุศลศรัทธาคณะศิษยานุศิษย์วัดธรรมกายก็ขอจัดมาร่วมด้วยหนึ่งสายแล้วก็คุณเก่งก็บอกว่าให้อะไรคุณให้จัดมาด้วยอีกสายหนึ่งยังไม่ทราบแล้วก็วันนั้นก็ของวัดยานวามาก็ได้แจ้งท่านดร.ปนัดเสนีวงศ์นิตยาว่าถ้าหากว่ามีกำลังก็เชื้อเชิญเจริญพรจัดมาร่วมกันสักสายหนึ่งวันนั้นก็เห็นว่าวัดหัวกระบือน้ำท่วมท่านก็ข่าวจัดข้าวปลาอาหารมานาคอาหารเป็นร้อยกล่องแล้วก็ขนมจีนนะขนมจีนน้ำยาอีกก็ทุกคนเป็นห่วงว่าวัดหัวกระบือน้ำท่วมแล้วพระออกบิณฑบาตไม่ได้แล้วก็โยมก็มาช่วยกันเก็บทำความสะอาดนะก็ทุกคนทุกท่านก็จัดอาหารมาเลี้ยงแล้วก็เนี่ยท่านพระครูพัฒนาธรรมคุณกับท่านมหาทศพรพระมโชโตก็จัดข้าวปลาอาหารมาช่วยเลี้ยงด้วยกำหนดเงินไว้หมื่นหนึ่งนะซื้อของมาเลี้ยงหมื่นหนึ่งในวันที่หลายๆท่านมาช่วยกันก็หน่วยงานสำนักงานเขตนะแล้วก็คณะทิฏยานุสิตวัดกระบือก็มาช่วยกันแล้วก็ช่วงนี้ก็โยมวัดบัวผันวัดบัวผันเมื่อวันเสาร์นะวันเสาร์ที่ผ่านมานะก็ได้จัดพิธีเททองหล่อพระหลวงพ่อโตนะเหรียญหลวงพ่อโตนะเหรียญหลวงพ่อโตพระประธานในอุโบสถจำนวนหนึ่งโดยที่จะนำปัจจัยมาจ่ายค่าที่ดินนะซึ่งค้างชำระอยู่อีกรู้สึกจะ2ล้านบาทเห็นมหาว่าอย่างนั้นนะประมาณ2ล้าน2ล้านเศษแต่ก็โยมตระกูลบุญสุขโยมมั่วโยมมุ้ยนะก็ได้ร่วมบริจาคไป 100,000 บาทแล้วก็หลวงตาก็ได้ไปร่วมประกอบพิธีเททองหล่อพระกับวัดบัวผันและคณะศิษยานุศิษย์วัดบัวผันหลังจากกลับจากงานบ้านคุณโยมฉลองโยมพันทองริมเมืองโรจน์ที่เกตเวย์กลับมาถึงก็เกิดจะไม่ทันเขาโทรตามไปถึงก็พอดีนะก็เริ่มเจริญพุทธมนต์แล้วเสร็จแล้วก็เจริญพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยก็ได้เลิกเทียทองหล่อพระก็มีท่านสมคุณสมเด็จวัดปากน้ำท่านเมตตามาเป็นองค์ประธานเทียทองหล่อพระหลวงพ่อโตเหรียญหลวงพ่อโตฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรไปร่วมซื้อที่ดินนะจ่ายค่าที่ดินขยายอาณาเขตวัดด้านหลังนะก็จะมีของที่ระลึกมอบให้คือเหรียญหลวงพ่อดำวัดบัวผันนะเทออกมาแล้วสวยวันนั้นหลวงตาก็อยู่เทเป็นชุดสุดท้ายแล้วก็ให้ช่างทุบบล็อกดูว่าเทแล้วหล่อแล้วเป็นอย่างไรแล้วหล่อแล้วสวยงามมากโยมนะเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้อธรรมฤทธิ์นะเนื้อธรรมฤทธิ์ออกมาเรียบร้อยก็ไม่กี่วันก็คงจะรับพระได้นะก็ได้และอาจจะมีพิธีพุทธาภิเษกอีกวาระหนึ่งหรืออย่างไรไม่ทราบนะแต่ว่าพิธีเททองนั้นจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีเหรียญเงินนั้นคนจองหมดแล้วนะก็ยังเหลือลืมเนื้อสำริดรู้สึกว่าทำบุญ 1,000 บาทก็ทางวัดก็จะมอบเหรียญหลวงพ่อดำนะพระประธานในอุโบสถหล่อ เป็นเหรียญหล่อดูสวยงามนำมอบให้โยม 1,000 บาทต่อ1เหรียญ นะฮะงั้นโยมมีโอกาสก็เชิญเจริญพรไปร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินขยายนาเขตบริเวณวัดบัวบานกันนะโยมแล้วก็ช่วงนี้โยมก็โทรศัพท์สอบถามถึงเรื่องงานทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือว่าวัตถุกระบือนี้ยังจัดงานถ่ายชีวิตโคกระบือด้วยอยู่ด้วยหรือไม่ประการใดก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบว่างานถ่ายชีวิตโคกระบือวัตถุกระบือเนี้ยก็ยังทำอยู่ตลอดการตลอดเวลานั้นก็มีโยมโทรศัพท์ด้วยจะมาดุกเป็นวันพรุ่งนี้หรือยังไงไม่ทราบนะโยมโทรศัพท์มาก็จะมาทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือณที่วัดกระบือนี้แล้วก็โยมก็ถามว่าถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วจะนำไปไว้ที่ไหนอย่างไรก็โยมก็เจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบว่าถ่ายชีวิตโคกระบือมาแล้วก็โครงการช่วงนี้ปัจจุบันนี้ก็ได้ทำหนังสือมอบกันกับวัดประธานโทษของมูลนิธิชัยพัฒนานะของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้มารับไปนะฮะขณะนี้ก็วัดมีภาระมากโยมกวาง กวางขาดหายไป2-3 วันช่วงน้ำท่วมนี่ก็มาแล้วนะคันรถหนึ่งก็ 4,000 บาทนะคันรถละ 4,000 บาทฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็เชื้อเชิญเจริญพรนะมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือให้รอดปลอดภัยจากการถูกฆ่าแล้วก็เพื่อจะได้น้อมหรือว่าเป็นการเรียกว่าไถ่ชีวิตโคกระบือให้รอดปลอดภัยจากการถูกฆ่าเนี่ยเป็นการที่เราท่านทั้งหลายบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในสังขารร่างกายและอธิษฐานโยมเป็นไปได้หายได้นะโยมหลายๆท่านที่มาคุยกับหลวงตานะก็หมอบอกรักษาไม่หายแต่ว่าเมื่อไถ่ชีวิตโคกระบือถวายหลวงพ่อโตในอุโบสถแล้วก็ถวายพระกุศลแด่องค์เจ้ากว้ามหากษัตริย์แล้วโยมเป็นสิ่งมหัศจรรย์โยมโรคภัยไข้เจ็บหายได้นะฮะแล้วเนี่ยอยู่มาเป็นอีกเป็น10 ปียังมีชีวิตอยู่ขณะนี้ป่านนี้ยังอยู่นะยังมีชีวิตอยู่แต่คนที่ไม่ป่วยไม่เป็นอะไรนะก็เสียไปแล้วนะหมายถึงว่าอยู่ในบ้านเดียวกันคนที่ไม่เป็นอะไรนะเสียชีวิตแล้วแต่คนที่หมอบอกว่าตายสถานเดียวยังมีชีวิตอยู่นิยมมาถ่ายชีวิตโคกระบือที่วัดทุกกระบือเนี่ยแล้วก็อธิษฐานบอกหลวงตาก็บอกให้อธิษฐานบอกหลวงพ่อโตในอุโบสถแล้วก็จะถ่ายชีวิตโชคถวายหลวงพ่อโตด้วยแล้วก็โคกระบือที่ถ่ายแล้วก็จะน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์เจ้าข้ามกษัตริย์ด้วยเนี่ยก็โยมเป็นสิ่งมหัศจรรย์หลายท่านหลายคนนะที่มากราบอธิษฐานขอพรหลวงพ่อโตแล้วถ่ายชีวิตโคกระบือนะโรคภัยไข้เจ็บหายได้นะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนช่วงนี้ก็ต้องระวังนะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยเสียหายมากอะไรตอนช่วงนี้ก็จะเป็นน้ำกัดเท้าแล้วก็ระวังโรคฉี่หนูนะในวัดทุกกระบือก็ทางท่านผู้อาวุโสได้มอบยานะยาเขาเรียกยาเป็นยาทาแก้น้ำกัดเท้าวันนั้นท่านเจ้าหน้าที่ทาเองนายหลวงตาทาบอกว่ายับมันคันนะโยมย่ำไปเนี้ยเราเดินไปในน้ำเพราะเดินต้องเดินในน้ำย่ำไปเนี้ยน้ำมันจะคันนะคันแล้วก็เป็นครีมพอทาแล้วเนี้ยมันจะเคลือบนะจะเคลือบเป็นครีมเป็นหลอดก็รู้สึกว่าทาแล้วดีนะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถ้าหากว่าโยมต้องล่องน้ำบ่อยๆอาจจะต้องหาครีมนำมาทาแต่ว่าทางแถวต่างจังหวัดแถวอะไรปทุมธานีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีแล้วอันนั้นอ่ะตอนนี้ก็โยมนู่นแถวไปถึงปราจีนบุรีนะปราจีนบุรีก็ท่วมมากปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกเนี่ยอย่างนี้ลอยถึงคอก็ทาทั้งตัวก็จะไม่ไหวอันนะแต่ก็อย่างไรก็ดูนะเอาหาวิธีปกป้องคุ้มครองป้องกันไว้ก่อนนะเมื่อน้ำลดลงแล้วเราก็ค่อยมาคิดแก้ไขปรับปรุงกันใหม่นะอะไรที่ ช่วยเหลือเกื้อกูลตรงเคราะห์กันได้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลตรงเคราะห์กันไว้นะเราเพื่อนร่วมโลกเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันนะจะย่ำรังเกียจเดียดฉันว่าศาสนาใด น่าจะศาสนาใดก็ตามเราเป็นเพียงโลกเดียวกันอยู่ใต้ร่มฟ้ามหากษัตริย์พระองค์เดียวกันแล้วก็เนี่ยโยมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะพระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงทาน

อะไรที่ไม่ดีนะให้เราเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของเราท่านทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงมีความห่วงใยปวงชนชาวไทยทั้งชาติแล้วก็พระองค์มาเดินทางเกียรติเดียชันชาติเชื้อชาติศาสนาใดนะวันนี้รายการคุยสบายสบายสไตล์ของตาก็หมดเวลาอีกแล้วฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพุทธเจ้าคุณมาธรรมคุณพระเรศงและเดิมหน้าบุญจริตด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตธรรมกงหลวงพ่อโตมอยาพระเก่งวิบูลสุขซึ่งประดิษฐานหรือประทับอยู่ภายในอุโบสถวัดกระบือนี้และก็โดยเทพเทราสิ่งทั้งหลายในสากลโลกกล่าวขอกราบพัฒนาขออัญเชิญท่านโปรดด้วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติประศาสนาองค์เจ้าความมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีวงศ์และญาติโยมท่านสาธุชนที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่นี้ขอให้ทุกท่านจงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีความเจริญรุ่งเรืองมีความร่มเย็นอยู่ในร่มเงาพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานจะมุ่งจะหวังประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดถ้าว่าเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยสิ่งที่ควรและไม่เหลือวิสัยแล้วก็ขอความปรารถนาของโยมทุกท่านนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จสมดังความปรารถนาจงทุกประการเทอญขอเจริญพร

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะดิฉันจันทร์สุจิราสิริวิชโชอยู่กับท่านผู้ฟังในบรรยากาศและก็พื้นที่ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเราก็จะนำเสนอเพลงจังหวะสนุกสนุกให้กับท่านผู้ฟังของเราเพื่อได้ออกกำลังกายกันนะคะถือเป็นยาอายุวัฒนะแขนงพิเศษนะคะที่จะช่วยดูแลสุขภาพของเราทำให้ทุกๆวันนะคะวันละประมาณ20นาทีก็ได้หรือถ้าไม่มีเวลาเลยก็อาจจะน้อยกว่า20นาทีก็แล้วแต่นะคะทำเป็นช่วงๆทำเป็นช่วงสั้นๆเช้าบ้างกลางวันบ้างบ่ายว่างบ่ายบ้างนะคะเพราะบางท่านบอกว่าให้มีเวลาจริงๆเนี่ยไม่มีหรอกนะเนื่องจากว่าภาระมันเยอะไหนจะลูกไหนจะครอบครัวไหนจะตัวเองไหนจะต้องไปทำงานไหนจะภาระโน่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นก็ลองให้เวลากับตัวเองสัก5นาทีเช้า5นาทีเย็นหรือไม่ก็ถ้ามากได้ก็10ประมาณนี้นะคะทำให้ทุกวันสม่ำเสมอค่ะถือเป็นยาขนาดวิเศษที่จะช่วยลดพุงลดโรคป้องกันโรคภัยต่างๆได้เยอะนะคะคุณฟังคะสิ่งที่ไม่แน่นอนวันนี้เราได้ทราบข่าวกันก็คือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นแต่การรักและก็ใส่ใจสุขภาพตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนั้นหาความเป็นกลางให้กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะอย่าไปสุดโต่งอะไรมากจนเกินไปหาความบาลานซ์ให้กับตัวเองนะคะกลางๆเข้าไว้ค่ะคุณฟังมันจะได้พอดิบพอดีอย่างเช่นอาหารก็รสชาติกลางๆค่อนมาทางรสจืดหน่อยนึงนะคะจะได้ไม่มีปัญหากับกระเพาะกับลำไส้อารมณ์ก็กลางๆไว้ค่ะเนาะไปวีนไปแวดมากเกินไปมันก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนกันเนาะแล้วก็เรื่องของการทำกิจวัตรอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความเป็นกลางนี่แหละค่ะคือทางแห่งความสุขมากที่สุดนะคะผู้จัดก็กลางๆเข้าไว้คืนพูดมากกว่านี้จะเสียงไม่มีเอาเป็นว่าออกกำลังกายกันดีกว่านะคะจากสมุนไพรแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่สั่งซื้อได้จาก0625100560-9อันนี้ว่าแต่เขาอีหนองเป็นเองเชิญออกกำลังกายกันค่ะ
1: สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดหดผื่นจะหายไป

วันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะหลายๆท่านวันนี้รู้สึกว่าฮึดสู้ในการที่จะออกกำลังกายกันมากขึ้นนะคะจากเรื่องของป้าบุญหลายคนก็แสดงความคิดเห็นว่าเหตุการณ์นี้มันไม่แน่นอนจริงๆนะคะวันนี้มีชีวิตอยู่พรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นคนที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกใบนี้ได้หรือไม่ก็อาจจะจากไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะวันนี้ก็เลยมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าเห็นดีด้วยนะกับประโยคนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาต่างๆนานาก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้คุณผู้ฟังออกกำลังกายแนะนำเพลงเข้ามาเยอะมากๆจนสุขก็เปิดเพลงไปต่างๆนานาเนาะจะแสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยเพลงจะไม่สอดคล้องกันเพราะว่าคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าขอสักเพลงเถอะจะได้ออกกำลังกายด้วยก็เลยไปกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็วันนี้ใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆกับการออกกำลังกายก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อวันต่อไปจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็สุขภาพดีๆก็จะได้อยู่กับเราด้วยนะคะอย่าลืมว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆด้วยเหมือนกันนะคะคุณฟังเช่นนะคะคุณฟังอันนี้เนี่ยขอท้วงติงคุณฟังด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่คุณฟังท่านใดท่านหนึ่งนะแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันเป็นเคล็ดรับหรือเปล่าคือกรณีที่ว่าเมื่อเราไปพบคุณหมอนะคะแล้วก็คุณหมอก็ตรวจเราสมมติว่าเราอาจจะมีเรื่องของเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเลขมันก็มากขึ้นคุณหมอบอกว่าเอ๊ะอย่างงี้คุณหมอรับไม่ได้นะเอ๊ะเป็นมาได้ยังไงเอ๊ะไปทำอะไรมาคุณหมอเขาก็เช็คดูอย่างงู้นอย่างงี้เราก็ให้เหตุผลไปพอเรากลับมาถึงบ้านเนี่ยกับการที่เราจะอยู่เฉยๆแล้วก็ทานยาแล้วเราก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยอย่างงี้ก็ไม่ถูกนะคุณฟังอย่างงี้ไม่ยากหรอกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะต้องปรับต้องเปลี่ยนนะคะต้องแก้ไขจากที่เคยทานข้าวเยอะๆไม่ได้แล้วฉันทานข้าวไม่ได้แล้วเพราะอะไรทานข้าวเยอะเนี่ยอันตรายกับฉันแน่ๆแล้วความดันสูงถ้าเผื่อว่าฉันยังคงนอนดึกอยู่แบบนี้ฉันจะแย่แน่ๆคุณฟังลองคิดดูไม่มีใครรักคุณฟังเท่ากับตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองวันนี้เพื่อตัวเองในวันข้างหน้าแล้วก็อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือว่าการทานอาหารให้เป็นยาหรือว่าจะอยู่ในหมวดหมู่ของการนอนพักผ่อนให้เต็มที่อารมณ์สดชื่นสดใสแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาก็จะไหลเข้ามาสู่ตัวเราเราปรับเปลี่ยนแล้วนะคะพฤติกรรมต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนาค่ะจะมีสมุนไพรแปลกเวทราไปกินด้วยหรือไม่นั่นอยู่ในวิจารณญาณของคุณผู้ฟังแต่ถ้าตอนนี้จะสั่งซื้อนะคะ0625100560-9นะคะนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะถูกใจแล้วก็ปลอดภัยที่สุดอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังปรับเปลี่ยนแล้วก็แจ้งข่าวกันว่าถ้าจะสั่งซื้อแปลกเวทราไปกินก็ต้องรีบกันนิดนึงจะได้ไม่เสียหลักจะได้ไม่เสียหลายจะได้ไม่เสียหายนะคะแล้วก็จะได้ไม่เสียใจ0625100560-9นะคะช่วงท้ายนี้คุณฟังค้ายังไม่ท้ายที่สุดฟังเพลงเพราะจากคุณพิทยาตามคำขอค่ะ

0: คุณพิทยาบุญรัตพันธ์ตามคำขอนะคะความสุขอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็สุขภาพดีๆก็อยู่กับคุณฟังนะคะช่วยกันดูแลตัวเองรักตัวเองค่ะเพื่อวันนี้วันที่ดีที่สุดของคุณวันพรุ่งนี้นะคะเราไม่รู้ค่ะแต่ว่าการที่เราป้องกันไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราด้วยเหมือนกันนะคะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
4: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์10 เครื่อง10 หมายเลขครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจราศรีวิชโชค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตถ้าเสียงแปลงออกไปนะคุณฟังสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะยังคงต้อนรับคุณฟังพร้อมด้วย1หมายเลขโทรศัพท์นะคะประจำรายการของเราคือ0813346666นะคะไม่ว่าคุณฟังจะอยู่ที่ไหนที่ใดนะคะหมายเลขนี้ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็เพลงที่สุทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่ขออนุญาตเป็นเพลงในแนวสตริงเก่าๆหรือไม่ก็สากลลูกกรุงนะคะหรือว่าสากลที่มีความเหมือนคล้ายกับเพลงคือต่อเนื่องกันกับทำนองก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าคุณฟังอาจจะมีความจำเป็นที่จะอยากจะฟังหรือไม่มันเข้าคอนเซ็ปต์นะสักเพลงหนึ่งหรือว่าสองเพลงกับการฟังลูกทุ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคือเปิดได้แต่ต้องมีเหตุผลว่างั้นเถอะกว่านะคะเราก็กอมแกมอมแอมประมาณนี้อ่ะ0813346666นะคะเชิญค่ะสำหรับคุณฟังซึ่งต้องการที่จะเพิ่มเติมกับการฟังเพลงนะคะหรือว่าแนะนำบทเพลงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์สุขที่เคารพรักและแฟนคลับทุกท่านนะครับที่เคารพรักครับเดี๋ยวผมขอเพลงไว้ก่อน
0: แล้วได้เลยค่ะ
1: สาระนิดหน่อยนาทีนึงเพลงแรกก็ทุกๆคนก็สนใจน้ำทะเลกับทรายใช
0: ่
1: ไหม
0: ฮะใช่ค่ะ
1: ขอเพลงทรายกับทะเลร้องโดยนันทิดาแก้วบัวทราย
0: โอเคได้เลยค่ะทรายกับทะเล
1: เพลงที่สองก็นักร้องเก่าแก่หน่อยนะ
0: นักร้องอาวุโสค่ะ
1: สีสไลสุชาติบุตรคร
0: ับอ๋อคุณสีสไล
1: ชื่อเพลงรักที่เลือกไม่ได้ครับ
0: ค่ะรักที่เลือกไม่ได้ค่ะ
1: นักร้องคนนี้ไปหากินที่สหรัฐ มีตำนานนะแต่ผมไม่สามารถออกอากาศได้นาทีนี้เพราะว่า
0: ไปเปิดร้านเสื้อผ้าหรือเปล่าไปร้องเพลงหรือเปล่า
1: สมัยผมไปเฝ้าที่โลลิต้าลาดดำเนินแล้วมีกับงานนะเพราะมีคนคนหนึ่งสนใจเขาก็เลยไปกันทั้งคู่ไป
0: ร้าน
1: นั้นใหญ่โต
0: อาจารย์ก็ไปเปิด

0: ร้านก็ไปเปิดร้านเป็นดีไซเนอร์หรือเปล่าหรือก็ไปเปิดเป็นร้านอาหาร
1: เขาก็กลับมาวันนั้นก็เจอเขาโอ้โหและอีกคนหนึ่งผมก็เจอนะขนของมาหมดนะของอยู่วงฮอตเปเปอร์ซิงเกอร
0: ์อ๋อคุณผุดสดีไหมคุณรุ่ง
1: ไหลตอนนะ
0: เออคุณรุ่งพี่ดุลใช่ไหมคะ
1: อะไรรุ่งรุ่งอะไรนะ
0: รุ่งพี่ดุลรุ่งพี่ดุล
1: อ่าใช่ใช่ใช่เขาก็ขนของกลับมาแล
0: ้
1: ว
0: อ
1: ๋อสารัดไม่ดีหรอกเนี่ยภาษีแพงด้วย
0: อ๋อ
1: กลับไปอยู่เมืองไทยดีกว่าผมบอกที่มาช่วยทำฮอตเปเปอร์ซิงเกอร์กันดีกว่า
0: ใช่ค่ะค่ะ
1: ก็เลยสองเพลงนี
0: ้โอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวเปิดเพลงให้นะคะสองเพลงค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณมากมากก็เราก็เพิ่มเรื่องของคุณค่าของอาหารไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสานนะก็ต้องมีคุณค่าทางภาคเหนือก็เหมือนกันความอร่อยเนี่ยมันแล้วแต่นะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเราต้องเพิ่มคุณสมบัติก็คือเพิ่มสรรพคุณด้วยผักอ่อนๆ นะคะหรือว่าจะเป็นผักที่เติมเข้าไปนะหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเหมือนกับกากใยให้กับตัวเราเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเด็กๆคุณผู้ฟังอาจจะทานแกงเผ็ดไม่ได้นะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็พยายามที่จะให้ลูกได้ทานแกงเผ็ดๆนะแต่ว่าใช้วิธีการก็คือมีข้าวสวยแล้วก็เลือกแต่เนื้อปลาเลือกแต่เนื้อปลาแต่ว่าอาจจะมีความเผ็ดของแกงนิดนึงนะคะแต่ว่าพยายามที่จะบางท่านก็บอกว่าลองทานนิดๆค่อยๆทานไปก่อนเพื่อให้รู้ว่าแกงเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็น้ำพริกแกงนี่แหละคือเรื่องของเครื่องเทศที่ได้รับการผสมผสานนะว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าก็ต้องทานกับข้าวอย่างอื่นด้วยนะคะไม่ใช่แกงอย่างเดียวนะเพราะมันจะเผ็ดแล้วก็เผ็ดร้อนไม่ใช่เผ็ดเฉยๆนะคะเผ็ดแล้วออกเผ็ดร้อนกับพริกไทยดำนะคะพริกไทยดำเนี่ยความร้อนของพริกไทยดำจะมากกว่าพริกไทยขาวนะคุณฟังการเพิ่มเติมลงไปพร้อมกับขิงข่าแล้วก็ตะไคร้ที่ตำรวมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันทำให้น้ำพริกแกงนั้นหอมแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะผิวของใครที่อาจจะมีความเป็นผิวตะปุ่มตะป่ำเนี่ยนะคะเชื่อมั่นว่าน้ำพริกแกงซึ่งประกอบด้วยเครื่องเทศหลายๆชนิดเนี่ยจะช่วยรักษาเยียวยาได้โดยเฉพาะสำหรับหลายๆคนซึ่งอาจจะมีน้ำเหลืองไม่ค่อยดีชาวปากใต้เชื่อว่าเมื่อได้รับประทานแกงไตปลาแล้วเนี่ยจะช่วยดูแลระบบน้ำเหลืองได้ดีนะคะเพราะว่าเครื่องเทศเหล่านั้นก็จะมีสรรพคุณในการที่จะช่วยดูแลด้วยแต่เรื่องของหลอดเลือดก็ต้องมอบให้กับแบกเวสต์ราวิกิงนะคะเพราะนั่นคือที่ไปที่มาของอีลาสติกซิตี้แล้วก็ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนั่นเองค่ะคุณฟังเอาละค่ะเราไปกันที่บทเพลงที่คุณฟังขอไว้นะคะเริ่มต้นด้วยใจร้างห่างใจ

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: คุณผู้ฟังบอกว่าเป็นช่วงที่เหมาะกับการฟังเพลงลูกกรุงที่สุดจริงหรือเปล่าคะนะคะก็หลายคนบอกว่าเวลาที่ก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายเนี่ยขอฟังเพลงเย็นกายเย็นใจสักนิดนึงถือเป็นกิจวัตรประจำวันที่จะต้องทำตอนนี้ก็ขอนั่งจิบกาแฟแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆนะคะที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ลืมแล้วหรือสัญญานะคะบทเพลงจากคุณสาธิยาศิลาเกตนะคะนักร้องอีกท่านหนึ่งที่ร้องเพลงได้น่าฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณฟังมากๆตอนนี้จะเพิ่มเติมก็ขอเชิญคุณฟังที่0813346666นะคะจะมาต่อเนื่องกับบทเพลงทรายกับทะเลก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าบางท่านอยากจะแนะนำเพลงออกแนวเป็นไทยลูกกรุงก็ได้เหมือนกันสวัสดีค่ะคุณฟังคะยินดีต้อนรับค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณสุจิรา
0: ค่ะสวัสดีคุณลุงเตาคุณลุงเตาสวัสดีค่ะคุณลุงเตาชื่อจริงไหมชื่อจริงเนี่ยคุณลุงให้ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวสอตัวอะไรมาสักตัวสิลองทายดูว่า
1: สอเส
0: ือสอเสือเหรอคะสอเสือเดี๋ยวนะขออีกตัวได้ไหมจะทายดู
1: ชื่อเหมือนผู้หญิงอ่ะ
0: สม
1: เป็นชื่อผู้ชาย
0: อ๋อเหรอคะสมจิต
1: ไม่ใช
0: ่เออขออีกตัวสิคะ
1: เอา
0: อ่างเหรอ
1: เอาอ่างไปยังคำที่สอง
0: สำอางถูกไหม
1: เออนั่น
0: แหละโอ้เพราะเลยแสดงว่าโอ้โหถูกต้องอ่ะใช่คนเมื่อก่อนเนี้ยคือสุก็มีเพื่อนชื่อพี่ดวงจันทร์พี่ดวงจันทร์นี่เป็นผู้ชายนะแต่มาจากจังหวัดเชียงรายตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นผู้หญิงอ้าวพี่ดวงจันทร์คือผู้ชาย
1: ค่ะชื่อนั้นสำคัญ
0: ชื่อนั้นสำคัญชะไหนใช่ค่ะชื่อนั้นสำคัญที่ใจชื่อนั้นแปะกล้วยก็ชื่อนั้นสำคัญชะไหนชื่อออกเป็นจีนนะแต่ว่าคิดค้นโดยทีมแพทย์ของไทยค่ะ
1: ผมจะเล่าให้ฟังหน่อยนึง
0: ค่ะ
1: คุณปู่ก็ตั้งเพราะผมพอคลอดแล้วก็คุณแม่ก็มาให้คุณย่าอะไรอย่างปู่เขาก็ตั้งแม่เขาตั้งชื่อไว้ว่าสมศักด
0: ิ
1: ์ย่าเราคนโบราณเขาไม่เอาเขาต้องเอาชื่อนี้ก็เลยเป็นนี่แหละ
0: เป็นสำอางคุณลุงสำอางนะก็กึ่งนะคุณลุงนะคุณกึ่งเพราะว่าสำอางเนี่ยบางทีลุงอางบางเนี่ยบางทีก็มีบางทีก็
1: ไม่ใช่เรียกชื่อเล่นกัน
0: อ๋อใช่แล้วบาง
1: ถ้าเป็นหน่วยงานก็จะเรียกคำหลัง
0: คุณอาง
1: เออเป็นหน่วยงานอยู่ด้วยกันก็จะเรียกคำหลัง
0: สะท้อ
1: นเพราะเขาไม่รู้ชื่อเล่นไงหน่วยงาน
0: ตอนที่ใช่ค่ะ
1: ถ้ารู้ชื่อเล่นก็จะเรียกชื่อเล่นได้คือสนิทกันหน่อย
0: โอ้ค่ะแล้วมีนิกเนมไหมคะมีนิกเนมไหมนิกเนมก็คือชื่อตัวหลัง
1: นิกเนมก็คือนี่แหละลุงเต่านี่แหละ
0: ลุงเต่าวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะคะอยากฟังเพลง
1: ฟังเพลงเขาอ่อนนิ่มๆที่คุณอะไรบอกเมื่อกี้เนี่ยนะว่าฟัง
0: ใช่
1: อ
0: า
1: ตามอย่างนี้ต้องฟังเพลงอย่างเงี้ยมันจะสบายใจ
0: ใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นเพลงที่มีจังหวะหน่อยก็ดีจะได้ไม่ง่วงประมาณนั้นเดี๋ยวจะได้จำไว้แล้วก็ตั้งสูตรไว้เลย
1: เบาหน่อยแต่มันเบาลงหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปยืดเส้น
0: ใช่ค่ะคุณลุงแนะนำเพลงอะไรดีคะ
1: เอานี่แล้วกันอะไรเขาเรียกอะไรนะคำหวานยืนยอฝันนองอนเชื่อใจเขาไม่หลอกหลอนความด้อยตนเป็นเหตุพลัน
0: เอ๊ะเดี๋ยวนะ
1: คำรำพันนะ
0: คำรำพันเนี่ยเพลงนี้เพราะมากคำ
1: ของกุเล็กอรวี
0: กุเล็กอรวีเหรอคะโอเคไม่ฟังเสียงของพลศรีเหรอคะเพลศรีเหรอคะ
1: ไม่เอา
0: เป็น
1: ศรีแหลมไป
0: โอเคใช่นะบางครั้งนี่เราต้องถามว่าชื่อนักร้องคนไหนคะชอบเวอร์ชันใครนะคะคำรำพันนะคะโอเคได้เลยค่ะคุณลุงเดี๋ยวได้ฟังเลยนะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณลุงเต่านะนิกเนมน่ารักด้วยนะคะโอเคเชิญค่ะคุณฟังอยากเพิ่มเติมเพลงอะไรดีคะก่อนที่จะไปฟังทรายกับทะเลซึ่งรอเราอยู่แล้วนะคะทรายกับทะเลแต่คุณฟังของเราล่ะคะอยากฟังเพลงอะไรคะสวัสดีค่ะ
2: เอาเพลงของจินตนาชุมทางชีวิตนี่นะชุมทาง
0: ของใครคะ
2: เอาของส
0: ุ
2: เทพ
0: ห
2: ร
0: ือ
2: จ
0: ิน
2: ตนาก็ได้
0: โอ้ชุมทางชีวิตอืมโอ้น่าจะมีนะเดี๋ยวสุขอดูแผ่นนะคุณผู้ฟังชุมทางชีวิตชุมทางชีวิตเหรอคะชุมทางชีวิตจินตนาได้ไหมคะจินตนาไหม นะ
2: ได้
0: โอเคได้เลยค่ะ
2: ขอชิมทางขายดีร่ำรวยคร
0: ับ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังแข็งแรงด้วยนะคะอย่าลืมสั่งซื้อนะเป็นเจ้าของนะ0625100560-9ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้าใจว่าในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเพลงไทยลูกกรุงหรือว่าสตริงเก่าๆนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้สดชื่นรื่นรมสำเริงสำราญใจ

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

อันว่าชีวิตนั้นสั้นนักหรือเปล่าคุณฟังแต่เพลงนี้นี่2นาทีเศษๆเท่านั้นเองนะคะถึงได้เลือกให้คุณฟังได้ฟังทั้ง2เสียงนักร้องคือทั้งเสียงจากคุณจินตนาสุขสถิตแล้วก็คุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะทั้ง2เพลงนี้รวมความยาวแล้วไม่ถึง3นาทีนะคะคุณฟังก็ขอบคุณมากๆสำหรับคุณฟังที่แนะนำมานะคะชุมทางชีวิตชุมทางของชีวิตที่มีความสุขนะคะคุณฟังเมื่อเป็นชุมทางนั่นหมายถึงว่าการหล่อหลอมรวมแล้วก็พรั่งพร้อมที่จะกระจายออกไปด้วยสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นจุดหลอมรวมของสิ่งที่ดีของชีวิตด้วยนะคะชีวิตที่ตั้งต้นมานะคะคุณฟังหลายท่านหลายคนอาจจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องใช้เวลาใช้ความขยันใช้ความอดทนกว่าจะมาถึงแปะกล้วยตราไวกิ้งได้หลายคนบอกว่าสอบถามกันมาต้องไม่รู้เท่าไหร่แต่แท้ที่จริงแล้วนี่แปะกล้วยตราไวกิ้งนะครับทำให้รู้สึกว่าสบายอกสบายใจมากขึ้นรับประทานแล้วช่วยป้องกันหลอดเลือดได้ดีเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนนะคะจะขึ้นเหนือล่องใต้อยากให้คุณฟังติดตัวไว้หรือว่าจะเป็นของขวัญของฝากก็โทรศัพท์ที่0625100560-9ช่วงนี้ปิดท้ายกันด้วยบทเพลงตามคำขอนะคะเสียงของคุณนันทิดาแก้วบัวสายทรายกับทะเลค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนำคุณฟังไปพบกับบรรยากาศของเพลงจังหวะสนุกๆนั่นคือโหมดของการเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าการออกกำลังกายนะคะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิต

รายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทางวพท.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

0: พิทยาธานีแล้วก็สื่อมวลชนทางชีวิตที่ยังคงอยู่รับใช้คุณผู้ฟังตรงนี้พี่แจ้ครับวันนี้พบรักนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ฟังแล้วให้ความสุขให้คิดถึงเรื่องราวในตำนานในอดีตได้ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับบทเพลงนี้หลายคนนะครับผมเชื่อว่าถ้าอยู่ในช่วงของบทเพลงนี้หรือว่าอินนะครับอินกับบทเพลงนี้ก็จะได้รับความรู้สึกนะครับคิดถึงความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นรักครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นการพบรักกันนัดกันนะครับนะที่ร้านไอศกรีมโอ้ยนะครับนะสี่แยกอะไรเงี้ยในสมัยก่อนนะครับในอดีตในตำนานก็เป็นบทเพลงที่นำมาร้องกันใหม่แล้วก็ให้ได้ยินกันอยู่เสมอแม้ว่าจะเป็นบทเพลงในยุคเรียกว่า80-90นะครับแต่ปัจจุบันก็ยังคงเปิดให้ได้ยินได้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังอะไรที่เป็นความสุขความสบายใจของคุณผู้ฟังผมเชื่อว่านั่นสิ่งนั้นคือกำลังใจให้เราก้าวและเดินกันต่อไปนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนทางชีวิตที่จะอยู่ดูแลคุณผู้ฟังตรงนี้แน่นอนครับการดูแลสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่จำเป็นการดูแลจิตใจของเราให้ใจเรามีความสุขใจที่ร่าเริงยินดีนั้นเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้จริงไหมคุณผู้ฟังครับวันนี้จิตใจของคุณผู้ฟังของผมเป็นยังไงบ้างครับสบายใจไหมครับคุณผู้ฟังครับอะไรที่ทำให้เราหนักอกหนักใจไม่สบายใจทิ้งกันไปลืมกันไปแล้วก็เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆทำสิ่งที่ดีนะครับผมเชื่อว่าการที่เราทำสิ่งที่ดีเหมือนกับหว่านสิ่งที่ดีอะหว่านเมล็ดพืชอะเราหว่านสิ่งที่ดีเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีไม่ต้องไปคิดอะไรมากแต่ถ้าเราหว่านในสิ่งที่มันไม่ดีหว่านความโกหกหว่านแผนเหตุการณ์แผนการต่างๆนะครับมันก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนะครับดังนั้นมันอยู่ที่การหว่านของเราว่าเราหว่านสิ่งใดผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังของผมนั้นเราหว่านในสิ่งที่ดีเราจะมีความสุขคิดในสิ่งที่ดีอะไรที่มันทำให้เราเครียดวิตกกังวลปล่อยวางกันไปทิ้งกันไปนะครับอย่าให้มันอยู่ในจิตใจในสมองของเรานานเกินไปนะครับความสุขก็เกิดขึ้นได้เป็นกำลังใจกันตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับเรายังคงพร้อมที่จะอยู่รับใช้คุณผู้ฟังโทรมาพูดคุยกันโทรมาปรึกษาหาลือกันโทรมาฝากอธิษฐานเผื่อกันได้เลยครับคุณผู้ฟังครับจับต้องกันได้นะครับคุณผู้ฟังครับนะในการโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันแบบนี้ทีมงานรับสายกันตัวเป็นๆเลย0841247876 08412478764-7876นะครับเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารรับใช้คุณผู้ฟังและเป็นช่องทางในการติดต่อผ่านทาง LINE ด้วย ID LINE ของเรากับหมายเลขโทรศัพท์อันเดียวกันครับ0841247876 ID LINE นะครับให้ลูกหลานของเราช่วยเข้า ID LINE ให้ก็ได้นะครับนะคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่สาวพี่ชายนะครับเราก็เก่งอะเดี๋ยวนี้เรื่อง IT เรื่องคอมพิวเตอร์นะครับนะโซเชียลนะครับเป็นอยู่เพียงแต่ว่าขอเวลาสักนิดหนึ่ง นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีนโยบายนะครับมีสิ่งที่ภาครัฐให้ใช่ไหมครับหลายเดือนมาแล้วนะคนละครึ่งอะไรเงี้ยนะครับนะไทยช่วยไทยอะไรเงี้ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้กันประจำแหละครับนะผมก็ใช้นะครับคนละครึ่งเนี่ยนะก็ดีมากเลยนะครับแต่เวลากดจะจ่ายเขาบอกขอช้าเลยนะรุ่นนี้ช้านิดหนึ่งนะครับนะอะไรทำนองนั้นนะครับนะแต่ก็ทำเป็นอยู่นะครับนะเดี๋ยวนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เราหลายท่านนะครับผู้สูงอายุหลายคนก็ใช้โทรศัพท์กันคล่องแต่ว่าถ้าโทรศัพท์พวกมิจฉาชีพต้องระมัดระวังนะต้องอัปเดตนะครับต้องติดตามข่าวสารด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีวิธีการต่างๆเยอะกับพวกมิจฉาชีพอ่ะคุณผู้ฟังครับต้องระมัดระวังจริงๆติดตามข่าวสารเนี่ยผ่านช่องทางของเรานี่แหละมีอะไรเราก็จะนำเสนอกันบ้างเตือนสติกันบ้างแล้วก็ติดตามข่าวสารในปัจจุบันกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเอาละครับช่วงนี้มีของรางวัลเนาะมีของรางวัลมอบให้กับคุณผู้ฟังเช่นเดิมนะครับมีของรางวัลด้วยการเล่นเกมคำถามกันก่อนตอบคำถามกันง่ายๆนะครับจะเรียกเล่นเกมก็ได้จะเรียกตอบคำถามก็ได้แล้วแต่นะครับเพียงแต่คุณผู้ฟังต้องตอบกันมาว่าคำตอบควรจะเป็นกอไก่หรือว่าขอไข่นะครับนะมี2ช้อยนะครับมี2ช้อยเท่านั้นเองถ้าพร้อมแล้วลองมาสนุกกันครับด้วยการทายคำถาม เกมคำถามกันเชิญรับฟังครับ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084-124-7876 084-124-7876

ขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการของสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับพบกันเช่นเดิมครับคุณผู้ฟังครับกับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟัง

0: างแสงในตนเองก็ดาวเคราะห์หอดาวฤกษ
1: ์เกมคำถามวันนี้นะครับถามคุณผู้ฟังนะครับว่าดาวชนิดใดไม่มีแสงในตนเองเอาละสิกอไก่ดาวเคราะห์ขอไข่ดาวฤกษ์ดาวชนิดใดไม่มีแสงในตนเองนะครับระหว่างกอไก่ดาวเคราะห์ขอไข่ดาวฤกษ์เอาละครับคุณผู้ฟังครับลองคิดกันสักนิดนึงนะถ้าจะใบ้นะครับโอ้โหใบ้ยากจริงๆไม่รู้จะใบ้ในรูปแบบไหนนะเอาเป็นว่าดาวดวงเนี้ยนะครับนะมันชื่อมันคล้ายๆครับว่าทุกโศกอะทุกโศกอะนะครับคุณผู้ฟังครับนะเป็นดาวอะไรดีล่ะครับระหว่างกอไก่ดาวเคราะห์นะเคราะห์กรรมหรือเปล่าเนี่ยทำนองนั้นนะขอไข่ดาวฤกษ์คุณผู้ฟังครับดาวดวงไหนล่ะครับไม่มีแสงในตนเองผมใบ้เมื่อสักครู่นี้ไปว่าเป็นว่าดาวที่มันมีข้อกรรมอะไรทํานองนั้นอะไรเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังครับควรจะเป็นข้อไหนครับอยากให้คุณผู้ฟังเข้าสู่รอบ2ครับลึกๆในใจแล้วนะครับอยากให้ทุกคนเข้าสู่รอบ2เพราะรอบ2นี่ลุ้นอย่างเดียวจับฉลากอย่างเดียวเลยนะครับคุณผู้ฟังครับจับฉลากอย่างเดียวเลยทีมงานเราจับฉลากขึ้นมาโยนหมุนกระดาษแล้วก็จับฉลากขึ้นมาเลยนะครับนะได้เบอร์ได้ชื่อคุณผู้ฟังท่านใดเราก็จะจัดส่งของรางวัลไปที่บ้านคุณผู้ฟังทันทีเลยนะครับขอบคุณมากๆครับที่ร่วมสนุกนะครับในการเล่นเกมคำถามกันนะครับและในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงของสาระสุขภาพนะครับนำมาฝากกับคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของการดูแลสุขภาพของเราเพราะว่าการที่เรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันเริ่มต้นจากการรักษาความสมดุลในชีวิตประจำวันของเราไอ้ความสมดุลตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสมดุลทางด้านโภชนาการการออกกำลังกายและสุขภาพจิตตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณผู้ฟังครับความสมดุลกายนะครับอาหารและก็จิตใจของเราเขาบอกว่าเสาหลักของการดูแลสุขภาพเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับโภชนาการที่เหมาะสมนั่นหมายความว่าเราต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ผมมักจะพูดอยู่เสมอนะครับว่าอาหารที่ครบ5หมู่นั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารที่มีราคาสูงไม่จำเป็นต้องทานในภัตตาคารเสมอไปอาหารที่ดีที่มีคุณค่าทางอาหารเนี่ยนะครับผักริมรั้วอะไรก็ได้ใช่ไหมครับหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับก็ซื้อได้ไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการที่เหมาะสมคือการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นผักผลไม้และลดอาหารรสจัดตรงนี้สิครับปัญหาลดอาหารรสจัดเช่นหวานเค็มหรือไขมันอิ่มตัวเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังตรงนี้สำคัญครับนะเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวนะครับนะเรามักจะหักห้ามใจไม่ได้นะครับหักห้ามลิ้นของเราไม่ได้นะครับในการที่อยากจะขาดหวานไม่ได้อะไรทำนองนั้นนะครับนะหวานมันเค็มอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็โรคเรื้อรังได้นะครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกคือโภชนาการที่เหมาะสมและต้องสมดุลด้วยนะครับเห็นไหมครับผักผลไม้อย่างเงี้ยในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับนะครับเราถือว่าโชคดีจริงๆนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวพืชผักนี่โอ้โหปลูกกันขึ้นดินดีนะครับดินดีฉะนั้นเราสามารถซื้อได้ราคาถูกๆด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อผักต่างประเทศนะเป็นข่าวอยู่เสมอเลยครับผักผลไม้ต่างประเทศอะไรเงี้ยโอ้โหเข้ามาบางครั้งมันมีสารเคมีมีอะไรต่างๆมากมายแต่ในของเราเองเนี่ยนะครับเราปลูกเองในบ้านก็ได้นะครับในปลูกเองในบ้านก็ได้หรือซื้อในท้องตลาดก็ได้ก็ช่วยเราได้ครับประหยัดครับและถูกหลักโภชนาการก็ล้างให้สะอาดสักหน่อยนึงก็โอเคแล้วอย่างที่สองนะครับนะการที่เราจะมีความสมดุลนะครับในร่างกายของเรานอกจากเรื่องอาหารแล้วเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเราเห็นคลิปการโฆษณาใช่ไหมครับเรื่องของการ เคลื่อนไหวร่างกายเล่นโทรศัพท์ก็เคลื่อนไหวได้นะครับลุกขึ้นยืนลุกขึ้นนั่งนั่งนะครับแล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็นั่งนะมือจะถือโทรศัพท์ก็แล้วแต่นะครับแต่ระวังนะครับนะระวังหน้ามันจะคว่ำไปสักหน่อยนึงเพราะตาดูแต่โทรศัพท์เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับนะงั้นเราก็พยายามทำผมก็ฝึกนะบางครั้งเวลาผมอยู่ในครัวล้างจานผมก็ยกแข้งยกขาบ้างอะไรบ้างนะงั้นการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอประมาณ30นาทีการเดินเร็วการเดินขึ้นลงบันไดการนั่งๆ นะครับการนั่งนิ่งๆเป็นเวลานานมันไม่ดีคุณได้ฟังครับนะพยายามเคลื่อนไหวร่างกายบ้างเอาละวันนี้ขออนุญาตฝากไว้สั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นจากการรักษาความสมดุลในร่างกายยังไม่จบนะแต่ว่าผมอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะเดี๋ยวคราวหน้าผมมาต่อในอีกส่วนหนึ่งเพราะจริงๆแล้วมันมี4หลักการด้วยกันเรียกว่า4เสาหลักในการดูแลสุขภาพ4เสาหลักวันนี้เอา2เสาก่อนนะครับนะเสาแรกคือโภชนาการที่เหมาะสมเสาที่2คือการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับคุณผู้ฟังครับก็ฝากไว้ในช่วงของสาระสุขภาพครับ
2: จงให้พรอย่าแช่งทาเลย
3: จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไปสูงแต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำ
2: อย่าถือตัวว่าฉลาด
3: อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดี
2: ถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน
4: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876

0: งแสงในตนเองก็ดาวเคราะห์ขอดาวฤกษ
1: ์คุณผู้ฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงข้อคิดจากพระคัมภ์วันนี้ผมจะพูดในเรื่องอย่าเป็นคนที่ชอบแก้ตัวจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนในโลกนี้คงไม่มีใครที่ไม่เคยทำความผิดพลาดใช่ไหมครับคุณผู้ฟังทุกคนล้วนเคยทำบางสิ่งบางอย่างมาทำสิ่งที่ไม่ดีเคยตัดสินใจในสิ่งที่ผิดเคยทำให้คนบางคนเสียใจหรือว่าอาจจะเคยล้มเหลวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังครับมีคำกล่าวที่น่าคิดกับคนที่ชอบแก้ตัวอยู่เสมอคือคนที่ชอบแก้ตัวอยู่เสมอเนี่ยเวลาทำผิดบางคนจะรีบหาคนรับผิดแทนเราบางคนก็โทษสถานการณ์เพื่อให้ตัวเองนั้นดูดีแล้วก็ดูไม่ผิดแต่ความจริงแล้วข้อแก้ตัวไม่ได้ทำให้ความผิดหายไปและไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นคนที่น่าเคารพไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำผิดนะแต่คือคนที่ทำผิดแล้วกล้าพูดว่าฉันผิดเองฉันคิดผิดไปฉันขอโทษฉันจะปรับปรุงตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าเคารพนะครับคนแบบนี้คุณผู้ฟังครับการที่เรายอมรับความผิดมันไม่ใช่ความอ่อนแอบางคนคิดว่าถ้ายอมรับว่าฉันผิดหรือตัวเราผิดเนี่ยจะทำให้ตัวเองรู้สึกดูแย่แต่จริงๆแล้วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าการยอมรับความผิดนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในหนังสือพระคิดธรรมคัมภีร์นะครับในหนังสือพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าผู้ที่ซ่อนการละเมิดของตนไว้จะไม่เจริญแต่ผู้ที่สารภาพและทิ้งมันจะได้รับความกรุณาเห็นไหมครับการที่เราเก็บเราซ่อนนะบางสิ่งบางอย่างไว้ชอบแก้ตัวนะครับไม่น่ารักครับไม่น่ารักเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการให้เรายอมรับความจริงกับใจและเดินไปกับพระองค์คนที่พูดว่าฉันผิดขอโทษนะไม่ได้เป็นคนอ่อนแอใช่ไหมครับเราเข้าใจได้แต่เป็นคนที่มีความกล้าหาญเพราะเขากล้าที่จะเผชิญกับตนเองคุณผู้ฟังครับการแก้ตัวทำให้เราไม่ต้องรู้สึกผิดมากนักแต่ปัญหาคือเมื่อเราแก้ตัวบ่อยๆเราจะไม่เห็นเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าทุกครั้งที่เราพูดไม่ดีเราบอกว่าเพราะฉันอารมณ์ไม่ดีโมโหจัดบันดาลโทสะ เราจะเห็นใช่ไหมครับคำพูดแบบนี้เยอะบันดาลโทสะตามมาด้วยอะไรครับตามมาด้วยกระเช้าผลไม้ประจำเลยครับตามข่าวเนี่ยครับนะแต่ไม่ได้สำนึกอย่างแท้จริงมาพร้อมกับกระเช้าผลไม้แล้วก็บอกว่านี่แหละบันดาลโทสะคุณผู้ฟังครับพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์เข้าใจนะเข้าใจในความเป็นมนุษย์เข้าใจในความอ่อนแอและความจำกัดของมนุษย์พระคัมภีร์จึงบอกกับเราพระเยซูจึงบอกกับเราว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นคุณผู้ฟังครับบางครั้งสิ่งที่ขวางกั้นจากการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพราะเราไม่รู้ว่าเราผิดแต่เพราะเราไม่ยอมรับว่าเราผิดมากกว่าเราอาจจะหลอกคนอื่นได้เราอาจจะหาคำอธิบายให้ตัวเองได้เราอาจทำคนอื่นคิดว่าเราไม่ผิดแต่ไม่สามารถซ่อนความจริงจากพระเจ้าได้ดังนั้นเมื่อเราทำผิดอย่าเสียเวลาแต่งข้อแก้ตัวถ่อมใจจงถ่อมใจยอมรับสารภาพและกลับใจพระเจ้าไม่ได้ทรงรอให้เราสมบูรณ์แบบก่อนจึงมาหาพระองค์พระองค์ไม่ได้เรียกให้เราสมบูรณ์ก่อนจึงมาหาพระองค์พระองค์ทรงรอให้เราซื่อสัตย์ต่อพระองค์และซื่อสัตย์ต่อตัวเองก่อนตรงนี้แหละครับสำคัญที่สุดฝากไว้เป็นข้อคิดครับ
0: ความรักไม่มีวันสูญสิ้น
2: ดังนั้นจงมุ่งหาความรักและของประทานฝ่ายพระวิญญาณ
0: ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน
2: เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
0: และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้ามีคนหนึ่งถามว่าอาจารย์เจ้าข้าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด
2: พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
0: ไม่มีใครเลยที่เคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา
3: สื่อมวลชนทางชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข0841247876 0841247876หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ

0: เกินเรียนคุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท
1: ์0841247876 0841247876

0: แสงในตนเองก็ดาวเคราะห์หอดาวฤกษ
1: ์คุณผู้ฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับอยู่กันในช่วงสุดท้ายและช่วงสุดท้ายนี้เราต้องเฉลยเกมคำถามกันถามคุณผู้ฟังว่าดาวชนิดใดไม่มีแสงในตนเองระหว่างกอไก่ดาวเคราะห์ขอไข่ดาวฤกษ์คำตอบที่ถูกต้องคือดาวที่ไม่มีแสงในตนเองคือดาวเคราะห์ครับข้อกอไก่ข้อกอไก่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับดาวเคราะห์นะครับเป็นดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองนะครับมันเคราะห์กรรมจริงๆนะครับนะผมจึงใบ้กับคุณฟังในช่วงต้นรายการไปนะครับกอไก่นะครับเราจะนำรายชื่อคุณฟังเข้าสู่รอบ2รอบของการจับฉลากกันแล้วแจ้งผลการจับฉลากให้คุณฟังได้รับทราบกันนะครับส่งของรางวัลไปที่บ้านเลยวันนี้เวลาหมดเวลาสื่อมวลชนทางชีวิตและผมพิทยาธานีขออนุญาตลาคุณฟังนะครับพบกันพรุ่งนี้เช่นเดิมครับกับทีมงานของเราขอองค์พระเยซูคริสต์อวยพระพรกับคุณผู้ฟังในทุกสิ่งที่กระทำประสบความสำเร็จและเกิดผลดีสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว

0: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
1: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนเศรษฐกิจและเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผ่านนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
0: ด้านนายฟาตามัสสะทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6-7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8-9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10-13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
2: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
3: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ68%และเขื่อนสิริกิติ์81%ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกังมีแนวโน้มลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัวอีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10-11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
4: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
3: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

0: และตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชวิษาประทุมมารายงาน
1: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปพร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจนด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ 2,569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
4: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
3: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สอดคล้องกับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที
5: ่เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
1: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
6: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bankระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank GroupAnnual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินเพราะมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: เช่นเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้นชี้แจงว่าเป็นประเด็นการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังคงมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวเป็นหลัก
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมือง พระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
12: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
13: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
14: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
15: งามดังเดชที่ดาลาวาน
16: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
17: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติ
18: ยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
19: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
20: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงจาก

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพและเป็นโรงพยาบาลทางอากาศให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราเสมอๆนะคะคือรับฟังได้รับชมได้โดยเฉพาะทางรูปแบบออนไลน์คือ www.kcsradio.online ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชมก็ต้องชมแล้วก็ฟังทาง YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดนะคะคุณฟังคะสุขภาพกับเสียงเพลงรายการนี้เป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพนำทีมโดยอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะพร้อมด้วยเหล่าทีมแพทย์หลากหลายสาขาวิชาชีพความเชี่ยวชาญที่มีแตกต่างกันนะคะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิรารองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมพร้อมด้วยนาวาเอกนายแพทย์พนิชจันทระภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราธิปประคองวงศ์ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์ได้ตลอดค่ะฟังกันได้ทั้งในระบบ AM แล้วก็ FM คุณฟังใช้หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666พูดคุยกับทีมแพทย์ของเราได้นะคะส่วนในเรื่องของสมุนไพรแปะกุ้ยตราไวกิ่งซึ่งเป็นตัวช่วยตัวเลือกสารสกัดจากสมุนไพรจากใบแปะกุ้ยตราไวกิ่งนั้นผ่านการแอ็กทรักและมีงานวิจัยที่รองรับนะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ในราคา260 บาทมาพร้อมกับความยืดหยุ่นของหลอดเลือดการดูแลบลัดโฟลว์หรือว่าการไหลเวียนของหลอดเลือดพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บค่ะคุณฟังโทรศัพท์สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากรายการได้ที่10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9นะคะ10หมายเลขด้วยกันค่ะเราพักกันตรงนี้สักครู่เดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปค่ะ
3: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลง

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
2: กา
0: แฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
4: ท่านผู้ฟังที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งซึ่งบางท่านอาจจะทานยาแผนปัจจุบันอยู่ด้วยนะคะก็คือยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลโดยเฉพาะยาในกลุ่มละลายลิ่มเลือดไม่ว่าจะเป็นวาร์ฟารินหรือว่าเบบี้แอสไพรินท่านจะมีความกังวลใจเพราะว่าทางบางครั้งก็ได้รับการผูกขาดผูกจิตผูกใจมาบอกว่าอย่าไปทานสมุนไพรนะซึ่งอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าถ้าเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยรองรับไม่ได้มีทีมแพทย์รับรองนั้นการทำงานของสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งเป็นไปในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ให้กับการทานยาวาฟารินด้วยซ้ำไปก็คือวาฟารินก็จะละลายลิ่มเลือดที่เป็นก้อนๆ นะคะเขาจะละลายแต่สำหรับการทำหน้าที่ของแปะกล้วยนั้นก็จะทำหน้าที่ในการที่จะให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดมันไม่มีความแข็งตัวมากจนเกินไปมีความยืดหยุ่นไม่ว่าเลือดจะเป็นลิ่มเลือดเป็นก้อนเล็กๆแต่ความยืดหยุ่นนี้สามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตให้ลิ่มเลือดตะกอนเลือดสามารถค่อยๆไหลไปได้ค่อยๆบีบตัวค่อยๆคลายตัวค่อยๆหดค่อยๆผ่อนคลายไม่มีความแข็งกระด้างถ้ามีความแข็งกระด้างละลายลิ่มเลือดมันก็จะไปไม่ได้เพราะมันแข็งแต่ถ้ามีความยืดหยุ่นเมื่อไหร่นะคะบลัดโฟลว์เมื่อไหร่การไหลเวียนของเลือดก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นคือหน้าที่ของสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งค่ะคุณฟังคะกับอาการของคุณฟังเกี่ยวกับโรคหัวใจวันนี้นะคะคุณฟังเพื่อผลประโยชน์อันแท้จริงการรับประทานสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งพร้อมเสริมเติมฤทธิ์กันนะคะกับส่วนของยาแผนปัจจุบันสามารถรับประทานคู่กันได้ในปริมาณที่พอดีนะคะคุณฟังสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งคุณผู้ฟังโทรศัพท์ไปที่คลินิกสี่แยกไฟฉายค่ะ10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย0625100569และท่านต้องการที่จะโทรมาพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์เกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพคุณฟังโทรศัพท์มาได้นะคะที่081-334-6666ค่ะ081-334-6666นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านโทรคุยพร้อมๆกันได้เลยค่ะเราจะคอยรับสายคุณฟังอยู่อย่างสม่ำเสมอทุกวันนะคะถ้าไม่มีคุณหมอก็จะมีผู้จัดและก็นำข้อมูลต่างๆฝากให้ได้รับทราบกันเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งไม่ได้คาดหวังให้คุณผู้ฟังทานแต่แปะกล้วยอย่างเดียวนะคะแต่ช่วยในเรื่องของการให้คุณผู้ฟังเข้าใจเรื่องของอาหารที่เป็นยาด้วยเพราะอาหารทุกชนิดที่รับประทานเข้าไปก็จะช่วยดูแลหลอดเลือดด้วยเพราะฉะนั้นการลดปรับพฤติกรรมปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการทานอาหารด้วยการทำไทยไอเอฟฟู้ดหรือแม้กระทั่งกับการที่จะทานอาหารให้เป็นยาคือลดหวานลดมันลดเค็มลดของทอดลดไขมันทรานลดแป้งลดน้ำตาลก็จะเป็นการช่วยกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพและช่วยดูแลหลอดเลือดและสภาพร่างกายของเราด้วยค่ะคุณฟังคะช่วงนี้อยากจะนำคุณฟังมาพบกับข้อมูลทางการแพทย์เพื่อทำความเข้าใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันนะคะรายการนี้มีข้อมูลดีๆให้กับคุณฟังมากๆจากทีมแพทย์ของเราคือท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะรับฟังพร้อมกันในชุดที่2ของสุขภาพกับเสียงเพลงตอนนี้เลยค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ
6: สวัสดีค
5: ่
6: ะ
5: แหมเสียงพูดมันช้าไปหน่อยอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
6: อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยค่ะแล้วก็ฟังรายการนี้ ทุกวันเลยค่ะ
5: เราชอบอะไร
6: เคยโทรมาถามนะคะ
5: ครับ
6: แต่ว่าติดแต่ไม่มีคนรับสาย
5: โ
6: อ้ปรากฏว่าเพิ่งได้ยินวันนี้เลยค่ะ
5: แล้ววันนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับ
6: ตอนนี้อายุ80แล้วค่ะ
5: โอ้ทำไมเสียงยังอายุ18ดีเนาะ
6: ขอบคุณค่ะ
5: แล้วน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: สูง150แล้วก็น้ำหนัก40ค่ะ
5: โอ้ดีใครจะบอกว่าผอมขี้โรคอย่าไปเชื่อกันนะเราต้องแล้วมีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
6: หัวใจรั่วแล้วก็ผ่าตัดไปแล้ว30ปีกว่า
5: โอ้แล้วก
6: ็คุณหมอก็จะให้เปลี่ยนลิ้นใหม่เพราะว่าลิ้นเก่ามันไม่ค่อยดีแล้วทีนี
5: ้แต่เดี๋ยวฮะตอนนี้เหนื่อยง่ายไหมครับเหนื่อยง่ายไหมครับ
6: ตัดสินใจค่ะก็เลยบอกขอให้คุณหมอรักษาไปเรื่อย
5: เดี๋ยวแล้วไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนครับ
6: คือผ่าตัดที่ราชวิถีนะคะแล้วก็ย้ายมาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค
5: ่
6: ะ
5: โ
6: อ้ใกล้บ้าน
5: ค่ะแล้วหมอที่จุฬาภรณ์เป็นหมอหัวใจเขาบอกว่า
6: หมอที่จุฬาภรณ์ค่ะ
5: ครับ
6: ได้ตรวจให้ทำอะไรต่ออะไรเยอะแล้วด้วยค่ะแล้วก็บอกว่าอยากจะให้เปลี่ยนนิ้วใหม
5: ่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่าครับที่จุฬาภรณ์เนี่ย
6: ก็ใช้จ่ายตรงค่ะเพราะฉันเป็นข้าราชการบำนาญ
5: โอ้อายุขอถามอีกทีอายุเท่าไหร่ครับ
6: อายุตอนนี้80
5: แล้วยังแข็งแรงอยู่ไหมครับยังมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันสูงด้วยหรือเปล่าครับ
6: ไม่มีครับมีโรคหัวใจรั่ว
5: โอ้
6: หัวใจรั่ว
5: แล้วตอนนี้เหนื่อยง่ายไหมครับ
6: เหนื่อยค่ะเคยถามคุณหมอบอกว่าถ้าไม่ผ่าตัดแล้วจะทำจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมผ่าไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันจะมีอาการเหนื่อยขึ้นเรื่อยซึ่งตอนนี้เป็นแล้วเหนื่อยมากนะคะแล้วก็ฉันก็หลังจากที่ฟังรายการของคุณนะคะก็ได้ไปซื้อแปะกล้วยค่ะ
5: ครับ
6: กล่องเขียว
5: กล่องเขียวเอาละ
6: กล่องเขียว
5: ครับ
6: กล่องเขียว
5: แล้วกินแล้วพอกินแล้วอาการเหนื่อยมัน
6: จะเริ่มชาแต่ทีนี้ตอนนี้จะถามคุณว่าในคำแนะนำนะบอกว่าเช้าเย็นเช้าอย่างเดียวอ่ะแต่คุณหมอชำนาญนี่ค่ะผมว่าคุณจะทาน2เม็ดเช้าเย็น
5: เอาละ
6: แต่ทีนี้ที่ฉันจะทานมื้อเช้ามื้อเดียวอ่ะคุณแล้วตอนเย็นจะทำยังไง
5: เดี๋ยวนะตอนนี้พอทานแปะกล้วยแล้วเนี่ยถึงไม่จะเม็ดอยู่ก็ตามเนี่ยเพราะว่าน้ำหนักแค่นี้นะครับมันรู้สึกว่าการเหนื่อยมันน้อยลงหรือเปล่าครับ
6: มันตอนนี้ก็สังเกตอาการอยู่นะคือถ้าต้องกินแปะกล้วยได้หมดไป10เม็ดนั่นเอง
5: แล้วอาการเหนื่อยรู้สึกว่ามันจะน้อยลงหรือมากขึ้นหรือเหมือนเดิมครับ
6: มันก็ยังคงมันต้องเหนื่อยค่ะเหนื่อยเรื่อยๆค่ะแต่ว่าอาการเหนื่อยนี่เราจะไม่รู้ล่วงหน้าคือบางทีถ้าคุยกับคุณไปเนี่ยบางครั้งก็จะเอาแล้วอาการจะขึ้นนะอะไรบางครั้งนะคะแล้วเวลาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันค่ะพอเช้าขึ้นมามันจะสดใสแต่พอสายๆหน่อยเสียงจะไม่ค่อยมีคือมีแต่ว่าจะเป็นอาการของเหน
5: ื่อ
6: ยของการเหน
5: ื่อ
6: ยนะคะ
5: โอเคครับทีนี้ฮะผมจะย้อนหลังไปที่รักษาที่จุฬาภรณ์นะครับว่าทำไมหมอเขาแนะนำเขาว่าต้องผ่าตัดแสดงว่าไม่น่าจะอันตรายถึงแม้จะอายุ80ก็ตามแต่ครับไม่มีโรคประจำตัวเนี่ยเราจะเชื่อหมอได้ยังไงหรือต้องดูอาการอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะ
6: ท่านที่ท่านก็ขอคือปฏิเสธเขาเคยปฏิเสธเขาแล้วที่บอกว่าดิฉันไม่ผ่าหรอกค่ะเพราะว่าอายุก็มากแล้วถ้าเกิดผ่าไปมันจะอยู่ได้สักกี่ปี อะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งก็ผ่าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นติดเตียงอย่างนี้แล้วลูกๆก็ลำบากเป็นการสร้างภาระให้เด็กให้ลูก
5: ๆมีลูกกี่คนครับ
6: ลูก2คนค่ะ
5: แล้วเขาทำงานมีรายได้พอที่จะ
6: เขาทำงานอยู่ที่การบินไทยทั้งคู่ค่ะ
5: โอ้เงินเดือนก็ 50,000 ถึง 100,000 นึงอ่ะ
6: เขาค่ะเขาประมาณนั้น
5: เออเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเต้าก็สบายพอที่จะจุนเจือพ่อแม่นะครับเราสวัสดิการที่การบินไทยเขาก็กระจายถึงแม่ด้วยนะครับ
6: แต่ตอนนี้เขาก็ออกแล้วนะคะเขาลาออกแล้วเขาพู
5: ดอ้าวทำไมอ่ะ
6: เพราะคนโตที่อยู่ประจำบริษัทที่การบินไทยที่วิภาวดีส่วนลูกชายคนเล็กเป็นสจ๊วตค่ะ
5: เขาไปลาออกไปทำงานที่อื่นใช่ไหมที่อะไรได้ดีกว่าใช่ไหมครับ
6: ไม่ใช่ค่ะออกเพราะว่าเกิดเหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้ไงคะ
5: งานหาไม่ยากนะฮะถ้าเคยผ่านอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจเกี่ยวกับการบินมันดีขึ้นยังกระติดจรวดเนี่ยหางานง่ายฮะตอนนี้ไป
6: แต่ตอนนี้เขาก็อายุมากแล้วเขาไม่ทำแล้วค
5: ่
6: ะ
5: โอ้ลืมไปนะแม่อายุ80กว่าแล้วนะลูกอายุ
6: 50กว่าทั้งคู
5: ่เออใช่ลืมไปคิดว่า80ยังทำงานได้นะ
6: แล้วก็เขาก็ไม่มีครอบครัวทั้งคู่เลยค่ะ
5: เอา
6: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยค่ะ
5: เป็นส่วนทั้งคู่ก็อยู่กับพ่อแม่สิงั้นนะอยู่กับแม่
6: ค่ะอยู่ตอนนี้ดิฉันก็เป็นสามีเสียไปแล้วค่ะเสียไปได้5ปีแล้วค่ะแล้วก็เลยอยู่กับลูกค่ะ3คน
5: โอ้คือยิงเอ้าผมจะให้คุยกับหมอผ่าตัดเห็นทุกขานังกินแปะกล้วยน้อยไปหน่อยยังน้อยเช้าสองเย็นสองนะครับนะแต่เขากินน้อยไป
6: ขอถามอีกอย่างนึงค่ะอยากทราบคือทุกวันนี้นะทานยาวอร์ฟารินอยู
5: ่
6: เสร็จแล้วก็วอร์ฟารินนี่ละลายลิ่มเลือดใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่
6: แล้วก็แปะกล้วยนี่ก็ทราบจากที่รายการคุณนะคะว่าแปะกล้วยเนี่ยจะทำให้เลือดใสเดินอะไรหมุนเวียนได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะท
5: ี
6: นี้มันจะมีปัญหาของตัวเนี่ย
5: โอเคลองฟังอาจารย์มาชำนาญซึ่งได้เห็นคนไข้ผ่าตัดกับมือมามากมายเพราะว่าก่อนจะผ่าเนี่ยเขาไม่ใช่มีหมออยู่คนเดียวนะครับก็มีหมอหลายคนมือหนึ่งมีสองยิ่งเรื่องหัวใจแล้วก็โอ้โหไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงอะนะครับยิ่งอายุขนาดนี้ก็มีหมอดมยาชั้นหนึ่งบางทีต้องมีหมอทางเลือดด้วยถ้ามีเรื่องโรคเลือดผ่านไปเช่นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเชื่อใครก็ตามให้ผู้ที่มีประสบการณ์ตอบจะได้ดีกว่าเราเราต้องเชื่อแพทย์นะครับอย่าไปเชื่อตัวเองนะครับอย่าไปเชื่อตัวเองเพราะแพทย์หรือหมอเนี่ยเขาจะพูดอะไรเนี่ยพอพูดเสร็จเนี่ยเขาต้องมีเหตุมีผลคอยสนับสนุนว่าคุณพี่เนี่ยอายุมากกว่าผม2ปีไม่มากกว่าเท่าไรหรอกครับแต่เราวิ่งได้เราเดินได้ไปไหนป่วยก็ไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุ80ก็ยังแข็งแรงขนาดนี้เราต่อไปถ้าเราเกิดสุดโสมรั่วมากกว่านี้มันผ่าไม่ได้ยิ่งตายลูกเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังอาจารย์หมอจำนานวิจารณ์วิพากษ์ดูสิครับแล้วคุณจะรู้ว่าทางสุดท้ายเป็นยังไงเชิญอาจารย์ในพระชนานครับเชิญเลยครับ
7: คือผมฟังเสียงไม่ชัดเจนนะครับคนไข้ต้องการทราบสอบถามเรื่องอะไรครับ
5: เขาไม่ยอมผ่าเขาลิ้นหัวใจรั่ว
7: ฟังเสียงไม่ชัดเลย
5: โอ้เลยครับ
7: นะครับ
5: โอเคเคยอย่างเงี้ยคนไข้เนี่ยเขาลิ้นหัวใจรั่วนะครับเคยผ่าตัดเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยแล้วตอนนี้มันก็รั่วใหม่อาการเหนื่อยง่ายหมอที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครั้งแรกผ่าที่ราชวิถีนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วน้ำหนักก็ไม่มากนะครับสูง150น้ำหนัก40นะครับก็ไม่มากทีนี้ผมไม่พูดถึงแปะกล้วยนะครับก็กินฟาฟารินอยู่ก็กินคู่กันได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาไม่ยอมผ่าลูกเต้าก็มีเงินมีทองสบายๆก็ลาออกจากการบินไทยหมดก็ยังพอมีเงินเก็บมีเงินพอที่จะเลี้ยงได้ฐานะก็ค่อนข้างดีนะครับ แต่ไม่ยอมผ่าที่จุฬาภรณ์อาจารย์ในฐานะที่มีประสบการณ์มากมายเนี่ยถ้าไม่ยอมผ่าลิ้นหัวใจรั่วต่อไปเขาบอกว่าเขากลัวจะไม่ฟื้นมันเป็นยังไงครับการผ่าตัดมันยากจนขนาดไหนในฐานะที่เป็นแพทย์ผ่าตัดครับเชิญเลยครับ
7: คือถ้าพูดถึงเรื่องการผ่าตัดแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากจะผ่าตัดนะครับ
6: ไม่ได้ยินเลยค่ะ
5: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะโทรศัพท์มันจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ทราบตอนนั่งอยู่เดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวโอ้เดี๋ยวนะฮะนี่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับเอาเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
7: ถ้าพูดถึงเรื่องการผ่าตัดเนี่ยใครอยากจะผ่าอาจารย์ก็เหมือนกันถ้าสมมติคุณหมอเขาจะผ่าตัดหัวใจสิบห้องก็ไม่ยอมผ่า
5: ตายดีกว่าเออใช
7: ่ก็ต้องหนีเหมือน
5: ครับ
7: ข้อบ่งชี้แพทย์เนี่ยนะครับคุณหมอเขารับประเมินแล้วว่าคิดว่าผ่าตัดครั้งที่สองเนี่ยจะสามารถทำได้และได้ผลค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้มีความซับซ้อนของโรคแล้วก็มีโรคหลอดเลือดต้องทานแอสไพรินยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยมันดีขึ้นดีเนี่ยเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเนี่ยมันก็ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจเนี่ยไม่ดีหัวใจทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วถ้าหัวใจไม่ดีมากๆเข้ามันก็ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ก่อนวัยอันควรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่คนไข้อายุขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับต้องอยู่ใกล้โรงพยาบาลต้องพึ่งหมอการที่คุณหมอเขาแนะนำให้ผ่าตัดเนี่ยก็แสดงว่าจะต้องดีจะต้องได้ผลดีแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือจะต้องปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็ต้องปรึกษาคุณหมอที่รักษาเนี่ยแหละครับเป็นที่สุดอย่ามาคิดเองอย่าไปทำเองอย่าไปปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลนะครับอันนี้ในคนสูงอายุเนี่ยก็จะผ่าได้แค่ปี2ปีนี่แหละแต่ถ้าสมมติว่าอายุมากขึ้นแล้วเรามีอาการแบบคุณหมอเขาก็ต้องประเมินว่าการผ่าตัดจะได้ผลดีไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ดีเนี่ยเขาก็ต้องรักษาแบบประคับประคองนะครับเพราะคิดว่าทำไปนะครับพอทำไปแล้วหัวใจก็จะฟื้นตัวได้แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานก็ดีอาการที่เป็นเสียวหัวใจไม่ว่าจะเหนื่อยง่ายมันก็ลดลงแล้วมันก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ยืนยาวได้แล้วที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยถ้าปอดถ้าหัวใจแข็งแรงเนี่ยผู้ปอดก็แข็งแรงแล้วการผ่าตัดเนี่ยไม่มีสักรายเดียวนะครับที่จะมีอันตรายมันจะต้องปลอดภัยถึงแม้จะต้องดมยาสัก 2-3 ชั่วโมงก็ตามเพราะการผ่าตัดละครั้งในคนไข้สูงอายุเนี่ยหมอผ่าตัดเขาตัดสินใจเองไม่ได้นะครับเขาต้องปรึกษาหมอดมยาซึ่งหมอดมยาก็ต้องมาดูปอดคนไข้มาตรวจมาสอดคนไข้แล้วต้องประเมินนะครับเพราะนั้นถ้าผู้หมอเขาบอกว่ามันมีความจำเป็นมีความสำคัญที่จะต้องผ่าตัดนะครับแล้วการผ่าตัดนั้นปลอดภัยคุณปล่อยให้หมอครับคุณจะได้มีสุขภาพที่ดีหัวใจที่แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนปกติทั่วไปนะครับในคนสูงอายุนะครับ
5: ครับสรุปนะครับคุณพี่ครับสรุปนะครับผมสรุปง่ายๆเลยนะครับการผ่าตัดนี่เขาต้องประชุมก่อนนะครับมีทั้งหมอดมยาแล้วก็หมอผ่าตัดเบอร์หนึ่งเบอร์สองยิ่งผ่าหัวใจอาจจะมีเบอร์3ด้วยนะครับใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็หมอทางเฮมาโตทางเลือดก็ต้องจำเป็นนะครับนะจำเป็นนะครับมันมีทีมงานไม่ต่ำกว่าโอ้เยอะแยะไม่ต่ำกว่า 5-10 คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เข้าประชุมนะครับถามหมอแต่ละที่โชคดีที่พี่ยาเราแข็งแรงอย่างมากๆไม่มีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานความดันไขมันไม่มีโรคประจำตัวและยังผอมอีกต่างหากผ่าเถอะครับไม่อันตรายหรอกครับแต่ก่อนผ่าแปะกล้วยควรจะหยุดล่วงหน้าสัก2อาทิตย์นะครับหยุดกินแปะกล้วยถ้าเมื่อจะผ่าวันที่20เนี่ยสักวันที่4วันที่5เนี่ยหยุดแล้ว2อาทิตย์นะครับหยุดแล้วนะครับ14วันครึ่งเดือนนะครับหยุดไปก่อนนะครับแม้กระทั่งแอสไพรินด้วยนะครับก็จะหยุดก่อนนะครับแล้วก็เขาจะตรวจใหญ่เลยว่าเลือดเป็นไงหัวใจเขาจะตรวจใหญ่อีกครั้งหนึ่งก่อนผ่าตัดนะครับ ว่าเป็นยังไงแล้วก็ต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมห้องผ่าตัดเตรียมแพทย์ยาผิดนัดเป็นอันขาดพี่ต้องควรจะผ่าพี่คงฟังเสียงหน้าอายุเกินร้อยปีอยู่เป็นมิ่งขวัญของลูกชายลูกสาวซึ่งเข้าอยู่กับแม่ตลอดเวลาอย่าทำให้ลูกต้องผิดหวังนะครับเข้าใจไหม
6: เข้าใจค่ะ
5: เออเราไม่ได้ขายแปะกล้วยเนี่ย
6: ขอถามข้อค่ะคือรายการนี้นะคะจะอัดไว้ได้ไหมคะ
5: อัดได้ไม่เป็นไร
6: คือแล้วจะทำยังไงอัดจริง
5: คุณฟัง
6: ตอนนี้อยากคือข้อสำคัญอยากจะให้ลูกมาฟังด้วยอะค่ะ
5: เราฟังดูต้องเอาไปคิดตามอย่าเพิ่งทำตามนะครับต้องเอาไปคิดใครครวญก่อนนะครับ
6: คือปัญหาของดิฉันเนี่ยต้องถามใหม่ใช่ไหมคะเพื่อที่จะ
5: ไม่ต้องถามใหม่แล้วมันจบไปแล้วว่าพี่ไปผ่าที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยนะครับพี่ไปผ่าดีกว่าครับสรุปอย่างนี้พี่อย่าหวังพึ่งแปะกล้วยเลยครับเนาะ
6: ค่ะ
5: นะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: อาจารย์ขนาดเราบอกเขาจะไม่เชื่อเลยเขาอะไรนักหนาไม่รู้เนี่ยเราบอกเขาไปคุณไม่ต้องกินแปะกล้วยไม่ต้องกินแปะกล้วยก็ฉันจะกินน่ะทำไงก็ผมไม่ให้กินอ่ะเชิญอาจารย์สรุปเลยครับเชิญเลยครับ
7: คือสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรเนี่ยมันก็มีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการรักษาโรคที่เป็นโรคหลักเนี่ยนะครับที่ต้องรักษาที่โรงพยาบาลก็ต้องทำไปด้วยนะครับสมุนไพรตัวนี้ไม่ใช่ยาตัวดาที่รักษาได้ทุกโรคนะครับแต่สมุนไพรตัวนี้มันช่วยฟื้นฟูดูแลเซลล์เส้นเลือดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะรักษาแผนโรงพยาบาลไปให้สุดจอยได้ก็ใช้สมุนไพรตัวนี้เป็นตัวเสริมมันก็จะดีมากนะครับเพราะตามลำพังเนี่ยถ้าหัวใจมันได้รับเลือดไม่พอได้รับออกซิเจนได้รับอาหารไม่พอ 100% เนี่ยมันก็จะไม่แข็งแรงแล้วมันก็จะทำให้เกิดอาการนะครับแล้วอาการเหล่านี้มันรบกวนคุณภาพชีวิตบางรายเป็นเยอะก็ถึงเสียชีวิตได้นะครับเพราะนั้นเพื่อที่จะยืดอายุให้มันยาวขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายดีขึ้นเนี่ยการรักษาที่โรงพยาบาลเชื่อคุณหมอนะครับคุณหมอไม่มีคุณหมอคนไหนอยากจะผ่าตัดคนไข้หรอกครับแต่ที่ต้องแนะนำให้ผ่าตัดเพราะมันเป็นความจำเป็นทางการแพทย์เป็นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ครับ
5: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
8: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ
4: ท่านผู้ฟังที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งซึ่งบางท่านอาจจะทานยาแผนปัจจุบันอยู่ด้วยนะคะก็คือยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลโดยเฉพาะยาในกลุ่มละลายลิ่มเลือดไม่ว่าจะเป็นวาร์ฟารินหรือว่าเบบี้แอสไพรินท่านจะมีความกังวลใจเพราะว่าทางบางครั้งก็ได้รับการผูกขาดผูกจิตผูกใจมาบอกว่าอย่าไปทานสมุนไพรนะซึ่งอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าถ้าเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยรองรับไม่ได้มีทีมแพทย์รับรองนั้นการทำงานของสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งเป็นไปในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ให้กับการทานยาวาร์ฟารินด้วยซ้ำไปก็คือวาร์ฟารินก็จะละลายลิ่มเลือดที่เป็นก้อนๆ นะคะเขาจะละลายแต่สำหรับการทำหน้าที่ของแปะกล้วยนั้นก็จะทำหน้าที่ในการที่จะให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดมันไม่มีความแข็งตัวมากจนเกินไปมีความยืดหยุ่นไม่ว่าเลือดจะเป็นลิ่มเลือดเป็นก้อนเล็กๆแต่ความยืดหยุ่นนี้สามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตให้ลิ่มเลือดตะกอนเลือดสามารถค่อยๆไหลไปได้ค่อยๆบีบตัวค่อยๆคลายตัวค่อยๆโหดค่อยๆผ่อนคลาย ไม่มีความแข็งกระด้างถ้ามีความแข็งกระด้างละลายลิ่มเลือดมันก็จะไปไม่ได้เพราะมันแข็งแต่ถ้ามีความยืดหยุ่นเมื่อไหร่นะคะบลัดโฟลว์เมื่อไหร่การไหลเวียนของเลือดก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นคือหน้าที่ของสมุนไพรแปดกล้วยตราไวกิ้งค่ะคุณฟังคะกับอาการของคุณฟังเกี่ยวกับโรคหัวใจวันนี้นะคะคุณฟังเพื่อผลประโยชน์อันแท้จริงการรับประทานสมุนไพรแปดกล้วยตราไวกิ้งพร้อมเสริมเติมฤทธิ์กันนะคะกับส่วนของยาแผนปัจจุบันสามารถรับประทานคู่กันได้ในปริมาณที่พอดีนะคะคุณฟังสั่งซื้อแปดกล้วยตราไวกิ้งคุณผู้ฟังโทรศัพท์ไปที่คลินิกสี่แยกไฟฉายค่ะ10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย0625100569และท่านต้องการที่จะโทรมาพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์เกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพคุณฟังโทรศัพท์มาได้นะคะที่0813346666ค่ะ0813346666นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านโทรคุยพร้อมๆกันได้เลยค่ะเราจะคอยรับสายคุณฟังอยู่อย่างสม่ำเสมอทุกวันนะคะถ้าไม่มีคุณหมอก็จะมีผู้จัดแล้วก็นำข้อมูลต่างๆฝากให้ได้รับทราบกันเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานสมุนไพรแปดกล้วยตราไวกิ้งไม่ได้คาดหวังให้คุณผู้ฟังทานแต่แปดกล้วยอย่างเดียวนะคะแต่ช่วยในเรื่องของการให้คุณผู้ฟังเข้าใจเรื่องของอาหารที่เป็นยาด้วยเพราะอาหารทุกชนิดที่รับประทานเข้าไปก็จะช่วยดูแลหลอดเลือดด้วยเพราะฉะนั้นการลดปรับพฤติกรรมปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการทานอาหารด้วยการทำไทยไอเอฟฟู้ดหรือแม้กระทั่งกับการที่จะทานอาหารให้เป็นยาคือลดหวานลดมันลดเค็มลดของทอดลดไขมันทรานลดแป้งลดน้ำตาลก็จะเป็นการช่วยกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพและช่วยดูแลหลอดเลือดและสภาพร่างกายของเราด้วยค่ะคุณฟังคะช่วงนี้อยากจะนำคุณฟังมาพบกับข้อมูลทางการแพทย์เพื่อทำความเข้าใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันนะคะรายการนี้มีข้อมูลดีๆให้กับคุณฟังมากๆจากทีมแพทย์ของเราคือท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะรับฟังพร้อมกันในชุดที่2ของสุขภาพกับเสียงเพลงตอนนี้เลยค่ะ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหมายเลขโทรศัพท์กันเองขนาดนี้คือ081 334 6666

0: โอ้โหโทรตั้งนานไม่ติด
1: ติด
0: อ้า
1: แล
0: ว
1: ้ว
0: ดีใจจังเลยค่ะคุณหมอขาอยากถามว่าน้องสาวนะคะเป็นไตระยะเป็นไตระยะที่สามเป็นเบาหวานด้วยเนี่ยจะกินแต่กล้วยได้ไหมคะ
1: เดี๋ยวก่อนน้องสาวอายุเท่าไหร่เนี่ย
0: อายุ63ค่ะ
1: น้ำหนักส่วนสูงนะครับน้ำหนักส่วนสูง
0: น้ำหนักก็50กิโลค่ะส่วนสูงก็150กว่า
1: โอเคไม่อ้วนนะครับแล้วก็มีผลเลือดในมือไหมค่าน้ำตาลสะสมค่าไตค่าไตเนี่ยอันนี้ที่สามก็คือเขาเรียกว่า eGFR อยู่ระหว่าง60ลงมานะครับ30ถึง60เป็นระยะที่3นะครับเพราะนั้นเนี่ยอายุขนาดนี้ก็ยังถือว่าพอรับได้นะครับนะยังไม่ถึงกับล้างเลือดฟอกไตแล้วครับยังพอรับได้แต่คุณต้องมีสิทธิ์แก้ตัวว่าไม่มียารักษาโรคไตไม่จริงหรอกครับไม่จริงเลย
0: นี่คุณหมอเพียงสองต่อค่ะ
1: ครับใช่ครับ
0: โอ้โห
1: อย่าเพิ่งตื่นเต้นอย่าเพิ่งตื่นเต้นใจเย็นๆก่อนใจเย็น
0: ค
1: ่ะแม่ฟังเสียง
0: คุณหมอแล้วเนี่ยฟังคุณหมอตั้งแต่40กว่าปีที่แล้วนะคะตั้งแต่27ตอนนี้อายุ65แล้วค่ะ
1: โอ้ฟังตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ฟังมา4 50ปีแล้วเออเริงราตรีไงเริงราตรีตอนเด็กๆไง
0: ค่ะค่ะช่วงคุณหมอที่ไม่ได้จัดรายการก็ไม่ได้ฟังมาพักหนึ่งเพราะว่าก็คือไม่ประทับใจพอคุณหมอจัดรายการก็ฟังอีกอะค่ะ
1: คือแม่ยกเก่าๆยังแต่วัยรุ่นยังเป็นวัยเด็กอยู่เลยเนี่ยจนถึงฟังมา40-50ปีแล้วเนาะแล้วเราเสียงตอนเมื่อ50ปีที่แล้วก็เสียงตอนนี้ต่างกันเยอะไหมครับเสียงเมื่อ50ปีที่แล้วก็เสียงตอนนี้มันต่างกันบ้างหรือเปล่า
0: เหมือนกันค่ะคุณหมอเหมือนกันเลยค่ะ
1: เหมือน
0: ก
1: ัน เห็นไหม
0: เหมือนกัน
1: เริงราตรีไง
0: คุณหมอพูดประทับใจมากแล้วก็คือได้มีความรู้มีสาระใช่ไหมคะไม่ใช่มีแต่ความบันเทิงอย่างเดียวคือรุ่นเราเนี่ยคือคนส่วนมากฟังนี่ก็คือจะฟังเพลงเก่าๆไม่ว่าลูกกรุงหรือเพลงสากลบางครั้งก็ก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็ชอบฟังค่ะคุณหมอจัดถูกใจมากค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้ก็เป็นส
0: ิ่งตอนนี้มาแบบเป็นเรื่องนะคะคือว่าน้องสาวนะคะจะกินได้ใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะแล้วก็ค่าน้ำตาลเท่าไหร่ครับน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
0: อันนี้มีทราบค่ะเพราะว่ามันอยู่คนละที่กันค่ะ
1: โอเคแล้วก็เรามีความดันไขมันสูงด้วยหรือเปล่าครับ
0: ความดันรู้สึกว่าจะมีหน่อยค่ะความดันไขมันก็จะมีบางช่วงแล้วตอนนี้หมอก็ให้ฉีดอินซูลินเนี่ยสิคะ
1: แสดงว่าน้ำตาลสะสมฟาติมาจูก้าแสดงว่าเกิน 2-300 นะครับนะค่าน้ำตาลสะสมเกินอาจจะใกล้เคียงกับ10นะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับแสดงว่าพวกนี้นะครับไม่มีใครในโลกนี้หายจากเบาหวานหายจากการฟอกไตเพราะการกินยานะครับ
0: ค่ะ
1: ตามจริงจะลิขิตบอกว่าเขาเป็นเบาหวานไม่ถูกหรอกมันมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดถ้าบอกว่าถ้าโรคเบาหวานเนี่ยคุณประกาศสิทธิ์ว่าเกิน 6.5 A1C เนี่ยเป็นโรคเบาหวานผมว่ามันไม่ควรจะไปตัดสินเขาขนาดนั้นน่าบอกว่าคุณเป็นโรคหลอดเลือดนะครับทำให้เขาไปเช็คเรื่องตาไปเช็คเรื่องไตต้องรู้ค่า eGFR รู้จักหลอดเลือดไปเลี้ยงที่หัวใจหลอดเลือดไปเลี้ยงที่สมองคนตายไม่มีใครตายจากเบาหวานหรอกครับมีตายเพราะว่าโรคหลอดเลือดทั้งหมดเลยครับสโตรกสโตรกที่สมองสโตรกที่หัวใจมันตายเพราะอย่างนี้โรคหลอดเลือดทั้งนั้นไม่มีใครตายจากเบาหวานแล้วครับ
0: ขาเขาชาอย่างนี้เลยค่ะหมอชา
1: ว่าโรคหลอดเลือดทั้งนั้นแหละครับทีนี้คุณต้องแก้ไขหลอดเลือดคุณต้องรู้ว่ามียาอะไรที่แก้ไขโรคหลอดเลือดมีไหมอินซูลินไม่ได้แก้ไขโรคหลอดเลือดครับคุณฉีดมากน้ำตาลก็ต่ำคุณไม่ฉีดน้ำตาลก็สูงคุณกินน้ำตาลเชิงเดี่ยวที่ว่าซิงเกิลคาร์โบไฮเดรตเนี่ยกินพวกน้ำอัดลมกินน้ำเชื่อมน้ำหวานกินขนมหวานทั้งหลายแหละแม้กระทั่งข้าวก็ตามนี่คือตัวทำให้น้ำตาลในเลือดสูงแต่มันช้าหน่อยข้าวเนี่ยมันต้องย่อยแต่น้ำตาลเชิงเดี่ยวกินน้ำทันทีเรื่องไปกินกาแฟแพงๆนะถ้วยละ200ใส่น้ำเชื่อมใส่น้ำผึ้งน้ำผึ้งก็คือน้ำตาลอยู่ดีแล้วครับแล้วมันปุ๊ดน้ำตาลขึ้น300เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้เรื่องนี้นะครับปฏิบัติตามที่เราเขียนในตำราเดี๋ยวจะแจกให้ฟรีๆอ่ะ

0: นะครับแจกให้ฟรีหมดเลยเป็นวิทยาทานนะครับผมเขียนมาใช้เวลาเดือน2เดือนเนี่ยผมเขียนใช้เวลาเนี่ยนะครับ
1: พอดีค่ะนี่เออฟังอ่ะอยู่แค่ฟังคุณหมอประจำอ่ะค่ะแต่ว่าน้องสาวเขาไม่ค่อยได้ฟังเขาอยู่ต่างจังหวัดก็คือคลื่นสถานี
0: จังหวัดไหนมีหมดจังหวัดไหนคุณฟังหมุนไปหมุนมาเจอหมดฮะจังหวัดไหนครับ
1: ค่ะลพบุรีเขาก็อยู่ลพบุรี
0: มีมีคุณฟังจากนี้ก็ได้ถ้าทางมือถือ www.kcsradio.online แล้วจิ้มไปที่ 89.0 เนี่ยหรือ 91.5 หรือ 101 อีกหลายๆคลื่นเนี่ยคุณฟังได้หมดเลยครับเนาะเพราะนั้นเนี่ยให้เขาฟังทางมือถือโหลดแอปเข้าไปนะครับเขาบอกทุกต้นชั่วโมงนะครับเนาะมันทำได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า EGFRระดับ3จะพอรับได ้แต่ว่าไม่มียารักษาต่อไปก็ขึ้นระดับสุดท้ายระยะที่5ต้องหลังเลือดเพราะฉะนั้นฟังอาจารย์หมอชำนาญหน่อยนึงว่าจะกูจะถามว่า
1: ว่ากินแต่กล้วยได้ไหมคะ
0: ต้องกิน
1: ข้าวนึงนะคะและอีกข้อนึงนะคะที่ฉันถามว่าพอดีลูกสะใภ้เขาเป็นอะไรเส้นเลือดขอดเพราะว่าเขายืนเพราะเขาทำอาหารนะคะ
0: มาริโกสเป็นก็ไม่มียารักษากินแปะกล้วยเช่า4-4แล้ว4ที่โทรมารายงานนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนะทีนี้จะถามถึงเรื่องไตวายเรื้อรังระยะที่3คืออะไรนะครับจะได้รู้ทั่วไปนะครับแล้วแผนปัจจุบันมียาอะไรรักษาโรคไตบ้างนะครับการฉีดอินซูลินรักษาเบาหวานไหมผมก็ไม่กล้าถามเพราะว่าถามไปก็งุมงำแต่ยารักษาคือการกินกับการออกกำลังกายแต่ผมไม่กล้าพูดเด็กวัตรีทศเทพก็รู้แค่นี้แล้วเชิญอาจารย์มาชำนาญครับว่าไตวายระยะที่3คืออะไรแล้วก่อนจะล้างเลือดหรือฟอกไตเนี่ยมันเป็นยังไงควรจะปฏิบัติตัวยังไงเขาแก้ไขที่ปลายเหตุด้วยการฉีดอินซูลินมันไม่ใช่หมดนะครับจะแนะนำเขาทำยังไงเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับ
2: อาจารย์ก็เสียงกล้องมาแต่ก่อนนะก็เพราะว่าอารมณ์ดีไงอารมณ์ดีได้ก็ต้องมีคนดูแลดี
0: เออเอา
2: เนี่ยพออายุมากขึ้นแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นโรคกันแทบทุกคนนะครับเป็นมากเป็นน้อยเท่านั้นเอง
1: ค
2: ่ะแล้วโรคเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นกันเยอะนะครับแล้วมันก็พอน้ำตาลขึ้นเนี่ยแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลทานยาลดนะครับแต่ผลพวงจากการที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันทำให้ผนังของเส้นเลือดไม่แข็งแรงไม่ดีเลยความยืดหยุ่นลดลงและน้ำเลือดก็ข้นก็หนืดด้วยนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเลือดไปเลี้ยงที่ไตมันก็ไปได้น้อยลงไตได้รับอาหารน้อยลงทางน้ำเลือดเนี่ยนะครับมันก็ทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ทำหน้าที่ในการขับถ่ายของเสียได้ไม่เต็มที่นะครับไตมันก็วายนะครับไตวายก็หมายความว่าไตไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็แล้วแต่2 3 4อะไรเนี่ยก็หมายความว่าไตมันไม่สามารถขับถ่ายของเสียออกมาได้เพราะฉะนั้นเราจะดูว่ามันเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนแล้วก็ต้องเจาะเลือดดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระยะที่2เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เสื่อมมากมายนะครับแต่มันไม่ปกติทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าเป็นเบาหวานแล้วมันทำให้เส้นเลือดไม่ดีนะครับเพราะนั้นสำคัญที่สุดก็คือก็ต้องรักษาโดยการใช้ยาถ้าใช้ยาแล้วไม่ลดคุณหมอก็ต้องฉีดอินซูลินอันนั้นคุณก็ต้องรักษาไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการที่จะทำให้น้ำตาลลดได้เนี่ยคุณต้องควบคุมอาหารแล้วโดยเฉพาะยิ่งต้องทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำแล้วการที่จะทำให้ไตวายมันฟื้นได้เนี่ยนะครับมันต้องแก้ไขที่เส้นเลือดต้องดูแลตึงเส้นเลือดให้มันไหลเวียนได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้สมุนไพรนะครับที่มันมีที่มาที่ไปเนี่ยมันก็จะทำให้เส้นเลือดที่แข็งแรงขึ้นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆแข็งแรงขึ้นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตก็แข็งแรงขึ้นแล้วเมื่อเลือดไปเลี้ยงไตได้มากขึ้นเลือดนำออกซิเจนไปให้กับไตนำอาหารให้กับไตเนี่ยเซลล์มันฟื้นตัวได้เพราะเซลล์ของไตเนี่ยที่มันเสื่อมเนี่ยมันไม่ได้ตายนะครับแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพเท่านั้นเองเพราะนั้นคุณก็ต้องรักษาแบบนี้ก็รักษาแบบผสมผสานกันทานยาแล้วก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยอาหารเค็มมากหวานจัดมากนะครับอาหารที่ผ่านกระบวนการซับซ้อนอาหารที่ปิ้งย่างอาหารที่ค้างคืนพวกนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าการที่คุณเป็นเบาหวานแล้วไตไม่ดีก็คือการที่ คุณทานอาหารที่ไม่ดีนะครับเพราะนั้นต้องดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยแล้วก็ต้องปรับพฤติกรรมอย่างที่อาจารย์ต่างๆก็พูดเนี่ยพอถึงวันนึงเนี่ยไอ้โรคพวกนี้มันหายได้มันดีขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาแต่ถ้าคุณไม่รักษาไม่ทำตามที่หมอบอกเนี่ยไตมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆแล้วพอถึงวันนึงผลเลือดมันผิดปกติมากเนี่ยมันก็ต้องล้างไตต้องฟอกไตมันไม่มียารักษาเลยนะครับเพราะผลพวงจากการที่เป็นเบาหวานเนี่ยแต่มันทำให้เลือดเนี่ยมีปัญหาเลือดข้นเลือดหนืดเพราะนั้นพอเลือดข้นเลือดหนืดเนี่ยถ้าเป็นที่ขาเนี่ยมันก็ทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ไม่ดีมันก็เป็นเส้นเลือดขอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้เส้นเลือดขอดมันแข็งแรงขึ้นนะครับน้ำเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นน้ำเลือดดำเข้าหัวใจได้มากขึ้นเนี่ยเส้นเลือดขอดก็จะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าการรักษาโดยการใช้ยาอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องใช้สมุนไพรเข้าไปด้วยแล้วมันผสมผสานกันแล้วก็ต้องทำตามที่อาจารย์กฤษักพูดบอกทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับแกก็เหนื่อยนะแต่แกก็ต้องทำแกเหนื่อยนะแล้วถ้าคนไม่ทำตามแกเนี่ยแกก็เหนื่อยนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้าทำตามได้เนี่ยนะครับยาก็ไม่จำเป็นอีกเลยแล้วก็เบาหวานมันก็หายได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาเพียงแต่ว่าปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตต้องนอนให้พอต้องพักผ่อนให้พอต้องอารมณ์ดีต้องฟังเพลงที่อาจารย์กฤษักทุกวันเพราะฟังเพลงแล้วมันอารมณ์ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารที่มีคุณภาพเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันช่วยทำให้ร่างกายคุณแข็งแรงขึ้นนะครับเส้นเลือดดีขึ้นพอเส้นเลือดดีขึ้นเซลล์มันฟื้นตัวได้ตายมันก็ดีขึ้นขนาดนั้นเองครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขนึงครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
4: มาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะคุณฟังคะสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะคุณฟังรับฟังทางวิทยุ FM หรือว่า AM ฟังได้หมดค่ะคุณฟังคะพร้อมกับ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ด้วยนะคะ www.kcsradio.online ค่ะท่านรับฟังได้เลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะคุณฟังคะรับฟังได้ทั้งในช่วงกลางวันและก็กลางคืนรายการนี้มีให้ฟังโดยตลอดทั้ง FM 89.0 FM 101กองบัญชาการกองทัพไทยFM 91.5 MHz หากว่าจะฟังเพลงก็มีให้แยกกันด้วยอย่างเช่นว่าจะฟังเพลงลูกทุ่งนะคะก็พบกับพี่ดีเจแจ๋วแหววที่ 89.0 หรือจะเป็นคุณไพศาลที่ FM 101หรือจะเป็นคุณมิ่งมงคลก็สามารถที่จะรับฟังได้ในช่วงกลางคืนนะคะแต่ถ้าเป็นแนวลูกกรุงก็จะพบกับอาจารย์เทวันธัญพรหรือกับผู้จัดนะคะที่กำลังพูดอยู่นี้ก็คือผู้จัดสุจิราก็ได้เพิ่มเติมให้ด้วยความหลากหลายนะคะจะฟังเพลงอะไรก็ได้โทรมาบอกก็แล้วกันหรือว่าจะฟังแนวอะไรอีกคัสสากลเนาะฟังคุณสวัสดิ์สิริมงคลค่ะในนามของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเราก็จะจัดให้คุณฟังได้มีความสุขอันนี้คือเรื่องราวของการรับฟังรายการซึ่งมีสาระเกี่ยวกับสุขภาพมีการถามตอบปัญหาสุขภาพแล้วก็มีบทเพลงที่เป็นเพลงอันไพเราะเพื่อสุขภาพกายใจของเรานะคะคราวนี้คุณฟังที่รับฟังในระบบ FM ก็แจ้งกันไปแล้วก็มาในระบบ AM กันบ้าง AM ก็จะมีพลปตอ AM 594กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับระบบ AM ม2774จังหวัดระยองระบบ AM 1269นะคะในนามของวิทยุคสทบแล้วก็4ทุ่มครึ่ง4ทุ่มเป็นต้นไปพบกับ FM ของคสทบด้วย FM 102.0 MHz จนถึง16:50อันนี้เป็นอีกหนึ่ง FM นะคะพร้อมกับ AM รด747 AM ตชด576 AM ปตอ594กิโลเฮิรตซ์AM สทร2บางนา675กิโลเฮิรตซ์คุณฟังสามารถรับฟังได้จะฟังช่วงไหนก็ได้ตรงไหนที่ชาร์จปักหมุดตรงนั้นเลยค่ะคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์นะคะให้ไว้อีกครั้งหนึ่ง0813346666คุณหมอจะประจำการให้ทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นวันเสาร์วันอาทิตย์ตอนกลางวันหรือว่าจะเป็นตอนกลางคืนแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์สั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ่งเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดดูแลหลอดเลือดนะคะไม่ให้ขาดไม่ให้แข็งไม่ให้มีพลักหรือว่าตะกันตะกอนมันเยอะนะคะผนังหลอดเลือดแข็งอย่างนี้ไม่ต้องยืดหยุ่นความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเติมแปะกล้วยตราไวกิ่งนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดสารต้านอนุมูลอิสระจากแปะกล้วยตราไวกิ่งกิงโก้บิโลบ้าสั่งซื้อได้จากคลินิกสี่แยกไฟฉายค่ะ0625100506-9เรามี10หมายเลขด้วยกันนะคะขอให้คุณผู้ฟังตั้งใจดูแลสุขภาพใช้อาหารเป็นยาออกกำลังกายพักผ่อนให้เต็มที่เงินทองจะได้อยู่กับคุณผู้ฟังเยอะๆแล้วก็สุขภาพดีทั้งกายทั้งใจนะคะมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาและผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอหลิมค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: ท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพและการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข
4: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะช่วงนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องไมเกรนนะคะเรื่องของไมเกรนนะคะจริงๆแล้วเป็นอาการปวดหัวข้างเดียวใช่ไหมคะการใช้แบบธรรมชาติในการดูแลรักษาก็คือการใช้แมกนีเซียมในอาการปวดศีรษะข้างเดียวนี้จะช่วยได้นะคะการปวดศีรษะข้างเดียวเป็นอาการมักพบบ่อยในคนทั่วๆไปสาเหตุเกิดจากความเครียดคลั่งเคร่งในการทำงานการอดนอนนะคะการดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้นะคะอาการของไมเกรนเป็นการปวดที่เกิดจากการโป่งของหลอดเลือดในสมองเนื่องจากเกิดการบีบตัวของหลอดเลือดขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเหตุให้แรงดันเลือดในหลอดเลือดนั้นดันให้หลอดเลือดโป่งออกเกิดอาการปวดอย่างรุนแรงตามแรงดันที่พุ่งขึ้นมาจากการบีบตัวของหัวใจนะคะยาแก้ปวดทั่วไปอย่างเช่นพวกพาราเซตามอลรวมกับการพักผ่อนเป็นการแก้อาการปวดเพียงอย่างเดียวนะคะไม่สามารถลดความถี่และก็ความรุนแรงของไมเกรนได้นะคะส่วนยาออกฤทธิ์ต่อหลอดเลือดในสมองโดยตรงอย่างเช่นยาแก้ไมเกรนต่างๆเกิดผลข้างเคียงอย่างเช่นหลอดเลือดในส่วนต่างๆของร่างกายตีตัวทำให้เนื้อเยื่อตายได้นะคะเมื่อใช้ไประยะหนึ่งก็จะเกิดเป็นซ้ำขึ้นมาใหม่เพราะว่าหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นในตัวเองการใช้ยาที่ออกฤทธิ์หดหลอดเลือดเหมือนการใช้ถางหนังสติ๊กเมื่อถางไปจนถึงระดับหนึ่งจะมีการตึงกลับมาเกิดขึ้นคราวนี้ร่างกายก็จะดื้อต่อการใช้ยาดังกล่าวนะคะยังมีผลข้างเคียงมากมายอย่างเช่นอาการทางประสาทคลื่นไส้อาเจียนจึงห้ามใช้บ่อยกว่าทุก4วันนะคะการใช้แมกนีเซียมในการรักษาไมเกรนนะคะปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันชัดเจนแล้วนะโดยผ่านการศึกษาคนกลุ่มที่เป็นไมเกรนจำนวนมากนะคะสามารถกล่าวได้ว่าแมกนีเซียมสามารถบรรเทาอาการไมเกรนได้ทั้งในแง่ของอาการเฉียบพลันการป้องกันหลักฐานที่ค้นพบในขณะนั้นบ่งบอกว่า 50% ของคนที่กำลังเกิดอาการไมเกรนนั้นมีระดับของแมกนีเซียมในเลือดต่ำกว่าปกตินะคะแมกนีเซียมนั้นก็หาได้จากอาหารนะคะการใช้สมุนไพรนะคะสามารถลดอาการปวดไมเกรนได้เหมือนกันนะคะก็สนใจยังไงโทรมาปรึกษาได้นะคะคุณผู้ฟังคะแมกนีเซียมทำหน้าที่คลายหลอดเลือดที่หดเกร็งตัวในสมองลงได้โดยการออกฤทธิ์กระตุ้นให้สารธรรมชาติในหลอดเลือดทำหน้าที่ขยายหลอดเลือดในบริเวณที่บีบตัวอยู่ให้คลายออกและลดความไวของการตอบสนองของระบบประสาทที่ทำให้เกิดไมเกรนนะคะการใช้แมกนีเซียมมีความปลอดภัยสูงในราคาไม่แพงจนเกินไปนะคะจึงสามารถใช้ในคนที่มีความทรมานจากอาการไมเกรนได้เป็นส่วนใหญ่นะคะร่างกายก็ต้องการแมกนีเซียมวันละ500ถึง600มิลลิกรัมต่อวันนะคะจากธรรมชาตินะคะลองหาพืชผักผลไม้ที่มีแมกนีเซียมมาทานนะคะอย่างเช่นอาหารที่มีแร่ธาตุแมกนีเซียมมากก็จะได้แก่พวกถั่วเมล็ดแห้งนะคะธัญพืชผักใบเขียวเข้มผลอะโวคาโดแล้วก็อาหารทะเลทั่วไปนะคะส่วนสมุนไพรนั้นนะคะคุณผู้ฟังถ้าสนใจเรื่องของสมุนไพรในการดูแลไมเกรนนั้นนะคะก็โทรมาปรึกษาได้นะคะ
5: สนใจที่จะปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกก็สามารถปรึกษากันได้ที่หลังไมค์นะคะที่หมายเลขโทรศัพท
4: ์0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
6: สวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยนะคะ
7: ค่ะนี่ป้าแดงเองนะคะ
6: ค่ะป้าแดงบ้านอยู่จังหวัดไหนคะ
7: อ ลำลูกกาค่ะปทุมเนี่ยคลอง 2ลำลูกกาค่ะ
6: ค่ะป้าแดงมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะ
7: ค่ะอ๋อป้าแดงเวียนหัวมึนศีรษะไปหมดเลยค่ะมันงงอ่ะแบบทำงานไม่ไหวเลยไปทำงานไม่ไหวต้องนอนน่ะ
6: ค่ะป้าแดงเป็นไขมันหรือเปล่าคะไขมันสูง
7: ไม่เป็นค่ะ
6: อ๋อไม่มีไขมันสูงตรวจ
7: ไม่มีค่ะไม่มีตรวจแล้วไม่มีเลยค่ะ
6: ค่ะค่ะแล้วคือไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่อยู่ๆมันก็เวียนหัวขึ้นเวียนหัวมานานไม่ป้าแดงค่ะ
7: เป็นหัวมาก็เกือบ2เดือนน่ะเป็นมานานเลยแหละ
6: เกือบ2เดือนนะอันนี้แสดงอาการทุกวันเลยใช่มั้ยคะที่
7: ทุกวันเลยพอตื่นมันเอาทุกวันเลยค่ะ
6: อ๋อขนาดนั้นเลยนะไปตรวจก็ไม่พบสาเหตุนะคะ
7: แดงฟังวิทยุทุกวันเลยค่ะฟังอาจารย์สุภตาน่ะค่ะ
6: ขอบคุณป้าแดงมากค่ะป้าแดงสวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะโอ้อย่างเล่นสายของคุณหมอแต่
7: ค่ะค่ะกำลังพูดอยู่ค่ะ
8: โอ้ฟังไม่รู้อยู่ค่ะ
7: เชิญค่ะ
8: โอ้ดีใจอย่างไอ้เจ้าหมอค่ะ
7: ค่ะอายุเท่าไหร่คะ
8: 72ค่ะ
7: 72ประสาทเสื่อมคืออะไรฮะประสาทเส้นหรือว่าประสาทที่สมองคะ
8: เขาบอกว่าเส้นประสาทที่อยู่ในไขกระดูกสันหลังค
7: ่
8: ะ
7: อ๋อแล้วอาการเป็นยังไงคะตอนนี
8: ้มันขาไม่มีแรงอะค
7: ่
8: ะ
7: ขาไม่มีแรงนะคะ
8: ขาเป็นอ่อนแรงลง
7: ค่ะ
8: แล้วก็ลิ้นมันจะเริ่มแข็งแข็ง
7: อ๋อค่ะค่ะมีโรคประจำตัวอื่นไหมคะไขมันสูงหรือความดัน
8: ตอนนี้ควบคุมอยู่ที่โรงพยาบาล
7: ค่ะ
8: ก็ไม่สูงเท่าไหร่ไม่ต่อยค่ะทุกอย่างตามหมดยกเว้นน้ำตาลปกติมัน118นี่ตอนนี้ขึ้นไป140นอกน้ำตัวอื่นปกติหมดนะคะ
7: ค่ะค่ะโอเคค่ะ
8: หมอที่โรงตอนนี้รักษาเขาบอกว่าเส้นประสาทเป็นเสื่อม
7: ค่ะโอเคได้ใช้ได้ค่ะตัวนี้ใช้ได้ค่ะสำหรับเรื่องของชาตามนิ้วมือนิ้วท้ายตามเนื้อตามตัวค่ะโอเคนะคะใช้ได้นะคะอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าคะ
8: อยู่นนท์ค่ะ
7: อยู่นนท์นะคะอยู่นนท์ก็วันเดียวถึงค่ะ
8: ค่ะ
7: ค่ะ
8: โอเคค่ะ
7: ค่ะ
8: ขอบคุณนะคะ
7: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
9: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
10: ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะจะขอหยิบยกเรื่องอาการปวดต่างๆในทางการแพทย์แผนไทยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะว่าแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขามีชื่อเรียกอาการปวดบริเวณต่างๆของร่างกายว่าอย่างไรกันบ้างข้อแรกนะคะโรคลมปลายปัตตคาตเป็นอย่างไรนะคะเกิดจากการแข็งตัวของหลอดเลือดค่ะทำให้มีอาการปวดมีบวมเล็กน้อยนะคะบวมแข็งเป็นก้อนโดยทั่วไปจะไม่มีความร้อนนะคะหรือมีความร้อนเล็กน้อยตามชั้นกล้ามเนื้อเป็นโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อค่ะเส้นเอ็นเยื่อหุ้มกระดูกเป็นได้กับส่วนต่างๆของร่างกายเช่นบ่าหลังและเท้าค่ะอาหารแสลงที่ควรงดนะคะในขณะที่เป็นโรคลมปลายปัตตคาตนี้นะคะก็ได้แก่ข้าวเหนียวหน่อไม้นะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์นะคะยาแก้ปวดและเครื่องในตับค่ะข้อ2นะคะโรคลมปลายปัตตคาตบาดเกิดจากการแข็งตัวของหลอดเลือดและมีเลือดไปคั่งและแข็งจับที่ข้อต่อกระดูกทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นเกร็งตัวค่ะแล้วก็ทำให้มีอาการปวดบวมตามมามีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อคอนะคะจะตึงๆจับแข็งเป็นก้อนนะคะมีความร้อนเล็กน้อยมีอาการปวดบาดแล้วก็ร้าวไปที่แขนไม่มีแรงยกแขนไม่ขึ้นอาจจะมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยและปวดสะบักถ้าเป็นที่หลังนะคะจะปวดถึงบริเวณบ่าและต้นคอปวดมึนศีรษะทั้งสองข้างหรือว่าข้างใดข้างหนึ่งก็ได้อาจจะมึนงงหรือว่าง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาบางคนก็หาวได้ทั้งวันเลยค่ะหรืออาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะ ปวดร้าวบริเวณขมับหรือเบ้าตาทำให้ตาพร่ามัวหูอื้อหรือว่าได้ยินเสียงไม่ชัดเจนค่ะอาจจะเป็นคนขี้ลืมในระยะสั้นๆก็เป็นได้นะคะสำหรับคำแนะนำนะคะให้ประคบน้ำร้อนบริเวณที่ปวดนั้นนะคะงดอาหารแสลงนะคะที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะและถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะดูแลรักษาด้วยสมุนไพรนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะ
2: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
5: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
4: ์064-2-6-5-1-4-2-6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-2-6-5-1-4-2-6
11: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
3: สมุนไพรที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังนะคะก็คงจะเป็นสมุนไพรองค์รวมก็คือสมุนไพรบำรุงร่างกายนะคะยาสมุนไพรตำรับเป็นยาแผนโบราณรับประทานได้ทั้งหญิงและชายนะคะทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยชราเพื่อป้องกันความเสื่อมของร่างกายนะคะรับประทานเป็นประจำเส้นเอ็นจะแข็งแรงสมองปลอดโปร่งนะคะลดความเครียดลดความกังวลลงทำให้หลับสบายนะคะร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะผู้ใช้แรงงานเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าจะได้บำรุงสมองด้วยบำรุงร่างกายไปในตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองกรณีนี้ก็คือการใช้แรงงานมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมเร็วนะคะทรุดโทรมเร็วการใช้สมองมากเกินไปก็จะทำให้เราเครียดนะคะแล้วก็จะทำให้หลั่งสารแห่งความเครียดออกมาร่างกายเราก็จะโทรมไปด้วยเหมือนกันนะคะคือมนุษย์เรานี่นะคะเกิดจากธรรมชาติการใช้สมุนไพรก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะคะองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นี้ก็เหมาะที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลบำบัดนะคะเป็นแนวความคิดที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นความเป็นจริงว่าการใช้สมุนไพรบำบัดโรคนั้นเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ของเรานะคะฉะนั้นก็คือองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นั้นก็จะมีประกอบไปด้วยนะคะธาตุต่างๆโดยธาตุแต่ละธาตุนะคะก็มีบทบาทสำคัญต่อการทำหน้าที่ตามปกติของร่างกายนะคะดังนั้นจุดประสงค์ในการที่หมอจะแนะนำเรื่องของสมุนไพรนะคะเราก็จะรู้ว่านะคะร่างกายของมนุษย์เรานี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะถ้าแพทย์แผนไทยเขาก็จะเรียกว่าธาตุทั้ง4นะคะดินน้ำลมไฟส่วนประกอบเหล่านี้นะคะก็จะนำมาประกอบในการที่จะหาสมุนไพรนั้นมาบำบัดร่างกายนะคะว่าร่างกายช่วงจังหวะหนึ่งๆหรือว่าช่วงที่มีอาการป่วยไข้นั้นอะไรเป็นตัวที่กำเริบหรืออะไรตัวเป็นตัวขาดนะคะถ้าช่วงไหนตัวร้อนเขาก็เรียกว่าธาตุไฟกำเริบนะคะถ้าช่วงไหนนะคะเจ็บป่วยเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกพวกนี้นะคะก็จะเรียกว่าธาตุดินเสียไปหรือว่าพิการไปส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นนะคะและนี่คือเป็นหน้าที่ในแนวหลักๆของแพทย์แผนไทยในการที่จะนำอาการต่างๆของคนไข้นั้นมาวินิจฉัยโรคแล้วก็จัดยาให้ถูกต้องกับอาการของคนไข้นะคะ
12: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
13: แม่แนะนำตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอยู่จังหวัดไหนนะคะ
14: ค่ะแม่ชื่อเกศรเฉลียวนะคะแม่ทานกระใสเป็นยาอะไรนะเขาเรียกอะไรแก่นขี้เหล็กเนี่ย
13: ค่ะ
14: ทานไปแล้วรู้สึกมันจากที่เดินไม่คล่องนะตอนนี้เดินยกแขนยกขาอะไรขึ้นได้แล้วเดินก็คล่องขึ้นมาละแม่กินแค่กระปุกเดียวนะแต่ถ้าใครเป็นอย่างแม่นะขอแนะนำให้กินอย่างแม่มั่ง
13: ก่อนหน้าที่คุณแม่จะมาทานเนี่ยแม่มีอาการยังไงคะ
14: โอ้มันปวดข้อปวดเข่าอ่ะเดินยกแข้งยกขาไม่ค่อยไหวเลย
13: แล้วทีนี้อาการเนี้ยคุณแม่ทำยังไงแก้ปัญหายังไงคะตอนแรกก่อนที่จะมาทานสมุนไพรนะคะ
14: โอ้แม่ก็ทานยาไอ้สมุนไพรที่บ้านมั่งเพราะว่าอะไรดีแม่ก็ทานหมดอ่ะ
13: แล้วไม่ได้ผลเหรอคะคุณแม
14: ่ก็ได้บ้างค่ะแต่แม่อยากให้มันดีขึ้นแม่เลยมาฟังไอ้นี่แหละที่สถานีนี่นะเขาบอกว่าสมุนไพรแก่นขี้เหล็กเนี่ยทานแล้วเขาบอกว่าต้องทานสัก 2-3 กระปุกถึงจะก็ยังชั่วขึ้นเยอะนี
13: ้
14: ตอนนี้แม่นั่งก็ง่ายขึ้นจากตอนแรกนะมันนั่งไม่ค่อยได้อะนั่งยองๆนะตอนนี้แม่นั่งได้มั่งละเพราะว่าถ้าเวลาจะนั่งเก้าอี้นะแม่จะนั่งยากที่มันตัวเตี้ยๆนะไม่ใช่ตัวสูงนะตัวสูงนั่งสบายแต่ตัวเตี้ยน่ะ
13: ตัวเตี้ย
14: ไม่ได้เลย
13: บางทีเราต้องย่อลงไปนั่งย่อตัวลงไปนั่งแล้วเวลาลุกก็ต้องใช้น้ำหนักลุกขึ้นใช่ไหมคะใช้น้ำหนักขาลุกขึ้นไม่ถึงก็เลยลุกนั่งลำบากใช่ไหมคะสำหรับเก้าอี้ตัวเตี้ย
14: ค่ะ
13: แล้วก็คุณแม่วันนี้สั่งเป็นกระปุกที่สองเนาะ
14: ค่ะ
13: รู้สึกเชื่อมั่นสมุนไพรของคุณหมอหลินมากขึ้นไหมคะคุณแม
14: ่ค่ะแม่อยากให้มันดีขึ้นมากว่าเก่าจะได้ทำอะไรจะไปบางทีจะไปวัดไปทำบุญกับเขาต้องหาเก้าอี้มานั่งก่อน
13: คุณแม่มีอาชีพทำสวนพริกเนาะตอนนี้ทำสวนพริกอยู่ใช่ไหมคะ
14: ค่ะอ
13: ยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรคะคุณแม่บอกหน่อยค่ะ
14: อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
13: อำเภอแม่แตงเชียงใหม่
14: ค่ะ
13: แล้วก็ในครั้งนี้เดี๋ยวจะส่งให้คุณแม่อีกนะคะกระใสเส้นผสมกันขี้เหล็กนะคะท้ายนี้คุณแม่อู้คำเมืองนิดนึงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหน่อยนะคะค่ะ
14: ถ่ายไข่กินอันแก่นขี้เหล็กนี่นะโทรไปหาปนเลยเนอะโทรไปหาปนเลย
13: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะนะคนเหนือนี่พูดจาอ่อนหวานนุ่มนวลเนาะคนเหนือเนาะค่ะขอบพระคุณคุณแม่เกศรมากเลยจัดส่งให้ในวันพรุ่งนี้นะคะ
14: ค่ะ
13: นะคะโอเคค่ะคุณแม่ขอบพระคุณมากค่ะ
14: จ้า
13: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า
14: สวัสดีเจ้า
15: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
16: ์0 6 4 2 6ห้าหนึ่งสี่สองหก
17: ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ
16: ศูนย์หกสี่สองหกห้าหนึ่งสี่สองหก
17: จดทันกันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะเตรียมปากกากับกระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะบอกเบอร์กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะบอกมาว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังเลยนะคะคุณลุงคุณป้าจดกันไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกกันเป็นช่วงๆไปเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะ
15: คุ
18: คุณผู้ฟังคะโรคทางสายตานะคะอย่างต้อจอประสาทตาเสื่อมมะเร็งดวงตาเยื่อบุตาแห้งหรือว่าสายตาสั้นยาวเกินไปส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุแล้วนะคะปัจจุบันสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตนะคะวัยทำงานหลายคนก็ต้องใช้สายตาทำงานหนักมากขึ้นส่งผลทำให้อายุตานะคะสูงมากกว่าอายุของเราค่ะพฤติกรรมการจ้องมองจอนานๆ นะคะเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางสายตาได้ด้วยค่ะแต่ก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากใช่ไหมคะดังนั้นคุณผู้ฟังนะคะควรที่จะบำรุงสายตาให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สายตาเกิดโรคร้ายนะคะ
2: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
19: สวัสดีค่ะ
20: ค่ะแนะนำตัวกับผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
19: ชื่อสำรวยค่ะสำรวยอยู่เพชรบุรีค่ะ
20: ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่อายุเท่าไหร่คะ
19: อ
20: ๋
19: ออายุ60แล้วค่ะทำอาชีพทำสวนมะพร้าวนะคะ
20: สวนมะพร้าวอยู่ที่ไหนคะ
19: อยู่ที่อำเภอมะแหลมตำบลบางคกค่ะ
20: เพชรบุรีเหรอคะ
19: ค่ะเพชรบุรีค่ะ
20: อ๋อแหล่งมะพร้าวเลยเน
19: า
20: ะ
19: ใช่ทำทำมะพร้าวที่เขาขายลูกอะค่ะ
20: อ๋อมะพร้าวที่เราเอามาทำขนมหวานกันเนี่ย
19: ใช่ค่ะ
20: ถ้ามะพร้าวมันๆนี่คือต้องสั่งจากเพชรบุรีเลยใช่ไหมคะมาทำขนม ใช่ไหม
19: แต่ว่าเขาจะเอาเข้าโรงงานทำแบบไอ้เขาเรียกอะไรนะเอาไปทำกะทิกล่องอะจะมีรถมาซื้อแล้วเขาก็จะเอาไปทำแบบมะพร้าวขาวส่งโรงงานแล้วเขาก็จะไปทำกะทิกล่องอะไรแบบนี้ล่ะ
20: ของพี่สำรวยนี่เขาก็มารับซื้อถึงสวนเลย
19: ใช่ค่ะ
20: ทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องสุขภาพกันก่อนพี่สำรวยปัญหาสุขภาพเป็นอะไรมาคะ
19: อ๋อมันก็ตอนแรกมันก็ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ลองถามพี่เขาว่าจะกินตัวไหนดีอะไรดีพี่ก็แนะนำตอนแรกก็กิน SJ1 SJ2 ก่อนแล้วมาทีหลังก็มีปัญหาเรื่องดวงตาแห้งพี่เขาก็เลยแนะนำให้กินบำรุงสายตาก็ลองกินดู1กล่องมันก็ดีขึ้นแล้วก็เลยสั่งมากินอีกครั้งนี้ครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่แรกสั่งมา1ครั้งที่2สั่ง4ครั้งนี้สั่ง5กล่องเลยนะครั้งที่3แล้วแบบว่าตาจะหายแห้งแล้วมันก็ไม่แสบพอตื่นมาธรรมดาปกติตาจะแห้งแล้วมันจะแสบๆเงี้ยนะพอกินเข้าไปได้ไม่กี่แคปซูลมันก็มองดูดีขึ้น
20: แล้วก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้มาทานสมุนไพรเนี่ยพี่สำรวยรักษาการสายตาแห้งดวงตาแห้งเนี่ยรักษายังไงคะ
19: ไม่เคยรักษาอะไรเลยค่ะไม่เคยกินอะไร
20: ก็คือปล่อยไว้อย่างนั้น
19: ปล่อยไว้อย่างนั้น
20: ฟังรายการอยู่นานไหมถึงตัดสินใจซื้อเนี่ยค่ะ
19: นานค่ะธรรมดาปกติก็ฟังอยู่ประจำหลายปีแต่ก็ไม่ค่อยกล้าสั่งกิน
20: สมมติบอกกับทางรายการว่าฟังรายการของเรา2สถานีเลย
19: ใช่ค่ะ
20: ฟังซ้ำๆวนๆถึงตัดสินใจซื้อใช่ไหมคะ
19: กรมอุตุนี่ก็ยังฟังอยู่แทบทุกวันเลยนอกจากว่าไปธุระหรือไปอะไรก็จะไม่ได้ฟังที่กรมอุตุพอกรมอุตุเลิกแล้วก็จะฟังประจำ
20: ก่อนที่จะมาทานสายตาเนี่ยก็ทานบำรุงร่างกายการปวดเมื่อยร่างกายมาก่อนใช่ไหมคะ
19: ใช่ค่ะจากตอนที่กินที่แรกนั่นปวดหัวเข่าแล้วจะมีความเสพร้อนแล้วมันก็เลยก็ถามพี่เขาก็เลยแนะนำให้กินไปชุดแรกก็มันรู้สึกดีก็ฟังซ้ำไปอีกตอนนี้กินตั้งสองซ่ากินคู่ก็เป็น10กระปุกแล้วเนี่ย
20: ทั้งในเรื่องของอาการปวดเข่าใช่ไหมคะแล้วก็สายตาด้วยพอพี่สำรวยทานเรื่องอาการปวดเข่าก็ตัดสินใจซื้อเรื่องสายตาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
19: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
20: แล้วได้ข่าวว่า
19: จะกินประจำเรื่อยไปเนี่ย
20: ค่ะได้ข่าวว่าให้ครอบครัวทานด้วยเหรอคะ
19: อ๋อชวนแม่กินด้วยแล้วแม่ลองกินดูที่แม่ก็ว่ากินแล้วมันก็ดูดีขึ้นแต่พ่อแม่ก็อายุมากแล้วสายตามันก็ต้องไปตามอายุนะเพราะว่า85 86แล้วอะ
20: ใช่ก็ร่างกายก็คือเสื่อมไปตามวัยตามอายุเนาะ
19: ใช่ใช
20: ่คุณแม่ก็คือทานเรื่องสายตาเหมือนกันใช่ไหมคะ
19: ค่ะเลยให้แม่ทานด้วยก็เลยสั่งมาทีก็สั่งมาเยอะๆเลยตอนแรกก็สั่ง4คราวนี้สั่ง5เลย เพราะว่าบางทีมันพอสั่งมาน้อยๆเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวมันหมดเนี้ยเราหาตังไม่ทันอะเวลามันหมดเนี้ยเราต้องซื้อมาเตรียมไว้เยอะ
20: ๆก็คือพอใกล้จะหมดก็คือเตรียมไว้เลยเน
19: า
20: ะ
19: ใช่ค่ะอันนี้ว่าเหลือสัก5เมตร6เมตรอะไรเงี้ยก็เตรียมสั่งแล้ว
20: ค่ะใช่ๆมันจะได้ไม่ขาดช่วงขาดตอนเน
19: า
20: ะ
19: ใช่จะได้ต่อเนื่องเลย
20: บางทีสินค้าบางช่วงก็จะขาดด้วย
19: ใช่ใช่ค่ะเนี่ยเมื่อวานสั่งไปเด็กเลยพี่เขาก็คุยเขาก็ถามว่าดีไหมบอกดีค่ะแล้วก็กินแล้วก็ได้ผลอ่ะ
20: แล้วอะไรสร้างความเชื่อมั่นให้พี่สำรวยที่จะสั่งสมุนไพรของเราอ่ะในครั้งแรกเลยเนี่ย
19: อ๋อก็พี่เขาคุยกับหมอลินใช่ไหมคุยกับหมอลินแล้วหมอลินอธิบายให้เราฟังว่าโรคมันเป็นอย่างนั้นทีนี้มันก็เหมือนอาการที่เราเป็นเนี้ยเราก็เลยลองตัดสินใจซื้อมากินดูซิว่าเราเป็นอย่างนี้มันเป็นประจำเลยมันบวมอยู่เรื่อยมันเจ็บอยู่เรื่อยอย่างนี้มันเป็นยังไงก็ลองซื้อมากินดู
20: ก็คือพี่สำรวยเนี่ย
19: ความจริงแล้วไม่ค่อยความจริงแล้วไม่ค่อยอยากจะกินสมุนไพรที่ว่าออกอากาศแล้วพูดตรงๆนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจ
20: เพราะว่ามันก็มีหลายยี่ห้อมีหลายรายการด้วยใช่ไหมคะเราก็อาจจะตัดสินใจยากหน่อยใช่ไหม
19: ใช่วิจัยยาก
20: ทีนี้ก็คือ
19: กันน่ะ
20: พี่สำรวยก็คือได้รับคำแนะนำจากอาจารย์สุภทาแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอหลินก็เลยเชื่อมั่น
19: ในวิทยุนั่นแหละฟังในวิทยุนั่นแหละแล้วก็ฟังมาม
20: ีอะไรจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีอาการเช่นเดียวกับพี่สำรวยบ้างไหมคะ
19: ก็ขอให้ผู้ฟังทางบ้านก็ลองทดลองรับประทานของคุณหมอลินไปเรื่อยๆลองถ้าไม่แน่ใจก็ลองทดลองดูก่อนแล้วถ้าดีขึ้นเราก็จะกินไปเรื่อยๆเหมือนที่ฉันกินนั่นแหละค่ะ
20: ค่ะถ้ายังสงสัยหรือว่าไม่เชื่อมั่นอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามในรายการได้นะคะจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่าอาการของเราเนี่ยเหมาะกับสมุนไพรประเภทไหนนะคะพี่สำรวย
19: ใช่ค่ะ
20: ค่ะท้ายนี้ทางรายการนะคะอาจารย์สุภทาแล้วก็คุณหมอเหลนต้องขอขอบพระคุณพี่สำรวยมากๆนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็เป็นแฟนรายการของเราเรื่อยมาเลยนะคะยังไงก็รับฟังต่อแล้วก็ช่วยบอกต่อสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะคะพี่สำรวย
19: ค่ะ
20: ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
19: สว
20: ั
19: สดีค่ะ
20: ค่ะ
0: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
16: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
17: ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
21: ในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้นะคะมีหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านสมุนไพรได้เพิ่มรูปแบบเป็นอาหารเสริมพัฒนาสูตรสมุนไพรให้เหมาะสมกับผู้บริโภคมากขึ้นนะคะการศึกษาระดับสูงขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งได้ยกระดับคุณสมบัติสมุนไพรตามมาติดๆเลยนะคะการทำวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจนี้หมอเองก็เอาสมุนไพรเป็นตุ๊กตาตัวแรกที่เราเห็นว่าสำคัญที่สุดเลยนะคะได้สร้างขึ้นมาเป็นแบบความสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณโอกาสนี้หมอหลินขอพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสมุนไพรตราหมอหลินมาโดยตลอดเลยนะคะหมอหลินสัญญาว่าจะพัฒนาคุณสมบัติคุณภาพสมุนไพรและอาหารเสริมตราหมอหลินให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ
2: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตจัดรายการสัมมนาคุณให้กับท่านผู้ฟังรายการที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพหลังจากจบรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพของคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านโทรกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์
16: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
17: ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
2: สนับสนุนรายการโดยบ้านธิดาเรือนไทยบ้านพักตากอากาศส่วนตัวริมแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีกราบนมัสการหลวงพ่อโตวัดสะตือล่องแพขับเจ็ตสกีเที่ยวชมธรรมชาติริมน้ำป่าสักรับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวลาวเวียงสนใจติดต่อสำรองบ้านพักที่หมายเลขโทรศัพท์
16: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084 385 6644 084 385 6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิง

0: ดิฉลาดก่อนใช้ยาย
1: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: Bye-bye. กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังทำต้องกินกาแฟ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขนึงครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

ุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: คุณผู้ฟังคะกลับมาทักทายกันนะคะทั้ง 89.0 ในระบบ FM แล้วก็ระบบ AM ค่ะตอนนี้เราก็เริ่มเจอกันทางระบบ AM 1269กิโลเฮิรตซ์นะคะในนามของวิทยุคสทบค่ะแล้วก็ระบบ AM สทร2บางนาค่ะและพร้อมกันนั้นก็คือขอเวลาอีกนิดนึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเจอกับคุณผู้ฟังที่ AM รด747 3ทุ่มครึ่งหรือว่า21นาฬิกา30นาทีจนถึงเที่ยงคืนนะคะทั้งหมดนี้คือระบบ AM ถ้าประมาณ4ทุ่มคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเติมการติดตามรับฟังทาง FM 102.0 MHz ได้อีก1 FM นะคะเดี๋ยวเราสัญญาณนิดนึง4ทุ่มเป็นต้นไปฟังทาง 89.0 ก็ได้ฟังที่102ก็ได้นะคะก็ในนามของวิทยุคสทบค่ะคุณฟังคะแต่ณตอนนี้เว็บไซต์ www.kcsradio.online ฟังได้ก็ฟังได้นะโอเคคุณฟังคะเรื่องของสุขภาพค่ะที่เราจะนำมาคุยกับคุณผู้ฟังเนาะอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนให้กับบรรดากลุ่มคนที่ทำงานอายุยังไม่มากประมาณสัก 30-40 ถามว่าอายุแบบนี้เพิ่งจะทำงานด้วยซ้ำนะคะเพราะบางท่านเนี่ยก็อาจจะปอจะเรียนจบแต่เดี๋ยวนี้ปอตรีปอโทเนี่ยเขาจบกัน22-23นะคะบางคนเรียนพาร์ททีเดียวเข้าสู่หลังจบมัธยมนะคะเอนทรานได้ก็4ปี5ปีควบปอโทไปเลยทำงานมาตั้งแต่24-25ตอนนี้30ปีก็ทำงานแล้วล่ะนะคะเก็บเงินเก็บอะไรได้เยอะแยะแล้วเนาะแต่บางท่านก็อาจจะเพิ่งจะทำงานก็เป็นไปได้เหมือนกันคืออยากจะบอกงี้ค่ะว่าอายุน้อยนี่ก็เสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้นะคะด้วยเหตุผลหลากหลายค่ะไม่ใช่หมายความว่าจะต้องท้วมจะต้องอ้วนอย่างเดียวนะคุณฟังคะหลายคนมักคิดว่าการเป็นโรคหัวใจจะต้องเป็นเรื่องของคนวัยเกษียณเป็นเรื่องของคนแก่อะไรอะไรก็แก่อย่าไปโทษกันนะไม่ใช่นะแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ไกลตัวด้วยคนอายุน้อยๆเนี่ยไม่มีสิทธิ์เป็นหรอกสบายๆมากแต่ที่ไหนได้จากล่าสุดนะคุณหมอก็ได้เปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจนะคะทั้งน่าสนใจแล้วทั้งน่าตกใจว่ากลุ่มอายุ30ปีที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจตีบได้นั้นคือกลุ่มอายุ20ปีนะคะคุณฟังตัวเลข20นะก็เริ่มมีสัญญาณเบาหวานปรากฏให้เห็นด้วยเพราะอะไรเขา enjoy eating คิดว่าโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปลดกินก็ไปเถอะนะกินก็ไปเถอะเดี๋ยวค่อยไปลดสนุกไว้ก่อนอร่อยไว้ก่อนสถานการณ์ NCD นะคะคุณฟังหรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อปัจจุบันนั้นสูงถึง 400,000 รายต่อปีนะคะโดยเฉพาะอันนี้ตัวเลขอยู่ที่ประเทศไทยเนาะหรือว่าเฉลี่ยมากกว่า 1,000 รายต่อวันถ้าปรากฏแบบนี้เนี่ยน่ากลัวแต่ถ้าบอกว่า 400,000 รายต่อปีเนี่ยอันนี้ยังไกลตัวแต่ถ้าคุณหมอบอกว่า 1,000 รายต่อวันเนี่ยโอ้ยเป็นไปได้นะคิดเป็นสัดส่วนก็คือ100เนี่ยถึง 81% ของการเสียชีวิตทั้งหมดในประเทศไทยโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจที่มักสะสมความเสียหายอยู่อย่างเงียบๆไม่ใช่เบาหวานเป็นฆาตกรเงียบอย่างเดียวแต่ตามมาก็คือกลุ่มโรคหัวใจนะคะที่สะสมอัตราความเสียหายอยู่อย่างเงียบๆไม่กระตุกกระตากนะไม่บอกใครด้วยแต่เธอเจ็บก็เจ็บไปเถอะหัวใจด้านซ้ายเนี่ยกระจึกกระจึกรู้สึกว่าเจ็บใช่ไหมคะหายใจมันก็เหนื่อยทำไมเหนื่อยจังวิ่งนิดเดียวก็เหนื่อยจังนอนก็ไม่ค่อยจะหลับทำงานก็ไม่ค่อยจะทันเพราะว่ามันเหนื่อยมันไม่ไหวจริงๆนอนน้อยพักผ่อนน้อยนี่มันเป็นเหตุผลของคนที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดที่จะตามมานะคะคุณหมอแจ้งให้เราทราบว่าผู้ป่วยโรคหัวใจ 30% เสียชีวิตฉับพลันตั้งแต่ครั้งแรกนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าสิ่งที่อันตรายอยู่นะคะกว่าการตีบกว่าเส้นเลือดมันตีบกว่าแบบค่อยเป็นค่อยไปก็คือภาวะคราบไขมันของหลอดเลือดของเรานะคะคราบไขมันซึ่งอยู่ในหลอดเลือดเมื่อมีการแตกลิ่มเลือดจะเข้าไปอุดกั้นหลอดเลือดอย่างกระทันหันเพราะฉะนั้นหลายคนที่ไปพบคุณหมอต้องทานยาละลายลิ่มเลือดนี่แหละนะคุณต้องทานยาละลายลิ่มเลือดตลอดชีวิตนะทำให้เกิดสภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะคะซึ่งพบว่าผู้ป่วยราว 30% เกิดอาการครั้งแรกแล้วเสียชีวิตทันที โดยไม่มีสัญญาณเตือนเรื่องล่วงหน้าเลยแม้แต่น้อยนะคะแม้แต่อาการเจ็บจี๊ดๆขณะที่ทำงานอยู่กับบ้านขณะที่เดินก็ไม่มีโอกาสเพราะไม่รู้เลยค่ะว่านั่นคือการส่งสัญญาณความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจที่มันอันตรายที่มันกำลังจะขาดเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงนั่นน่ะหมายถึงว่ามันขั้นวิกฤตแล้วนะถ้าสัญญาณเสี่ยงก่อนเส้นเลือดติดตันนะมีอะไรบ้างที่คุณหมอท่านบอกไว้คือระดับน้ำตาลในเลือดจุดที่คุณหมอแจ้งให้ทราบก็คือจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือค่าน้ำตาลสะสมนะคะอันนี้เราคุยกันอยู่ทุกวันเกี่ยวกับเรื่องของค่า A1C อยู่ที่ระหว่าง 5.7 ถึง 6.4 น้ำตาลขนาดอดอาหารหรือว่าการเจาะน้ำตาลปลายนิ้วก็คือ100ถึง125ภาวะก่อนเบาหวานอันนี้โปรดจำไว้นะคุณฟังคะ2ระดับไขมันมาดูกันค่ะจุดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือตัวค่าไตรกลีเซอไรด์ที่สูงไตรกลีเซอไรด์นี่ก็จะมาจากพวกข้าวพวกแป้งพวกน้ำตาลที่เราทานเยอะๆร่วมกับไขมันดีนะคะหรือว่าคนที่มี HDL ต่ำกว่า40มั้ยเอาให้สูงหน่อยนะตัว HDL เนี่ยตัวนี้ถ้าทำได้ทำให้สูงหน่อยนะคะจะเป็นกินไขมันตัวดีออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารเป็นอย่างทำได้ทำเลยถ้าทำได้นะหรือว่าค่า LDL พุ่งสูงจากพันธุกรรมบางทีก็มาจากความเสี่ยงของพันธุกรรมของเราที่อาจจะมีเป็นคนที่เรียกว่าค่า LDL สูงโดยที่เราไม่ค่อยทราบนะคะทำเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยลดเพราะว่าพันธุกรรมอันนี้คุณหมอก็แจ้งให้ทราบเนาะความดันโลหิตค่ะก็จะเป็นตัวบอกเหมือนกันนะจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือตัวเลขสูงกว่าเกณฑ์ปกติอย่างต่อเนื่องแม้ไม่มีอาการปวดศีรษะ120ธรรมดา130ไปดูความดันปกติของคนทั่วไปกันสักนิดนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะความดันปกติต่ออายุใช่ไหมคะต่ออายุของคนเรานะเราต้องเข้าใจนะคุณฟังเราต้องรู้นะมาดูกันนะวัยทารกผ่านไปแล้ววัยเด็ก3ถึง6ปีไม่ควรเกิน110ตัวล่าง70เด็กโต7ถึง17ปีไม่ควรเกิน120ถึง80มิลลิเมตรประหลอดวัยทำงาน18ถึง59ค่าที่เหมาะสมคือน้อยกว่า120แล้วก็ตัวล่าง80มิลลิเมตรประหลอดและไม่ควรเกิน140ตัวล่างไม่ควรเกิน90ประมาณนี้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปตัวบนไม่ควรเกิน140นะคะตัวบน140ตัวล่าง90ถึงเอาให้สูงสุดคือ160ถึง90อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวแล้วก็ดุลพินิจของคุณหมอด้วยนี่คือความดันปกตินะเราย้อนกลับมาที่เรื่องของโรคหัวใจที่คุณหมอให้เรามาระวังว่าความดันโลหิตถ้ามันสูงบางทีมันก็ส่งสัญญาณทำให้เรารู้สึกปวดศีรษะแต่บางทีก็ไม่ส่งสัญญาณไม่รู้ตัวนอนอยู่ตื่นขึ้นมาไปแล้วปวดศีรษะอย่างรุนแรงกลางคืนตื่นมามันปวดหลับตาต่อดีกว่าเพราะยังไม่สว่างไปแล้วตื่นเช้าขึ้นมารอบเอวค่ะคุณฟังคะจำได้ไหมคะเราเคยคุยกันเรื่องของรอบเอวจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือรอบเอวที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆมันสะท้อนถึงไขมันสะสมในช่องท้องนะคะก็คือ visceral fat นะคะและไขมันพอกตับถ้าคุณผู้ชาย90เซนติเมตรคุณผู้หญิง80เซนติเมตรถ้าถามเป็นนิ้วผู้หญิงก็ประมาณ31ครึ่งนิ้วครึ่งถ้าคุณผู้ชาย90อยู่ที่ประมาณกี่เซน35เซนครึ่งประมาณนี้คุณฟังตัวเลขที่มันข้างหลังก็ปัดเศษเป็นครึ่งให้นะคะมวลกล้ามเนื้อก็สำคัญนะจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือประสิทธิภาพของร่างกายถดถอยโอ้ยลุกจากเก้าอี้ขนาดลุกจากเก้าอี้ธรรมดานะคนวัยทำงานเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามันโอยลุกโอยนั่งโอยเดินช้าลงยกของหนักไม่ค่อยไหวรวมกับมวลกล้ามเนื้อน้อยสโคพิเนียนะอันนี้เป็นสโคพินิกนะคะมวลกล้ามเนื้อน้อยอาการนอนกรนเสียงดังนะคืออ้วนเนี่ยแล้วก็ภาวะการนอนก็จะนอนกรนเสียงดังต้องไปทำสลิปเทส สะดุ้งตื่นคล้ายสำลักอากาศหรือมีอาการง่วงนอนผิดปกติในช่วงกลางวันหรือว่าหยุดหายใจขณะหลับก็สลีปแอปเนียส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดโดยตรงเพราะฉะนั้นคนที่เจอคนนอนกรนอ้วนๆอยู่ข้างๆเนี่ยลองอัดวิดีโอไว้ให้เขาหน่อยแล้วก็ลองเฝ้าระวังนะคะเฝ้าระวังว่าดูซิว่าหลับกลางคืนแล้วก็มีอาการก่อนแล้วก็หยุดไปหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราง่วงด้วยเราก็อัดวิดีโอไว้เลยให้รู้ว่าภาวะสลีปแอปเนียหยุดหายใจมีหรือเปล่าก็จะได้ไปทำแก้ไขที่โรงพยาบาลนะคะไปพบคุณหมอซะแก้ไขตั้งแต่แรกเริ่มค่ะนะคะผลกระทบเหล่านี้เนี่ยหลอดเลือดและหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฟังคะอย่าทำงานจนเพลินหันมาใส่ใจสุขภาพอาหารที่มันเนี่ยประมาณว่าพวกชีสพวกเนี้ยคือมันเป็นที่นิยมนะชีสยืดๆอ่ะหืมหลายคนเนี่ยอะไรก็มีแต่ชีสขนมปังอะไรก็ต้องเป็นชีสเดี๋ยวโอ้ยชีสมันหืมสุดๆเนี่ยเวลาทานอาหารเนี่ยหลายคนก็ชอบแบบนี้ชอบแบบอร่อยนะคะแต่มันอันตรายมากๆเลยนะคะชีสพวกชีสพวกนี้มันเป็นพวกไขมันทรานแล้วมันจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจในช่องหัวใจเนี่ยมันจะมีผนังเนี่ยมันจะหนาขึ้นหนาขึ้นถ้าเป็นไขมันทรานเนี่ยมันจะหนาเป็นกำลังสองเลยนะเวลาที่เราออกกำลังกายแทบตายวิ่งรอบสนาม4รอบรอบสนาม400 2รอบ3รอบเบิร์นเนี่ยวันนึงเนี่ยแค่ประมาณสัก150แคลเนี่ยโอ้โหคุณฟังวิ่งกันแทบหน้าตั้งเลยนะเหนื่อยฮอบๆเลยนะกว่าจะลดอ่ะ150กิโลแคลอรี่เนี่ยแต่เวลากินอาหารเข้าไปเนาะคุณฟังทานอาหารพวกไขมันทรานพวกของมันของทอดเนี่ยพวกชีสพวกเบคอนพวกแฮมพวกเนี้ยแคลอรี่ตั้งกี่ร้อยแคลอรี่ก็ไม่รู้เราวิ่ง 2-3 วันยังไม่ลดเลยยิ่งอายุมากยิ่งลดยากยิ่งเบิร์นยากนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องพยายามควบคุมแล้วก็ลดอาหารพวกนี้ไขมันตัวดีๆนี่คือพวกปลาทะเลน้ำลึกโอเมก้า3อะโวคาโดนะคะไขมันตัวดีพวกถั่วพวกเนยแท้ๆนมแท้ๆนะคะแล้วก็การออกกำลังกายอันนี้สำคัญข้อสำคัญคือถ้าอยากจะเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนะคะไม่ถึงกับล้างหลอดเลือดให้สะอาดนะเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแล้วก็เราขยับตัวอีกสักนิดนึงออกกำลังกายสักหน่อยนึงนะแล้วก็ลดไขมันทรานนะต้องลดนะคะแล้วก็ทานเสริมด้วยแบคกล้วยตาไวกิ้งเนี่ยอันนี้โอเคมันพอช่วยได้นะคะความยืดหยุ่นของหลอดเลือดคุณผู้ฟังคิดดูว่าถ้ามันแข็งเนี่ยถ้าหลอดเลือดเขาแข็งบางทีการไหลเวียนของเลือดกับเป็นลิ่มเลือดอยู่แล้วนี่มันไปด้วยกันไม่ได้นะคะแล้วอันตรายมากๆบางทีเราพบว่าคนที่อายุน้อยๆแต่ทำไมเขาถึงได้เสียชีวิตก็ด้วยเหตุผลนี้แหละลิ่มเลือดอุดกั้นนะคะหัวใจซึ่งไม่มีใครช่วยได้เลยพอคุณหมอบอกว่าคุณต้องทานยาตลอดชีวิตเนี่ยคนที่รับยาเนี่ยมือสั่นเลยนะไม่ได้เป็นพาร์กินสันแต่มันเศร้าหัวใจมันน้ำตาไหลเลยนะคุณฟังคุณต้องทานยาตลอดชีวิตนะแล้วคุณต้องระมัดระวังเรื่องของการดูแลสุขภาพนะเพราะคุณเหนื่อยมากเนี่ยเดินแทบไม่ไหวเลยเนี่ยดีนะที่หมอเนี่ยมาถึงมือหมอก่อนเห็นไหมคุณฟังการป้องกันดีกว่าการแก้ไขประโยคนี้เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆนะคะแปลกุ้ยตาไวกิ้งค่ะ0625100560-9นะอันนี้คือเรื่องหัวใจจริงๆไม่ใช่หัวใจช้ำๆไม่ใช่ broken heart นะใช่ไหมคะเราคุยกันเรื่องหัวใจจริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องของอาการ broken heart อกหักหรือว่าคนรักทิ้งอกหักรักคุดไม่ใช่แต่มันคือเรื่องของหัวใจจริงๆที่จำเป็นที่จะต้องมีระบบการไหลเวียนของเลือดที่มีความแข็งแรงนะคะนั่นคือหลอดเลือดของเราค่ะคุณผู้ฟังคะหมายเลขโทรศัพท์0813346666สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะโทรจากที่ไหนคะ
1: บางเขนค่ะ
0: บางเขนนะบางเขนน้ำท่วมอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณป้าอยู่ในซอยไหนคะ
1: คุณป้าคุณป้าคุณค่ะ
0: คะ
1: คุณป้าคุณค่ะ
0: อ๋อ คุณป้ากุ้งนะคะแล้วก็อยู่ในซอยตรงไหนของบางเขนคะอยู่ตรงไหนของบางเขน
1: ใช่อยู่แท็ก
0: โอเค
1: บ้านใหม่อะค่ะ
0: โอเคค่ะน้ำท่วมไหมคะแถบนั้น
1: ป้าจะถามว่าป
0: ้
1: าสั่งอันนั้นไปมันสิบกว่าวันแล้วยังไม่ถึงเลย
0: อุ้ยจริงเหร
1: อค่ะ
0: สั่งอะไรคะสั่งอะไรแปะกล้วย
1: เด็กกล้วยอะไรนะ
0: แปะกล้วยเหรอคะ
1: แปะกล้วยแล้วก็กาแฟด้วย
0: กาแฟด้วยนะคุณป้าโทรที่062-5100-5609ใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวนะคุณป้าโทรใหม่ได้ไหมคะสู่อยากทราบว่าคุณป้าโทรที่เบอร์นี้หรือเปล่า062โทรกลับมาใหม่นะแบตหมดหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าโทรเบอร์นี้ถ้าโทรเบอร์062-5100-5609แล้วยังไม่ได้รับพรุ่งนี้โทรกลับไปใหม่ไหมคะลองดูนะถ้าเบอร์062-5100-560ไม่ติดคุณป้าขยับนิดนึงเป็น062-5100-565ก็ได้นะคะลองโทรใหม่นะแจ้งชื่อไปอีกครั้งบอกว่าป้าสั่งตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ตกหล่นนะแต่ว่าเพราะว่าปัญหาเรื่องของน้ำไหมการคมนาคมไหมไม่แน่นะคะลองโทรเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ายังไงก็เช็คไปที่เบอร์นี้ละค่ะโทรกลับไปเบอร์เดิมที่เราค้างไว้ในโทรศัพท์ของเราก็ได้ลองไล่ดูนะ10วันเนี่ยลองไล่ดูนะคะไล่เบอร์โทรดูว่าเราโทรไปสั่งเบอร์ไหนแล้วกดซ้ำไปเบอร์นั้นแล้วเราจะแจ้งความประสงค์ว่าสั่งไปแล้วหลายวันทำไมยังไม่ได้รับป้าอยู่ตรงนี้ชื่อคุณป้าอะไรนะซอยสายหยุดใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เนาะชื่อซอยก็เพล้าอยู่ด้วยนะคุณป้าลองโทรนะคะ062-5100-5609ค่ะแต่ตรงนี้หมายเลขที่โทรเข้ามาเมื่อสักครู่นี้081นะคะคุณฟัง081-334-6666ค่ะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในรายการที่จะฟังเพลงเพราะกันใครที่ชื่นชอบชื่นชมเพลงไทยลูกกรุงไทยอีซี่หรือว่าผสมผสานด้วยเพลงลูกทุ่งที่คุณชอบนะคะขอเรียนเชิญนะหมายเลขนี้ยังคงอยู่ที่หน้าปัดวิทยุของ 89.0 แล้วก็ยินดีต้อนรับคุณฟังทุกท่านทุกคนที่เป็นนักฟังเพลงอย่างมีความสุขนะคะคุณฟังคะเราฟังเพลงด้วยความสุขนะคะเราไม่รู้สึกว่าซีเรียสไม่เครียดแล้วก็ไม่กังวลใจไม่รู้สึกว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคแต่เราตั้งใจที่จะให้บทเพลงนั้นเป็นบทเพลงแห่งคุณค่าเป็นบทเพลงที่มีความหมายเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าแล้วก็อนุรักษ์ไว้ซึ่งรายการสุขภาพกับเสียงเพลงกับการอนุรักษ์เพลงเก่าเนาะฟังเพลงตามคำขอกัน1เพลงเพราะอ๋อนี่ไงตอนเย็นฟังสุนทรภรณ์ไปแล้วนะคะ2เพลงเพราะกลิ่นแก้วกับใจหายแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งที่คุณฟังขอไว้จากเสียงของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวานะคะเป็นเพลงเพราะอีกเหมือนกันเกือบลืมไปขออภัยฟังกันวันคอยจากคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะ

้ฟังเพลงวันคอยแล้วก็ตามมาด้วยม่านมงคลผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์นะคะบทเพลงนี้มีคุณค่ามากๆดนตรีก็ค่อนข้างที่จะสอดรับกันนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะที่ช่วยกันเลือกเพลงเพราะแล้วก็อยู่กับรายการนี้ยังมีความสุขที่สุดนะคะบทเพลงจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราฟังแล้วก็ได้อรรถรสในการฟังเพลงนะแล้วก็รู้จักที่จะได้ฟังเพลงได้ตัวอักษรคำพูดหรือว่าส่วนของเนื้อหาของบทเพลงที่มันเป็นความสวยงามอยู่ในทีนะคะก็ถือว่าเป็นสมบัติของคนไทยนะคุณฟังเพลงไทยนี่เป็นสมบัติของคนไทยนะคะศิลปินที่ขับร้องก็เลยกลายเป็นศิลปินแห่งชาตินั่นเองค่ะมาที่อบังอนัตพุทธมาศนะคะกับเพลงหลอกอาให้รักค่ะ

0: นี่ล่ะค่ะเสน่ห์ของเพลงไทยลูกกรุงได้ฟังเสียงระนาดชัดเจนไหมคะคุณฟังตั้ง 2-3 เพลงที่เลือกให้ฟังเนี่ยนะคะแล้วก็คุณฟังแนะนำเพิ่มมาด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นสุดยอดของการฟังดนตรีไทยที่ผสมผสานกับแนวร้องในแนวแบบคลาสสิกนะคะในส่วนของเพลงไทยลูกกรุงค่ะหลายๆเพลงเพราะค่ะคุณฟังคะที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องที่นี่คือ 89.0 และสุขภาพกับเสียงเพลงพร้อมด้วยสมุนไพรแบกไว้ตราไวกิงนะคะค่ำคืนของวันจันทร์ค่ะคุณฟังคะเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนก็จะมีคุณสามารถที่จะมาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้นะคะพลังพร้อมไปด้วยส่วนของ FM 102ที่จะได้รับฟังกันตั้งแต่ประมาณสัก4 ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงตี 4:50 ตรงนี้นี่จะเป็นหน้าที่ของคุณมิ่งมงคลซึ่งก็จะอยู่กับเพลงไทยลูกทุ่งนะคะสนุกสนานมากๆเพราะฉะนั้นเราตอนนี้ก็แบ่งสรรปันส่วนฟังลูกกรุงผสมอีซี่กันไปก่อนนะคะเดี๋ยวลูกทุ่งก็จะตามมาหรือว่าถ้าคุณฟังจะเพิ่มเติมกับการฟังลูกทุ่งผสมผสานให้ก็โทรศัพท์มาบอกกันนะได้ที่0813346666เพลงไหนที่ถูกใจเพลงไหนที่เพลาะเลือกฟังได้เลยค่ะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือฟังแล้วเนี่ยคุณฟังคะอย่าลืมที่จะนำข้อมูลสุขภาพที่เราแนะนำกันอาทิเช่นเรื่องของการใช้อาหารเป็นยาการออกกำลังกายการพักผ่อนไปเป็นตัวจักสำคัญในการดำเนินชีวิตนะคะวันนี้คุณอ๋อยโทรมาเนี่ยสู่รู้สึกประทับใจมากนะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะจากน้ำหนักตัวที่เยอะจากการที่เป็นความดันเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ใช้เลยกว่าเดิมด้วยตัวของเราเองนะคะเพราะเรารู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องของโรครีบจัดการซะคุณหมอก็แจ้งว่าลดน้ำหนักก็จะดีความดันก็จะลดลงน้ำตาลก็จะลดเบาหวานก็ลดถ้าเป็นนะคะแต่ถ้าไม่เป็นก็แล้วไปทีนี้ส่วนของหัวใจก็ทำงานน้อยลงข้อสำคัญคือหุ่นดีๆกลับคืนมาทั้งที่ใช้เวลานานเนาะในการที่จะลดแต่ก็ไม่ลดสักทีหนึ่งแต่เอ๊ะทำไมปีนี้ทำได้แสดงว่าหัวใจแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะความดันดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นอย่างนี้ต้องยกผลประโยชน์ให้กับอาการหัวใจที่มันมีปัญหาใช่ไหมคะหัวใจที่มันมีปัญหามันเคยทำให้วิกฤตเป็นโอกาสค่ะคุณฟังคะรวมไปถึงส่วนของการที่เราได้หันกลับมาดูแลตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะสุคิดว่าก็เป็นส่วนที่ดีมากๆนะที่เราจะได้หันกลับมารักแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะอย่างน้อยๆเนี่ย เราก็จะได้ลดการทานยาลงและข้อสำคัญก็คือ เรื่องของเสื้อผ้าก็ไปหยิบเสื้อผ้าเก่าๆนะคะมาเก็บนิดผสมหน่อยนะคะแต่งตัวให้สวยงามมากขึ้นได้ค่ะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: กาแฟกาแฟฟังยังคำของกินกาแฟ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

สมุนไพรแบกวิตราไวกิง260บาทสนใจสั่งซื้อหมายเลขโทรศัพท์เขาเป็นวันพรุ่งนี้เช้า8โมงเช้าสตาร์ทกันเลยค่ะจนถึง17นาฬิกา0625100560ถึง9คุณผู้ฟังถามถึงเสียงร้องของนักร้องท่านนี้เป็นศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งค่ะคุณจินตนาสุขสถิตนะคะเลือกเพลงนี้ให้ฟังก่อนเพราะว่าคุณจินตนานั้นร้องเพลงเพราะโอ้โหเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะฟังเพลงนี้ก่อนนะคะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้ฟังเพลงไทยลูกกรุงถูกใจไหมคะ
1: สบายใจมากเลย
0: สบายใจมากเลย
1: ฟังสบายเลยค่ะ
0: แล้วจะเพิ่มเติมเพลง
1: นะคะเพลงลูกกรุงเนี่ยชอบมากเลย
0: ชอบมาก
1: ค่ะก็ใจหาเพลงมาเปิดก็ชอบมาก
0: อืมค่ะวันนี้อยากเพิ่มเติมเพลงอะไรหรือเปล่าคะ
1: ค
0: ่
1: ะผมลิขิตวินัยจุลบุตรสภา
0: โอเคได้เลยค่ะเป็นชั่วโมงหน้าเลยนะ
1: คะ
0: กรมลิขิตค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ชอบและอีกเพลงเลย
0: ค่ะได้เลยค่ะเพลงอะไรคะกรมลิขิต
1: สนามอารมณ์
0: ของคุณ
1: สวัสด
0: ีนะคะสนามอารมณ์เนาะนี่นึกว่าสนามฟุตบอลนะที่
1: ไม่ใช
0: ่โอเคค
1: ่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะนะนี่แหละค่ะคือคนที่ชื่นชอบนะคะปักหมุดไว้นะคุณฟังคะที่นี่เพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงค่ะทางไทยลูกกรุงไทยลูกกรุงไทยลูกทุ่งก่อนหมดเวลาในช่วงนี้ก่อนฟังจินตนาสุขสังเกตกับขวัญดาวหมายเลขโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกุ้ยตราไวกิ้ง0625100560-9คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่สทท2บางนานะคะหมดเวลาตรงนี้คุณผู้ฟังสามารถบิดขึ้นมาที่ AM รด747ฟังต่อได้จนถึงเที่ยงคืนแล้วก็รอรับสัญญาณจากคุณมิ่งมงคลที่สทท2บางนาได้เลยค่ะ

0: นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: ชาปิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
4: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์10 เครื่อง10 หมายเลขครับ

ต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

ประมาณ4ทุ่มโดยประมาณนะคะคุณฟังเราจะเพิ่มเติม FM 102ให้กับคุณฟังมาถึงตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะกับการที่จะฟังทาง 89.0 หรือว่า FM 102.0 MHz ในนามของวิทยุคสทบได้อีกหนึ่งคลื่นนะคะหมุนไปกลางหน้าปัดวิทยุหน่อยๆนะคะคุณฟังเช็คลิสต์กันสักนิดหนึ่งว่าเสียงชัดเจนหรือเปล่า FM 102คสทบค่ะรวมทั้งระบบ AM 1269ในนามของคสทบด้วยนะคะที่เป็นรายการสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วก็มีคุณผู้หญิงดำเนินรายการนะคะสุจิราค่ะทำหน้าที่อยู่กับคุณผู้ฟังตรงนี้ค่ะพร้อมกับระบบ AM รดอ AM 747แล้วก็ www.kcsradio.online นะคะเอาโอเคนะคุณฟังถ้าเจอแล้วก็เราจะได้อยู่ด้วยกันพร้อมด้วยหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์คือ081-334-6666ค่ะก่อนไปฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ข้อมูลสุขภาพในชั่วโมงนี้ท่านผู้ฟังท่านไหนที่อาจจะเป็นช่วงที่เกิดภาวะน้ำท่วมไหมคะคุณฟังเพราะเราโมแต่วุ่นๆกับการที่จะหนีน้ำกันบ้างนะคะเรื่องของอาหารการกินมันก็เลยไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่มาถึงวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนที่หันมารับประทานผักแล้วก็ผลไม้มากขึ้นคือร่างสภาพทางด้านการเป็นอยู่มันปกติแล้วก็สามารถที่จะสรรหาผักแล้วก็ผลไม้มากขึ้นได้นะคะจะเป็นผักใบเขียวจะเป็นผักที่มีหัวผลไม้ชนิดต่างๆทานได้หมดเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็อาจจะรู้สึกว่าอัตคัดไปสักนิดนึงนะคะทีนี้คุณฟังคะถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ทานผักผลไม้หรือว่าผลไม้บางชนิดนี่บางทีมันก็ทำให้เกิดอาการอย่างบางอย่างได้เหมือนกันนะอย่างเช่นว่าถ้าเราขาดวิตามินซีเนี่ยก็จะมีเลือดออกตามไรฟันใช่ไหมอันนี้คือแสดงสัญญาณส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าเรามีอาการเกี่ยวกับขาดวิตามินซีหรือไม่ก็อาจจะทำให้เรารู้สึกระบบภูมิคุ้มกันมันน้อยลงไปเดี๋ยวเป็นหวัดนี่แหละค่ะอิทธิพลของวิตามินซีแล้วก็ผักผลไม้ที่มีวิตามินซีส่วนในเรื่องของกระบวนการขับถ่ายนั้นก็เช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะโฟกัสกันไปถึงว่าเราอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกากใยของผลไม้ที่เราไม่ค่อยได้ทานหรือเปล่านะคะท้องผูกอุจจาระแข็งก็สำคัญคือไม่มีเวลาที่จะใส่ใจตัวเองไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ตรงเวลานะคะมันก็จะทำให้เกิดอาการเหมือนกันเนาะส่วนต่อไปที่จะสังเกตนะคุณฟังฝากไว้นิดนึงรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงแล้วก็ขาดสมาธิอันนี้ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินซีนี่แหละค่ะคุณฟังเพราะว่าจากการที่คนหนุ่มสาวนะคะก็มีระดับวิตามินซีในเลือดต่ำนั้นพอคุณหมอให้วิตามินซีเพิ่มผู้เข้าร่วมส่วนของงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะก็มีคะแนนด้านสมาธิแล้วก็จดจ่อกับงานมากขึ้นนะแต่ผู้ที่ เข้าไปร่วมงานวิจัยครั้งนี้ก็ไม่ได้บอกนะว่าแอบทานกาแฟแบล็กเวทคอฟฟี่ไปหรือเปล่าอันนี้เราค้างๆตัวเองนะโอเคคุณผู้ฟังคะระวังครีมบางครั้งเนาะผิวดูหมองคล้ำไม่สดใสก็อาจจะมาจากพวกผักผลไม้ที่เราไม่ค่อยได้ทานเนาะอย่างเช่นว่าแครอทฟักทองมะเขือเทศมะละกอผักใบเขียวค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมนะอาหารเป็นยาผักผลไม้มีทั้งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมากมายเว้นเสียแต่ว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของโรคไตแล้วก็คุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคบางชนิดที่อาจจะต้องเลือกผลไม้บางชนิดที่จะรับประทานด้วยเหมือนกันหรือถ้าคุณผู้ฟังสังเกตอีกสักนิดหนึ่งว่ากับการที่เราจะขาดวิตามินแล้วก็แร่ธาตุหรือว่าผลไม้นี่ก็คือลักษณะแผลของเราเนี่ยมันจะหายช้านะคะคืออย่างเช่นว่าโรคที่เกิดจากวิตามินซีเนี่ยเยอะมากลักกระปิดลักกระเปิดนะคะเหงือกบวมนะแผลหายช้ามีอาการช้ำนะอันนี้คือส่วนของข้อมูลที่เราอาจจะขาดวิตามินซีแล้วร่างกายบ่งบอกให้เราได้รู้ตัวหรือการเป็นตะคริวกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะแมกนีเซียมนะขาดแมกนีเซียมไหมขาดโพแทสเซียมไหมพวกกลุ่มอิเล็กโทรไลต์แคลเซียมไหมคะนี่แหละคุณฝั่งสังเกตตัวเองแล้วก็ไปบริหารจัดการซะถั่วต่างๆธัญพืชต่างๆที่ในสภาวะที่เราไม่ค่อยได้ทานตอนนี้ตุนกันนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ทานกันเพิ่มปริมาณสักนิดหนึ่งเพื่อถั่วเฉลี่ยก่อนหน้านี้ที่เราจะวุ่นๆกับสภาพน้ำท่วมเนาะอันนี้ก็ปกติแล้วก็หันกลับมาใส่ใจตัวเองค่ะด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะ
แบกวิทดาวไวกิ้งกาแฟแบกวิทคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บถ้าคุณผู้ฟังจะสั่งซื้อลิมิตราคานั้นอยู่เริ่มต้น260บาทคูณด้วยจำนวนนะคะ260บาทไม่มีขึ้นไม่มีลงคูณด้วยจำนวนได้เลยค่ะอย่างเช่นว่าอยากได้กาแฟสัก6กล่องก็260คูณด้วย6บวกค่าจัดส่งนิดเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ฟังคะส่งให้ถึงบ้านส่วนใครที่ยังไม่ถึงอาจจะตกรายชื่อตกหล่นอยู่ในสภาวะช่วงน้ำท่วมโทรกลับไปที่หมายเลขเดิมนะคะคอนเฟิร์มว่าป้ารออยู่นะแต่ว่าอาจจะตกหล่นชื่อป้าเช็คดูให้หน่อยนะคะสุขคิดว่าเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คให้ค่ะไม่หลงไม่ลืมแน่นอนนะและพร้อมที่จะจัดส่งให้คุณผู้ฟังทันทีทันใดเลยนะคะ

0: ฟังเพลงลมหนาวที่ลานทองจากเสียงของคุณชรัมเทพชัยตอนเด็กๆนะสุก็จินตนาการว่าโอ้สงสัยผู้ชายคนนี้คงจะเป็นคนทางภาคเหนือแล้วก็ทำนาเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้นะจินตนาการนะคุณฟังแต่จริงๆแล้วนั่นคือ เรื่องของความคิดของเด็กคนหนึ่งเท่านั้นเองนะโอเควันนี้เลยมาฟังอีกครั้งนึงก็คิดถึงบรรยากาศแบบนั้นคิดถึงลมหนาวแล้วนะคะเดี๋ยวไม่กี่นานก็จะมาแล้วล่ะค่ะคุณฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีนี้น้ำเยอะใช่ไหมคะน้ำเยอะลมหนาวก็คงจะมาแยะเหมือนกันเนาะเตรียมเสื้อกันหนาวไว้นะคะสวัสดีค่ะก็ต้องเตรียมถ้าเผื่อว่าเป็นคุณผู้ชายก็สมมตินะสมมติสายนี้เป็นคุณผู้ชายนะก็จะต้องเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตมีไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้แสดงว่าคุณผู้ชายถูกต้องแล้วคุณลุงมีเสื้อกันหนาวกี่ตัว
1: ลืมไปเลยนะประเทศไทยมันไม่ค่อยได้มีโอกาส
0: แล้วเสื้อแจ็คเก็ตล่ะที่ใส่ประจำมีไหมค่ะ
1: มีอยู่แล้ว
0: ปีนี้ต้องหยิบออกมาใช้ได้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูเหมือนว่าพอน้ำเยอะลมหนาวก็จะมากขึ้น
1: ตอนเช้ามาเจอกิ๊กเย
0: ็
1: น
0: เย็นใช่ไหมคะแล้วคุณลุงมีปัญหาเรื่องของปอดไหมคะ
1: ไม่มี
0: เป็นคนเหรอคะเป็นคนที่สูบบุหรี่ไหมมาก่อน
1: เลิกมาตั้งแต่มันขึ้นเป็น12บาทลุงดูดมาตั้งแต่76บาท
0: วายถ้าอย่างนั้นก็ต้องร้องเพลงนี้เลิกแล้วค่ะหนูเลิกก่อนอะไรนะเขามีกลองทองคุณลุงสูบอะไรกลองทองสายฝน314หรือว่าอะไร
1: เริ่มแรกก็บุหรี่นอกพอลุง
0: อ
1: ยู่ใกล้ผมเมนูสะเพรา
0: อ๋อไฮโซ5
1: บาทจะซื้อบุหรี่ไทย
0: ครับ
1: จะมีก้นกองนี่6บาท
0: เออใช่ๆบุหรี่ตาแมวคุณลุง
1: ซื้อบุหรี่นอกเนี่ยพวกนี้มันไม่ได้ใครแบบขโมยขาย
0: คุณลุงถามนิดไอ้บุหรี่ตาแมวเนี่ยเป็นยังไงคะที่เป็นกระป๋องอ่ะ
1: ไม่คุ้นเหมือนกัน
0: หรอไม่คุ้นเหรอ
1: รุ่นค
0: ุ
1: ณพ่อค
0: ุ
1: ณป
0: ู่เออใช่ถูกเคยเห็นคุณปู่นั่นแหละปู่หรือทวดก็จำไม่ได้เนี่ยเขาจะมีเนี่ยรูปแมวอยู่นะเราก็ไม่เห็นอะไรนะ
1: ม
0: ี
1: ร
0: ู
1: ปแมวเมื่อก่อน
0: ใช่ที
1: ่จำได้ก็มีประจัน
0: ใช่เนาะอ่ะคราวนี้แล้วเลิกได้เนี่ยเพราะอะไรคะคุณลุงเลิกเพราะอะไรอ่ะหรือว่าไป
1: บ้านหมุน
0: อ๋อเหรอคะอุ้ยดีเหมือนกันเนาะพอบ้านหมุนนี่ทำให้อะไรก็เลิกได้โดยอัตโนมัติเลยนะ
1: วันแรกผมเข้ากับไฟ
0: ค่ะ
1: งานเข้ากับ
0: โอ้
1: โมงเลิกเช้า
0: โอ้โห
1: เป็นเวลาหลายวันหนูนั้นอยู่ประจำเครื่องจักรคนเดียว
0: อือฮึ
1: ก็นัดกุงทองสั้นกุงทองสั้นเหมือนก
0: ัน คุณทองสั้นไม่มีก้นกรองใช่ไหม
1: ไม่มี
0: yes I see
1: เมาเพราะเวียนหัวเหมือนบ้านหมุนนะ
0: ค่ะ
1: บอกเพื่อนไม่ไหวแล้วเว้ยปิดเครื่องเลยหมอเราก็ยังไม่เชื่อนะว่าเป็นเพราะบุหรี
0: ่ค่ะ
1: มาทีมกำลังเชียร์กีฬาสีอยู่งั้นเอามาดูดิเป็นอาการเดียวกันเออแน่แ
0: ต่
1: เราตั้งใจเลยถ้าคนดูนี้เมื่อไหร่ตายแน่เว้ย
0: ใช่
1: เลย
0: อันนี้บอกกับตัวเองใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้ดีมากเลยที่ไม่ต้องมีคุณครูมาสอนมาย้ำเตือน
1: เป็นอย่างนี้นะคุณครู
0: ค่ะ
1: เวลาจะเลิกเนี่ยโอ้โหมันทำใจยากมากขนาดเราตั้งใจเลิกนะนอนไม่หลับ
0: ใช่
1: ต้องเมื่อยตอนนั้นอยู่บ้านเช่าก็เดินลงมาข้างล่างบ้านของชันเองลงเดินมาตามพื้นถนนนะไอ้ก้นบุหรี่ที่มันพอจะยาวๆหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: เราก็เอามาย่างฆ่าเชื้อโรค
0: โ
1: อ้ย่างฆ่าเชื้อโรคแล้วก็มาดูดสัก 2-3 ปื้อให้ชื่นใจแล้วถึงจะนอนหลับ
0: ใช่ไหมคะมีนะ
1: โอ้โหทรมาน
0: คุณลุงใช้เวลานานไหมคะกว่าจะเลิกได้เด็ดขาดอ่ะ
1: ก็ครั้งที่สองอ่ะที่เป็นอาการนี้ครั้งที่สองก็เลิกเลย
0: อ๋อโอเค
1: ตั้งใจเด็ดขาดเลย
0: อย่าง
1: คนสอนในนี้แหละในสื่อมวลชนนี่แหละ
0: เหรอคะ
1: เขาจะพูดว่าอะไรถ้าคุณมีหนึ่งมันสองสามสี่มันจะตามมา
0: อ๋ออาการ
1: น้ำมือหนึ่ง ถ้าหนึ่งมาสองสามมันจะตามมาใจแล้วมันจะอ่อนไปตาม
0: โอ้โห
1: มันต้องหักดิบเรื่องมาได้นี่ว่าดูเมียชื่นใจ
0: ชื่นใจจริงค่ะเนาะแล้วสุขภาพก็ดีขึ้นลดราอะไรเสื้อเนื้อตัวเราก็ไม่มีกลิ่นบุหรี่นะคะควันบุหรี่มือสองก็ไม่เกิดขึ้น
1: ไปหมดเลย
0: นี่คุณลุงสุไปเจอข่าวไอ้ข้อมูลตรงนี้นะของสสสคือสมมติว่าบ้านนี้สูบบุหรี่นะคนบ้านข้างๆเราเนี่ยก็สูบบุหรี่นะแล้วก็เราเนี่ยต้องดมควันบุหรี่ของเขาทุกวันเนี่ยเราสามารถที่จะยื่นคำร้องได้เลยนะ
1: ก็ไม่มีอยู
0: ่ยื่นคำร้องได้เลยนะก็ถือว่าเป็นการที่เราจะได้ยื่นคำร้องเพื่อที่จะขออุทธรณ์
1: ถูกคนในหมู่บ้านผมอ่ะเขาเป็นลูกค้าตอนพอบ่ายๆเขาก็จะไปขายริมถนนใหญ
0: ่ค่ะ
1: แต่เขาเป็นไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้ขายของปิ้งของย่างขายไข่สดเป็นมะเร็ง
0: ถูกต้อง
1: นะเขาบอกว่าไอ้ข้างๆมันหมูปิ้งไก่ปิ้งอะไร
0: ควันไงคะ
1: ฟันกระมองโฉ
0: งเฉยใช่ใช่แม้กระทั่งคนที่ทำกับข้าวพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยถ้าไม่ใช้หน้ากากอนามัยนะอันตรายนะคะคนอยู่หน้าเตาเนี่ยขอความกรุณาใช้หน้ากากปิดนะคะเพราะว่าใช่รณรงค์ให้ใช้หน้ากาก
1: ถูกด้วยคุณสุ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ถูกบู
0: ชาใช่เพราะว่า PM 2.5 เนี่ยในอากาศเนี่ยมันจะมีหลากหลายต้องให้คุณหมอปิติหรือว่าคุณหมอปิติมาอธิบายให้ทราบว่าในอากาศบ้านเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยฝุ่นละอองสารพิษตะกั่วคาร์บอนมอนอกไซด์อะไรล่ะเยอะแยะมากมายนะไม่จนที่เรามองไม่เห็นแล้วมันเล็กเล็กบางทีเนี่ยนี่ค่ะเนาะ
1: คุณสุนั่งตรงนี้ถึง
0: เที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนคุณลุงอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ผมไม่อยากรบกวนเลยแล้วแต่คุณสุแล้ว
0: แล้วแต่นวลจะเมตตา
1: เชื่อมือเปิดได้ถูกใจ
0: โอเคได้เลยค่ะได้เลยขอบพระคุณมากนะคะค่ะ
1: อย่างนี้เดี๋ยว
0: ค่ะ
1: บอกชื่อเพลงไว้ด้วยเพื่อเพลงไหนถูกใจก็จะไว้แล้วก็จะไปแกะเอามาเล่นคีย์บอร์ด
0: โอ้น้าวค่ะได้เลยลองสิค่ะ
1: แต่ลุงถ้าลุงขอมันจะแหวก
0: แนวไปใช่ไหมใช่ใช่
1: ไม่เอาไม
0: ่เออใช่ค่ะ
1: ค
0: ่ะขอบพระคุณมากค่ะที่ให้เกียรตินะคะโอเคฟังเพลงไปเรื่อยๆนะคะก็จะเน้นในแนวลูกกรุงหน่อยๆนะคุณลุงนะถ้าชอบเพลงไหนก็แกะได้เลย
1: สบายสบาย
0: จ้ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนะการเลิกสูบบุหรี่ก็คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่สตาร์ทใหม่ปอดใหม่ค่ะคุณฟังคะเรียกว่าอะไรนะเราเพิ่มออกซิเจนให้กับปอดของเรานะคะเติมออกซิเจนให้กับปอดก็คือการเลิกสูบบุหรี่อยู่ในพื้นที่ที่อากาศดีนะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือออกกำลังกายฟิตปอดกันหน่อยนะคุณฟังคะนอกเหนือจากนั้นก็คือการเสริมการเติมด้วยสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดท่านที่สูบบุหรี่หรือว่าเลิกสูบบุหรี่ใหม่ๆแปลกวิตราไวกิ้งพร้อมดูแลคุณนะแต่คุณต้องเลิกจริงๆนะไม่ฉะนั้นเราจะคุยกับคุณไม่ได้คุยกันคนละภาษาจริงไหมคุณฟังอันนี้คือความห่วงใยความปรารถนาดีค่ะแล้วไม่นั้นพรหมลิขิตก็ไม่ตรงกันค่ะ

0: ายลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอปรนทั้งยังดลเธอให้กับฉัน
1: คนนี้ไหนจุลบุตรสปะนะคะกับเพลงพรหมลิขิตอีกเพลงหนึ่งที่คุณผู้ฟังขอไว้สุขอเล่นเพลงนี้นะคะแล้วก็สนามอารมณ์ค่ะจากเสียงร้องของคุณสวรีภกาพันธ์และเราจะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ข้อมูลสุขภาพจากอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์กฤตศักดิ์ประคองวงศ์นะคะชั่วโมงหน้าเราก็จะฟรีเรดิคอลนะคะให้กับคุณผู้ฟังกับการที่จะเพิ่มเติมความหลากหลายในการฟังเพลงเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหลับนะคุณผู้ฟังที่นี่มีสีสันเป็นเหมือนสีรุ้งให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเหมือนกับสนามอารมณ์จริงๆนะคุณฟังคะฟังเพลงนี้กันค่ะ

0: ค่ะช่วงนี้ก็จะนำท่านผู้ฟังของเราพบกับข้อมูลทางการแพทย์บ้างนะคะเปลี่ยนบรรยากาศจากบันเทิงเป็นสาระความรู้ค่ะเป็นนโยบายของรายการแล้วก็ส่งความรู้ให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงปลายๆของรายการนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณหมอ
1: ครับเชิญเลยครับมีปัญหายังไงครับเชิญเลยครับ
2: ดิฉันน้ำหนัก55ค่ะ
1: ครับ
2: อายุ80ค่ะ
1: โอ้ยังเด็กอยู่เลยยังเด็กอยู่ฟังรายการที่80ยังแข็งแรงอยู่นะครับแล้วอายุขนาดนี้น้ำหนัก55ส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: สูง160ค่ะ
1: โอ้โหคุณดีเป็นบ้าเรียกว่าป้ายังน้อยไปต้องเรียกว่าพี่แล้ว
2: โอ้แต่ก่อนนี้มันลดมา10โลนะ
1: เฮ้ยลด10กิโลลดยังไงอ่ะ
2: มันป่วยแล้วก็รักษาตัวแล้วกินผักกินอย่างหมอบอกนะ
1: เฮ้ยทำตามทฤษฎี
2: กินปลากินอะไรต่ออะไร
1: แล้วออกกำลังกายยังไงบ้างครับ
2: ออกกำลังกายไม่ค่อยได้อ่ะเป็นสมองตีบกัน
1: โอ้รู้หรือเปล่าว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเป็นการ
2: กระดูกทับเส้นค่ะ
1: มอนรองกระทับเส้นทำให้เกิดอาการที่ขายังไงบ้างครับ
2: ปวดขาแล้วก็ฝ่าเท้าเนี่ยมันปวดนอนคืนปวดต้องทายาตลอดคร
1: ับปวดเอ้ยทายาเป็นปลายเหตุมันต้องดูต้นเหตุแล้วก็เอาละทีนี้ปวดขาทั้งสองขาหรือขาเดียวครับซ้ายขวา
2: สองข้างเลย
1: ค่ะแล้วปวดตั้งแต่สะโพกจนถึงปลายเท้าหรือ
2: สะโพกปวดหลังอ่ะ
1: โอ้แล้วไปหาหมอได้ไปเข้าอุโมงไหม
2: หาแล้วค่ะอุโมงทั้งสองครั้งแล้ว
1: แล้วหมอนั่นให้ผ่าหรือเปล่าครับ
2: ผ่าไม่ได้แล้วค่ะ
1: อายุมากใช่ไหม
2: อายุมากแล้วค่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยว
2: นี่หมอมันมีปัญหานี่แต่อย่างมันเหมือนตอนนี
1: ้
2: น้ำในหูไม่เท่ากัน
1: โอ้ล่ะ
2: ล้มบ่อยเนี่ยพี่เป็นเนี่ยล้มบ่อยก็ไปตรวจไปตั้งหลายที
1: ่
2: ไปตรวจเขาเนี่ยเจอน้ำในหูได้เท่ากันเวลาลุกนั้นลุกแล้วจะไปไม่ได้ลุกต้องนั่งอยู่ก่อนนะ
1: โอ้เป็นโรคหลอดเลือดน้ำเลือดทั้งนั้นแหละครับนะ
2: มันเป็นทำรักษายังไงยา
1: เดี๋ยวเราได้หมอเขาให้วิธีการกายภาพแล้วใส่เสื้อกระชับเอวยังไงบ้างครับ
2: น้ำในหูไม่เท่ากันหมอก็ให้ยามากินนะ
1: มันก็ไม่ดีขึ้นนะครับ
2: มันเป็นก็ดีเป็นบางครั้ง
1: เหรออืมพอหยุดยามันก็คือเยอะต้นเหตุมันต้องรู้จักต้นเหตุซะก่อนนะครับเออคุณดี
2: ล้มเรื่อยแต่คุณหมอ
1: ล้มเรื่อยอันตรายแล้วเวลาเดินใช้บ็อกเกอร์ช่วยหรือเปล่าครับ
2: ใช้รถด้วย
1: โอ้โอเคก็ดีแล้ว
2: ใช้รถเข็นไปเรื่อยอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: แล้วมีเบาหวานความดันไขมันสูงด้วยหรือเปล่าครับ
2: มีความดันค่ะ
1: แล้วไขมันไม่มีใช่ไหมครับ
2: ไขม
1: ัน
2: ม
1: ี
2: ต่อ
1: ใ
2: จจะตุ่ลมมาเนี่ยนะ
1: อืมโอเคโอ้นี่แหละครับ
2: แล้วอีกอย่างมันคุณหมอหลายโรคเกิด
1: อืม
2: มันอะไรมันท้องผูกตลอดเลยค่ะถ้าไม่ทานยาระบายมันจะไม่ออกค่ะอ
1: ืมนี่เป็นโรคที่เป็นกันเมื่อสูงวัยเกือบทั้งนั้นแหละครับเอาละต้นเหตุต้องได้รับการแก้ไขไป MRI แล้วผ่าตัดก็ไม่ได้อายุมากแล้วเราเคยสโตรกมาก่อนที่สมองทำให้เกิดไปขึ้นมาถ้าเลือดไปเลี้ยงสมองดีน้ำเลือดไปซัพพลายบริเวณที่เสื่อมถ้ากินโปรตีนที่ถูกต้องด้วยนะครับมันต้องเข้าใจเรื่องการกินการออกกำลังกายเข้าใจ
2: ก
1: ิน
2: แปดกล้วยตลอดค่ะ
1: อืมแล้วกินแปะกล้วยสังเกตดูว่าสายตาแล้วก็หูแว่วดีขึ้นไหมกินเช้าสี่เย็นสี
2: ่หูไม่แว่วหรอกค่ะ
1: เอ้าแล้วน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันเดินคงเคร่งคงเคร่งมันกินสมุนไพรตัวนี้มันดีขึ้นหรือเปล่าครับ
2: มันไม่คงเคร่งนะครับหมอเวลาลุกปั๊บเนี่ยจะไปเนี่ยหัวจะทิ่มเลย
1: อืมโอ้เวลาลุกอย่าเพิ่งลุกค่อยนั่งซะก่อนสัก 2-4-5 นาทีนะครับ
2: ถ้าลุกแล้วต้องนั่งก่อน เออ
1: นั่
2: งแล้วก็ยืนก็ต้องยืน
1: ยืนสักพัก
2: ยืนเฉยก่อนเดี๋ยวยืนสักเดี๋ยวก็ก้าวไปแล้วไปได้เลย
1: นี่แหละเดี๋ยวให้อาจารย์หมอชำนาญอธิบายเรื่องทั้งหมดที่แก้ไขรวมทั้งหมดอย่าง
2: น
1: ี้
2: ก็ได้ยินแล้วค
1: ุณหมอเรื่องทั้งหมดนะครับจะต้องแก้ไขได้ขนาดไหนการทำกายภาพการใช้โปรตีนการใช้อาหารเสริมบางตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองต้องการอาหารเฉพาะหรือไม่ยังไงแล้วก็การที
2: ่แล้วคุณหมอสมองอ่ะไปทำเอ็มไอมาสองครั้งแล้ว
1: เขาว่าไงครับ
2: เขาบอกว่าสมองฟอ6.7นะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะแก้ไขยังไงเชิญอาจารย์นภัทรชำนาญครับเชิญเลยครับ
3: ไม่เป็นไรได้ยังมันเป็นสิคนไข้ถึงกังวลคนไข้ถึงเครียดคนไข้ถึงโทรมาหาอาจารย์ไงแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราก็ต้องอธิบายคนไข้ฟังว่าอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่โรคเดียวหรอกครับมันเป็นหลายโรคนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวพันกันหมดและมันสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุด้วยผลทางวิทยาศาสตร์ของแพทย์แผนปัจจุบันคนไข้เป็นความดันสูงเนี่ยถึงแม้จะทานรักษาทานยารักษาอยู่ก็ตามเนี่ยแต่โรคมันไม่ได้หายและพอถึงวันหนึ่งมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมของเส้นเลือดและน้ำเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมันก็ทำให้เส้นเลือดสมองตีบแล้วมันก็ทำให้คนไข้เนี่ยเดินเหินไม่สะดวกกันนะครับการทรงตัวไม่ดีในขณะเดียวกันเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่หูชั้นในมันก็ไปได้น้อยลงน้ำในหูชั้นในเนี่ยมันก็เริ่มเดินแล้วมันก็เคลื่อนไหวตามการเคลื่อนไหวของเราไม่ทันนะครับเพราะนั้นจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เปลี่ยนท่าเร็วๆเนี่ยคนไข้มักจะมีอาการเพราะน้ำในหูมันไหลตามไม่ทันการเคลื่อนไหวของเราเพราะนั้นสิ่งที่หมอจะแนะนำก็คือว่าจะต้องเปลี่ยนท่าช้าๆลุกขึ้นแล้วก็ต้องค่อยๆลุกนะครับจะเปลี่ยนอิริยาบถก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนเพื่อให้น้ำในหัวเนี่ยมันปรับตัวได้แล้วมันไหลตามทันนะครับแล้วมันก็จะดีขึ้น
2: แล้วมันมียาทานที่จะให้หายได้ไหมจ
1: ๊ะเดี๋ยวฟังก่อนนะฟังก่อนนะครับอาจารย์จะต่อเลยครับ
3: คือการใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันก็ทำคุณให้คุณหายนะครับหายจากอาการนะแต่โรคมันไม่ได้หายเพราะฉะนั้นพอเมื่อไหร่ที่ไม่ได้ทานยามันก็เป็นอีกเพราะฉะนั้นก็จะอาจจะกล่าวได้ว่าการทานยาเนี่ยมันเป็นการรักษาปลายทางแต่สิ่งสำคัญที่สุดคนไข้เครียดหรือเปล่าคนไข้นอนหลับไหมเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้อาการเป็นมากขึ้นนะครับทรงตัวไม่ดีนะเวลาเปลี่ยนท่าบางทีก็ล้มด้วยบางทีก็มีเสียงจิ้งหรีดร้องด้วยนะครับอันนี้มันเป็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นจากการที่เส้นเลือดมันไม่แข็งแรงนะครับเป็นเส้นเลือดสมองตีเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันสามารถอธิบายด้วยเหตุผลนั้นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันอายุ80-85แล้วเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่มีนะบางคน90เนี่ยยังขับรถมาที่คลินิกเลยหรือแม้กระทั่งเพื่อนผมเนี่ยอายุ25เท่านั้นเองไปดูสูติบาตร80กว่าแล้ว70 80แล้วเนี่ยแต่อายุตัวจริงเนี่ย25นุ่งกางเกงยีนส์ก็ต้องให้มีรอยขาดที่หัวนะเพราะฉะนั้นในกรณีของคนไข้รายเนี่ยนะครับนอกจากเป็นโรคของความเสื่อมของเส้นเลือดแล้วเนี่ยมันก็เป็นโรคของความเสื่อมของอวัยวะที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดูกนะครับฝ่าเท้าก็ดีแล้วหมอคิดว่าคนไข้รายนี้ไม่ได้เป็นแค่หมอกระดูกทับเส้นหรอกมันเป็นมากกว่านั้นมันเป็นมากกว่านั้นก็หมายความมันมีความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปกดทับแกนไขสันหลังที่งอกออกมาจากบริเวณสมองแล้วไปถึงก้นกบเนี่ยครับอันนี้ที่ภาษาหมอเขาเรียกสไปนัลคอร์ดเนี่ยมันไปกดทับเป็นบางส่วนนะครับภาษาหมอวิธีการวิจัยโรคเนี่ยก็บอกว่าเป็นโรคสไปนัลสเตโนซิสซึ่งมันไม่มีคำภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาตรงนี้มันไม่ใช่แค่หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอย่างเดียวนะครับแล้วมันก็ไม่มักจะเป็นหลายข้อด้วยแล้วมันก็มักจะเป็นร่วมกับความเสื่อมของกระดูกหลังด้วย มันมักจะเป็นร่วมกับไอ้กระดูกบางกระดูกพรุนด้วยเพราะนั้นจะเห็นว่าเป็นหลายโรคนะครับก็เป็นเรื่องของปกติของคนสูงอายุครับจะไม่เป็นเลยมันไม่มีแต่บางคนก็มีคนดูแลดีเขาก็ไม่เป็นเลยนะมันเป็นได้นะครับ
1: ใช่แล้วใช่แล้ว
3: เพราะฉะนั้นรีบตอบเลยเห็นไหมรีบตอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของคนไข้รายเนี่ยถ้าไปทำเอ็มไอแล้วก็สมองฝ่อด้วยสมองฝ่อสมองตีบเนี่ยมันฟื้นตัวให้เหมือนเดิมนี่ยากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือการใช้สารทางเลือกก็เป็นทางหนึ่งที่ทำให้เส้นเลือดมันแข็งแรงขึ้นแต่การทานโปรตีนชนิดพิเศษเนี่ยที่มันมีสารกลูตามีนกับอะจีนีนเนี่ยมันสามารถทำให้สมองมันแข็งแรงได้เพราะสมองเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่ต้องการยาครับแต่ต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนชนิดพิเศษที่สามารถทานแทนมื้อข้าวได้นะครับมันเป็นผงมันมีลักษณะเหมือนนมผงนี่แหละแล้วไปละลายน้ำแล้วพอทานไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ลำไส้ทำงานไม่เยอะทำงานไม่หนักท้องผูกก็จะดีขึ้นด้วยแต่ถ้าคนไข้ทานอาหารจานเราต้องยอมรับว่าอายุขนาดเนี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะมักจะท้องผูกนะครับแล้วบางทีทานยาก็ไม่ค่อยได้ผลนะครับหมอก็จะแนะนำให้คุณไปซื้อมะขามแข็งหรือเซโนกอตเนี่ยมาทานนะครับสัก2เม็ดวันเว้นวันเนี่ยนะครับลองทานดูนะครับแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ต้องไปหาคุณหมอนะครับเพราะบางครั้งมันอาจจะต้องใช้การสวนนะครับเพราะลำไส้มันมีการเคลื่อนไหวน้อยลงนะครับน้ำย่อยมันก็ไม่สมดุลเหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะนั้นการทานอาหารสุขภาพอาหารเหลวเนี่ยมันจะช่วยเรื่องท้องผูกด้วยนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องดูแลกันก็คือไม่ทราบว่าเรื่องการนอนได้นอนหลับไหมคนไข้เครียดไหมเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็กระตุ้นทำให้มีอาการทางหูมากขึ้นนะครับคนไข้วัยเนี้ยมักจะนอนไม่หลับเห็นไหมครับก็มันก็เป็นตามสูตรเลยนะครับว่าขาดฮอร์โมน
2: ต้องทานยานอนหลับตลอดเลย
3: การทานยานอนหลับยานอนหลับก็เป็นการรักษาปลายทางพอทานยาแล้วมันก็หลับแต่พอไม่ทานมันก็ไม่หลับแล้วมันก็ติดยาอีกเพราะฉะนั้นการรักษาที่นี่ก็คือเมื่อมันมีการขาดฮอร์โมนมันทำให้นอนไม่หลับทำให้ปัสสาวะบ่อยก็ต้องเติมเข้าไปต้องทานฮอร์โมนธรรมชาตินะครับฮอร์โมนเคมีใช้ไม่ได้เพราะมันอันตรายก็ต้องทานฮอร์โมนธรรมชาติพอทานฮอร์โมนธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็ทำให้นอนหลับสบายขึ้นการหลั่งสารเคมีในสมองก็ผิดก็ปกติขึ้นนอนหลับมากขึ้นแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถงดยานอนหลับได้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนไข้รายนี้ก็คือคนไข้จะต้องมีการเคลื่อนไหวถึงแม้จะเคลื่อนไหวไม่ได้สะดวกก็ตามเพราะสมองยังไม่ฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะต้องพยายามใส่เสื้อกระชับเอวด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเท้ากระทบพื้นเนี่ยกระดูกหลังมันมีการเคลื่อนไหวเยอะถ้าเราใส่เสื้อกระชับเอวตลอดเวลาถอดได้เฉพาะเวลานอนเนี่ยนะครับเป็นเสื้อกระชับเอวที่ไม่ต้องมีเหล็กอยู่ข้างหลังนะครับก็มันจะสบายขึ้นมันจะช่วยทำให้กระดูกหลังเนี่ยมีการเคลื่อนไหวน้อยลงนะครับแล้วความเสื่อมที่กระดูกหลังมันก็จะดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราจะสามารถรักษาความเสื่อมตรงนี้ให้มันการมีการอักเสบน้อยลงเนี่ยการใช้สมุนไพรมันก็จะมีประโยชน์ด้วยนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าคนไข้สูงอายุเนี่ยเป็นหลายโรคฮะเพราะฉะนั้นต้องกำลังใจต้องเต็มร้อยอย่าท้อแท้นะครับบางคนก็เบื่อชีวิตไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเป็นพลังลูกหลาน
4: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ภาพดีเพื่อสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มนะคะวันนี้มาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริศสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์ภูริศค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะก็แหมวันนี้อาจารย์คะเมื่อคืนพอดีดูเข้า Facebook นะคะนานๆทีแดงก็จะเข้าไปสักครั้งหนึ่งน้องสาวแดงมีน้องสาวท่านหนึ่งที
1: ่นับถือกัน
0: นับถือกันเป็นพี่สาวของน้องสะใภ้นะคะแดงมีน้องสะใภ้แต่นี่พี่สาวก็เป็นพยาบาล
1: ครับ
0: ส่วนน้องสะใภ้นี่เป็นด็อกเตอร์นะคะสอนอยู่มหาลัยที่ขอนแก่นนะคะพี่สาวของนะเขาก็โพสต์ในขอไว้อะไรกับท่านตะแพทย์หญิงท่านหนึ่งนะคะอายุ42ปีนะคะสวยอายุยังน้อยอาจารย
1: ์ครับ
0: สวยมากนะคะแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดนะคะอายุเพียง42เป็นผู้หญิงที่สวยมากนะเป็นที่รักใคร่ของทางการเขาเรียกว่าบุคลากรทางการแพทย์เนาะอยู
1: ่
0: โรงพยาบาลแถวๆอนุสาวรีย์นะคะก็เสียชีวิตเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเสาร์ที่ผ่านมานู่นนะคะก็ได้2อาทิตย์แล้วล่ะนะคะเมื่อก่อนเสียชีวิตนะเขาบอกว่าไปเช็คค่ะนะคะก่อน2อาทิตย์ก่อนนั้นคือพันธุแพทย์หญิงท่านนี้ท่านก็เข้าห้อง ICU นะคะแล้วก็เป็นมะเร็งมันลามเข้า

0: เวลาอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะคะช่วงที่6เดือนที่ผ่านมานี่เขาก็ใช้ชีวิตแบบทำทุกอย่างพอรู้ตัวเองว่า
1: เป็นมะเร็ง
0: ไม่เกิน6เดือนที่วินิจฉัยออกมาแล้วนะคะก็เสียชีวิตเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปวดเจ็บปวดนะคะปวดนะคะเพราะว่ามะเร็งมันจะกินเข้าไปปอดเนี่ยเกือบหมดเลยนะคะต้องให้ออกซิเจนนะคะแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือร่างกายมันไม่ได้หลับอาจารย
1: ์ครับ
0: ยานอนหลับก็เอาไม่อยู่คือมันทรมานอะนะคะจนหมอต้องให้แบบดริปยานะคะเพื่อให้ค่อยๆหลับค่อยๆหลับแล้วก็จากไปอย่างไม่ทรมาน
1: ครับ
0: นะคะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะท่านเป็นมะเร็งปอดแต่ท่านไม่สูบบุหรี่ท่านไม่ดื่มนะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะแล้วการที่จะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยมันก็คงมีปัจจัยหลายๆอย่างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในส่วนของการที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะคะเราต้องมารู้ทันเขาก่อนว่าการที่เขาเป็นโรคต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะแล้วมันมาจากสาเหตุอะไรแล้วเราจะยับยั้งเขาได้อย่างไรไอ้มะเร็งต่างๆเนี่ยนะคะแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของมะเร็งปอดนะคะ
1: นะก็คือต้นกำเนิดจริงๆนะครับของโรคมะเร็งนะครับนั่นก็คือตับนั่นเองนะครับตับเนี่ยที่ว่าเป็นพ่อครัวใหญ่เรากินอาหารอะไรเข้าไปทั้งหมดเนี่ยตับจะทำหน้าที่กับตับอ่อนนะช่วยกันย่อยอาหารให้เป็นโมเลกุลเล็กนะแล้วก็เซลล์ถึงจะเอาไปกินได้นะแต่ถ้าตับมีปัญหานะครับนะเช่นตัวเย็นลงเนี่ยตับมีปัญหาแสดงว่าเอาอาหารเข้าไปเผาผลาญไม่ได้นะเริ่มจากสังเกตง่ายๆนะครับนะเราไปโอบกอดกับใครจับไม้จับมือกับใครแล้วเรารู้สึกเราตัวเย็นกว่าเขานั่นแสดงว่าการเผาผลาญในร่างกายของท่านหยุดทำงานแล้วหรือทำงานน้อยลงแล้วนะกินอาหารอะไรเข้าไปร่างกายรับไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะคนที่เป็นมะเร็งคือคนที่ร่างกายเอาอาหารเข้าไปกินไม่ได้หรือไม่ก็อาหารที่เข้าไปมันไม่มีการย่อยให้เป็นนาโนหรือเป็นโมเลกุลเล็กนะครับ
0: ค่ะ เรื่องของมะเร็งปอดจริงๆแล้วนี่มะเร็งปอดมันจะมีอยู่ อย่างที่อาจารย์พูดไปมันก็โอเคนะคะในส่วนของการมะเร็งปัจจัยความเสี่ยงของคนที่เกิดโรคมะเร็งแน่นอนอันดับแรกอาจารย์คะที่เราพูดบอกว่าทำไมคุณหมอท่านนี้นะคะพยาบาลคุณหมอท่านนี้ท่านไม่ได้สูบบุหรี่นะคะแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งปอดมันเกิดขึ้นจากคนที่สูบบุหรี่นะคะมันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็งปอดมากที่สุดนะคะ
1: ครับนั่นคือปัจจัย
0: ค่ะครับแล้วก็ผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยมีความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่10ประมาณ10ถึง30เท่าเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสารในบุหรี่สามารถทำลายเซลล์ปอดทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์นะคะแล้วก็โดยความเสี่ยงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่สูบบุหรี่นะคะหรือจำนวนปีที่สูบบุหรี่จำนวนมวลบางคนอย่างเจ้านายเก่าแดงอาจารย์เขาสูบบุหรี่เนี่ยวันหนึ่งเป็นซองนะซองหนึ่งมีกี่มวลอาจารย์20มวล
1: ครับ
0: วันหนึ่งอ่ะเป็นวันเป็นซองเลยนะคะนี่แหละค่ะเขาก็ช่วงหลังเขาก็ป่วยมากขึ้นนะคะเนี่ยคือคนที่สูบบุหรี่อันนี้คืออันดับคือมีความเสี่ยงประมาณ10ถึง30เท่านะคะเพราะมันมีสารในบุหรี่นะคะแล้วก็สองก็คือคนที่ได้รับสารพิษหรือมลภาวะในสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่นะเช่นเขาไม่สูบบุหรี่แต่เขาอยู่ในคนที่ใกล้ๆกับคนที่สูบบุหรี
1: ่
0: นะคะก็ได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าคนที่ อะไรนะเขาเรียกว่าก๊าซเป็นเขาเรียกว่า
1: คาร์บอนมอนอกไซด
0: ์ใช่ค่ะแล้วก็พวกสารหนูพวกรังสีหรือสารเคมีหรือก็พวกฝุ่นแล้วก็ไอระเหยจากเขาเรียกว่าจากนิกเกิลโครเมียมหรือว่าวัตถุอื่นๆหรืออย่างคนที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำประสานทองช่างเชื่อมแว่นตาก็ดีเชื่อมทองเชื่อมอะไรต่างๆนะที่อยู่กับน้ำประสานทอง
1: มีขวัญพิษมีอะไรพวกนี้นะครับเชื่อมอิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนกันนะครับที่ใ

0: ัวแรงในการเชื่อม
1: ค่ะ
0: ควันก็เป็นพิษหมดครับ
1: ค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือเป็นต้นเหตุเหมือนกันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งในการที่จะเกิดมะเร็งปอดได้นะคะแล้วก็คนที่อายุด้วยนะคะอายุนี่ก็ความเสี่ยงของคนที่เกิดมะเร็งปอดเนี่ยเพิ่มขึ้นตามอายุโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงหลังอายุเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าจะพบว่าความสามารถเขาเรียกว่าพบมากกว่าคนที่ต่ำกว่าอายุ40
0: ครับ
1: นะคะคนอายุแต่คุณหมอท่านนี้นะคะคุณหมอแพทย์หญิงท่านนี้ท่านก็อายุ42อาจจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องของใกล้อยู่ใกล้กับพวกสารอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็เรื่องความผิดปกติในร่างกายหรือประวัติคนที่มีความเขาเรียกว่าในครอบครัวอาจจะมีคนเป็นมะเร็งปอดหรือว่าเป็นมะเร็งอยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่เขาบอกว่าผู้ที่มีพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคมะเร็งนะคะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งบางคนก็เป็นมะเร็งปอดแม้ไม่ได้สูบบุหรี่เห็นไหม
0: ครับ
1: มีโอกาสเป็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเองเราต้องมีการป้องกันต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นเลือดเราก็ต้องมีออกซิเจนให้มากขึ้นนะะ
0: ก็ดูแล3อวัยวะให้ดีนั่นเองนะดูแลไขกระดูกโดยการกินผักดิบผักสดเยอะๆนะดูแลตับโดยการลดกินน้ำมันพืชสมัยใหม่ลงหันไปกินน้ำมันพืชโบราณหรือสกัดเย็นนั่นเองนะแล้วก็ดูแลตับอ่อนโดยการอยากกินน้ำตาลทรายขาวผงชูรสน้ำอัดลมนะครับ
1: แล้วก็โดยทั่วไปแล้วอาการของทีนี้อาการเรามาดูว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยอาการหนึ่งแหละมีการไอเรื้อรังนะคะไอแห้งๆหรือว่าไอมีเสมหะนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการหายใจหายใจสั้นๆหายใจยาวไม่ได้พอหายใจยาวแล้วมันจะเจ็บปี๊บปี๊บแป๊บแป๊บอยู่ข้างใน
0: กับถุงลมมันไม่พอ
1: ค่ะ
0: ถุงลมอาจจะถูกทำลายไป
1: ค่ะครับแล้วก็การหายใจมันอาจจะมีเสียงวิดวิดเวลาเราหายใจมันจะมีเสียงออกมานะคะแล้วก็เจ็บบริเวณหน้าอกนะคะตลอดเวลาในเรื่องของการเจ็บหน้าอกอยู่ตลอดเวลาบางทีไอมันก็จะมีเลือดปนมาด้วยเสียงก็จะแหบๆนะคะแล้วก็ติดเชื้อในปอดง่ายขึ้นนะเช่นเป็นปอดบวมนะคะแล้วก็เหนื่อยง่ายรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาน้ำหนักตัวลดโดยไม่รู้สาเหตุนี่คืออาการเหล่านี้ก็เป็น
0: นอนราบก็ไม่ได
1: ้นอนราบ
0: ต้องนอนแบบเอียงๆเหมือนหมอนลิเก
1: อ๋อ
0: หมอนที่โรงลิเก
1: หมอนที่หนังจักๆงงๆเล่นเวลานั่งอยู่ข้างบนแล้วก็เอามือเท้า
0: คือถ้านอนราบเนี่ยน้ำถุงลมปอดถูกทำลายเนี่ยมันจะมีน้ำในปอดเยอะนะทำให้เกิดการไอนอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: นะครับนี่คืออาการของปอดนะครับ
1: ค่ะนะคะเนี่ยที่บ้านแดงก็มีน้ำหมอนแบบเนี้ยแดงชอบซื้อมาเวลาดูทีวีแล้วก็นอนนั่งแบบเหมือนว่าเหมือนเป็นอะไรนะแดงชอบดูหนังจากวงๆในช่วงตอนเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยสมัยก่อนจะมีหนังแล้วเขาเรียกอะไรนะหนังที่ชอบดูกันอะนาแปดโมงเช้าเนี่ย
0: สี่กุมารแล้ว
1: สี่ยอดกุมารเยอะๆแก้วน้ำมงน้ำม้านะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกที่หนึ่งการดูแลนะคะการรักษานะเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดแน่นอนนะคะมันก็มีหลากหลายวิธีนะที่แต่ทีนี้เราไม่อยากให้ทุกคนเป็นหรอกค่ะ
0: คร
1: เรามาเรื่องของการป้องกันดีกว่าเนาะเรามีการเราจะต้องป้องกันในส่วนของการที่จะไม่ให้เกิดโรคมะเร็งได้อย่างไรนะคะหนึ่งแหละการเกิดโรคมะเร็งแดงบอกเราก็คุยกันทุกครั้งนะคะที่เดี๋ยวขอบอกเบอร์ก่อนอาจารย์หลายคนอยากจะจดเบอร์แล้วยังไม่ได้บอกเบอร์กันเลยนะคะเอาละค่ะก็เตรียมปากกากระดาษดินสอหรือหยิบมือถือขึ้นมานะคะแดงจะบอกเบอร์แล้วก็กดออกกดโทรออกนะคะเบอร์ก็จะเข้ามาแล้วนะคะอ่ะพร้อมแล้วก็จดเลยค่ะหมายเลข08706 07 054ย้ำค่ะ08 7 06 07 054ค่ะ นะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรกันเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ะเรามาดูอาการหรือว่ามาดูวิธีป้องกันใครที่รู้ตัวว่าตัวเองท้องผูกเริ่มมีปัญหาเรื่องท้องผูก
0: นี่เรื่องใหญ่เลยครับ
1: ท้องผูกมันเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
0: ครับเพราะว่าตับไม่สามารถที่จะหลั่งน้ำย่อยได้เต็มที่นั่นเองนะครับทำให้ปริมาณน้ำย่อยไม่พอก็เลยย่อยอาหารได้ไม่สะดวกนะเลยทำให้เราท้องผูกอุจจาระเริ่มเป็นสีคล้ำๆนะไม่เป็นสีเหลืองถ้าใครยังถ่ายแล้วอุจจาระยังเป็นสีเหลืองอ้อยอยู่ยังไม่เป็นมะเร็งนะครับหรือใครนอนไม่กลนนะถ่ายสีเหลืองปัสสาวะสว่างทีเดียวนะท่านสบายใจได้ว่าท่านยังไม่เป็นนะแต่ถ้ามันมีอะไร3อย่างนี้ผิดเพี้ยนนะครับเรารีบเสริมซะก่อนนะครับก่อนที่3อย่างมันรวมกันนะพอรวมกันแล้วทีนี้ล่ะครับก่อตัวแล้วมันมีความเสี่ยงนะท่านต้องทั้งรักษาทางการแพทย์นะทั้งต้องทานสารอาหารของเราอีกนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับ
1: ค่ะเพราะว่ามะเร็งปอดเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่พบกันมากที่สุดในโลกเลยนะ
0: ค
1: ะผู้ป่วยที่เป็นที่มีการเสียชีวิตเนี่ยมากที่สุดในกลุ่มของโรคมะเร็ง1ใน5ของมะเร็งนะคะของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งก็คือมะเร็งปอดนะคะ5คนเป็นมะเร็งปอด1คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เสียชีวิตมากส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงรองลงมาก็จะเป็นอันดับต้นๆของรองจากมะเร็งก็คือมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมในส่วนของเพศหญิงนะสาเหตุก็เสียชีวิตมากนะคะก็เป็นช่วงทุกวันเนี้ยพอเป็นแล้วเนี่ยอาจารย์บางทีเนี่ยมันไม่ได้แสดงออกเลยไง
0: ครับ
1: มาแสดงออกคือ6เดือนสุดท้ายแล้วนะบางคนก
0: ็มารุมมาตอนนั้นแหละ
1: บางคนอย่างมะเร็งตับเนี่ยมันตับมันแข็งแรงมากนะคะอย่างมะเร็งตับเนี่ยมันจะไม่ได้ไอไม่ได้อะไรอย่างงี้ไงคะแต่พอเรามีการไอมีการอะไรเงี้ยเป็นมะเร็งอย่างน้องชายแดงเนี่ยตอนนั้นเขาเป็นมะเร็งปอดเพราะว่าเขาเกี่ยวกับเรื่องของผู้รับเหมา
0: ในเรื่องของเชื่อมอะไรเยอะแยะ
1: ผู้รับเหมาทาสีนะคะในสีเนี่ยเขาจะมี
0: ทินเนอร์
1: มีกลิ่นพวกสารพิษสารเคมีเยอะนะคะน้องแดงเขาสูดดมไอ้พวกนี้ไปค่อนข้างเยอะเขาเป็นผู้รับเหมาแบบโครงการบ้านจัดสรรใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์
1: เป็นหลายร้อยหลังเนี้ยแล้วก็เสียชีวิตก็ตอนนั้นก็อายุแค่40กว่าเองนะคะ34บ้านแดงนะอาจารย์มันเป็นแปลกๆมากเลยนะเลข34เนี่ยมันมีเป็นคือน้องชายคนแรกแดงเสียตอนอายุ34เขามีลูก2คนยังเล็กอยู่เลยนะคะตอนเสียชีวิตนะยังเล็กอยู่เลยแล้วก็เขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยเป็นผู้รับเหมาด้วยนะคะแล้วก็เกิดเสียชีวิตตอนอายุ34น้องคนที่2แดงเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตคือ2ปีถัดมา
0: ครับ
1: ก็อายุครบ34
0: โอ้ครับ
1: ก็เป็นคนที่2แล้วคนที่3เนี่ยห่างจากคนที่2 5ปี
0: ครับ
1: พอครบอายุ34เสียชีวิต
0: 5คนพี่น้องตอนนี้เหลือแค่2คน
1: เหลือแดงกับน้องนะคะเหลือแดงกับพี่ชาย2คนนะคะคือแดงซื้อรถ2คัน
0: คัน
1: แรกทะเบียน34คันที่2ทะเบียน43
0: โอ้โห
1: ท้ายด้วย43
0: แล้ว
1: ม
0: ีความรู้สึกว่าม
1: ันเกี่ยวข้องอะไรกับเลข3เลข4อยู่ตลอดเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบแปลกๆคือน้องชายเนี่ย3คนเสียชีวิตอายุ34ทั้ง3คนนะคะ
0: แล้วคุณก็ดันไม่กินผักอีก
1: กินไม่กินแต่ยังกินคาร์โบไฮเดรตได้กินคาร์โบไฮเดรตก่อนหน้านี้ก็กินผลไม
0: ้ครับ
1: ผลไม้เยอะอยู่นะคะก็แต่ว่าก็คือแดงเป็นนักกีฬาออกกำลังกายอะไรบ้างเล่นฟิตเนสอะไรต่างๆก็ทำงานเราก็ไม่ค่อยได้อะไรมากมายนะคะแต่ช่วงหลังเรามาเน้นในเรื่องของอาหารเสริมเพราะเรารู้ว่าอาหารเสริมหรือว่าสารอาหารนะคะ
0: มันเป็นทางลัดอย่างหนึ่งสำหรับคนที่
1: ไม่ได้ออกกำลังกายไม่กินผักนะคะนี่ก็ช่วยได้นะคะอันนั้นเก็บไปลบไป อายุนะมันขายยานอก
0: ถูกบีบนะคุณแดงนี่ถือว่านะไม่เชื่อจนถูกบีบให้จนมุม
1: บีบเพราะว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงไงเราก็จำเป็นต้องมาดูแลตัวเอง
0: ตัวแรกก็คือกินน้ำว่าน
1: ค่ะกินน้ำว่านกินคลอโรฟิล
0: ล์กินน้ำว่านดีก็เริ่มเปิดใจ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับหลังจากนั้นก็มาเจอคลอโรฟิลล
1: ์ค่ะ
0: บริสุทธิ์ของเราเนี่ยนะครับ
1: ก็กินมาตลอด
0: เมื่อ10ปีที่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่งั้นป่านนี้ก็เป็นเท่าไปแล้ว
1: ขนาดนั้นเลยเหรออาจารย
0: ์ผมก็เหมือนกันที่พูดนี่คือไปถึงผมด้วย
1: ยังอยู่ยังอยู
0: ่น่าจะเป็นมะเร็งตายตั้งแต่อายุ10ปีที่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับรอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะก็ความป่วยของเรานี่แหละครับ
1: เขาเรียกว่ามันมีเหตุที่จะทำให้เรามาอยู่ในจุดๆนี
0: ้
1: นะคะเอาละค่ะนี่คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่เราไม่ฝืนเนี่ยตอนแรกเดินก็ฝืนมาตลอดนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ใช้ประกันสังคมมาโดยตลอดนะคะสุดท้ายเนี่ยไม่ไหวเป็นหลายโรคมากลุมเล้าเข้ามาไม่หายสักทีไปก็ดีขึ้นพอสักพักก็
0: เป็นอีก
1: ไปก็ดีขึ้นสักพักก็เป็นอีกตั้งแต่แดงออกมาอยู่ตรงนี้น่าจะ10ปีเนี่ยนะคะแดงยังไม่เคยเข้าโรงพยาบาลในเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่อาจจะมีบ้างในส่วนของอุบัติเหตุ อุบัติเหตุไปปล่อยปลานะคะก็มีเด็กมาขับรถชนกลางหลังเลยมอเตอร์ไซค์ซิ่งมาโอ้โหนะต้องขำเป็นครั้งแรกที่ได้นั่งรถปอเต็กตึง
0: แอมบูเลน
1: ไปนั่งรถวันเพื่ออาจารย์รู้ไหมขึ้นไปนั่งคือเขาเอาไปนอนขึ้นปุ๊บเขาเตียงใส่เตียงเปใช่ไหมคะแล้วก็นอนให้นอนแต่แดงไม่นอนไงแดงนั่งแต่ไอคนที่ชนแดงน่ะมันนอน
0: ไอเด็กคนนั้นนั่งรถไปคันเดียวกันเลย
1: ใครคันเดียวกันแต่เด็กคนที่ชนเราน่ะนอนเปแต่เราโดนชนอ่ะเราได้นั่งเฝ้าเด็ก
0: อ๋อ
1: นั่งเฝ้าเด็กแต่ปวดหลังเจ็บ
0: ไปหมดนั่งสองคนในรถ
1: ในรถสองคน
0: ไม่ใช่เป็นสิบเหรอ
1: ไม่ แต่เชื่อไหมอาจารย์พอนั่งในรถนั้นนะนั่งไปนานๆขนลุกตลอดทั้งทางเลยนะขนลุกตลอดทางขนหัวลุกขนแขนลุกนะตัวหนาวเย็นไปเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
0: ครับ
1: นี่ไม่ได้โกหกหรือหลอกลวงแต่มีความรู้สึกว่าโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงโรงพยาบาลทำไมมันหนาวมันสั่นขนลุกอย่างนี้ขนลุกขนหัวลุกอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเป็นครั้งแรกที
0: ่โดนที่เป็นกลางวันนั้นถ้ากลางคืนนะ คุณจะเห็นชัดกว่านี้กว่านั้นอีก
1: อาจารย์จะพูดอย่างนั้นสิคุณผู้ฟังแดงจะขายอาจารย์เลยนะ วันที่แดงโดนชนนะคะอาจารย์เขาก็จะขับรถไปของเขาไปคันนึงไปซื้อปลาแดงก็จะขับรถของแดงไป
0: กลับไปซื้อปลา
1: ไปซื้อปลาไปปล่อยนะที่ตลาดปากเกร็ด
0: ผมข้ามถนนไปก่อน
1: อาจารย์ถือปลาข้ามถนนไปก่อนแดงหมดแต่จ่ายเงินแล้วก็เดินข้ามตาม
0: โค้งผมก็หันไปดูเอ้าเข้าใจว่าคนอื่นก็จำไม่ได้ว่าเป็นคุณแดงที่นอนกลิ้งอยู่นะ
1: คือแดงนอนกลิ้งอยู่กลางถนน
0: แล้วผมก็ไป
1: แล้วเด็กผู้ชายคนมือถือแดงกระเด็นไป2เครื่อง
0: ผมกางมือถือกล่าวว่ามาไว้ให้คนที่
1: โดนชนแต
0: ่พอหันไปเอ้าคุณเองโดนชน
1: แต่คนที่ชนนะคะมอเตอร์ไซค์ของเขาอะล้มทับกลางฟุตบาทเลยเพราะแดงกำลังจะก้าวขึ้นฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์เขาก็ล้มชนแดงเขาตรงฟุตบาทตรงเกาะกลางถนน
0: ทางม้าลายด้วย
1: ทางม้าลายด้วยแล้วก็อาจารย์ก็เขาเรียกว่าเดิน
0: ข้ามพ้นไปแล้ว
1: เดินไปเก็บมือถือเพื่อจะเอามาให้คนที่โดนชนแล้วคนที่ชนก็นอนกองอยู่ข้างๆเขาไม่รู้ว่าเป็นแดงอยู่นอนอยู่ตรงกลางถนนเขาก็มาช่วยคนที่ชนแดงเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้น หันไปอีกทีอัดแดงมองแล้วทำไมไม่มาช่วยแดงทำไมไปช่วยคนที่ชนแดง โอ้นะเด็กวัยรุ่นคือถนนนะคะข้ามถนน
0: ถนนเนี่ยก็วิ่งความเร็วประมาณ5เองเด็กคนนั้นมาประมาณสัก30
1: มากกว่านั้นค่ะมากกว่านั้นค่ะมาเร็วมาก
0: เพราะว่าร
1: ถทุกคันเขาจอดให้คนข้ามถนนแดงเนี่ยข้ามจนจะถึงฝั่งแล้วขาข้างนึงอยู่บนฟุตบาทขาข้างนึงอยู่ถนนอยู่กำลังจะก้าวขึ้นเขาชนกลางลำเลยค่ะกระเด็นไปอีกฟุตบาทกลางถนนเลยทีนี้นะคะจากกำลังจะขึ้นข้ามเกาะกลางนะคะอันนี้ก็แหมแล้วเด็กด้วย
0: ไปทำบุญเดี๋ยว
1: ไปทำบุญค่ะเขาเรียกว่าฟาดเคราะห์นะคะโอ้ทำบุญนั้นต้องรีบเอาปลาไปปล่อย
0: ต้องฝากคนอื่นไปปล่อย
1: ปลาช่อนปลาดุกปลาไหลปลา
0: เขาปล่อยในแม่น้ำ
1: เขาปล่อย
0: ในหม้อ
1: ไม่เป็นไรค่ะวันตอนนั้นเราไม่เห็นเราทำบุญแล้วนะคะแต่ก็ไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ถ้าไม่เจอวันนั้นก็อาจจะเจออย่างอื่นแต่ที่เราปลอดภัยนะคะเราก็ฝากนะคะย้ำเตือนนะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ให้ดูดีๆเขาจอดกันหมดแล้วท่านไม่จอดท่านขับอย่างเร็วแต่เป็นเด็กอายุแค่16เองนายไม่รู้มีบัตรประชาชนหรือได้เปล่าเขาเอาไปโรงพยาบาลเขาลักแอบหนีนะพี่จันเด็กคนนั้นนะพอไปถึงโรงพยาบาลหนีจากโรงพยาบาลอีกแดงไม่รู้ว่าเขาหนีเพราะอะไรหนึ่งอาจจะยาเสพติดหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเขาหนีจากโรงพยาบาลไปเลยนะคะ หมอเขาก็ยังไม่ได้มาตรวจเลยนอนอยู่กับเปรย์แล้วเขาลูกเขาหนีไปเลยแต่แดงก็ต้องรอหมอไงนะคะอันนั้นก็นะเป็นอุบัติเหตุเกินไปแล้วก็นั่นแหละค่ะเป็นครั้งแรกที่เราเจออุบัติเหตุแต่ว่าในส่วนของการที่ประจบแค่ได้ป่วยเราไม่ได้เป็นมานานแล้วตั้งแต่เป็น10ปีแล้วนะคะด้วยความที่เราต้องการดูแลสุขภาพของตัวเราเองนะเอาละค่ะใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพนะคะเหมือนกับแดงเหมือนกับอาจารย์ภูริศที่เป็นคนป่วยมาก่อนเนี่ยค่ะทุกวันนี้ก็อยู่กันได้มายาวนานพอสมควรจากการที่คนอื่นนะเพื่อนๆแดงนะเสียชีวิตไปหลายคนแล้วนะประมาณ6คนแล้วเพื่อนแดงอีกคนนึงเป็นเบาหวานแล้วเสียชีวิตเพราะเขาอ้วนมั้งตั้งแต่เด็กพอตอนนี้เขาก็เสียชีวิตเพราะเขาอ้วนเราก็เป็นเบาหวาน
0: ของผมอาทิตย์ที่แล้วเองเพื่อนรักก็ไปอีก1คน
1: คนไหนคะ
0: ก็เป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งโควิด
1: อ๋อเป็นเบาหวานเป็นโควิดนะคะ
0: แต่ที่เสียใจที่สุดคือผมฝากสมุนไพรไปในโรงพยาบาล
1: ค่ะหมอไม่ให้กิน
0: ไม่ให้กิน
1: เพราะก่อนนั้นเขาเป็นมาแล้วรอบหนึ่ง คือหมายถึงว่าเป็นโรคที่เราดูแลมาแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เขาก็ดีขึ้นจนกระทั่งเขาหายออกหายเลยค่ะเข
0: า
1: ก
0: ็
1: แอบก
0: ิน
1: แอบกินนะตอนนั้น
0: ใจขาวอีกก
1: ิน
0: ของหวานอีกนะก็เลยกลายมาเป็นหนักขึ้นอีกนั่นเองนะครับก็ต้องตัดเท้านะแล้วก็ไปติดโควิดมานะแล้วเขาก็โทรมาบอกผมว่าสมุนไพรที่ให้ไปนี่กินไม่ได้นะเพราะหมอห้ามกินเด็ดขาดนะเรานี่น้ำตาตกเลยเรารักเพื่อนนะเราให้กินฟรีเลยว่างั้นนะกล่าวว่าทำบุญนะในที่สุดก็ไม่ได้กินนะก็เสียชีวิตแล้วก็พึ่งเผาไปครับ
1: ค่ะแล้วก็สมุนไพรก็หายไป
0: หาไม่เจอ
1: หาไม่เจอนะคะตอนแรกเขาบอกให้มาเอาเพราะหมอก็ไม่ให้กินนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือหายไปเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าท่านไปสบายแล้วล่ะนะคะท่านก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะแล้วก็ยังไงก็คนที่อยู่ก็ต้องมาดูแลตัวเองนะคะแดงก็พยายามที่จะให้ลูกแดงตอนนี้แดงบังคับเลยค่ะให้กินอาหารเสริมกินสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นน้ำว่านไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮ
0: เ
1: ดร
0: ตเดี๋ยวลูกบังคับแม่หรือแม่บังคับลูก
1: ลูกบังคับแม่อ๋อแม่บังคับลูกให้กินแม่กินอยู่แล้วนะคะ
0: นี่เห็นแม่ไม่กินผักแต่ลูกกินผัก
1: ลูกกินผักแล้วลูกก็ต้องกินคลอโรฟีนาด้วยเพราะว่าคลอโรฟีนามันช่วยในเรื่องของมันเป็นสมุนไพรสกัดไงเป็นมันไม่ใช่มันเป็นอาหารเสริม
0: ไปฉีดโควิดเห็นว่าลูกก็ไม่เป็นไรเลย
1: อันนั้นลูกวันนี้ฉีดเข็ม3
0: ลูกชาย
1: ลูกชายฉีดเข็ม3นะคะลูกสาวก็เข็ม2นะคะแล้วก็แม่ก็เข็ม2แล้วนะก็เดี๋ยวไปต่างประเทศได้ไปเกาหลีได
0: ้
1: นะคะรอประเทศเปิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปนะคะจะได้ไปซื้อน้ำมันสนเข็มแดงมาเพราะลูกชายบอกว่าน้องพี่อยากกินน้ำมันสนเข็มแดงเพราะว่าที่ผ่านมามันกินแล้วมันดีขึ้นเขาอ้วนไงไขมันเขาเยอะเขาก็อยากกินน้ำมันสนเข็มแดงเราเขาบอกว่าเขาจะขอไปด้วย
0: ดีครับ
1: จะขอไปด้วยไปต่างประเทศด้วยเพราะว่าเขาอยากไปจริงๆเขาเคยไปมาแล้วนะคะไปเกาหลีไปมาแล้วไปญี่ปุ่นไปมาแล้วแต่ทีนี้เขาก็อยากจะไปซื้อด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ไปแต่ที่ข้างในนะคะมันเป็นโรงงานที่เขาห้ามถ่ายรูป
0: ครับ
1: แดงก็แอบนะคนไทยเลยเป็นโลกที่ว่าไปไหนก็ต้องถ่ายรูปใช่ไหมกินข้าวยังต้องถ่ายรูปอาหารการกินเลยว่า
0: จริงๆช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวนะน่าจะไปช่วงนี้เพราะว่าหน้าหนาวคนไป
1: ทั่ว
0: ประ
1: เทศก็รออีกเข็มนึงไงอาจารย์นะแดงเพิ่งฉีดไปเข็ม2เขาต้องให้อีก 2-3 เดือนถึงจะฉีดเข็ม3ได้นะก็ต้องรอก่อนนะคะประมาณเมษกุมภามกราคมกุมภาก็ไปได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นก็ยังหนาวจัดอยู่นะนะคะเพราะว่าแดงเคยไปในช่วงตอนนั้นก็ยังติดลบตั้ง12นะนะคะเพราะอันญี่ปุ่นนะฮอกไกโดก็เอาละแต่เกาหลีเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ายังไงแดงก็ต้องไปให้ได้เพราะว่าลูกค้าสั่งเข้ามากันเยอะมากสำหรับน้ำมันสนเข็มแดงแดงต้องไปโรงงาน ที่เดียว
0: มัน
1: มีหลายโรงงานไงอาจารย์แต่เราต้องไปโรงงานคือโรงงานบางโรงงานเขาจะผสมโน่นนี่นั่นแต่อย่างของแดงไปแดงจะเอาแบบล้วนๆมาเลยนะคะจะได้เห็นผลได้เร็วขึ้นสุดเข้มข้นนะคะแต่ว่ามันแพงหน่อยมันก็โอเคนะอ่ะแล้วค่ะ ก็มาดูแลสุขภาพกันนะคะกับรายการของเราเมื่อเช้าเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเราคุยเรื่องของมะเร็งปอดนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไหนก็แล้วแต่นะคะเกิดจากการที่เรามีการท้องผูกมาก่อนนะคะ บางคนก็อย่างเมื่อเช้านี้นะคะแต่หนึ่งแต่เช้าเลยยังไปหาพี่หงที่ลำลูกกะลาลังสิตคลองสี่เนาะ
0: พี่หงนี่ลูกค้าประจำ
1: เป็นลูกค้าประจำหลายปีแล้วค่ะหลายปีมากนะคะแล้วก็ท่านก็สั่งทั้งเบลล่าด้วยสั่งทั้งฟ้าแดงพรมมินะน้ำมันโรยัลออยล์นะคะแล้วก็ตัวบำรุงสายตานะคะดังก็ให้มาด้วยให้ทานด้วยแล้วก็
0: ตอนนี้ท่านเลิกกินน้ำมันโรยัลยัง
1: เลิกลืมถามนะอาจารย์แดงแล้วลืมถามไป
0: เมื่อก่อน
1: วันละ5ขวด 4-5 ขวดเลยนะคะเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะคะสิคือกินมากเลยนะคะต้องกินนะกินข้าวเสร็จต้องตามด้วยน้ำอัดลมตลอดตรงนี้แดงขอให้อาทิตย์ละกระป๋องให้กินนิดนึงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วทินเที่ยงมากินนิดนึงใส่ตู้เย็นไว้แต่นี้ถ้าเลิกได้ก็ดีนะคะพี่หงคะแดงอยากให้พี่หงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะว่าน้ำอัดลมมันเป็นก๊าซคาร์บอนเข้าสู่ร่างกายเรามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่นานๆเดือนละกระป๋องก็ยังดีนะคะอย่ากินเดือนอาทิตย์ละคือขอร้องตอนนี้คืออาทิตย์ละกระป๋องนะต่อไปก็คงเหลือเดือนละกระป๋องมั้งคะจิบทีละนิดหน่อยเพราะให้ลิ้นมันเจอน้ำหวานสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วนะคะแล้วก็ท่านก็ทานสมุนไพรของเรามาเยอะมากแล้วก็ทานแดงก็ให้ทานบำรุงดวงตาด้วยนะคะแดงจะชอบแถมบำรุงดวงตาให้ท่านเพราะว่าท่านมีปัญหาด้านสายตาอยู่แล้วนะคะท่านก็บอกว่ารู้สึกว่ากินแล้วในตาท่านไม่แห้งกินแล้วตาท่านรู้สึกว่ามันรู้สึกมันดีขึ้นน่ะนิดนึงนะก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้กินไม่ได้ทานท่านก็ขอแถมมาท่านก็ดันก็ให้ค่ะเป็นลูกค้าประจำนะลูกค้าต่อเนื่องนะคะเอาละค่ะนี่ก็คืออีกท่านนึงนะแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายท่านสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะได้รับผ่านเสริมแล้วก็
1: อ๋อคุณณัฐยาขอบคุณมากเลยนะคะได้รับของแล้วเนาะเมื่อวานนี้สั่งเมื่อวานนี้เน
2: า
1: ะ
2: จ้ะเพิ่งสั่งเมื่อวานค่ะได้รับเร็ว
1: เอากำแพงแสนนครปฐมน้ำท่วมไหมคะ
2: ที่บ้านไม่ท่วมค่ะก็จะท่วมไปแถวทางบางเลนมากกว่า
1: อ๋อบางเลนนะคะบางเลนโอ้ตอนนี้ก็ทางบางเลนก็เริ่มท่วมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านขอบพระคุณมากค่ะคุณณัฐยาค่ะ
2: เดี๋ยววันนี้เปิดเจอเนี่ยเจอรายการ
1: เปิด
2: ไม่เจอมาหลายวันเน
1: ี่ยอ๋อจ้ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะเปิดฟังได้ทุกวันเลยเวลานี้เลยนะคะค่ะค่ะ
2: เมื่อวันที่21นี่ไปหาหมอมา
1: แล้วหมอว่า
2: หมอเขาก็ตรวจเขาบอกโอ้ตับดีขึ้นเยอะเลย
1: อืมค่ะจ้ะ
2: เกล็ดเลือดก็ขึ้น
1: ค่ะ
2: นะคุณบอกว่าก็ดีแต่ไม่ได้บอกนะว่าทานอาหารเสริมนี่นะ
1: ไม่ต้องบอกค่ะไม่ต้องบอกเดี๋ยวจะโดนสั่งห้าม
2: เดี๋ยวเขาห้ามเพราะว่าตอนแรกไปนะเขาห้ามแล้วว่าไม่ให้ทานพวกสมุนไพร
1: อ๋อค่ะนะคะ
2: ฝากของอาจารย์เนี่ยก็เลยเออเราลองดีอยู
1: ่ค่ะ
2: ลูกสาวก็ว่าแม่อย่าไปซื้อสมุนไพรกินเองนะเพราะว่าไม่กินหรอก
1: ก็หกทั้งหมอก็หกทั้งลูก
2: ค่ะแล้วนี้พอไปตรวจมาไปเช็คเลือดมาแล้วดีก็เลยบอกลูกสาวลูกสาวเขาก็ไม่ว่าอะไรก็บอกถ้าแม่กินดีก็กินไป
1: นี่เห็นไหมถ้าดีแล้วดีแล้วกินไปเราไม่ห้ามนะจะกินยาหมอควบคู่ไปกับค่ะจะกินยาหมอควบคู่ไปด้วยก็ไม่เป็นไรทานด้วยกันได้นะคะแต่ถ้าให้ดีก็ค่อยๆลดของยาปฏิชีวนะลงนะคะตับไตเราจะดีขึ้น
2: ที่ของโรงพยาบาลเขาไม่มีอะไรนะมีแต่ยาตับ
1: ค่ะ
2: หนึ่งแล้วก็ยาช่วยย่อยเม็ดแค่นะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็วิตามิน
1: ค่ะนะกินควบคู่กันได
2: ้ค่ะแต่ตอนนี้ยาช่วยย่อยเขาบอกว่าลด
1: แล้ว
2: ทานแต่ยาตับ
1: ดีขึ้น
2: พวกอาหารอันนี้ไม่ทันไม่ทายนี่เลยน้ำมันพืช
1: โอ้ดีมากค่ะ
2: หมูอันน้ำมันหมู
1: ค่ะดีค่ะ
2: มาหลายเดือนแล้ว
1: โอ้ค่ะค่ะ
2: ไปเจาะเลือดแล้วก็จะไม่มีไอ้พวกคอเลสเตอรอลลด
1: จ้าโอ้ดีใจด้วยค่ะนะคะค่ะค่ะ
2: ดีขึ้นนะคะ
1: ขอบพระคุณมากค่ะคุณณัฐยา
2: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ก่อนหน้านั้นก็ทานของเรามา แล้วนะคะ
0: สั่งล่าสุดนี้คือ
1: เมื่อวานนะคะสั่งเมื่อวานนะคะ
0: ครับ
1: ก็วันนี้ได้รับสินค้าแล้วนะคะ
0: ท่านก็ทานเป็นประจำแล้วนะครับ
1: ค่ะนะคะก่อนหน้านี้ก็ทานเป็นรุ่นเก่าไงนะคะแต่ตอนนี้เราสั่งเป็นรุ่นใหม่ไป
0: ครับ
1: นะคะ2กระปุกนะก็อยู่กำแพงแสนนครปฐมนี่เองโอ้ที่นี่แดงชอบไปถ่ายรูปถ้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์นี่จะเป็นดอกชมพู
0: ดอกซากุระ
1: ซากุระเมืองไทย
0: ครับ
1: นะคะเขาเรียกอะไรนะชมพู
0: ดอกสีชมพู
1: ดอกสีม่วงออกเป็น
0: ม่วงม่วง
1: อมม่วงม่วงชมพูใช่นะคะสวยมากอยู่แถวมหาลัยกำแพงแสนนะคะเกษตรกำแพงแสนที่นั่นก็มียังหลายๆที่ค่ะแดงชอบเวลาไปแต่ละพื้นที่แดงจะรู้ว่าตรงไหนก็มีที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างสมุทรปราการนี่เยอะมากนะคะเมืองโบราณแดงไปมาแล้วนะคะไปดูนกนางแอ่นที่อะไรนะที่เขาตากอากาศบางปูนะไปวัดอโศการามนะคะพาเพื่อนๆวันนั้นนัดเพื่อนๆสมัยเรียนประถมนะคะไปที่วัดอโศการามถ่ายรูปทำบุญกันนะคะ
0: ตอนนี้นกน่าจะมาเริ่มหนาวแล้ว
1: เริ่มแล้วค่ะนะคะแล้วก็ไป อะไรนะคะช้างสามเสียนนะคะเข้าไปข้างในอู้สวยงามมากนะคะหลายที่กันเลยทีเดียวนะคะในเมืองไทยของเราสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะคะแล้วก็ไปนู่นนะวัดหงทองนะไปทางโน้นทางบางบ่อบางคลองด่านทางโน้นนะคะวัดหงทองแล้วก็ยังมีอีกหลายที่เลยนะคะคุณผู้ฟังคะเมืองท่องเที่ยวเราต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไปไหนมาไหนมันจะได้สะดวกสบาย
0: จะได้มีความสุข
1: ใช่ค่ะ
0: นะขึ้นบันได50ขั้น100ขั้นสบาย
1: ค่ะทำบุญนะคะทำบุญเที่ยวบ้างทำบุญบ้างทำงานไปด้วยกันนะคะโดยที่เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราไปได้ทุกที่นะคะใครอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโทรเข้ามาสอบถามปรึกษาหารือกับเราได้นะคะที่หมายเลข08706 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะ
0: ครับช่วงนี้มารับฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งเพลงครับเชิญรับฟัง
1: ค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะในส่วนของการดูแลสุขภาพนะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เราต้องมาดูแลสุขภาพกันเองค่ะกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าต้องมีอาหารเสริมอายุมากขึ้นนะคะอายุมากขึ้นก็ต้องมีอาหารเสริมเข้ามาดูแลนะคะ
1: นะเพราะว่าร่างกายเราไม่รู้หรอกครับว่าเราขาดสารอาหารตัวไหนนะแต่ว่าอาการของคนขาดสารอาหารมันบอกนะครับเช่นคุณไม่กินผักดิบเลยนะก็ขาดสารอาหารในกลุ่มของคลอโรฟิลล์นะครับจะเหนื่อยง่ายหายใจแรงนอนกรนนะผิวไม่เรียบมีกระมีติ่งเนื้อนะมีลิ่มเลือดง่ายนี่คือขาดกินผักดิบนะจะให้ไปกินก็รู้สึกว่าไม่อยากจะกินอีกนะครับก็เอาคอฟีน่าไปรับประทานนะนี่คือคำว่าสารเสริมหรือสารอาหารเป็นตัวเสริมนะครับนะท่านเป็นโรคตับก็จะท้องผูกนะผิวแห้งตัวเย็นไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์นะไวตาเซลออกไปรับประทานกันนะครับนะหรือเป็นเบาหวานนะครับก็ใช้ชุดพิเศษของเรานะมี MT Plus มีคอฟีน่านะมีออยนะ3ตัวนี้ไปรับประทานกันนะครับดูยังไงว่าเราดีขึ้นแล้วนะถ้าเราปัสสาวะเหลือครั้งเดียวนะคือใกล้สว่างทีเดียวก็ถือว่าเรากลับสู่ภาวะปกตินะครับ
0: ค่ะนะคะค่ะร่างกายเราแข็งแรงถ้าเซลล์เราแข็งแรงร่างกายเราก็ต้องแข็งแรงตามไปด้วยนะคะถ้าเซลล์เราอ่อนแอร่างกายเราก็อ่อนแอเพราะฉะนั้นอาหารเสริมหรือสารอาหารที่อยู่ในสมุนไพรในอาหารเสริมของเรามันจะช่วยบำรุงเซลล์นะคะไม่ใช่ยานะคะไม่ใช่ยาถ้ายานี่มันเป็นการรักษาแต่ยาถึงกินยาก็ต้องกินข้าวก็ต้องกินอาหารเข้าไปเสริมนะคะเพราะถ้ากินยาอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องกินทั้งสารอาหารกินทั้งยาในการดูแลสุขภาพนะคะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษาหารือกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-07-054นะคะก็มีหลายท่านทีเดียวนะคะที่มีปัญหาเรื่องดวงตาแต่ทั้งนี้ดวงตาถ้าเกิดมีปัญหาเบาหวานด้วยมันต้องดูแลไปพร้อมๆกันนะคะ
1: เพราะเหตุมันมาจากเบาหวานนั่นเองนะครับถ้าเราดูแลดวงตาอย่างเดียวนะไม่ดูแลเบาหวานมันก็ได้ในระดับหนึ่ง
0: คืออย่างนี้ค่ะก็ถ้าเกิดอย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะในส่วนของคนที่เป็นเบาหวานเบาหวานถ้าเรากินยาไปนานๆนะคะสเตียรอยด์มันไปเกาะที่ดวงตาไปเกาะที่ไตที่ตาที่ตับนะคะมันก็จะทำให้ตาเราพร่ามัวเขาเรียกเบาหวานขึ้นตาเพราะฉะนั้นการที่เรากินสเตียรอยด์ไปนานๆมันมีผลต่อตาอยู่แล้วแล้วถ้าเรายังกินไปเรื่อยๆตาเราก็จะมัวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรากินมีอาหารเสริมนะคะอาหารเกี่ยวกับบำรุงดวงตามันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะทั้งนั้นถ้าเกิดหลายคนก็บอกว่าเนี่ยป้ากินอาหารกินเฉพาะดวงตาได้ไหมเพราะว่าป้ากินยาของโรงพยาบาลอยู่นะคะกินได้ค่ะนะแต่ว่ามันก็ได้ดีในระดับหนึ่งเพราะว่าเรากินอาหารยาไปแล้วเนี่ยยามันก็ไปทำลายตานะคะยามันเป็นทำเขาเรียกว่าทำให้ตาเรามีปัญหานะคะเพราะเป็นสเตียรอยด์นะคะพอกินเข้าไปมันก็ไปทำลายตาเรากินอาหารดวงตาเข้าไปก็ไปช่วยในระดับหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราลดยาลงนะคะตาเราก็จะดีขึ้นเร็วขึ้นเดี๋ยวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็บางคนก็กินบำรุงดวงตาของเราไปด้วยกินอาหารสมุนไพรนะคะในเรื่องของเบาหวานมันก็จะดีขึ้นเร็วนะคะกินไปพร้อมกันกับของยาก็ดีนะคะแล้วค่อยๆลดยาลงมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะจะหักดิบเลยมันก็ไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังมันต้องมีการบำรุงไปทั้งสองอย่างสามอย่างไปด้วยกันเพราะร่างกายของเรามีปัญหาแล้วนะคะปัญหามันก็ที่เขาบอกเบาหวานขึ้นตาเบาหวานขึ้นตาบางคนถึงขั้นตาบอดไปเลยนะคะเพราะว่ากินมานานเพราะว่ากินเบาหวานเสร็จมันก็ต้องเป็นความดัน ความดันมันมาควบคู่กับเบาหวานเป็นของแถม
1: คือพอเลือดไหลช้าลงเนื่องจากเลือดมันเหนียวจากน้ำตาลเนี่ยนะครับมันก็สร้างแรงดันขึ้นเพื่อให้เลือดไหลไปเท่าเดิมนั่นคือความดันเกิดขึ้นจากเบาหวานนะแล้วถ้าเรามีลิ่มเลือดนะเลือดก็ไหลช้าลงนะแล้วความดันก็ต้องดันขึ้นนั่นคือความดันเกิดจากลิ่มเลือดนะครับสองถ้ามีไขมันเยอะเลือดไหลช้านะครับสมองก็ต้องสั่งให้หัวใจสูบฉีดเลือดแรงขึ้นนะความดันก็เกิดขึ้นเพราะความดันเนี่ยจะเกิดจาก3กรณีใหญ่ๆนั่นเองนะครับคือเป็นไขมันเป็นเบาหวานมีลิ่มเลือดนะครับ
0: ค่ะนะคะโดยเฉพาะโรคของเบาหวานนะคะเบาหวานนี่เราพูดกันอยู่ตลอดเราก็ไม่อยากจะให้ทุกท่านมีปัญหาเรื่องของเบาหวานกันนะคะเบาหวานมันขึ้นตาทำให้ตาผ้าบัวเบาหวานใครบ้างล่ะที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานฟังเลยนะก็จริงๆมีความเสี่ยงกันทุกคนน่ะโดยเฉพาะคนที่ชอบกินอาหารหวานนะคะชอบ
1: คือถ้าหวานธรรมชาติก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหวานจากน้ำตาลทรายขาวนี่อันตรายครับ
0: ค่ะหวานจากธรรมชาติเช่นพวกผลไม้หวานๆนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นลำไยไม่ว่าจะเป็นองุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะเงาะลิ้นจี่นะกินแบบอาหารแบบผลไม้แบบนี้เนี่ยเป็นเบาหวานแน่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผลไม้หลากหลายอย่างใครที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเขาค
1: ุ
0: ณกินผลไม้ได้แต่ผลไม้ที่คุณควรจะกินเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกฝรั่งนะคะแก้วมังกรชมพู่นะคะทับทิมอย่างเงี้ยจะดีกว่าที่จะเป็นผลไม้ที่มีรสหวานมากๆนะคะอ่ะคนที่มีอาการแบบนี้ต้องพึงระวังไว้ว่าเรามีภาวะเป็นเบาหวานแล้วก็คือเรื่องของการปัสสาวะบ่อยๆปัสสาวะทั้งคืนนะคะกลางคืนดึกๆเดินๆคือลุกขึ้นมาปัสสาวะ2รอบ3รอบขึ้นไปนะคะพอปัสสาวะเสร็จก็หิวน้ำอีกพอหิวน้ำก็กินน้ำจิบน้ำไปหน่อยนึงอ่ะอีกพักนึงกำลังจะหลับตื่นมาปัสสาวะอีกนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะ 2-3 ครั้งต่อคืนขึ้นไปเนี่ยนะคะหิวก็หิวบ่อยน้ำหนักตัวลดนะคะกินจุนะแต่น้ำหนักตัวลดผิวแห้งเป็นแผลก็หายยากตาเริ่มพร่ามัวนะคะตาเริ่มพร่ามัวนี่คือขึ้นตาแล้วนะชาบริเวณปลายมือปลายเท้าบางคนเริ่มจากปลายเท้าก่อนมือยังไม่ชานะคะพอเป็นหนักๆมือเริ่มชานะคะแล้วก็สมรรถภาพทางเพศก็ลดลงนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยนะคะคือเบาหวานเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงเพราะเราไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อที่มันเหาะเหี่ยวเน
1: า
0: ะ
1: สมรรถภาพทางเพศนี่ท่อเลือดเล็กก็เป็นเหมือนกันนะครับ
0: คือ
1: คนพอเป็นเบาหวานเนี่ยท่อเลือดมันจะเล็กลงนะครับก็ทำให้สมรรถภาพทางเพศก็ใช้การไม่ได้ด้วย
0: อวัยวะเพศผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะมันไม่มีกระดูกถูกไหมคะมันเป็นกล้ามเนื้อพอเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยทุกส่วนของร่างกายที่เป็นกล้ามเนื้อมันจะหย่อนเพราะนั้นแล้วก็สมรรถภาพทางเพศก็จะหย่อนเข้าไปด้วยนะคะก็มาดูแลสุขภาพการรักษาเบาหวานกันให้เบาหวานมันดีขึ้นนะคะให้มันอาการมันหายเร็วๆนะคะเรากลับมาสู่ร่างกายปกตินะคะก็กินแรกๆเนี่ยคุณกินยาเบาหวานไปด้วยนะคะกินอาหารเสริมของเราไปด้วยควบคู่กันไปแล้วค่อยๆพอไปหาหมอเขาจะค่อยๆลดเองเขาจะตรวจ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเราบอกว่ากินของเราแล้วไปลดยาหมอไม่ใช
1: ่
0: กินควบคู่กันไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะพอเก็บควบคู่ไปแล้วความมันดีขึ้นแล้วเขาลดยาหมอเขาจะเป็นคนบอกเองว่า
1: ตัวไหนลดตัวไหนยังไงเขาจะลดให้เอง
0: ค่ะเขาจะบอกเองว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะหมอจะไม่จัดเบาหวานให้ไม่มีหลายเคสเหมือนกันที่ไปพบหมอแล้วหมอบอกว่าไม่ได้จัดยาให้แล้วนะรู้สึกว่าตับไตดีขึ้นอะไรดีขึ้นทุกอย่างอย่างเงี้ยเขาก็ไม่จัดให้ไม่จัดให้ถือว่าเป็นข้อดีนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปเถียงเอานะว่าทำไมฉันเดือนนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้ว
0: เคยได้ยาเบาหวานทำไมเดือนนี้ไม่ให้นะทำไมเดือนนี้ไม่ให้ไปกี่เดือนเคยเมื่อก่อนนี่ได้หมดแต่ช่วงหลังมาไม่ได้ไปขอทวงยาไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะไปขอทวงเขาไม่ได้นะเพราะว่าอะไรไหมพอเราดีขึ้นแล้วเราจะเอายานั้นน่ะมากินเพื่อให้ตับไตไส้พุงเราพังทำไมนะคะ
1: คร
0: ับอันนี้ก็ต้องไม่ใช่พูดเล่นนะเป็นเรื่องจริงม
1: ี
0: คุณผู้ฟังลูกค้าเรานี่แหละลูกค้าเหล่านี้แหละพออาการดีขึ้นหมอเขาไม่จ่ายยาเบาหวานให้ไปทวงทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ฉันกินได้ทุกเคยได้ทุกเดือนน่ะทำไมเขาไม่ให้ฉันนะ คุณแดงตอบมาสิทำไมก็ไม่ใช่ฉันนะแดงอยากจะบอกว่าคุณป้าดีขึ้นแล้วไม่ต้องไปถ่วงยาเขานะคะ
1: ไม่คุณป้าแกล้งเราหรือเปล่า
0: ไม่ค่ะ
1: เพราะผมเคยเจอแกล้งอย่างนี
0: ้แล้วค่ะ
1: เพื่อนที่ขายปุ๋ย
0: ค่ะ
1: นะพอเอาไปฉีดปรากฏว่าข้าวนี่เหลืองหมดเลย
0: ค่ะ
1: ก็โทรมาโวยวายว่านี่ข้าวเหลืองหมดแล้วคุณเอาปุ๋ยอะไรมาฉีดนะคนขายปุ๋ยก็งงหมดแล้วมันเป็นไปได้ยังไงเขาก็เฉลยว่าที่เหลืองเนี่ยก็ออกรวงจะเกี่ยวแล้วนะนี่เกี่ยวแล้วรวงสวยมากแต่มันต้องเหลืองไงครับ
0: นั่นนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึง
1: มุกเขา
0: ค่ะมุกเขาแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่มุกค่ะนะคะก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปทวงนะคะทวงยาเขาเราก็จะได้สุขภาพที่ดีร่างกายเราจะได้แข็งแรงไม่ต้องไปอาศัยยานะอยากกินยาเป็นอาหารเราต้องกินอาหารเป็นยาค่ะนะคะมันถึงจะร่างกายเราถึงจะดีขึ้นเอาละค่ะสนใจนะคะอยากจะดูแลตับดูแลไตนะคะคนเป็นเบาหวานนานๆจะมีปัญหาเรื่องไตไงนะคะไตก็จะเริ่มล้า
1: ไต
0: ทำงานหนักนะไตจะฟอกของเสียแล้วต่อไปพอขาบวมเท้าบวมเนี่ยมันจะเป็นโรคไตนะคะลงไตแล้วทำเราสังเกตได้ว่าถ้ามันลงไตก็คือเท้าเราจะบวมเท้าเราจะนูนกดปุ๊บมันบุ๋มลงไปเลยแล้วเนื้อมันจะไม่ขึ้นมา
1: ไม่เด้งขึ้น
0: ไม่เด้งขึ้นนั่นคือลงไตเรียบร้อยแล้วนะคะพอลงไตแล้วก็เป็นไตเป็นเรื้อรังนะไตเป็นไตวายก็คือไตวายนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพอย่าปล่อยให้เป็นไตวายนะคะเพราะนั้นแล้วมันบางทีมันเอาไม่อยู่มันจะลำบากนะคะเอาละค่ะดูเวลาใกล้หมดอีกแล้วค่ะอาจารย์คะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาหลังรายการได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะวันนี้
1: เวลาหมดเราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: คม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับการทานอาหารเป็นยาเนี่ยนะคะท่านจะได้เลือกสารอาหารที่ครบหมู่การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายการกำจัดภาวะความตึงเครียดดูแลเรื่องการขับถ่ายซึ่งสามารถที่จะปฏิบัติดูแลตัวเองได้นะคะถ้าท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพท่านก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นอยู่ในวัยสูงอายุที่แข็งแรงได้นะคะแล้ววันนี้ท่านจะปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาจากทีมแพทย์ของสุขภาพกับเสียงเพลงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666วันนี้จะสั่งแปะกล้วยมาดูแลส้มเซลล์นะคะไม่ให้เสื่อมเร็วกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทบรรจุ30เม็ดดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่1กล่องมี15ซองราคา260บาทและไวเฮือบเป็นสารสกัดมะระขี้นกนะคะบรรจุ30แคปซูลถ้าท่านซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราเรื่องการทำ IF เขียนโดยทีมแพทย์ของสุขภาพกระเสียงเพลงอย่างชัดเจนจะสั่งซื้อโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569 10คู่สายโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นกันเองกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับพูดดังหน่อยครับ
4: ใช่หมอชำนาญ
3: ใช่ครับใช่ครับเชิญเลยครับ
4: สวัสดีคุณยายเขาเป็นโรคไตเขาอยากถามว่าเขาคุณยายเหมาะได
3: ้ไหมอะไรนะฮะคุณยายอายุ
4: ประมาณ82ค่ะ
3: คุณยายใช่ไหมฮะน้ำหนักน้ำหนักสูงสูงเท่าไหร่ครับ
4: น้ำหนัก89สูงประมาณ160ค่ะ
3: น้ำหนักเท่าไหร่นะ
4: น้ำหนัก89ค่ะ
3: โอ้แล้วสูงเท่าไหร่
4: 160ค่ะ
3: โอ้50 80 7เกินไปตั้ง30กิโลเนี่ยอ้วนมากเลยนะครับเอ้าเรามีปัญหาเรื่องโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันสูงปวดเข่าปวดหลังหรือเปล่าครับ
4: ก็เป็นไขมันสูงแล้วก็เป็นความดันแล้วก็เป็นโรคไตค
3: ่
4: ะ
3: ไตมีค่าผลแลบในมือไหมว่าเป็นโรคไตค่าครีตินินกับค่า eGFR ในมือไหมครับหรือเป็นไตวายระยะไหนครับเป็นไตวายระยะไหน
4: ระยะที
3: ่3
4: ค่ะ
3: ระยะ3 3A 3B 3C ครับ
4: หมอไม่ได้บอกมาเลยค
3: ่
4: ะ
3: อายุเท่าไหร่นะ
4: 82ค
3: ่
4: ะ
3: 82ระยะที่3ยังพอแก้ตัวนะ3มันมีฮะไตวายเรื้อรังมีอยู่5ระยะระยะสุดท้ายต่ำกว่า15ระยะที่4

0: ครับมันก็ต้องมีเกรดมีแล้วหมอบอกว่าอยู่ระยะที่3ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะหมอเขาบอกมาแค่นั้นนะคะยาเขาอยากกินยาจะอยากลองกินยาของหมอเฉพาะ
0: เดี๋ยวก่อนเย็นๆก่อนอยากกินมันสำคัญที่โปรตีนครับมันไม่ใช่ยาสำคัญที่โปรตีนคืออาหารเสริมนะครับทีนี้แล้วทำไมคุณยายเขาอ้วนขนาดนั้นนะครับ
1: เขาชอบกินขนมหวานด้วยอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้น้ำหนักขึ้นเขากินจุกกินจิกอะไรเงี้ยค่ะ
0: โหแล้วบอกคุณแก่คุณเฒ่าบอกคุณย่าคุณยายนี่โอ้โหคุณเอ้ยเป็นยาเสพติดความหวานนี่ถ้าไม่ลดน้ำหนักผมว่ามันอะไรมันก็ลำบากไตมันก็จะพังด้วยแล้วค่าไขมันเท่าไหร่ครับไขมันค่า LDL เขาเดี๋ยวดีกว่าถามคุณก็ไม่รู้กินยาไขมันอะไรบ้างครับกินยาก
1: ินยาของโรงพยาบาลอยู่อะค่ะ
0: มียาอะไรบ้างครับยาไขมัน
1: ไม่มันค่ะก็หนูมาแค่ชั่วคราวมาดูเขาเฉย
0: กินยาอยู่เป็นไขมันสูงก็ต้องกินยาอยู่นะครับยาพวกนี้ก็มีปัญหาเรื่องโรคไตทั้งนั้นแหละครับเรากินยาความดันอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เราจะบอกให้คุณยายลดน้ำหนักยังไงคุณรู้หรือเปล่าถ้าไม่ลดน้ำหนักทุกอย่างเจ๊งหมดเลยเกินไปตั้ง30 กิโลเนี่ย
1: เขาลดไม่ได้อะค่ะเขาตาไม่ค่อยดี
0: ไม่เกี่ยวกับตามันเกี่ยวกับปากฮะ
1: พยายามไม่ลดกินอยู่ค่ะ
0: เราจะกินแปะกล้วยได้หรือเปล่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จะกินโปรตีนนะไม่เกี่ยวกับแปะกล้วยเท่าไหร่แปะกล้วยมันทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันดีแต่ถ้าคุณไม่ลดน้ำหนักนะเตรียมฟอกไตเลยครับ
1: ค่ะ
0: ต้องลดน้ำหนักฮะเพราะว่าถึงแม่ไม่มีเบาหวานแต่ความอ้วนน้ำหนักมากๆมันดื้อต่ออินซูลินเพราะแกไม่ชอบผักเลยจริงหรือเปล่า
1: ชอบเขาชอบกินผักค่ะ
0: กินเราชอบกินข้าวเหนียวทุเรียน
1: ข้าวเหนียวทุเรียนไม่กินค่ะ
0: ข้าวเหนียวมะม่วง
1: มะม่วงกินค่ะแต่ว่าไม่กินข้าวเหนียวเขาไม่กินข้าวเหนียวเขาบอกว่ามันร้อนคอ
0: โอ้มะม่วงสุกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แสบเลยเราชอบกินข้าวเยอะๆด้วยใช่ไหมครับ
1: ข้าวไม่ค่อยกินค่ะแต่ไหนกินอาหารกลางวันกินสุกกินจิบอะไรเงี้ยค่ะเล็ก
0: ๆน้อยๆนั่นแหละยิ่งกว่าข้าวอีกนะครับนะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์เจอข้าศึกแล้วสอนยากที่สุดคือสอนคนแก่เขากินมาตลอดชีวิตแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่คุณกินน่ะความหวานของมะม่วงก็ตามความหวานของข้าวก็ตามแล้วกินจุกกินจิกมันจะกระแทกอินซูลินค่อยๆออกมาอยู่ตลอดเวลาคุณดื้อต่ออินซูลินแล้ว
1: แล้วผลไม้ที่เขากินอะไรได้บ้าง
0: ผลไม้กินฝรั่งดิบๆนะครับกินมะม่วงดิบนะครับกินชมพู่ก็ได้ครับเนาะเยอะแยะไปหมดนะครับถ้ากินส้มก็อย่าไปคั้นนะครับให้กินทั้งใหญ่ที่ขาวๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรุ่นนี้สอนยากที่สุดแล้วมันเป็นยาเสพติดมากกว่าเฮโรอีนซะอีกความหวานเนี่ยก็มีสถิติเขางดความหวาน1 เดือนเต็มๆนะครับเขาทดลองในอเมริกาเนี่ยปรากฏว่ามันลงแดงเกือบตายข้างใครขนาดหนักคุณต้องค่อยๆประหลาะนะครับ
1: ค่ะ
0: ประหลาะโดยการแล้วออกกำลังกายยังไงบ้างครับเดินได้ไหม
1: เขาก็ยกแข้งยกขาอยู่กับพี่ค่ะเพราะเดินไม่ค่อยไหว
0: เออก็ยังดีแต่เราให้ความสำคัญของอาหารข้าวก็คือแป้งก็คือน้ำตาลเราต้องกินโปรตีนด้วยกินโปรตีนมากไปเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได้เชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเพราะซักละเอียดก็ได้แค่นี้นะครับเชิญเลยครับ
2: สอนนะมันสอนไอ้เรื่องสอนนะมันสอนไม่ยากหรอก
0: เออ
2: แต่ไอ้เรื่องสอนแล้วให้คนไข้ปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสูงอายุแล้วคนสูงอายุเนี่ยพฤติกรรมในการบริโภคของเขาเนี่ยมัน
1: ค่ะค่ะ
2: พฤติกรรมในการบริโภคของ
0: ครับเชิญเลยครับ
2: อะไรนะครับก็พูดคนไข้เขาพูดอะไรนะ
0: ครับเขาพูดคนอื่นฮะครับเชิญยาต่อเลยครับ
2: สอนแล้วมันสอนไม่ยากแต่ว่าสอนแล้วคนไข้ฟังแล้วเนี่ยปฏิบัติ ไม่ใช่เรื่องง่าย

0: พาะอย่างยิ่งคนสูงอายุแล้วก็เคยชินกับพฤติกรรมในการบริโภคแบบนี้คนไทยหลายเนี่ยก็สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้ทั้งหมดนะครับว่าอายุเยอะอ้วนลงพุงน้ำหนักเกินมาตรฐานไปประมาณ40กิโลเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นโรคฮะไขมันสูงความดันสูงแล้วก็ทานยาทานยากันมาเป็นเวลานานๆแล้วผลผลจากการใช้ยาเคมีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเสื่อมของไตแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นโรคพวกนี้นะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่อวัยวะไตด้วยแล้วพอถึงวันหนึ่งก็เป็นไตเสื่อมระยะที่สามอย่างที่บอกครับแต่เขายังไม่มีผลเลยแต่คิดว่ามันก็ต้องเสื่อมในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะถามก็คือจะทานสมุนไพรตัวนี้ได้หรือเปล่าสมุนไพรตัวนี้ทานได้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่สมุนไพรตัวนี้ไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาให้ทุกโรคนะครับมันช่วยทำให้เส้นเลือดในเรื่องที่ไตดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเลยนะครับศาสตร์ในเรื่องโภชนาการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราทานอาหารเข้าไปทุกวันแล้วอาหารนั้นน่ะมีโปรตีนเยอะๆเนี่ยไตมันก็ทำงานไม่ไหวมันก็เสื่อมลงแล้วก็จะเป็นไตวายในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการทานอาหารจานเนี่ยก็คงจะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับการใช้อาหารกระป๋องอาหารสำเร็จรูปนะครับที่มีลักษณะคล้ายลมผงเนี่ยแล้วไปผสมน้ำแล้วมันก็ละลายน้ำแล้วทานเด็ดได้นะครับแล้วมันจะมีปริมาณโปรตีนที่ไม่เยอะเมื่อปริมาณโปรตีนไม่เยอะเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ไตทำงานได้หนักแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณค่าทางโภชนาการมันครบถ้วนนะครับมันมีโปรตีนเนาะไม่เยอะก็จริงแต่ว่ามันมีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันที่สกัดจากพืชธรรมชาติเนี่ยแล้วมันเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องทานอาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋องนี่แหละซึ่งมันจะทำให้ไตเนี่ยฟื้นตัวได้แต่ถ้าไม่ทานนะครับรับปล่อยไว้แบบนี้แล้วถ้าไตมันเสื่อมลงไปอีกเนี่ยคุณหมอก็ต้องบอกให้มาทำเช่นว่าเตรียมทำเช่นเพราะว่าไตไม่สามารถทำหน้าที่ได้มันก็มีของเสียข้างๆอยู่ในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องล้างไตฟอกไตเพื่อนำมาของเสียมาแต่ถ้าไม่ล้างไตไม่ฟอกไตแล้วตอบแล้วทิ้งเอาไว้ต่อไปไตมันก็จะเสื่อมแล้วมันก็จะเสื่อมถาวรแล้วมันก็จะไม่สามารถกลับคืนมาเป็นปกติได้แล้วคนแค่ก็จะเสียชีวิตในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้ำหนักตัวต้องลดครับยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเชื่ออาจารย์เพียงฝั่งนี้แหละว่าการมีโรคเยอะๆก็คนน้ำหนักตัวเยอะอ้วนลงพุงแล้วมันทำให้เกิดโรคที่เป็นก็รักษายากด้วยแล้วพอทานยาไปเยอะๆสารเคมีเนี่ยนะครับมันก็มีผลกระทบกับร่างกายกระทบกับมโยบายในร่างกายของเราอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าเขาต้องรักษาที่โรงพยาบาลไตนะครับแล้วก็ทานสมุนไพรเขาทานแล้วก็ต้องทานอาหารกระป๋องอันสมิลูกที่เหมาะสำหรับคนไข้ที่ไตไม่แข็งแรงนะครับแล้วที่ต้องการที่สุดก็คือต้องลดน้ำหนักนะครับสำคัญมากเลย
1: อันนี้นะครับสรุปได้ว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้ที่สูงวัยอายุ 7-80 ขึ้นไปนี่คุณต้องใช้ความพยายามนะครับแล้วก็เป็นบ้าที่เบาหวานแล้วน้ำตาลก็เปริ่มๆ A1C อาจจะต่ำกว่า 6.5 นิดหน่อยแต่มันทำให้ดื้อต่ออินซูลินต่อไปอนาคตเป็นแน่ๆอยู่แล้วนะครับความอ้วนนี่ทำให้โรคหัวใจโรคความดันโรคสารพัดพิษทั้งหลายแหล่เกิดจากความอ้วนเกิดทั้งนั้นแหละครับยิ่งอายุ8-90ขึ้นไปเนี่ยถ้าไม่ลดน้ำหนักเนี่ยอย่าหวังเลยว่าอาการปวดเข่าที่เป็นมันจะหายขาก็เริ่มไม่มีแรงแล้วนะครับต้องลดน้ำหนักอย่างน้อยๆ10-20-30ค่อยๆลดประการหนึ่งกินแปะกล้วยเพื่อทำให้หลอดเลือดเนี่ยเช้า4เย็น4นะครับหลอดเลือดน้ำเลือดมีความใสเลยเป็นดีๆเพราะเลือดคุณยายนี่หนืดมากๆเลยครับหนืดมากๆขาดการออกกำลังกายกลัวจะตายเรื่องโรคหัวใจกลัวจะตายเรื่องหลอดเลือดสโตรกที่สมองกลัวจะตายด้วยลิ่มเลือดอุดตันการทำ IF นี่สำคัญนะครับถ้าบังคับไม่ได้เนี่ยยาเทวดาก็ช่วยไม่ได้แล้วก็กินแปะกล้วยเช้า4เย็น4ที่ขาดไม่ได้ก็คือถ้ากลัวจะเป็นโรคไตต้องกินโปรตีนสมุนไพรครับแทนอาหารได้ยิ่งดีเพราะว่าไม่อ้วนนี่ชอบกินของทอดแน่นอนเลยนะครับของทอดนี่ไอตัวแสบเลยนะครับทำให้อ้วนมีไขมันทรานอีกต่างหากถ้าไม่ทำตามนี้ทุกอย่างจะจบนรกอยู่ตรงหน้านี่อย่างดีนะมีแปะกล้วยป้องกันไม่ให้เกิดหลอดเลือดตีบแตกดันเนี่ยนะครับแล้วยังมีโปรตีนซึ่งเหมาะ สำหรับคนเป็นว่าที่ฟอกไตนะครับเวลาจะถามอะไรต่ออะไรก็ครั้งต่อไปดูท่านด้วยนะครับกรุณาเอาผลแลบมาด้วยนะครับถ้าชื่อโรคนี่เอาภาษาอังกฤษมานะครับเราจะได้ไม่ต้องคุยกันมากปั๊บมันก็เหมือนกับเห็นภาพในจินตนาการเนี่ยนะครับคุณต้องมีความรู้ฮะไม่ใช่ว่าเออะกินแต่แปะกล้วยเออะกินแต่แปะกล้วยคุณจะมวยมรณาถ้าคุณไม่รู้อะไรขึ้นมานะครับมันต้องรู้ฮะรายการนี้ทำให้ท่านรู้เมื่อก่อนนี้กว่าจะรู้ค่าน้ำตาลสะสมฮีโมโกลบินเอวันซีเดี๋ยวนี้เป็นศัพท์พื้นๆแล้วแต่เราใช้เวลา 4-50 ปีเนี่ยกว่าจะรู้ถึงความสำคัญของฟาสเตอร์ปูจูก้ากว่าจะรู้ความสำคัญของฮีโมโตคริตฮีโมโกลบินมันไม่มีคำแปลครับกว่าจะรู้ว่าไวท์บลัดเซลล์เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเรดบลัดเซลล์อะไรต่อมีอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยกว่าจะรู้คำว่าฮีโมโตคริตเพชรเด็ดคุณค่อยๆรู้นะครับเดี๋ยวนี้ยังง่ายกว่าเมื่อก่อนนี้ต้องไปหาซื้อหนังสือถูกๆแถวสนามหลวงเมื่อ 4-50 ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้คุณเปิดในมือถือเนี่ยมันจะรู้ทุกอย่างเลยนะครับแบบคร่าวๆว่าฮีโมโตคริตคืออะไรฮีโมโกลบินคืออะไรเอวันซีคืออะไรครีตินินคืออะไรค่าปกติคุณก็ถามเดี๋ยวนี้มันถามไอทีได้ครับมันจะอธิบายได้เหมือนกับท่านนั่งฟังเลคเชอร์เรียนแพทย์ในโรงพยาบาลน่ะเหมือนกันเลยครับพอคุณรู้ที่หมอเขาไม่อธิบายก็ว่าคืนอธิบายไปคุณก็ไม่รู้เรื่องอีกนะครับถ้าไม่มีพื้นฐานเนี่ยคนมีพื้นฐานถ้าไม่ดูหนังสือบ่อยๆมันก็ลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนี้จึงเป็นที่มาที่ไปของแปะกล้วยทำไมอ่ะคนตายด้วยโรคหลอดเลือดน้ำเลือดเกือบทั้งนั้นรวมทั้งมะเร็งด้วยมะเร็งเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟรีเรดิคอลแปะกล้วยก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันมะเร็งแล้วก็แก้ไขส่วนหนึ่งทำให้มะเร็งดีขึ้นแต่คุณจะทิ้งการเคมีการทำยามุ่งเป้าคุณอย่าทิ้งยาปัจจุบันนะครับควบคู่กันได้เนี่ยสวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะ
1: จากไหนครับเนี่ย
2: จากรามินทาค่ะ
1: ฟังรายการนี้เข้าทีดีไหม
2: เข้าทีดีค่ะดีมากเลยค
1: ่
2: ะ
1: ดีมากยังไงครับ
2: ก็คือให้คมรู้ค่ะ
1: อืม
2: ค่ะแล้วก็ดิฉันอยากถามว่าเพราะว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนดิฉันวูบไปค่ะวูบไปก็เลยอยากถาม
1: ว่าวูบยังไงฮะวูบยังไงฮะมันมืดไปเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: เราล้มยังไงครับ
2: ก็คือแบบว่าตื่นเช้ามานะคะแล้วฉันก็วูบเหมือนมองอะไรไม่เห็นแล้วก็เลยบอกลูกว่าแม่จะตายละเอาแม่ไปโรงพยาบาลแล้วก็เขาก็ส่งโรงพยาบาลค่ะส่งโรงพยาบาลนพรัตน์อะค
1: ่
2: ะ
1: แล้วเข้า ICU มีเบาหวานความดันไขมันสูงไหมครับ
2: ก็คือไอตอนที่เราไปเช็คเมื่อ2เดือนก่อนความดันเบาหวานไขมันปกติค่ะคุณหมอแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการดิฉันน่ะไปทำงานมาแล้วเหนื่อยแล้วเป็นตะคริวเข้าใจว่าตัวเองปวดเมื่อยค่ะเลยทำตาม TikTok ค่ะกินบอลเพชรค่ะเอาบอลเพชรแช่โซดาทานค่ะคุณหมอแล้วก็ฉี่ออกมาแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ฉี่อีกก็หน้ามืดไปเลยค่ะ
1: แล้วไปตรวจโรงพยาบาลเขาบอกว่าน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เห็นไหมเห็นไหม
2: คุณหมอบอกว่าน้ำตาลคุณเหลือแค่40ไม่ให้นอก
1: เฮ้ยทำไมไม่ตายอ่ะ40 6ต่ำกว่า60มันตายแล้วนี
2: ่ค่ะใช่50-60ขึ้นหน้ามืดตามัว
1: เออนี่เห็นไหม
2: หมดสติไปค่ะ
1: คืออย่าง
2: น
1: ี้นะ
2: ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเลยคุณหมอหนูนึกว่าหนูเป็นตะคริวก็ไปทำตาม TikTok ขอพูดหน่อยเพื่อเป็นวิทยาทานก็คือเอาบอลเพชรค่ะใส่โซดา ในนั้นเขาบอกว่าใส่หนึ่งข้อมือแช่5นาทีใส่โค้กแช่5นาทีแล้วทานหนูด้วยความอยากหายเป็นตะคริวเยอะค่ะคุณหมอก็เลยใส่ไป10ข้อมือต่อน้ำโซดา1ขวดแช่ค้างคืนแล้วมาดื่มตอนเช้าค่ะเขาหามส่งโรงพยาบาลนะคะ
1: เราไปถึงโรงพยาบาลเขาเข้า ICU แล้วเราทำไงต่อฮะหรือไม่รู้เรื่องเลย
2: แล้ว ก็เขาส่งโรงพยาบาลเสร็จแล้วพอได้สัก2วันเขาบอกว่าคุณครับน้ำตาลคุณตกขาดน้ำในร่างกายแล้วเขาก็เลยบอกว่านัดนะวันที่7เดือนหน้าให้คุณมาใบส่งตัวมาใส่ขึ้นหัวใจดิฉันใจร้อนมากนอนฟังวิทยุขึ้นนี้ตลอดจนกว่าหนูง่วงนอนเมื่อไหร่หนูก็หลับตื่นมาก็ได้ยินอีกก็เลยอยากปรึกษาคุณหมอว่าเพราะว่าแบบเนี้ยทำให้เราเกิดอันตรายถึงชีวิตหรือ
1: ใช่แน่นอน
2: เปล่าคะ
1: ดีไม่ตายต่ำกว่า40อยู่ได้ยังไงเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: เออเขาพอไปถึงนั่นเขารีบให้ฉีด
2: ให้
1: น้ำตาล
2: ให
1: ้น้ำตาล
2: ใช่
1: ให้น้ำตาล
2: หนูก็ไม่รู้เรื่อง
1: ฉีด
2: ว่าเขาให้อะไรฉีด
1: สีแดงๆสีแดงๆให้น้ำตาลฉีดจืดเข็มใหญ่ๆเลยใช่ไหม
2: คือทีแรกหนูไม่รู้ค่ะคนนั้นบอกว่าคุณเป็นลมหรือเปล่าบ
1: ี
2: บนวดค่ะบ
1: ี
2: บนวดการคอหนูหลังจากนั้นพอคอเขายิ่งบีบนวดค่ะคุณหมอ
1: เดี๋ยวเวลาไปเหลือน้อยเดี๋ยวอาจารย์ฮะนี่
2: เป็น
1: อุทาหรณ์นะฮะแล้วน้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักเท่าไหร
2: ่หนูสูง155ค่ะคุณหมอแล้วก็น้ำหนัก80ค่ะ
1: นี่อะไรกันไหมผมฟังเสียงรู้เลยว่าอ้วนมหาวินาศสันตโลเลยมากินปลาเพชรผมรู้ว่าไฮโปไกลซีเมียเลยน้ำตาลเลือดต่ำเชิญอาจารย์วัฒนมันเก่งกว่าผมอีกผมรู้แค่นี้เชิญอาจารย์เลยครับ
2: ค่ะ
0: อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อ
1: ายุเท่าไหร่ครับบอกกันทีนึง
2: อายุ55ค่ะ
1: 55ท่านเองอ่ะโอเคครับเชิญเลยครับแต่อ้วนมากครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับ
2: คืออย่างนี้ค่ะคุณหมอด้วยความที่รู้เท่ามาถึงกันหนูก็ไปเหยียบกะลามะพร้าวนึกว่าให้มันคลายเส้นเลือดจะได้เดินดีค่ะ
1: เอาละโอเคครับ
2: ไม่รู้เรื่องเลย
1: เดี๋ยวดูคุณฟังจะมาชำนาญเวลาหนึ่งนะครับเชิญเลยครับ
0: พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยถ้าคุณไปทำอะไรโดยที่ไม่ผ่านแพทย์เนี่ยไปฟังติ๊กต็อกไปทำอะไรโดยที่พนักงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันอันตรายหมอคิดว่าคุณยังโชคดีนะที่รอดมาได้นะครับแล้วมันก็อาจจะไม่โชคดีทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะอ้วนเนี่ยแล้วมีโรคประจำตัวเนี่ยคุณเป็นอะไรคุณต้องไปโรงพยาบาลไม่ใช่ไปฟังนู่นฟังนี่แล้วก็ไปเชื่อแล้วก็ไปทำตามมันไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเป็นคุณอายุยังสาวๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาร่างกายอย่างแข็งแรงแต่ขนาดนี้อายุขนาดนี้น้ำอ้วนขนาดนี้แล้วยังไปทำนู่นทำนี่เนี่ยอันตรายที่สุดนะครับนับว่าโชคดีแล้วนะเพราะนั้นต่อไปเนี่ยเป็นบทเรียนนะครับว่าคุณเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณต้องไปหาคุณหมอตามที่เขานัดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโรคอะไรก็ต้องรักษานะครับแล้วมันจะเป็นการที่ปลอดภัยนะครับในการที่คุณทำแบบนี้มันทำให้น้ำตาลมันตกแล้วโชคดีมากนะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะหมดสติแล้วก็เป็นแล้วก็หายใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับเพราะนั้นมันนี่เป็นบทเรียนนะครับว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเข้าตรวจเช็คเจาะเลือดที่โรงพยาบาลรักษาที่โรงพยาบาลนะครับแล้วการที่จะใช้สมุนไพรอะไรหรือจะสอบถามปัญหาสุขภาพแล้วก็โทรเข้ามาที่รายการนี้ได้ซึ่งเรายินดีที่จะตอบครับแต่ถึงวันที่สุดก็คืออายุเยอะแล้วนี่นะครับต้องอยู่ใกล้หมอต้องไปโรงพยาบาลต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นการรักษาที่ปลอดภัยที่สุดนะครับ
1: เอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์หมอชำนาญครับ
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
4: ่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
4: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
4: 1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
5: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
6: ค่ะการที่เราหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยนะคะมันจะเสริมสร้างให้ร่างกายเรามีมวลกระดูกมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงร่วมกับการที่เราเลือกอาหารการกินนะคะไม่กินพร่ำเพรื่อไม่กินจุกจิกทานผักให้มากขึ้นทานโปรตีนเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อแข็งแรงหันมากินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือท่านที่มีปัญหาภาวะน้ำตาลในเลือดสูงท่านต้องปรับค่าระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่นะคะและถ้าเสริมด้วยไวเฮิร์บสักหนึ่งแคปซูลเมื่อไปทานอาหารมื้อหนักๆการเผาผลาญจะดีขึ้นจะได้ไม่เกิดการสะสมไขมันในร่างกาย วันนี้จะสั่งซื้อไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกและผักหลากหลายชนิดนะคะบรรจุ30แคปซูลในราคา260บาทสั่งพร้อมกับแปะกล้วยตราไวกิ่งมาซ่อมเซลล์ดูแลชะลอความเสื่อมให้เลือดใสไหลเวียนดีหน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะ1กล่องของกาแฟมี15ซองเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้ใช้สุคารสย่าหวานทดแทนน้ำตาลนะคะในกาแฟ1ซองเนี่ยจะมีกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้าผสมนะคะมีวิตามินมี6 B12 มีอินูลินมีแคลเซียมไอทริโอเนตและใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันทรานวันนี้ท่านจะสั่งซื้อมาดื่มเพื่อสุขภาพพร้อมแปะกล้วยตราไวกิ่งและผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับสวัสดี
7: สวัสดีค่ะเจอรายการอย่างนี้ก็เลย
1: เรารายการอย่างนี้ฟังแล้วมันมีประโยชน์มากมีไหมครับเนี่ย
7: พอมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน
1: ์มีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
7: ก็ทำให้เรารู้ว่าควรปฏิบัติตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ย
1: คืออย่างนี้นะนักปราชญ์ที่เราเชื่อถือมีใครเก่งเท่ากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักษาที่ต้นเหตุคือเหตุแห่งทุกข์เราต้องดับที่เหตุซะก่อนทุกข์ถึงจะดับจริงเขาป่ะ
7: จริงค่ะ
1: ไอโรคพวกนี้มันเกิดจากการกินโอเวอร์ชูการ์กินหวานมันเค็มแล้วมาเก็บไปในรูปพุงกะทิจนเป็นเบาหวานก็ฉีดแต่อินซูลินมันก็เอาน้ำตาลจากที่หนึ่งไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งเก็บไปในพุงกะทิเก็บไว้ในตับไขมันพอกตับจนเป็นมะเร็งตับมันไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุคือการกินอาหารที่มีพลังงานต่ำยกง่ายๆคือการทำ IF นั่นแหละครับกินผักก่อนสัก 50% ตามด้วยผลไม้อีก 20% โปรตีนอีก 20% เป็น 90% ที่เหลือต้องเป็นอันดับสุดท้ายที่กินแล้วอันตรายกินมากเกินไปกลายเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ต้องกินแปะกล้วยเพราะว่าไงยังหาตัวที่ดีกว่านี้ไม่ได้คือว่ามันช่วยทำให้หลอดเลือดของคนที่มีอายุสูงอายุหลอดเลือดของคนเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงหลอดเลือดของคนที่มีอายุกลัวว่าจะตายเช่นลิ่มเลือดอุดตันและหลอดเลือดบางทีไม่มีอะไรหลอดเลือดมันอาจจะตีบได้เพราะมันแก่แล้วเนี่ยเกิน50แล้วเนี่ยต้องกินแปะกล้วยเช้า2เย็น2ก็อย่างดีครับโอ้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
7: 76
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
7: สูง158หนักตอนนี้ลดลงมาเหลือ53
1: โอ้โหเมื่อก่อนนี้ก่อนจะฟังรายการนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ย
7: ก็60กว่า
1: ลดเหลือ
7: คนก็บอกว่าลดน้ำหนักเลยอย่าให้มันเจอเดี๋ยวเขาไม่ดี
1: ใช่เลยมัวแต่รักษาให้ยาเอ็นเซนยาแก้ปวดแต่ไม่บอกว่าการลดน้ำหนักมันช่วยทำให้การกดทับมันน้อยลงบวกกับการไม่วิ่งหลีกเลี่ยงการขึ้นบันไดสูงๆนี่คุณกินแต่ยาเอ็นเซนยาแก้ปวดเพราะอยู่กินมันก็ปวดใหม่นะครับไม่ใช่ยารักษาที่แท้จริงยารักษาที่แท้จริงตอนแรกๆคุณต้องไปถามแพทย์ก่อนถ้าแนะนำให้ลองลดน้ำหนักดูซิผู้หญิงส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลดได้110เช่นสูง160น้ำหนักควรจะไม่เกิน50นะครับถ้าผู้ชายก็ลดได้100เช่นสูง170น้ำหนักก็ไม่น่าเกิน70ถ้าเกินอย่างนี้มากๆเกิน 10-20% ถือว่าเป็นโรคอ้วนนะครับความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินที่เรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนหมอจะไม่ให้ยาหรอกครับแต่มันเป็นโรคอยู่แล้วคือโรคอ้วนตายอันดับหนึ่งตอนแรกผมคิดว่าตายจากโรคมะเร็งไม่ใช่เลยครับตายจากโรคอ้วนเพราะความอ้วน มีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยตายอันดับหนึ่งมะเร็งเมื่อก่อนนี้ตามข้อมูลที่เขาให้มาแต่ผมว่าเป็นโรคอ้วนนะเป็นบ่อเกิดแห่งทุกโรคเลยนะครับแต่ผิดอีกตายอันดับหนึ่งแทนที่จะเป็นโรคอ้วนหรือโรคมะเร็งตายอันดับหนึ่งก็คือการไม่รู้จักตัวเองครับอันนี้คุณไม่ต้องไปค้นดูในงานวิจัยที่ไหนหรอกครับตายอันดับหนึ่งคือการไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์คืออะไรคุณต้องดับที่ต้นเหตุซะก่อนเหตุแห่งทุกข์ในยุคปัจจุบันคือคุณใช้อาหารเป็นยาพิษหวานมันเค็มกินจนพุงปิ้นกินจนเป็นโรคเบาหวานบางทีไม่อ้วนก็เป็นได้ครับไขมันก็สูงความดันก็กระจายและคนเชื่อบิดาแห่งวงการแพทย์ไทยไหมไม่ใช่แพทย์ไทยแพทย์ทั่วโลกฮิปโปแคทิสเป็นบิดาแห่งวงการแพทย์เมื่อประมาณสัก2,000ปีที่แล้วเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นทั้งแพทย์ทั้งตระกูลเป็นทั้งนักปราชญ์ยุคคริสติกของกรีกและเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสังเกตของโรคทางคลินิกและพยาธิคลินิกต่างๆนะครับเขาบอกว่าสู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาเถิดแต่ไม่ทำหรอกมันใช้ยาเป็นอาหารกินแต่ยากินแต่ยาก็ไม่รู้ว่ายานั้นมันรักษาโรคหายไหมทั้งที่ไม่รู้ว่าพระพุทธองค์สอนให้รู้จักต้นเหตุต้องแก้ไขที่ต้นเหตุแล้วต้องแก้ไขเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายการทำ IF สำคัญนะครับเอาต่อเลยครับ
7: มะพร้าวเนี่ยไม่ควรกินเลยหรือว่ากินได้บ้าง
1: กินไม่มากก็ดีทั้งนั้นแหละครับอาหารต้องครบ5หมู่เราน้ำตาลก็กินบ้างนะครับแต่อย่าให้มากจนเกินไปจนเป็นพิษต่อร่างกายครับทุกอย่างเนี่ยถ้ากินมากเกินไปมันเป็นยาพิษหมดแม้กระทั่งน้ำคุณกินวันละ20แก้วสิก็เป็นยาพิษต้องกินไม่เกิน8แก้วถึง10แก้วไม่ต่ำกว่า5แก้ว6แก้วครับมันต้องมัชฌิมาเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทางสายกลางนะครับเพราะฉะนั้น2หลักเหล่านี้ในการแก้ไขโรคที่กินดีอยู่ดีกินอาหารเป็นยาพิษจริงหรือเปล่าแทนที่จะกินผักก่อนนะแล้วทำไมถึงกินผักก่อนนะทำ IF โดยการกินข้าวก่อนมันจบตั้งแต่อ้าปากแล้วครับมัวแต่จุกจิกอันนี้กินได้ผักนี้กินนี้คุณไม่ต้องจุกจิกให้คนกินผักหลายหลักชนิดก็จะอ้วกแตกตายแล้วเป็นการพูดเนี่ยทำไมมันยากอะไรนักหนาเอาจริงก็ป่ะ
7: จริงค่ะจริง
1: เพราะว่าความหวานน่าสงสารเป็นยาพิษที่ถูกต้องตามกฎหมายสิงคโปร์เขาให้ใครเติมน้ำอัดลมเติมน้ำตาลซัดภาษีมันเป็นร้อยเป็นพันเท่าตัวเนี่ยหมากฝรั่งก็มาให้ทิ้งห้ามนำเข้าใครสูบบุหรี่แล้วจับโทษขังคุกด้วยนะบางทีแม้ทั้งการจราจรนี่คุณหยุดได้แต่อย่าไปจอดมีกล้องวงจรปิดไม่มีตำรวจอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราท่านนี่คุณจะทรมานด้วยการกินยาชาตินี้ไม่มีใครหายสักรายเดียวถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมในการกินไม่รู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้จักว่าสู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาโรคพวกนี้หายได้จริงหรือเปล่า
7: จริ
1: งๆแล้วผมได้อะไรขึ้นมาลูกเต้ามันก็สบายแล้วอย่างน้อยๆก็ไปขอข้าวมันกินอ่ะคนหนึ่งหมอธราธิปเป็นหมอ
7: แล้วคนที่นอนหลับไปเลยนี่แสดงว่าเป็นโรคอะไร
1: หัวใจ
7: หัวใจหรอ
1: เออจุดเต้นอาจจะเกิดลิ่มเลือดอุดตันคุณก็ไม่รู
7: ้ใช่ใช่มีลูกชายอ่ะอายุ23
1: เ
7: ขาก็ลุกขึ้นไปลุกขึ้นไปตีสี่ก็ลุกขึ้นเอาแมวเมอไปพี่ไปเยี่ยมข้างนอกบ้านแหละกลับมานอนพอจะประมาณตีห้าเขาหายใจเฮือกเฮือกแต่เราก็นึกว่าไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นไร
1: นี
7: ่ก็ไม่ได้ดูพอ6 โมงว่าเขาทำงานใกล้ๆบ้านคืนนั้นเขานอนดึกไม่ปลุกเพราะว่าสัก6 โมงก็ไปทำงานทันแล้วพอ6 โมงมาปลุกเขาตัวเย็นด้านไปแล้วอ่ะอยู่ดีไม่เคยเป็นโรคอะไรเลยนะ
1: นี่แหละจึงเป็นที่ไปที่มาของกินแปะกล้วยควรจะกินทุกคนป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันนะครับเนื่องจากไขมันเนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาอยู่ในด้านใดของท่อเลือดนะครับมันจะค่อยรวมตัว
7: เด็กหนุ่มอายุแค่23
1: อายุเท่าไหร่ก็ตายฮะนักกีฬายังตายคาสนามเลยลิ่มเลือดอุดตันเนี่ย
7: อ๋อลิ่มเลือดอุดตัน
1: เออทุกคนควรจะกินแปะกล้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลิ่มเลือดอุดตันนะครับ
7: เอาไปส่งโรงพยาบาลตำรวจเข
1: าตายแล้วคุณไปส่งป่าช้าดีกว่า
7: หัวใจ
1: ล้มเหลว
7: ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
1: เออเราหมอแทงว่าลิ่มเขาไม่กล้าแทงลิ่มเลือดอุดตันก็แทงว่าเป็นโรคหัวใจวายหัวใจล้มเหลวแต่ไม่รู้จักว่าต้นเหตุของหัวใจล้มเหลวคืออะไรไม่ได้บอกเลยนะครับ
7: ไม่บอก
1: เหมือนพระพุทธเจ้าอ่ะคุณแก้ไขที่ปลายเหตุนะโดยการสวดมนต์นะสวดมนต์ไม่ได้อะไรขึ้นมาคุณต้องแก้ไขเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเหมือนคนเป็นลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุทั้งที่เป็นวัยรุ่นอายุ23เป็นนักกีฬาวิ่งตายคาสนามก็มีบอกว่าเป็นโรคหัวใจเอาเป็นโรคหัวใจอะไรล่ะลิ่มเลือดอุดตันเหมือนคนเป็นเบาหวานอ่ะกลายเป็นมะเร็งกลายเป็นตาบอดต้องตัดขาคุณดันรักษาด้วยการฉีดอินซูลินไม่มีเพื่อจะลดตัวเลขให้มันงามจนคนไข้ต้องฟอกไตตาบอดตัดขาแล้วใครรับผิดชอบผมเลยครับรับผิดชอบทำไมล่ะเราพูดเขาไม่เข้าใจเขาไม่ทำตามเราทั้งที่เราไม่ได้ตังค์เราพูดเพื่อประชาชนจริงๆอย่างน้อยๆเราก็ไปขอลูกกินนะคนหนึ่งก็เป็นแพทย์อยู่ที่กรุงเทพคริสเตียนอีกคนหนึ่งก็อยู่ที่รามาอย่างน้อยๆก็แต่เราไม่ขอแล้วครับเพราะประชาชนเข้าใจดีเขาอุดหนุนแปะกล้วยกันทุกคนแล้วครับเพราะยังไงรู้ป่ะป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันต้องป้องกันไม่ให้เกิดพลาคในกระแสเลือดแล้วเราผิดด้วยนะว่าทุกคนควรจะกินแปะกล้วยยังน่าเสียดายนะแสดงว่าเขาไม่รู้จักการกิน
7: เราไม่รู้อ่ะคือก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยเขาไปทำงานเขาบอกว่าคุณแม่ไม่เป็นไรหรอกเขาทำงานเกี่ยวกับคอมมันเครียดดูสิ
1: คืออย่างนี้คุณอย่าไปโทษหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาดูผลแลบเขาดูค่า LDL HDL ดูค่าท่อท่อ
7: คอเลสเตอรอล
1: ดูก็ปกติครับไปขนาดนี้เขาไม่ดูอะไรแล้วเท่าไหร่แล้วเขา20กว่าเนี่ยมันไม่ควรจะตาย
7: ใช่
1: แต่เขาลืมคิดถึงว่าเป็นอุบัติเหตุเหมือนคุณขับรถเนี่ยชนกับ10 ล้อเนี่ยคุณจะโทษหมอได้ยังไงอายุ23คุณมาตรวจทำไมวะคุณยังแข็งแรงอ้วนก็ไม่อ้วนเบาหวานก็ไม่มีความดันก็ไม่มีตรวจเลือดทุกอย่างก็ปกติไขมันก็ปกติแต่มันเกิดอุบัติเหตุมันเป็นพลาคเกิดจากไขมันมันรวมตัวกันค่อยๆอุดค่อยๆอุดถ้ามันหลุดไปมันก็จบแต่มันดันหลุดมันไม่หลุดสิมันก่อตัวไปท่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจถ้ารู้จักถ้ามันอุดตันก็ทำบอลลูนหรือบายพาสมันก็แค่ปลายเหตุคุณต้องรักษาที่ต้นเหตุยาอะไรล่ะก็กินแอสไพรินก็แค่ล้างคราบเฉยๆแต่การกินสมุนไพรตัวนี้มันมีฟลาโวนอยด์และเทอร์บินอยด์คุณ ส่งผลดูการทำ MRI คาร์ดิโอก็ได้ครับหรือฉีดสีก็ได้ครับ
7: แต่ไอเวียนหัวเนี่ยเช้าๆบางทีมึนหัวเนี่ยกินแอปเปิลลินไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ทราบก็ต้องไปพบหมอว่าเวียนหัวเกิดจากอะไรตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเวียนหัวเนี่ย
7: 76
1: โอ้โรคแห่งความเสื่อม76น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
7: น้ำหนัก53
1: อืม
7: สูงก็157.58เนี่ย
1: ก็ดีลดสักกิโล2กิโลก็ได้ครับ158คือน้ำหนักคุณจะ48
7: ตอนนี้มัน60กว่านี่ก็ลดลงมา
1: ลดต่อไปอีกหน่อยนึงฮะแล้วลดน้ำหนักรู้สึกว่าอาการเวียนหัวจะดีขึ้นนิดนึงใช่ไหมครับ
7: ก็มันเพิ่งมีอาการ
1: นั่นนะฮะแล้วก็กินแปะกล้วยเช้า4เย็น4ลองดูเนื่องจากว่ากระแสเลือดคุณจะไปเลี้ยงสมองดีกว่านี้นะครับนะครับลองกินดูนะครับพ่อไปที่โรงพยาบาลส่วนมากก็จะให้
7: ก็สั่งไป5กล่องแล้วก็กาแฟ2
1: ครับนั่นแหละแล้วกินเสร็จนะไม่มีรายการไหนเลยครับคุณต้องโทรมารายงานนะครับว่ากินแล้วได้ผลดีหรือผลไม่ดียังไงนะครับจะได้แก้ไขที่ถูก
7: ก
1: ิ
7: น2อะไรอย่างงี้ไม่ได้
1: กิน4ไปเลยครับกิน4ไปเลยแล้วพอดีขึ้นก็ลดเหลือเท่า 2.2 ครับนี่นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีแล้วมีปัญหายังไงครับเชิญเลยครับ
8: ก็พอดีคุณพ่อผมอะครับอายุ68ปีครับ
1: เ
8: ขาเคยพอดีไปหมอคิดเตียนเคยนั่งเป็นคุณหมอเบาหวานกับคุณหมอจักษุเลยครับมีปัญหาก็คือน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าครั้งก่อน179ครับแล้วก็ LDL 111ข้างตาสาธุที่ 11.9 แล้วก็หมอตาบอกว่ามีปัญหาเบาหวานเริ่มขึ้นตานิดหน่อยครับเกิดจากที่ผมฟังในการมาเกิดจากพฤติกรรมการกินล้วนๆเลยครับหมายว่าไม่ได้คุมตัวเองเลย
1: โอ้คุณเก่งกว่าพ่ออีกไหมแล้วหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนหมอตาและหมอทางด้านอายุรกรรมเขาได้บอกว่าคุณพ่อหนักกี่กิโลครับ
8: คุณพ่อหนัก58กิโลครับ
1: แล้วสูงเท่าไหร่ครับ
8: สูง152ครับ
1: ลดน้ำหนักอีกสัก10กิโลได้ไหมครับ
8: ได้ครับ
1: แล้วเขาทำท่าจะเป็นน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดเยอะทำให้เกิดจอประสาทตาเสื่อมทำให้ตาบอดได้จริงเขาปะ
8: จริงครับ
1: คุณต้องลดน้ำหนักลดน้ำตาลสะสมหรือไม่เกินฟาสติ้งปัจจุก้าคนปกติ70ถึง100นะครับไม่เกิน100นะครับ
8: ครับ
1: แล้วก็ลดน้ำหนักลงนะครับคุณต้องเชื่อในพระพุทธองค์นะครับว่าต้นเหตุเกิดจากคุณพ่อชอบกินข้าวเยอะกินแป้งเยอะจริงหรือเปล่า
8: จริงครับคุณพ่อไม่รู้จักอิ่มครับกินตลอดทั้งวันครับไม่อิ่ม
1: ถ้าแก้ไขไม่ได้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับพระพุทธเจ้านะครับต้องแก้ไขที่ต้นเหตุซะก่อนนะครับ
8: คร
1: ับ แล้วหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนหมอตาและหมอทางด้านอายุรกรรมเขาได้แนะนำอย่างผมแนะนำหรือเปล่าครับ
8: ได้แนะนำอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะนัดไปตรวจอีกครับ
1: คุณต้องแก้ไขตัวยังไงก็ไม่มีทางดีขึ้นเป็นอันขาดถ้าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขคือกินข้าวได้แต่กินอันสุดท้ายได้ไหมเออทำ IF ทำสองมือกินจนท้องแตกก็ผอมได้คือการกินผักหลายหลากชนิดนะครับ
8: ครับ
1: สัก 50% ถ้าไม่กินอย่างนี้คุณฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาตไม่ได้ช่วยทำให้ตาดีขึ้นเลยครับมันลดเฉพาะตัวเลขเวลาเจาะเลือดเนี่ยแต่ต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขคือการกินลด A1C คุณจะไปเชื่อในฟาสเตอร์บัตชูก้าเท่าไหร่นะครับลด A1C ลดโดยวิธีธรรมชาติโดยการออกกำลังกายยังอ้วนไปต้องเกือบ10กิโลเนี่ยคุณต้องลดน้ำหนักด้วยนะครับอาการปวดเข่าก็เริ่มจะมีแล้วจริงหรือเปล่า
8: จริงครับตอนนี้คุณพ่อก็มีอาการอีกหนึ่งอย่างครับคุณพ่อเกิดอุบัติเหตุในบ้านตกบันไดที่บ้านเกิดน้ำหกแล้วเขาไปตรวจกับหมอสัญญาศาสตร์กระดูกที่กรุงเทพที่เตียนครับ
1: เ
8: ขาบอกว่าเกิดจากว่ากระดูกมันเคลื่อนแล้วกระดูกมัน
1: ใช่ไห
8: มมันบางมากเลยแล้วหมอว่าต้องวิธีเดียวก็คือต้องผ่าตัดเพื่อจะเชื่อมกระดูกกัน
1: ต้องผ่าตัดฮะเพราะว่าอยากกินมันคืออย่างนี้นะ
8: ครับ
1: คุณต้องรู้จักค่าทีสกอร์นะครับว่าเท่าไหร่นะครับ
8: ครับ
1: แสดงว่าต่ำกว่า 2.5 นะครับ
8: ครับ
1: คืออย่างนี้กระดูกบางกินแคลเซียมต้องกินแคลเซียมสมุนไพรแคลเซียมแอลอะทูเนตนะครับถึงจะได้ผลนะครับควรจะเอาแคลเซียมไม่ใช่แคลเซียมคาร์บอเนตนะครับ ที่โรงพยาบาลให้มันถูกต้องแคลเซียมแอลอะทูเนตแล้วทำจากพืชเท่านั้นนะครับ คุณลองปรึกษาหมอชำนาญดูอีกทีหมออโถด้วยกันนะครับ
8: คร
1: ับ และที่สำคัญที่สุดต้องลดน้ำหนักนะครับ
8: ครับ
1: และที่สำคัญกว่านั้นกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4เพราะว่าท่านเริ่มจะเป็นโรคหัวใจด้วยคือหลอดเลือดเป็นเรื่องหัวใจเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับ
8: ครับ
1: คุณลองไปทำฉีดสีดูสิ MR Cardio ไปตรวจไตด้วยนะครับหาค่า eGFR กับค่าครีเทนินครับเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะไอ้โรคพวกนี้มันไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคคุณเชื่อพระพุทธเจ้าไหมคุณต้องหาต้นเหตุให้เจอซะก่อนกินข้าวจุกจิกกินของจุกจิกอย่างนี้พอคุณกินข้าวข้าวก็คือแป้งแป้งคือน้ำตาลอินซูลินจากเบต้าเซลล์ในตับอ่อนในเป็นคลิปก็ผิดออกมาตลอดเวลากินคำหนึ่งเท่ากับหนึ่งมื้อเดี๋ยวคุณกินบางทีกิน10มื้อด้วยซ้ำไปอ่ะและต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขบิดาแห่งวงการแพทย์ที่ทั่วโลกยอมรับคือฮิปโปแคทิสเมื่อประมาณสัก 2,000 ปีที่แล้วบอกว่าสูเจ้าจงใช้อาหารเป็นยาถ้าเกิดจากเชื้อโรคไอวาก็สูญพันธุ์ไปแล้วแม้กระทั่งโควิดเกิดจากไวรัสนี่คนไม่รู้จักแล้วตอนนี้ไข้เลือดออกเอ่ยอะไรเอ่ยมาลาเรียเอ่ยเกิดจากเชื้อโรคก็กินยาตามนั้นแต่โรคที่น่ากลัวที่สุดที่ตายอันดับหนึ่งคือไม่รู้จักตัวเองครับอันดับสองคือโรคอ้วนอันดับสามคือมะเร็งอันดับสี่คือโรคสโตรกหลอดเลือดท่อเลือดเป็นเลือดสมองตีบแตกอันดับสามคือโรคหัวใจบอลลูนบายพาสนี่แหละผิดอีกอันดับหนึ่งคือไม่รู้จักตัวเองครับไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคเลยครับแต่ไม่มีใครพูดถึงเพราะเป็นธุรกิจแปะกล้วยจึงคนเขากินทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะเหตุการณ์ป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันอายุ23ก็ตายทั้งที่ LDL ก็ปกติไม่อ้วนยังเป็นหนุ่มอยู่นะครับเป็นเจ้าของกิจการยังแทงว่าตายเนื่องจากเครียดยังคนฟังเขาไทยกับเขมรก็เครียดกันก็ครึ่งประเทศต้องตายสิไม่ใช่ตายจากไม่รู้จักตัวเองจนเกิดลิ่มเลือดอุดตันไม่ได้กินแปะกล้วยผมก็ไม่กล้าพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปตรวจที่โรงพยาบาลถ้าไม่ทำ IF นะไม่ต้องคุยกันนะครับเสียเวลาสวัสดีครับ
8: ครับครับสวัสดีครับ
1: อ้าวสั่งซื้อแปะกล้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่062510062นะครับตามด้วย5100 062 5100ต่อด้วย560 0625100560มี10เครื่อง10หมายเลข0625100560ถึง569ครับจากกลิ่นสับประคองบง
9: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ
6: สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะไปปรึกษาปัญหาสุขภาพกับท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จผันท่านมีผลตรวจผลเลือดผลการรักษาแลบที่ท่านมีอยู่เนี่ยติด ไปด้วยนะคะไปพบคุณหมอได้ที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ที่จะเสริมสร้างให้มวลกระดูกแข็งแรงมีมวลกล้ามเนื้อที่ยังแข็งแรงระบบการเผาผลาญดีจะเสริมฮอร์โมนจะเสริมโปรตีนจากธรรมชาติไปพบคุณหมอชำนาญที่คลินิกอยู่สี่แยกไฟฉายนะคะคุณหมอจะตรวจ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์แต่คลินิกเปิดทุกวันค่ะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสนใจจะแวะไปซื้อแปะกล้วยซื้อกาแฟไวเฮิร์บด้วยตนเองแวะไปได้เลยนะคะส่วนท่านที่จะสั่งซื้อ10คู่สายนะคะในการซ่อมเซลล์ดูแลทำให้เซลล์ไม่เสื่อมเร็วกับแปะกล้วยตราไวกิงกล่องสีเขียวราคา260บาทสั่งกาแฟเพื่อสุขภาพที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้และท่านได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมและมีไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดที่ไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดและยังได้รับแมกนีเซียมสารอาหารสำคัญที่ดูแลระบบประสาทนะคะมีส่วนผสมของซิงค์และธาตุสังกะสีและโครเมียมวันนี้ท่านที่มีภาวะเส้นลดพุงเกินมาตรฐานลดพุงลดโรคนะคะฝากไว้กับไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดโทรศัพท์ในการสั่งซื้อโทรไปที่062 5100 5600-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์ดีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงต้องกินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังทำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณฟังนะคะติดตามช่วงตอบปัญหาสุขภาพจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงนะคะจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งใส่ใจห่วงใยเรื่องสุขภาพนะคะเราอยากจะสุขภาพดีวันนี้ต้องกลับมาดูแลใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นนะคะจากการปรับพฤติกรรมในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักการควบคุมอาหารการออกกำลังกายขจัดภาวะความตึงเครียดดูแลระบบการขับถ่ายออกกำลังกายสม่ำเสมออยู่ในที่อากาศดีๆนะคะแล้ววันนี้ซ่อมเซลล์กับหลอดเลือดที่ไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะทำให้เลือดลมเราเดินไม่ดีนะคะวันนี้กับแปะกล้วยตราไวกิ้งซ่อมเซลล์ที่เสื่อมทำให้เราไม่แก่เร็วนะคะแปะกล้วยจะบรรจุ30เม็ดในราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพท่านได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้นะคะ1กล่องมี15ซองส่วนท่านที่ต้องการควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารขจัดไขมันส่วนเกินนะคะต้องเพิ่มระบบการเผาผลาญทั้งออกกำลังกายจำกัดปริมาณอาหารการกินและท่านเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะทานสัก1แคปซูลหลังมื้ออาหารจะทำให้อัตราการเผาผลาญดีขึ้นนะคะสนใจในการสั่งซื้อค่ะคุณฟังโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอาจารย์หมอชำนาญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: นี่ก็ได้กลิ่นออกแขกมานานนะครับนะออกแขกก็จะเป็นนะครับสวัสดีจ้า
5: สวัสดีครับคุณหมอ
4: จากไหนครับเนี่ย
5: นครนายกคร
4: ับ นครนายกครับเป็นยังไงฮะตอนนี้มีปัญหาเรื่องกายเรื่องใจยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
5: ครับ
4: ช่วยปิดวิทยุหน่อยนะครับเสียงมันกล้องนะมันจะช้ากว่านะครับน่าเสียงผมจะไปช้ากว่าปิดวิทยุเลยครับเนาะครับจะได้เสียงเพราะๆแล้วก็เอาใช้ปากติดกับ
5: อ๋อผมฟังรายการอาจารย์
4: ฟังมากี่ปีแล้ว
5: ครับครับครับ
4: ครับฟังมากี่ปีแล้วครับ
5: ครับผม
4: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: อายุ72ครับ
4: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: น้ำหนัก72สูง180ครับ
4: โอ้หุ่นดีเป็นบ้าเลยเนี่ยคุณแทบไม่มีโรคเบาหวานความดันไขมันสูงเลยจริงก็บ่าอาจจะมีความดันนิดหน่อยไขมันนิดๆจริงก็บ่า
5: ฟังอาจารย์วิทยุพังมา3ปี
4: แล้วแล้วฟัง
5: ขอบคุณอาจารย์ทีมงานอาจารย์ทั้งหมดเลยครับขอบคุณมากน้ำหนักผมจาก100เกือบ120นะตอนนี้เหลือ72ครับ
4: คุณต้องบอกไปวิทยาทานนี่ว่าคุณเป็นโรคอ้วนมันจะตายแหละไม่ตายแหละรู้เปล่าโรคอ้วนกันตายมากกว่ามะเร็งอีกรู้เปล่า
5: ผมฟังอาจารย์มาผมก็กินผักอย่างว่ากินข้าวเย็นมื้อเดียวโมงเย็นกิน

0: ทั้งประเทศเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: เออแล้วหลังจากลดน้ำหนัก 4-50 กิโลเนี่ยคุณลองโชว์ดูว่าคุณลดน้ำหนักแล้วเนี่ยอะไรที่มันหายไปจากตัวคุณเช่นเบาหวานความดันไขมันสูงปวดเข่าปวดหลัง
0: มันสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆ
1: สุดยอดยังไงครับ
0: เพื่อนผมเขาบอกว่าโอ้ยไปทำอะไรมาเนี่ยตอนมาหุ่นดีตอนแก่เนี่ยบอกอ้าวคนมันจะหล่อแบบนั้น ผมจะหล่อเหมือนอาจารย์นะครับ หุ่นดี
1: น้ำหนักจากสูงสุดกี่กิโลครับร้อยเท่าไหร่
0: น้ำหนักสูงสุด118โลตอนนี้เหลือ72โลอ่ะ
1: เฮ้ยตีสัก120หรือ70ลดไป50กิโลเนี่ย
0: ครับก็ตอนนี้ผมเดินไปตลาดเนี่ยเขาบอกโอ้โหคนอะไรหุ่นดีตอนแก
1: ่แล้วหลังจากลดน้ำหนักมีโรคอะไรที่มันหายบ้างครับเชิญเลยครับ
0: อ๋อก็คือผมไม่ได้เป็นโรคอะไรครับไปผ่าไปเปลี่ยนจอประสาทตามาตอนสมัยเป็นหนุ่มไปเทสหน้ากล้องตาสู้กล้องไม่ได้แล้วก็เลิกไม่เอาเป็นดาวร้ายครับ
1: อืม
0: ของคู่กับดอนแล้วคู่กับดาบดัชกร
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้ดาบดัชกรเขาเป็นดาวร้ายแต่เขาหล่อนะแต่ตอนนี้เราหล่อมากกว่า
0: เลิศได้เมืองไทยเนี่ย
1: อืม
0: แล้วก็ตามันสู้ไฟไม่ไหวแล้วก็พระโจรจะปลาทองให้ผมเซ็นยาสามปีผมบอกผมไม่เอาหรอกเฮีย
1: ทำไม
0: เอาตาผมบอดแน
1: ่เรากินแปะกล้วยสิ
0: กินมาตลอดครับ
1: กินแปะกล้วยช่วยให้
0: แปะกล้วยกาแฟแปะกล้วยกาแฟเม็ดพี่สาวอายุ95แล้วก็ยังกินอยู่แต่แกเสียไปเมื่อไวๆเนี่ย
1: โอ้ดาวร้ายนะแล้วตอนนี้คุณลองบอกวิธีการลดน้ำหนักสิครับคุณลดได้ยังไงต้อง50กิโลเนี่ยลดได้ยังไงครับอายุตั้ง70กว่าเนี่ยลดน้ำหนักได้ยังไง
0: ผมก็อดข้าวอย่างอาจารย์ว่าแล้วก่อนนั้นจะรู้ไหมผมกินข้าวมื้อนึงเท่าไหร่
1: เท่าไหร่ครับ
0: กินเป็นลิตรนะครับผมมื้อนึงก่อนนั้นเนี่ย
1: 5จานเนี่ย
0: ก็ข้าวสารถังใหญ่เนี่ยผมกิน11วันหมดอ่ะ
1: โอ้โห50กิโลโอ้โหคุณกิน3มื้อ
0: เดือนเนี่ยผมลดได้ประมาณ30โล
1: หลังจากเปลี่ยนนโยบายทำ IF แบบที่เราว่าไปใช่ไหมครับ
0: ผมฟังอาจารย์แล้วอย่ากินข้าวเยอะเมื่อวันนั้นผมกินเหล้ากินเบียร์บุหรี่อะไรสารพัดแล้วก็เลิกหมดเลยไม่เอาบางคนเขาบอกว่าตอนผมเทศดากองผมชื่อดอนนครนายกเขาบอก
1: เฮ้ยนี่เป็นดาราดังเดี๋ยวคุณแสดงหนังเรื่องอะไรบ้างครับ
0: พอไม่ได้ยังไม่แสดงครับพอไปเทศดากองแค่เทศดากองก็ไม่ไหวแล้วตา
1: โอ้สู้ตาสมัยก่อนเขาใช้สังกะสีเนี่ยสังกะสีเขาใช้ดวงอาทิตย์ส่องแล้วก็ชิ่งใบที่ตา
0: เทศดากองไม่ไหวก็เลิก
1: โอ้คุณหล่อมากเลย
0: ตอนนั้นผมกินข้าวเยอะกินเหล้ากินเบียร์เยอะ
1: น้ำหนัก120อ่ะ
0: เขาบอกว่าคุณเลิกเล่าไปได้ยังไงผมบอกเลิกเล่านะมันง่ายกว่าเลิกกับภรรยาครับอาจารย์ว่าไป
1: ใช่ใช่ใช่บุญมจำนานว่าไปเลย
0: ภรรยาน่ะเราเลิกเขาไม่เลิกเขาก็ตามเราแต่เล่าเนี่ยเราไม่หยิบมันก็ไม่มา
1: หักดิบเลย
0: ผมถ้าผมยังเป็นหนุ่มยังก่อนนั้นนะผมจะไปหาอาจารย์ว่าจะไปยืนหน้าคลินิกเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยหุ่นนี้สูงอย่างเงี้ยตัวใหญ่อย่างเงี้ยลดได้ยังไง
1: เออโห120เลย70เลยคุณเอ้ยสวรรค
0: ์ตอนนี้น้ำหนักเหลือเท่าอายุแต่คงจะลงอีกเพราะว่าตอนนี้กินผักตอนเช้ากินผักไข่ต้มน้ำสลัดใส่หน่อยๆกะหล่ำปีแตงผักกาดขาว
1: แล้วกินเสร็จอาการอาจารย์ที่เคยปวดเข่ามันค่อยชั่วไหมครับตอนอ้วน
0: เขาไม่ปวดครับ
1: ก็ยังโชคดียังแข็งก็ดู
0: หลังเหลืองอะไรไม่ปวดผมเป็นพ่อค้าด้วยนะ
1: พ่อค้า
0: ผมขายของเป็นกุ๊กด้วย
1: โ
0: อ้กลับมาจากเที่ยงเนี่ยมาถึงบ้านเนี่ยผมลูกสาวเขาบอกพ่อเดี๋ยวเป็นสโตรกหรอกมาถึงก็ตัดยาก

0: เที่ยงเลยผมแข็งแรงมาก
1: ตอนนี้ก็ไม่มี
0: ทงเข้าสารลุงร้อยโลเนี่ยผมยกขึ้นรถพิงอัพได้อ
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้อ่ะ
0: ตอนนี้ลูกนึงก็หัวทิ่มแล้วยกปูนลูกก็ไม่ไหวแล้ว
1: โอ้โห
0: ตอนนี้ลูกสาวก็ให้พักผ่อนเขาไม่ให้ทำอะไร
1: เฮ้ยต้องทำต้องทำต้องทำถ้าไม่ทำมันจะอ้วนม
0: าตัดหญ้ามาอะไรมากอย
1: ู่
0: ในบ้านเนี่ยเพราะผมชาวไร่ชาวนาไงมาผมเหมางานก่อสร้างด้วยทำสารพัดทุกอย่างเลย
1: อายุ70ก็สบายแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนะครับ
0: อายุเท่าน้ำหนักเลยตอนนี้72แต่เขาบอกโอ้โหทำยังก็นุ่มๆเลยนะบอกเอาตอนนี้ลูกสาวเขาบอกว่าพ่อทำงานมามากแล้วนะพ่อพักเอออยากกินอะไรก็จะส่งเสียทุกอย่างพ่ออยู่บ้าน
1: ลูกสาวเท่านั้น
0: โอ้ขอบขอบพระคุณทีมงานของอาจารย์ทั้งทีมเลยคุณเนี่ยฟังตั้งแต่เช้าตอนดึกตอนนั้นฟังหมดวิทยุพังสี่เครื่องอ่ะ
1: เออเดี๋ยวลองคุณจะถามมาชำนาญเรื่องอะไรหรือความสำเร็จนี่ยังไงเดี๋ยวจะใช่ให้หมอชำนาญนั่งข้างๆผมเนี่ยว่ามันเป็นความรู้ที่คุณไม่รู้จริงเขาป่ะประการที่หนึ่ง
0: ครับ
1: ความอ้วนนี่เป็นการตายอันดับหนึ่งเมื่อก่อนนี่มะเร็งอันดับหนึ่งคือโรคอ้วนและอันดับที่แท้โรคอ้วนคือไม่รู้จักตัวเองนี่คุณขึ้นอันดับหนึ่งแล้วคุณรู้จักตัวเองทำหายทุกโรคหล่อสมาร์ทผอมเชิญอาจารย์มาจำนานนะเชิญร่วมดีใจครับก็มีเบโรคอะไรก็โทรมาว่าจะขอบคุณอย่างสีไม่ได้เชิญอาจารย์นันทจำนานครับเชิญเลยครับ
2: ก็ดีใจด้วยนะครับเพราะว่า
0: สวัสดีครับท่านอาจารย
2: ์สวัสดีครับหมอดีใจ
0: อาจารย์เนี่ยเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยอ่ะ
1: ครับเชิญครับเชิญครับ
2: หมอดีใจด้วยนะครับที่คุณสามารถลดน้ำหนักได้แล้วก็พอลดน้ำหนักแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายคุณแข็งแรงนะครับถึงวันหนึ่งเนี่ยอายุตัวเองเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นแหละแต่สิ่งที่จะบอกว่าแข็งแรงก็คืออายุของเซลล์ก็เหมือนอาจารย์เจนสันไม่มีผิดเลยนะครับแล้วพอพูดถึงคู่ชีวิตเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้เลิกภรรยาเนี่ยมันเลิกไม่ยากนะแต่ที่มันยากก็คือไอ้คนที่อยู่รอบตัวน่ะมันยากตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นพอถึง
0: ก็นับไม่ได
1: ้เอาเชิญนะครับเชิญเลยครับ
2: เป็นนับไม่ถ้วนนะฮะคืออย่างนี้ครับของคุณเนี่ยหมอคิดว่าคุณก็ร่างกายแข็งแรงนะแล้วพอคุณฟังอาจารย์เจียงศักดิ์แล้วเนี่ยคุณก็ไปปฏิบัติแล้วมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเองนะครับถึงแม้ในวัยหนุ่มจะมีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงทานเหล้าดูดบุหรี่นะครับทานเบียร์เนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันก็จะทำให้เกิดผลข้างเคียงเมื่อเราอายุมากนะครับแต่พอถึงวันนี้เนี่ยร่างกายแข็งแรงนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือก็ต้องฟังอาจารย์เชียงศักดิ์ทุกวันแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ถ้าเราแข็งแรงแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยก็จะมีความสุขจะไปไหนก็ไปได้จะไปเที่ยวก็ไปได้จะไปทานอาหารอร่อยอร่อยก็ไปได้ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตก็จะดีด้วยนะครับเพราะนั้นหมอก็ดีใจนะครับดีใจมากเลยที่คุณสามารถลดน้ำหนักได้ตั้ง50กิโลเนี่ยซึ่งไม่ค่อยมีใครทำได้นะครับแต่เนื่องจากว่าคุณฟังรายการนี้แล้วแล้วคุณก็ปฏิบัติแล้วคุณก็อยากลดน้ำหนักอยากพูดง่ายคืออยากรอตอนแก่นะ เหมือนอาจารย์เจสังไม่มีผิดเลยชอบรอตอนแก่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอถึงวันนี้แล้วเนี่ยการใช้ชีวิตคุณภาพชีวิตก็จะดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีโรคประจำตัวบ้างเรื่องจอประสาทตาเสื่อมบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนสูงอายุนะครับเพราะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเหล้าเบียร์ก็ไม่ต้องการนะครับแล้วก็ปรับพฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยพอถึงวันหนึ่งเนี่ยร่างกายคุณก็จะแข็งแรงนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตก็จะดีด้วยครับ
1: ก็อย่างนี้ฮะยาที่ดีที่สุดคือไม่ต้องกินยาอะไรเลยนะครับยาที่ดีที่สุดคือแบบฮิปโปแคติสนะครับเป็นบิดาของการแพทย์แผนปัจจุบันทั่วโลก สู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาเมื่อสมัยก่อนเมื่อ 2,000 เศษปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาใช้การรักษาโรคแบบหมอผีทรงเจ้าเข้าทรงยานี้ปลุกเสกด้วยเวทมนต
0: ์คุณรายการอาจารย์แล้วได้ประโยชน์มากมากเลยครับ
1: อืมแล้วก็
0: เพราะว่าคือเห็นคนสมัยใหม่ฟังแต่เพลงอะไรไม่รู้
1: อืม
0: จะเดินไม่ไหวอยู่แล้ว แต่ผมฟังเพลงรายการอาจารย์เนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงจริง
1: อืม
0: เพราะว่าคือตระกูลผมเนี่ยพ่อก็เสีย98อ่ะ
1: อือหือ
0: แม่94แล้วพี่สาวผมที่ให้กินแปะกล้วยเนี่ยก็95
1: เนี่ยกินแปะกล้วยทำให้อายุยืนเพราะว่าหลอดเลือดน้ำเลือดมันดีครับหลอดเลือดมีแรงยืดหยุ่น
0: อันนี้ผมหมดแล้วดีจะสั่งอีกแล้ว
1: อืมคืออย่างนี้นะเรามีความภูมิใจที่เราเชื้อหลักสองอย่างคือฮิปโปเกติสบิดาแห่งการแพทย
0: ์แปลกใจนะว่าสมัยนั้นอ่ะผมโอ้โหเล่าเนี่ยลีเนี่ยผมกินสองกลมนะอาจารย
1: ์โอ
0: ้คนเดียวเนี่ยผมกินเล่าแบนเนี่ยผมกระดกสองทีหมดนะเพราะผมเป็นพิธีกรด้วย
1: โอ้โห
0: เป็นพิธีกรเนี่ยแล้วตอนนั้นผมทำงานบริษัทอะไรนีโอไลท์เนี่ยคนเป็นแสนแสนแต่ผมเป็นพิธีกรอ่ะ
1: อืม
0: โอ้ถ้าผมยังมีโอกาสยังเป็นหนุ่มสมัยนั้นมึงว่าผมอยากจะไปข้างออฟฟิศแต่ยืนว่าเอาใครเป็นเบาหวานมาทางนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ใครสนใจโทรหาผมผมจะบอกเลยว่ากินยังไง
1: ใช่คืออย่างนี้นะ
0: กินยาเลิกได้ยังไงก็มันไม่ได้ตามเราไปหยิบมันเองได้ไหมคุณหมอ
1: ใช่ใช่ไอไม่มีอาหารถ้าเราไม่ใส่ปากเองไม่เคี้ยวเองมันจะเกิดการกินได้ยังไงใช่ไหมล่ะเล่าเหมือนกันเบียร์เหมือนกัน
0: ไอ้ผงเงาะลำไยได้เนี่ยลำไยได้สองโลเลยผมกินแป๊บเดีย
1: วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกล้ากินไม่กล้ากินแล้วตอนนี
0: ้สองลูกยังไม่เอาเลยเรื่องอะไรเนี่ยผมเจอของดีแล้วผมก็ไม่เอาหรอกครับ
1: คือเมื่อก่อนไม่รู้ใช่ไหมไม
0: ่เราเป็นหนุ่มมันแข็งแรงอ่ะผมไม่เคยเป็นอะไรเลยไง
1: เออ
0: แล้วแข็งแรงมาก
1: เรากินแล้วทำให้อ้วนมัน
0: นี่ผมกินทีน 3-4 โลอ่ะ
1: โอ้โหน้ำตาลทั้งนั้น
0: ผมแข็งแรงมากอาจารย์ผมบอกตรงว่าแถวบ้านผมเนี่ยสมัยผมก็คนทำนานะมีแฟนแต่งงานแล้วแบกข้าวขึ้นรถกระบุงปากบานอ่ะอาจารย์รู้ไหมล่ะกระบุงปากบานอ่ะแบกขึ้นรถสิบล้อนะผมเอาทุกอย่างที่ขวางหน้าม
1: ัน
0: ก็กินเยอะไง
1: โอ้ก็ถูกต้องนะฮะแต่กินเยอะแต่มันเยอะเกินไปเนาะ
0: ใครเขาบอกว่าติดอะไรทำไมเลิกได้บอกผมผ่านมาหมดผมไม่ฉีดคือผงขาวแต่นั่นแหละ
1: โอ้โหนี่เป็นบุญ
0: เรายังว่าต้องทำให้เป็นตัวอย่างของลูกมาเขาจะได้ไม่งั้นเราก็สั่งสอนคนอื่นไม่ได้แต่เราทำเองไม่ได
1: ้แน่นอนแน่นอนเราต้องเป็นต้อง
0: อาจารย์บอกว่าเนี่ยอาจารย์ก็แซวกันว่าเออเนี่ยใครจะสบายอย่างท่านล่ะ มีคนประคองเนี่ย
1: โอ้ยดูสิคืออย่างนี้การทำอะไรโดยไม่ยึดถือประโยชน์ส่วนตนโดยยึดถือ IF แบบอย่างนี้ไม่ต้องไปท่ามากผักหลายหลักชนิดจบเลยจริงก็ว่าแค่ให้เขากินเริ่มต้นด้วยการกินอาหารที่มันใช่ดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันแล้ว 50% ตามด้วยผลไม้ที่มีกากใยหวานนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้ามันเลี่ยงๆก็กินกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กรูไปด้วยก็ได้เพราะมันไร้น้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามด้วยโปรตีนถ้านอนติดเตียงเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์นะฮะการกินโปรตีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นโรคไตนะครับคนที่เป็นโรคไตเนี่ยควรจะกินโปรตีนยังไงนะครับมากเกินไปก็ไม่ได้น้อยเกินไปก็ตายทำยังไงเชิญอาจารย์หมอชำนาญฮะผมเป็นห่วงคนที่ รู้ตัวเมื่อสายจะต้องฟอกไตกินโปรตีนยังไงเขาไม่มีความเข้าใจว่ากินโปรตีนมากน้อยขนาดไหนมากเกินไปก็ไม่ได้น้อยเกินไปก็ไม่ดีโปรตีนครับสำหรับคนที่กำลังว่าที่ฟอกไตครับเชิญเลยครับ
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องให้ความรู้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าคนไข้มีโรคประจำตัวแล้วพอถึงวันหนึ่งอายุเยอะๆเนี่ยแล้วไตไม่แข็งแรงเนี่ยคุณหมอเขาก็จะบอกว่าเอ้ากระผลเลือดมันไม่ดีก็ต้องมาทำเส้นแล้วก็ต้องล้างไตในที่สุดแล้วก็ต้องล้างไตไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าถ้าค่าไตไม่ดีเนี่ยนั่นก็หมายความว่าไตมันไม่สามารถขับไตของเสียออกมาได้มันก็เกิดการสะสมในร่างกายและเป็นอันตรายแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับศาสตร์ในเรื่องของโภชนาการเนี่ยมันมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดจริงๆนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่าการที่จะทำให้ไตฟื้นตัวได้เนี่ยเราจะต้องลดโปรตีนถึงแม้โปรตีนจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับร่างกายก็ตามแต่ถ้าไตเราไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องบริโภคโปรตีนในปริมาณที่ไม่เยอะนะครับเพราะถ้าบริโภคโปรตีนในปริมาณที่เยอะแล้วเนี่ยมันจะทำให้เซลล์ของไตทำงานหนักแล้วไม่แข็งแรงแล้วก็จะเสื่อมไปในที่สุดนะครับแต่คุณค่าทางโภชนาการเราก็ได้จากคาร์โบไฮเดรตไขมันซึ่งเป็นสารธรรมชาติทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มีปัญหาเรื่องไตแล้วเนี่ยนะครับจะต้องบริโภคอาหารที่มีโปรตีนต่ำแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้าไตมันได้รับโปรตีนในปริมาณที่ไม่เยอะเนี่ยไตมันฟื้นตัวได้ครับเซลล์ของไตเนี่ยมันไม่ได้เป็นเซลล์ที่ตายเลยถ้าตับหลอดใดที่คนไข้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วถ้ามันฟื้นตัวได้แล้วเนี่ยค่าผลเลือดมันก็จะดีขึ้นความจำเป็นที่จะต้องล้างไตฟอกไตก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าคนไข้มีปัญหาเรื่องไตก็จะต้องรู้ค่าผลเลือดนะครับว่าค่าผลเลือดเท่าไหร่นะครับ BUN creatinine eGFR เท่าไหร่ซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณหมอก็จะประเมินได้ว่าไตของคุณเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับและจะต้องดูแลในเรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะยิ่งอาหารที่มีปริมาณโปรตีนไม่เยอะเนี่ยมันจะช่วยทำให้เซลล์ของไตฟื้นตัวได้นะครับแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยตอนจำเป็นที่ต้องล้างไตฟอกไตก็น้อยลงแล้วไม่จำเป็นอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าพอคนไข้ที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันเนี่ยก็ต้องทานยากันเป็นเวลา 20-30 ปีเนี่ยพอถึงวันหนึ่งในระยะสุดบั้นปลายของชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไตจะไม่แข็งแรงครับเพราะไตมันทำงานหนักทานสารเคมีเข้าไปมันก็มีผลกระทบกับไตนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยประสิทธิภาพการทำงานของไตก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องดูแลเรื่องอาหารให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ต้นไข้ที่มีโรคประจำตัวนะครับแล้วถ้าไตแข็งแรงแล้วเนี่ยอะไรต่ออะไรมันก็ดีหมดอะแต่ถ้าไตไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มีของเสียค้างๆอยู่ในร่างกายและขับถ่ายมาไม่ได้แล้วก็เป็นอันตรายด้วยนะครับเพราะนั้นศาสตร์เรื่องอาหารในปัจจุบันเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับมากกว่าการทานยาด้วยซ้ำไปนะครับการบริโภคอาหารที่เหมาะสมสำหรับคนไข้ในแต่ละคนโดยเฉพาะคนไข้ที่มีโรคไตเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับ
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
4: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
4: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
4: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
5: ค่ะท่านที่จะปรึกษาทีมแพทย์นะคะในภาคเช้าตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์โทรปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงวันพฤหัสนะคะตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงบ่าย3โมงเย็นเป็นท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์บวนสุทธิพินิจธรรมในวันพุธกับวันศุกร์บ่ายโมงถึง6โมงเย็น และคืนวันเสาร์วันอาทิตย์9โมงตั้งแต่ช่วงเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มมีนาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีนะคะมาตอบปัญหาสุขภาพคืนวันอังคารกับคืนวันพฤหัสตั้งแต่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนจะเป็นท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานะคะและเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดาซึ่งให้ความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้นะคะที่ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 กองทัพไทย101และก็ในเครือข่ายของ KCS Video รวมทั้งระบบ AM ทุกคลื่นนะคะที่เบอร์081-334-6666ถ้าจะซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งสั่งซื้อได้เลยนะคะขนาดบรรจุ30เม็ดในราคา260บาทจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และมีผลิตภัณฑ์ของไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด10คู่สายนะคะสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569 ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
6: สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ081334แล้วก็64ตัวครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: โอ้ยฟังรายการนี้มีความสุขมากมายไหมครับเนี่ย
7: มีความสุขค่ะ
6: เราได้เอาความสุขที่เราพยายามส่งให้ด้วยเสียงอันไพเราะเพราะเพลงเนี่ยให้ทำตามได้ไหมเคยคิดจะทำตามไหมว่าฮิปโปเครติสเนี่ยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วหลังๆพระพุทธองค์หน่อยได้ใช้ว่าสู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรู้เหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ที่เราเป็นขนาดนี้เราต้องดับที่ต้นเหตุเราต้องรู้จักต้นเหตุแห่งโรคว่าเกิดจากอะไรส่วนใหญ่ 80-90% น่ะเกิดจากตัวเองทั้งนั้นคือคุณไม่รู้จักตัวเองจริงป่ะ
7: เป็นแม่เป็นนะคะแม่พอดีแม่เป็น
6: เห็นมั้ย
7: มันเป็นกรรมพันธุ์นะคะเห็นหมอเขาว่าอย่างนั้นแม่เสียชีวิตไปแล้วล่ะตัวเองก็คุมอาหารอยู่เพราะเราดูแลแม่ไงแม่ยังไม่คิดว่าตัวเองจะเป็น
6: แม่เดี๋ยวฮะแม่ตอนที่ท่านเสียนี่อายุเท่าไหร่ครับ
7: 78
6: คนต้องกินผักผลไม้ตามด้วยโปรตีนที่ถูกต้องตามด้วยคาร์โบไฮเดรตคุณจะเชื่อในพันธุกรรมเลยครับมันเกิดจากพันธุกินทั้งนั้นแหละครับไม่มีหรอกคุณลองกินเนี่ยความอ้วนเกิดจากอะไรเกิดจากกินแคลอรี
7: ่
6: มากแต่ออกน้อยมันก็สะสมในรูปไขมันก็ทำให้อ้วนยังไง
7: ตรงเลือ
6: กเจอป่ะเอาตอนนี้มีปัญหายังไงบ้างครับตอนนี้ครับเจอเลยครับ
7: ตอนนี้เหรอคะก็
6: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้
7: 60แล้วค่ะ
6: 60น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
7: น้ำหนัก100น้ำหนัก50ส่วนสูง140ค่ะ
6: 140ลบด้วย100 140ลบด้วย110ก็
7: 130ไม่เต็ม50ดีหรอกเพราะว่ากินข้าวน้อยลงมันไม่เจริญอาหารกินไม่อร่อยไง
6: คืออย่างนี้นะความอร่อยความหวานเป็นยาพิษคืออย่างนี้ผักก็มีโปรตีนนะครับผักก็มีโปรตีนผักอย่างเห็ดนี่มีโปรตีนสูงด้วยอย่างเห็ดหูหนูนี่มีโปรตีนสูงมากๆนะครับก็มีโปรตีนไข่ก็มีโปรตีนปลาก็มีโปรตีนไอ้พวกเนี้ยกินแล้วแทบน้ำหนักไม่ขึ้นเลยครับแต่มันขึ้นเพราะกินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลแล้วดันกินข้าวก่อนอีกโอ้โหคุณเอ้ย กินข้าวก่อนมันไม่ต้องพูดถึงเรื่อง IF แบบฝรั่งหรอกครับแบบกินก่อนน้ำตาลมันขึ้นไปแล้วมันรอท่าอยู่แล้วเนี่ยแต่การกินผักก่อนตามที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์ปิติพลังวิทยาว่าไว้มันดูดซับเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะครับที่กินผักก่อนเนี่ยมันดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันดูดซับสารพิษที่เป็นโทษต่อร่างกายเป็นอย่างดีคุณต้องกินอันนี้ก่อนยิ่งถ้าผักสดๆนะสัก 5-6 คำแรกนะครับลำไส้เล็กของเรายาวประมาณสัก 7-8 เมตรเนี่ยนะครับถ้าคุณกินผักสดๆก่อนนะมันจะมีชีวิตนะครับแต่ต้องล้างให้สะอาดนะครับผักสดๆเนี่ยต้องล้างให้สะอาดมันจะมีปฏิกิริยาเกิดเอนไซม์ขึ้นมาเอนไซม์เป็นตัวแคตตาลิสต์ทำให้ระบบการเผาผลาญดีขึ้นทำให้ระบบฮอร์โมนต่างๆก็ดีขึ้นนี่ว่ากันตามตำรานะครับแต่มันจะเลี่ยนนะครับคนเราเนี่ยเกลียดที่สุดคือการกินผักทีนี้ท่อเลือดของคนอ้วนนะครับท่อเลือดน้ำเลือดเนี่ยน้องถึงแม้น้ำหนัก40ก็ตามแต่สูง140ก็ตามนะครับน้ำหนักคุณจะเป็น30กว่าๆนี่น้ำหนักถึง50 40 50ก็ยังถือว่าเป็นโรคอ้วนอยู่นะครับอย่าไปเชื่อเกิดจากพันธุกรรมมันเกิดจากพันธุกินเพราะว่าคุณไม่เคยชินกับการกินพวกจืดๆชอบกินหวานๆชอบกินข้าวเยอะๆแล้วดันไปกินข้าวก่อนมันก็จบแล้วทำ IF ไม่มีความหมายเลยครับกินข้าวก่อนนะถึงไม่จะกินน้อยก็ตามล่ะคุณลองเจาะที่ปลายนิ้วดูสิระหว่างกินผักก่อนตามด้วยผลไม้ที่มีกากใหญ่เห็นไหมผลไม้จะหวานนิดหน่อยแต่มันมีผักคอยดูดซับน้ำตาลเห็นไหม 4-5 คำแรกเนี่ยนะครับควรจะเป็นผักสดๆล้างให้สะอาดสะอาดหรือแช่น้ำโอโซนก็ได้ครับแล้วเคี้ยว 4-5 คำแรกขอเถอะครับเพราะว่าลำไส้เล็กส่วนต้นยาวประมาณสักคืบหนึ่งเนี่ยมันจะย่อยสลายพวกผักเนี่ยเป็นรูปของเอนไซม์เป็นตัวแคตาลิสต์เร่งปฏิกิริยาทุกชนิดในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโกรทฮอร์โมนด้วยนะครับลำไส้ก็ดีอะไรต่อเมื่อก็ดีเอาต่อเลยครับเชิญเลยครับเรามีปัญหาเรื่องปวดเข่าใช่ไหมครับ
7: ปวดสะโพก
6: เห็นไหมโอ้โหยิ่งอย่างใหญ่แล้วหมอที่โรงพยาบาลบอกให้ลดน้ำหนักใช่ไหมครับ
7: หมอที่โรงพยาบาลเขาก็ให้ยาเบาหวานมากินแล้วไอ้ที่ปวดเมื่อยเนี่ยมันไม่ได
6: ้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับในโลกนี้ไม่มียารักษาเบาหวานที่แท้จริงนะครับ
7: ค่ะ
6: ตั้งแต่คนพบอินซูลินมาหรือกลูโคฟาดมาเนี่ยไม่มีใครหายจากเบาหวานสักรายหนึ่งเพราะว่าไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าเหตุแห่งการเป็นนี่นะครับมันเกิดจากพันธุกินนะครับแต่คนไม่รู้ไงพอมากๆก็ซัดอินซูลินเกิน200ก็ซัดอินซูลินถ้าซัดไม่อยู่ก็เบิ้ลไป2ครั้งเช้าเย็นแล้วคุณเอาน้ำตาลจากที่หนึ่ง

0: พราะฉะนั้นเนี่ยน้องต้องเปลี่ยนวิธีการต้องทำให้ได้เวลากินผักต้องมีเวลาเป็นเบาหวานเนี่ยคุณต้องมีอาวุธ2อย่างคืออย่างหนึ่งคือเครื่องมือเจาะปลายนิ้วหรือมันเป๋ไปเป๋มาเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำที่เรียกว่าไฮโปไกลซีเมียบางทีเกิดจากการฉีดอินซูลินจนคุณน้ำตาลต่ำเกินไปคุณก็ไม่รู้อีกบางทีเกิดจากการกินยากลูโคฟาตขณะที่ท้องว่างคุณน้ำตาลในเลือดต่ำคุณก็ไม่รู้อีกนะครับไอ้ยาพวกนี้มันไม่ใช่รักษาเบาหวานครับอันนี้นะครับเอ้าคุณฟังอยู่หรือเปล่าครับ
1: ฟังอยู่ค่ะ
0: นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมในการกินและการออกกำลังกายเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ผมเคยถามทั้งศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติว่าฉีดอินซูลินเนี่ยทำให้เบาหวานหายไหมกินกลูโคฟาตทำให้เบาหวานหายไหมและถามแพทย์ทั้งประเทศไทยเนี่ยว่ามีสักรายไหมว่าทำให้เบาหวานหายเงียบเงียบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทำ IF ครับและท่านจะให้ข้อท่า IF ที่ดีที่สุดต้องกินเหมือนพระครับเริ่มต้นผักก่อนสัก 50% ก่อนกินผักดื่มน้ำซะก่อนนะครับหลายหลากชนิดนะครับตามด้วยผลไม้ที่มีใหญ่เช่นฝรั่งชมพู่ให้หวานน้อยที่สุดนะครับเพราะว่ากินผักก่อนมันจะดูดซับน้ำตาลนะครับดูดซับไขมันดูดซับสารพิษต่างๆแล้วก็ผักหลายๆชนิดมีโปรตีนด้วยมีสารอาหารใกล้เคียงจะครบแล้ว 50% คุณทำได้ไหมครับแต่มันจะเลี่ยนมันจะด่าผมนะครับบอกว่าโอ้โหมันทำไมมันเลี่ยนเหลือเกินจริงๆนะฮะ
1: ชอบกินผลไม้ชอบกินผักอยู่แล้วค่ะแต่ผักสดไม่ค่อยได้ปั่นไม่ค่อยดี
0: ก็ปั่นสิครับหรือสับก็ได้ครับปั่นก็ได้เติมน้ำนิดหน่อยก็ได้นะครับหรือจะน้ำสลัดเนี่ยควรจะทำเองครับเอาจากไข่ก็ได้ครับเอาจากไข่ก็ได้เอาจากน้ำสลัดเนี่ยเอาจากผลไม้ก็ได้เช่นองุ่นนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเนาะแต่อย่าคุณอย่าไปคั้นนะมันเอาทั้งลูกนะครับแล้วเอามาสับหรือปั่นก็ได้ครับแก้เลี่ยนนะครับเพราะมันมีไฟเบอร์ไงแต่ให้กินผักล่วงหน้าก่อนเพียวๆสัก 4-5 คำแรกก็ยังดีเพราะว่าในผักมันมีเอนไซม์นะครับผักสดๆมันจะมีเอนไซม์เป็นตัวแคทาลิสต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆนะครับแล้วก็ตามด้วยผักนี่ครึ่งหนึ่งนะครับ 50%แล้วตามด้วยผลไม้อีก 20% เป็น 70% นะครับหลายหลักเช่นฝรั่งนี่โอ้ยอดเลยนะครับกินเข้าไปเถอะฝรั่งชมพู่ก็ได้แอปเปิ้ลเขียวก็ได้อะโวคาโดก็ได้เยอะแยะไปหมดนะครับนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วต่อด้วยการกินเคี้ยวช้าๆนะครับค่อยๆเคี้ยวนะครับเพราะว่าเคี้ยวนานๆเดี๋ยวถ้าเคี้ยวเรารีบกลืนมันจะเป็นโรคกระเพาะนะครับตามด้วยโปรตีนจากไข่ก็ได้จากอกไก่ก็ได้จากพืชก็ได้เช่นเห็ดหลายหลักชนิดมีโปรตีนนะครับฮิปโปเครติสเนี่ยซึ่งเป็นบิดาแห่งการแพทย์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขารักษาโรคโดยใช้
1: เช่นที่นั่นด้วย
0: แม่มดพ่อมดเสกเป่าเอายามาเสกมาเป่าเป็นยาพุทธคุณทั้งหลายแหละโกหกทั้งนั้นแหละครับท่านกล่าวไว้ว่าท่านเป็นทั้งแพทย์เป็นทั้งนักปรัชญาสู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาครับฮิปโปเครติสเนี่ยแล้วผมก็ถือหลักของศาสตราจารย์ดร.โอซูมิซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งเข้าค้นพบกระบวนการการอดในช่วงนานๆผสมผสานกับการออกกำลังกายทำให้เกิดขบวนการที่เรียกว่าออโตฟาจีไอ้พวกนี้มันเป็นศาสตร์มันเป็นอุดมการ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: มันช่วยรักษาโรคอ้วนรักษาโรคอัลไซเมอร์พาร์กินสันรวมทั้งมะเร็งรวมทั้งเบาหวานด้วยครับเนี่ยเอาสามสารพวกนี้คุณไม่ต้องเสียสตังค์เลยครับคุณจำไว้ว่าไอ้โรคที่เกิดจากพฤติกรรมสาธุพุทธังสรณังคัจฉามิถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยไม่มีใครในโลกนี้หายจากเบาหวานด้วยการฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาสแม้แต่รายเดียวลองโทรศัพท์มาสิครับคุณคิดว่าเบาหวานหายไหมทั่วโลกA1C ต่ำกว่า 6.5 หลังจากงดยาสัก3เดือนถือว่าเบาหวานหายแต่ผมว่าไม่ใช่เมื่อก่อนนี้เอาน้ำตาลต่ำกว่า 126ผมถามศาสตราจารย์นายแพทย์อนุวัฒน์ทิพย์สุวรรณว่าเฮ้ยมันทะแม่งทะแม่งนะมันไม่น่าเกี่ยวกับฟาติปาจูก้าเอา A1C ตัวเดียวอะก็ผิดอีกมันอยู่ที่อายุด้วยอายุ40กับอายุ80เนี่ยถ้า80 A1C 7ก็ยังถือว่าปกตินะครับเอาสภาพแห่งความเสื่อมเติมไปด้วยไม่ต้องกินยาเลยแต่คุณต้องควบคุมอาหารนะครับต้องลดน้ำหนักนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้กินยาเบาหวานกี่มื้อครับ
1: กินแค่เช้าค่ะก่อนอาหารเม็ดนึงหรืออาหารเม็ดนึงกินมา2เดือนละ
0: เราได้บอกวิธีการรักษาเบาหวานให้หายจากที่ใดบ้างไหม
1: เปล่าค่ะ
0: ทำไมไม่บอกรู้ไหม
1: แต่เราก็หากินเองไงไม่ได้ไปใส่ใจเยอะเพราะว่าโรงพยาบาลเนาะ
0: ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยครับ
1: ไม่ใส่ใจ
0: แค่เขียนกระดาษธรรมดาแล้วก็เติมคันในช่องว่างหน่อยนึงอะกินยังไงกินผักคุณก็ลอกว่าผลไม้แล้วให้เขาเติมคำในช่องว่างไปแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยแล้วน้ำหนักมันจะลดน้ำหนักจากจาก50เนี่ยพอ4เดือนมันน่าเหลือหรือสัก50มันน่าเหลือ40หรือไม่เกิน45นะครับในเดือนนึงมาประเมินทีนึงเรื่องน้ำหนักนะครับก็ชั่งสักอาทิตย์ละครั้งก็พอแล้วนะครับ
1: ชั่งทุกวันเพราะว่าที่บ้านจะโลตั้งไว้ก็จะชั่งทุกวันเพราะว่าเราอาหารอยู่แล้วไง
0: คืออย่างนี้มันต้องจัดระเบียบเรื่องการกินอาหารนะครับถ้าคุณกินข้าวก่อนคุณไม่ต้องไปจัดระเบียบอะไรหรอกครับมันขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่มีความหมายเลยครับ IF นี่ทำเพื่อคนไทยแบบไทยๆนะครับแบบคนไทยนะครับกินแบบไทยๆไอ้แบบฝรั่งผมไม่เชื่อหรอกว่าทำ IF กินฟาสต์ฟู้ดก่อนนี่ก็คุณเจ๊งตั้งแต่อ้าปากนะครับ
1: จ้ะ
0: แล้วอย่างนี้มันได้ผลเกิน 100% ครับ
1: ค่ะ
0: เข้าใจไหม
1: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเราจะโกหกคนนี่นะเหมือนกับที่เขาประกาศทาง YouTube ประกาศทางทีวีประกาศทาง Google อะไรต่อมีอะไรนะครับเนี่ย
1: ค่ะ
0: ชุดเดียวเบาหวานหายโดยไม่พูดถึงเรื่องอินซูลินหรือไอ้กลูคาก้อนไม่พูดถึงเรื่องเบต้าเซลล์ในแพนเครียสในตับอ่อนเลยครับไม่ได้เอาสิ่งที่มั่วกินไปเถอะกินไปเถอะแล้วก็เอาคนมาอย่างนู้นอย่างถ้าคุณทำให้ยาตัวใดทำเบาหวานหายนะรางวัลโนเบลมันได้แง่ๆอยู่แล้วครับไปที่สวีเดนเลยครับแต่คุณได้รางวัลจอมโกหกว่าเบาหวานหายเพราะยาตัวนั้นอินซูลินก็ไม่เคยมีใครในโลกนี้ทำให้เบาหวานหายเลยครับในโลกนี้มีไหมลองโทรศัพท์เข้ามาในรายการสิครับแต่สิ่งที่ทำให้เบาหวานหายคุณต้องรู้จักต้นเหตุทำไมถึงเป็นเบาหวานการกินน้ำตาลการกินโอเวอร์ชูก้าและระบายน้ำตาลออกไปน้อยมันทำให้น้ำตาลสะสมทำให้ดื้อต่ออินซูลินทำให้เกิดเบาหวานขึ้นมานะครับแต่ไม่มีใครพูดถึงนะครับแล้วคุณจะต้องเซ็งบางทีจะมีเชื้อราในช่องคลอดคุณไม่รู้มันเกิดจากน้ำตาลสูงเวลาเขาเพาะเชื้อเนี่ยอยู่ในห้องแลบเนี่ยเขาเติมน้ำตาลนะครับเติมเลือดจำลองคนที่เป็นเบาหวานนะครับเอาไปเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้รับความรู้จากที่ไหนเลยนะครับเพราะว่า มันเป็นธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจเข้าใจไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ทำตามนี้คุณก็ต้องตกอยู่ในวังวนของการเป็นเบาหวานตลอดชีวิตเหมือนแม่ถ้าแม่ฟื้นขึ้นมาได้ผมจะแก้ไขให้ทำให้เบาหวานหายโดยการทำ IF กินสองมือแบบพระดีที่สุดนะครับและระหว่างมือจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำกาแฟดำผมจะไม่ชวนว่าเขาคั่วยังไงผมกลัวว่าเขาจะใส่ไอ้พวกไอ้เปลือกของมะขามไปด้วยคุณเวลากินกาแฟดำนะครับคุณไปซื้อเม็ดกาแฟมาคั่วเองสิครับแล้วปั่นชงเองสิครับผมไม่เชื่อหรอกว่ากาแฟเพียวๆในท้องตลาดมันจะศูนย์แคลอรี่ผมไม่เชื่อครับถ้าคุณอยากให้ศูนย์แคลอรี่คุณเอากาแฟที่เป็นเม็ดๆเนี่ยที่เขาคั่วแล้วก็ได้ครับเอามาปั่นเองนะครับนั่นชัวร์เลยว่าไม่ผสมอย่างอื่นนะครับนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กินแปะกล้วยเช้า2เย็น2แต่ถ้าไม่ทำ IF นะครับแบบที่ผมว่าไว้กินผัก 50% คุณเอาจานใหญ่ไปเลยแบ่งๆถาดมาเลยฮะจานใหญ่ครึ่งหนึ่งเป็นผักอีก 20% เป็นผลไม้อีก 20% เป็นโปรตีนจากไข่จากอกไก่จากพืชหลายหลักเช่นเห็ดก็ได้เป็นโปรตีนนะครับแล้วอีกเหลือ 10% ไม่เกิน 10% เนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือถ้าอ้วนมากๆไม่กินก็ได้แต่ระวังการเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ
3: ค่ะการดูแลสุขภาพด้วยการเลือกอาหารการกินที่ได้รับสารอาหารครบจะทำให้ร่างกายไม่ขาดสารอาหารนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทำให้ร่างกายแข็งแรงการดื่มน้ำกันให้เพียงพอในระหว่างวันนะคะควรดื่มสัก 8-10 แก้วต่อวันการพักผ่อนนอนหลับให้ได้ 7-8 ชั่วโมงขจัดภาวะความตึงเครียดอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้ดีระบบการขับถ่ายดีนะคะเป็นเคล็ดลับสุขภาพดีที่เราสามารถปฏิบัติตัวเองได้แล้ววันนี้จะซ่อมเซลล์ให้หล่อเลือดแข็งแรงยืดหยุ่นดีนะคะมีสารอาหารมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์กาแฟกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกโทรศัพท์ในการสั่งซื้อนะคะที่0625100 560-569 ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะเป็นรายการที่ใส่ใจห่วงใยเรื่องสุขภาพอยากให้ท่านเป็นคนไทยสุขภาพดีซึ่งเรามีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทในแพทย์ธราธิปประคองวงศ์มีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปวนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีมาตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666สำหรับคุณผู้ฟังที่จะไปพบคุณหมอชำนาญนะคะที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์คุณหมอตรวจ2วันนะคะ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์คลินิกจะอยู่ที่สี่แยกไฟฉายนำผลตรวจผลเลือดผลการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันติดตัวไปด้วยนะคะส่วนท่านที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกโทรสั่งซื้อนะคะที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงบัดดีครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
4: อยู่สมุทรสาครค
3: ่
4: ะ
3: โอ้สาวนาเกลือบ้านเดียวกับคุณรงทองทอนลั่นทอมนี่อยู่สมุทรสาครเหมือนกันนะครับอ้าวเป็นไงครับตอนนี้
4: จะขอถามคุณหมอว่าที่เคยคุยกับคุณหมอว่าหมอสั่งมดยาเบาหวานเนี่ยน้ำตาลมันน้อยแล้วตอนเนี้ยไปเจาะเลือดมาแล้วแล้วน้ำตาลเหลือ90
3: เอ้ยน้ำตาลตั้งเดี๋ยวคุณน้ำตาลตั้งแต่ค่าปกติของน้ำตาลทั่วไปนะ70-100ฮะคุณอยู่ใน90แสดงว่าคุณเบาหวานซุปเปอร์หายแล้วไม่ใช่หายธรรมดาแล้วคืนให้เดี๋ยวทุกคนฟังก่อนนะครับคืนให้ยาเบาหวานมากินหรือฉีดอินซูลินเนี่ยคุณจะช็อกเลยเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำกินแล้วเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วคุณจะหมดสติช็อกถ้าต่ำกว่า60นะครับคุณอาจจะเสียชีวิตได้จึงไม่กล้าให้ยาลดตัวเลขเบาหวานคุณหายนานแล้วครับ
4: จริ ง
3: สิครับคืนให้ยาเบาหวานคุณกินนะคุณจะตายเอาง่ายๆอ่ะถ้าคุณกินอ่ะหรือฉีดอินซูลินเนี่ยเพราะว่าเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
4: เขางดยามาเกือบ2เดือนแล้ว
3: ลดตลอดชีวิตคุณอ้าวตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับ
4: 77ค่ะ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: น้ำหนัก54แล้วตอนนี้
3: อ่ะสูงเท่าไหร่ครับ
4: สูง155
3: เมื่อก่อนนี้ 2-3 ปีที่แล้วหนักกว่านี้จริงก็ป่ะ
4: 67ค
3: ่
4: ะ
3: เห็นไหมลดไปตั้ง10กว่ากิโลเนี่ยมันหายได้โดยคุณทำ IF จริงหรือเปล่า
4: ก็อย่างที่อาจารย์พูดให้ฟังแล้วก็

0: กินยาขับปัสสาวะไม่มียาในโลกนี้รักษาเบาหวานหายคุณเชื่อในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคุณรู้จักว่าต้นเหตุเกิดจากการกินการออกกำลังกายคุณไม่รู้จักว่ากินยังไงออกกำลังกายยังไงทำให้คุณเป็นเบาหวานตลอดชีวิตไม่มียารักษาเป็นข้อมูลที่มันถูกฝังชิปมานานแล้วแต่ข้อมูลหลังสุดโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกาสมาคมโรคหัวใจกระจายไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขเขามีเปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยาแล้วครับตามบ้านนอกบ้านนาตามอนามัยตามโรงพยาบาลต่างๆมากมายเหลือเกินแต่เราเนี่ยเปิดโรงเรียนซุปเปอร์เบาหวานวิทยาคุณทำตามแค่ IF มันทำให้เบาหวานหายการผลิตอินซูลินจากเบต้าเซลล์ในตับอ่อนเป็นปกติแล้วร่างกายมันซ่อมได้ระหว่างที่คุณอดอาหารงดอาหารจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกิน2มื้อนะมื้อเที่ยงกับมื้อ4โมงเย็น4ชั่วโมงเขาเรียกว่า IF20/4 นะครับทำให้เกิดกระบวนการลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันและกระบวนการรักษาพวกโรคอัลไซเมอร์พาร์กินสันและโรคมะเร็งด้วยคือกระบวนการออโตฟาจีเซลล์มันกลืนเซลล์ที่ป่วยทำให้เกิดกระบวนการพลังงานอันมหาศาลรักษาโรคคือ ATP อะดรีโนเฟนไตรฟอสเฟตคุณหายแล้วเขินกินยาพวกกลูโคฟาตต่อไปมันเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วคุณจะอันตรายต่อชีวิตอย่างมากเกมมันจะบีบโดยการทำ IFนะครับคุณต้องมีน้ำเชื่อมนะครับถ้าน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปเนี่ยเพราะว่าน้ำตาลปกติก็ถ้าคนหายจากเบาหวานนะ70-100ครับถ้าเกิน100นี่ว่าที่เบาหวานถึง126ว่าที่เบาหวานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดนี้คนไม่เชื่อหรอกครับคนเชื่อแต่ว่าเบาหวานกินแล้วต้องกินยาตลอดชีวิตจริงหรือเปล่า
1: ฉันก็ไม่เชื่อค่ะคุณหมอ
0: แล้วดันง่ายๆเพราะว่าผมไปศึกษานะผมชื่ออยู่2คนนะการรักษาโรคเนี่ยการรักษาโรคเนี่ยฮะคือรู้จักเหตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2,500 กว่าปีแล้วนะครับว่าคุณต้องรู้ต้นเหตุของโรคของคุณที่เป็นเนี่ยว่าเกิดจากอะไรต้นเหตุอานนท์ทุกสิ่งเกิดจากเหตุเมื่อเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับคือการดับทุกข
1: ์ทานแค่มื้อเดียวนะข้าวอ
0: ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะฮะคุณทานแค่มื้อเดียวเดี๋ยวนะเรื่องพืชผักผลไม้คุณทานน้ำหนักก็ลดความดันก็ลดไขมันก็ลดแล้วเกิดกระบวนการออโตฟาจีมันจะทำลายสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดมะเร็งทำให้โรคอัลไซเมอร์และพาร์กินสันบอกว่าไม่มียารักษาแต่รักษาด้วยการกินอาหารมื้อเดียวมันเกิดกระบวนการออโตฟาจีเขาเรียกว่า 23/1 คุณจะรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นเข่าที่เคยปวดมันก็จะดีขึ้นและกินอาหารเนี่ยคุณกินผักสัก 50% ตามด้วยผลไม้ 20% ต่อด้วยกินโปรตีนที่ไม่มีการปรุงแต่งคาร์โบไฮเดรตคุณไม่กินก็ได้ครับมันจะดึงเอาไขมันดึงเอาไขมันภูมิคุ้มกันของคุณไปเปลี่ยนเป็นรูปอาหารแทนคุณนะครับแล้วพอลดได้อย่างนี้คุณไปรักษาโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลไหนครับ
1: สมุทรสาครค่ะ
0: แล้วเคยได้รับการแนะนำอย่างที่รายการนี้แนะนำบ้างหรือเปล่าครับ
1: ก็มีเภสัชกรเขาก็มีแนะนำบ้างค่ะ
0: เช่น
1: แต่ก็ไม่เชื่อเขาหรอก
0: เช่นแนะนำยังไงครับเภสัชกรแนะนำ
1: ค่ะ
0: เขาแนะนำยังไงบ้างครับ
1: เขาก็แนะนำว่าให้ลดข้าวแม่ทานแป้งอะไรประมาณแบบที่เหมือนคุณหมอพูดกับคนไข้ทั่วไปนะคะก็ไม่เชื่อหรอกก็เชื่อแต่ตัวเองอยู่ว่าเบาหวานมันไม่หาย

0: กอะไรประมาณเนี้ยไม่จริงอะไรเป็นกันแล้วไม่เห็นมีใครหายมีแต่ต้องตัดนู่นตัดนี่อะไรเงี้ยก็มาฟังคุณหมอก็ลองทำตามทานข้าวกล้องแดงแล้วก็ทานมื้อเดียวช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองตรงนี้มื้อเช้านี่ฉันทานไปตอน10 โมงเช้านะทำไป10 โมงก็เดี๋ยวบ่ายสองก็จะทานกาแฟแล้วพอตอนเย็นก็จะกินผลไม้ปั่นก็ไม่ทานข้าวแล้ว
1: แล้ว
0: ตอนนี้สบายมากเลยคุณหมอ
1: สบายยังไงครับ
0: ฉันสวดมนต์เท่าอายุได้ทุกคืน
1: ไม่เลยนี่ล่ะมันเป็นพฤติกรรมที่เรามีกำลังใจผมเคยฝันว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณรู้จักต้นเหตุมันเกิดจากพฤติกรรมในการกินน้ำตาลมากแล้วออกน้อยมันก็อ้วนจนตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่ไหวจนกลายเป็นเบาหวานแล้วหลักที่สองคือศาสตราจารย์แห่งแพทย์เขาเรียกว่าบิดาแห่งการแพทย์คือฮิปโปเครติสตระกูลทั้งตระกูลเลยเป็นทั้งแพทย์เป็นบิดาแห่งการแพทย์เป็นทั้งนักปรัชญาด้วยเขาบอกว่าสูเจ้าจงใช้อ่านเป็นยาเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วอะพระพุทธเจ้าก็ 2,500 กว่าปีมาแล้วเนี่ยต้องรู้เหตุผมก็รวมเอาคนเก่งๆที่สุดของโลกระดับโลกเลยถึงแม้ไม่ได้รับรางวัลโนเบลแต่มันเหนือกว่ารางวัลโนเบลเพราะสมัยก่อนนี้ยังไม่มีรางวัลโนเบลนะครับแต่ว่าเพราะว่ามันคือว่าอย่างเงี้ยใจผมพูดไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าที่ผมพูดมันเป็นธุรกิจนะครับไม่ใช่ธุรกิจแล้วอยากให้ผมพูดต่อได้ไหมครับแค่นี้มันสะเทือนทั้งวงการแล้วครับเป็นหมาหัวเน่าด้วยซ้ำไปอ่ะรู้ป่ะ
0: อยากฟังต่อค่ะ
1: คืออย่างนี้นะการทำอะไรที่ผมพูดถึงเรื่องผงพลติดอ่างมาก่อนเนี่ยก็จะพูดถึงวันนี้มันยากมากๆแต่สิ่งที่ยากกว่านี่คือการพูดให้เข้าใจหลักขององค์สมเด็จพระสัมพุทธเจ้าว่าคุณต้องรู้จักต้นเหตุซะก่อนว่าเกิดโรคพวกนี้มันเกิดจากอะไรโรค NCD เนี่ยไม่ติดต่อโรคเบาหวานความดันภูมิแพ้อะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอย่างเบาหวานเนี่ยคนกินหวานมากโดยกินเข้าไปจนโอเวอร์น้ำตาลทำให้อินซูลินผลิตออกมาไม่พอจนเป็นเบาหวานน่ะคนกินมากไปแต่มันออกน้อยมันก็อ้วนสิครับจนเป็นเบาหวานแล้วคุณแก้ไขโดยอะไรรู้ไหมโดยฉีดอินซูลินถ้าเป็นเบาหวานเยอะๆแล้วมันเอาน้ำตาลจากในกระแสเลือดของคนเนี่ยนะคือว่าสสารไม่หายไปจากโลกนะครับฟังไปก่อนอย่าเพิ่งพูดมันเอาน้ำตาลจากที่หนึ่งในกระแสเลือดเนี่ยไปเก็บไปในตับไขมันพอกตับเก็บไว้ฝากเส้นเลือดไว้หลอดเลือดไว้เก็บไว้ในภูมิคุ้มกันคุณเนี่ยจนเป็นท้องป่องเลยสสารไม่หายไปจากโลกคุณก็ในเมื่อฉีดมันยังดื้ออยู่คุณก็ต้องฉีดให้มันมากขึ้นทั้งกินทั้งฉีดแล้วทำให้คุณฉีดไปไม่ได้ผลทำให้น้ำตาลในเลือดสูงต่อให้คุณฉีดอินซูลินก็ตามเขาเรียกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินเรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนต์คุณก็เบิ้ลฉีดเข้าไปหารู้ไม่ว่าต้นเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้รับการแก้ไขสาธุพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิผมพูดนี้ผมพูดด้วยเลือดและน้ำตาแต่ทำไมถึงกินแปะกล้วยล่ะเพราะกลัวคุณตายไงเพราะน้ำตาลมันถูกแช่อิ่มที่ท่อเลือดของคุณเนี่ยมันเหมือนคุณเอาไส้ไก่ไปแช่ในน้ำเชื่อมเนี่ย มันทั้งแข็งทั้งกระด้างแล้วก็เคี้ยวมันแตกง่ายใช่ไหมล่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่คนไม่เป็นเบาหวานนี่นะคุณเหมือนกับเอาไส้ไก่มาลวกหน่อยแล้วกินเนี่ยโดยไม่ต้องผ่านการแช่น้ำตาลเนี่ยมันทั้งอร่อยมันทั้งไม่กรอบมากเท่าไหร่แต่มันกินแล้วมันมีรสชาติที่ชื่นใจและไม่เป็นอันตรายต่อท่อเลือดของคุณที่มันแตกง่ายตีบง่ายแล้วเป็นเบาหวานทำให้น้ำเลือดมีความข้นไหลวนได้ไม่สะดวกเหมือนถูกแช่อิ่มในน้ำเลือดถ้าคุณไม่กินแปะกล้วยมันอาจจะเกิดลิ่มเลือดอุดตันอาจจะเกิดหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองตีบแตกหลอดเลือดท่อเลือดไปเลี้ยงหัวใจเกิดแย่เกิดตีบขึ้นมาเกิดแตกขึ้นมาคุณก็บอลลูนบายพาสมันเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุทั้งหมดเลยบอลลูนบายพาสคุณไม่ทำการแนะนำแล้วกินยังไงมันก็ต้องบอลลูนอีกบายพาสอีกแล้วเราพูดนี่มันสวนทางปืนครับมันพูดโดยไม่เหมือนใครในโลกนี้ที่มีแต่อุดมการณ์การทำไอเอฟถ้าคุณกินข้าวก่อนแล้วกินผักที่หลังแทบไม่ได้ผลเลยครับเว้นแต่กินแบบมือเดียวอะนะครับนะนั่นแหละครับที่เรียกว่าไอเอฟ23ทับหนึ่งอะเพราะฉะนั้น
0: ทีแรกก็คิดว่ามันยากนะครับ
1: เออ
0: ที่ลองทำดูมันไม่ยากอย่างที่ใจคิดว่ามันทำยากนะจะต้องกินมือเดียวอะไรประมาณเนี้ย
1: เออแล้วหมอที่โรงพยาบาลนะครับเขาได้ถามหรือเปล่าว่าไปทำยังไงถึงน้ำตาลหรือไม่ถึงร้อยเนี่ย A1C ต่ำกว่า 5.3 นะของคุณนะครับ A1C ประมาณ 5. เดี๋ยว100ประมาณ 5.1 5.2 นั่นเอง
0: ถามค่ะคุณหมอประจำถามอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: หมอที่โรงพยาบาลไหนครับที่โรงพยาบาลไหนถามอีกครั้ง
0: สมุทรสงครามค่ะ
1: เขาตกใจไหม
0: เขาก็สั่งลดยาไปเลยเขาก็ถามว่าน้ำตาลแค่นี้เหลือเท่านี้แล้วมีอาการเป็นไงบ้างก็บอกกับเขาว่าบางครั้งก็เหมือนจะวูบเวลาจะวูบนี่ต้องรีบหลับตาเลยเขาก็เลยสั่งลดยา
1: ไปจะวูบนะฮะคุณต้องมีน้ำตาลมีน้ำเชื่อมติดไปนะฮะกินไปสักอึกหนึ่งนะครับไปซื้อเฮบูบอลก็ได้กินไว้สักหนึ่งช้อนชาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็หายวูบเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยซึ่งน้ำตาลคุณต่ำอยู่แล้วเนี่ยเกิดสภาวะไฮโปไกลเซเมียครับอันตรายมากเลยครับคุณต้องมีน้ำเชื่อมติดตัวนะครับน
0: ะ
1: โอเคต่อเลยครับ
0: แล้วก็มันไม่ยากอย่างที่เราคิดไง
1: ใช่
0: ไปทำไปมันก็สบายดีสบายตัวเบาตัวอะไรด้วยแล้วก็ปั่นจักรยานได้ถึง200รอบนะ
1: โอ้โหคุณยอดเหลือเกินนะครับคืออย่างนี้นะมันมีจุดหนึ่งที่ขนาดคุณกินน้ำมือเดียวมันมีกระบวนการซ่อมตัวเองครับซ่อมตัวเองคือว่าอย่างนี้การฟาสต์การอดเนี่ยถ้าผมพูดละเอียดกันไปคุณก็เลยจะเบื่อนะครับในการที่คุณอดเนี่ยเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอด3เดือนนะครับจิบได้เฉพาะน้ำเปล่านะครับร่างกายมันจะมีปฏิวัติเพื่อการอยู่รอดนะครับของพระพุทธองค์เกิดกระบวนการซุปเปอร์ออโตฟาจีครับคือการเอาเซลล์ที่มันเสื่อมเนี่ยมาแปรรูปกลืนเป็นเซลล์ของตัวเองเกิดปฏิกิริยาให้พลังงานมหาศาลที่เรียกว่า ATP เนี่ยมันซ่อมได้ทุกอย่างเลยครับ
0: พวกหมูพวกไก่อะไรพวกนี้ฉันจะทานนะคะแต่ฉันไม่ทานหนังมัน
1: เอ้ยถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยเพราะหนังทำให้ LDL ขึ้นสูงครับ
0: ค่ะ
1: เออเนี่ยแล้วเราพูดอย่างเงี้ยถามว่าผมได้เงินไหมถ้าคุณโกหกคนผมรวยไปแล้วผมไม่นั่งกิ๊กก๊อกอย่างนี้หรอกครับแล้วผมยังบอกว่ายารักษาเบาหวานมี2อย่างนะคุณนะที่ทำให้หายในที่โฆษณาทั้งหลายแหละมี2ชนิดคือยาต้มตุ๋นกับยาหลอกลวงครับคุณอย่าไปเชื่อมันนะ
0: ค่ะ
1: หมอเขาเก่งครับหมอคนนี้เก่งหมออายุประมาณเท่าไหร่ผู้ชายผู้หญิงครับ
0: น่าจะ50ข
1: ึ้
0: น
1: เออนั่นแหละ เขาแสดงว่าเขารู้จริงนะฮะเขาเก่งจริงแล้วเขารู้ว่าคุณทำไอเอฟแต่เขาไม่พูดนะครับเขาฟังรายการนี้แพทย์ฟังเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นรายการที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครผมพยายามยกตัวอย่างพระพุทธเจ้ากับฮิปโปเกติสเนี่ยซึ่งเป็นบิดาแห่งวงการแพทย์เนี่ยมาเสนอแก่ท่านนะครับต่อไปนี้การรักษาโรคใช้อาหารเป็นยานะครับโอ้โหเพิ่งเห็นผลเนี่ย 2,000 ปีแรกยังไม่เห็นผลเลยครับไม่เห็นผลเมื่อประมาณ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยมันเห็นผลยังไงรู้ไหมคนไข้อ้วนน้ำหนัก100กว่ากิโล140กิโล120เป็นชาวอเมริกันเขาฉีดอินซูลินเนี่ยสูงประมาณ160น้ำหนักเกินประมาณ60กิโลเนี่ยฉีดอินซูลินน้ำตาลก็ไม่ลดก็เหมือนกับพันเอกนาวาเอกในแพทย์พนิชจันทราภักดีเนี่ยฉีดอินซูลินน้ำตาลขึ้นเป็นพันเนี่ยล่อที่อินซูลินเนี่ยล่อจนน้ำตาลก็เหลือ300กว่าเนี่ยคนจะติดเครื่องมือสำหรับสองอย่างคือเครื่องมือเจาะปลายนิ้วถ้าคุณเกิดวิวน้ำตาลต่ำกว่าร้อยละคุณจะกินน้ำเชื่อมด้วยนะครับนะน้ำตาลต่ำกว่าค่าปกติคือ70ถึง100ครับมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักของบิดาแห่งวงการแพทย์คือฮิปโปเครติสได้กล่าวไว้ว่าการรักษาโรคต่อไปเนี่ยสู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาเมื่อ2,000เกือบ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีแบคทีเรียเชื้อราไวรัสคนไม่รู้จักแม้กระทั่งยาปฏิชีวนะยามุ่งเป้ายาอะไรยังไม่มีนะครับแต่มันเพิ่งเห็นผลจริงๆเนี่ยในประเทศไทยเมื่อเรากล้าประกาศหลังจากเราศึกษาพอแล้วว่าเอาไปในอนาคตการรักษาโรคใช้อาหารเป็นยาแต่มันไม่ได้สตังค์ได้แต่พุทธังสรณังคฉามิจำไว้มันเป็นตรรกะมันเป็นอุดมการเป็นมีชื่อเสียงผมประกาศทั้งทีวีทั้งวิทยุเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจผมโดนฆ่าแล้วกิโลตินน่ะจริงป่ะเอาจริงก็เปล่าพอคุณแสงตาสว่างเหมือนคนที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยโดยตรัสรู้ทั้งทางผ่านทางพระพุทธเจ้าคือรู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์ผ่านทั้งศาสตราจารย์เจ้าพ่อเป็นบิดาแห่งวงการแพทย์คือเป็นแพทย์ด้วยเป็นนักปราชญ์ชาวกรีกด้วยนะครับสู่เจ้าไหนนะ
0: สวดมนต์ยังไม่ทันจบก็เหนื่อยแล้วอะไรแล้ว
1: ใช่น้ำตาลมันสูงไอ้น้องเอ้ย
0: เดี๋ยวนี้สวดได้นาน
1: ใช่
0: อิติปิโสได้เท่าอายุนะสบายมาก
1: แล้วความจำจะดีเพราะมีแปะกล้วยไงเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันมะเร็งด้วยนะครับทำให้เลือดไม่หนืดทำให้ท่อเลือดมันดีเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานทุกคนต้องกินแปะกล้วยครับภายใต้การดูแลของแพทย์เช้า4เย็น4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: เพราะว่าเขาก็ไม่ทานเนื้อสัตว์อยู่แล้วเขาทานพวกมังสวิรัติอะไรพวกกัวงากระเทียมอะไรต่ออะไรครับเขาทานข้าวแค่ช้อนเดียว
1: นั่นล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: เขาก็กลัวว่าเขาก็ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่เขาก็ไม่กล้ากินพวกมันพวกอะไรฉันทำกับข้าวฉันใช้น้ำมันมะพร้าวนะฉันไม่ได้ใช้น้ำมันหม
1: ู
0: น
1: ้
0: ำมัน
1: ดีแต่อย่าให้เดือดนานนะครับอย่าให้เดือดนานต่อให้พร้าวกับพร้าวเถอะมะกอกถ้าให้เดือดนานๆก็กลายเป็นเอาไฮโดรเจนไปใส่น้ำมันกลายเป็นไขมันทรานนะครับน้ำมันมะพร้าวก็ตามคุณอย่าให้เดือดนานนะฮะคุณไม่ใช่ว่าเอาแกงน้ำมาต้มแล้วต้มอีกมันกลายเป็นไขมันทรานรวมทั้งน้ำมันมะกอกด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: เห็นไหมเอ้าสวัสดีครับคนโชคดีครับสวัสดีครับ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: ็กินกาแฟกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชอบกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
4: ค่ะสำหรับท่านที่อยากจะไปพบคุณหมอชำนาญนะคะที่คลินิกเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมของมวลกระดูกในร่างกายความเสื่อมของกล้ามเนื้อที่มันรีบสลายในวัยที่อายุเพิ่มมากขึ้นนะคะด้วยการเสริมฮอร์โมนโปรตีนหรือว่าจะเป็นสมุนไพรในการดูแลสุขภาพทางคลินิกของคุณหมอชำนาญเนี่ยนะคะเปิดทุกวันแต่คุณหมอจะตรวจแค่2วันคือวันอังคารกับวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 4:00 น.นะคะจะไปที่คลินิกอยู่4แยกไฟฉายส่วนท่านที่จะส้มเซลล์จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งสารสกัดจากมะละขี้นกนะคะจากผลิตภัณฑ์ของไวเฮิร์บสำหรับเพิ่มการเผาผลาญข้าวแป้งน้ำตาลพลังงานส่วนเกินในท่านที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานถ้าสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
5: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคืออย่างนี้นะผมจำรวบรวมอัจฉริยะของโลกมาไว้ในรายการนี้และรุ่นราวคราวเดียวกันกลายเป็นใกล้เคียงกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้สุดยอดของนักปราชญ์และสุดยอดของแพทย์แพทย์ทางใจแพทย์ทางธรรมะคุณงามความดีต้องยกให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงรู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์ต้นเหตุของการเกิดเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงแล้วเอาศาสตร์ของฮิปโปเครติสเนี่ยรุ่นราวคราวเดียวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับจงใช้อาหารเป็นยาครับจงใช้อาหารเป็นยาโรคที่ไปโรงพยาบาลตอนนี้กว่าจะสำเร็จผลมันใช้เวลา 2,500 กว่าปีเนี่ยกว่าชาวชีวิตจะรู้เรื่องว่าไอ้โรคพวกนี้คุณจงเอาตัวอย่างในการที่สั่งสอนจงรู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์เสียก่อนถึงจะดับทุกข์ได้บวกกับรุ่นน้องใกล้เคียงกันคือนักปราชญ์เป็นแพทย์ทั้งตระกูลเลยครับฮิปโปเครติสเนี่ยเกิดเมื่อปี2460รุ่นใกล้เคียงกันนะครับพระพุทธองค์เป็นรุ่นพี่ส่วนฮิปโปเครติสเขาเป็นหมอตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนี่แหละครับและเป็นนักปราชญ์เป็นนักคิดเขาพยากรณ์ว่าสู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาล้นโรงพยาบาลขณะนี้ผมไม่โทษว่าใครผิดใครถูกเพราะคุณจะต้องกินยาตลอดชีวิตชั่วชาตินี้ก็ไม่หายเพราะโรคพวกนี้เอ้าก็ปี้จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นเหตุเกิดจากอะไรมีใครเคยพูดบ้างไหมแบะไปรับยาเงียบไม่เคยพูดถึงเรื่องต้นเหตุเลยคุณโกหกพระพุทธเจ้าไงเราก็ไม่กล้าพูดเรามาต้นเหตุเป็นแพทย์ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดฮิปโปเครติสเนี่ยต่อไปการรักษาโรคกล่าวไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีจงใช้อาหารเป็นยาจงใช้อาหารเป็นยา
1: ต้นเหตุของโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคไม่ใช่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัสเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมหรือสันดานกินหวานกินน้ำตาลมากเกินไปเช่นกินข้าวกินน้ำอัดลมชานมไข่มุกกินแป้งเอาไปทอดนอกจากจะมีน้ำตาลมากยังมีไขมันเกินอีกต่างหากแต่ไม่มีใครพูดถึงว่าต้นเหตุของโรคพวกนี้เกิดจากอะไรเงียบมันต้องแก้ไขที่ต้นเหตุก่อนนะครับต้นเหตุของน้ำท่วมเกิดจากตัดไม้ทำลายป่าคุณมัวแต่แจกเงินไปแล้วน้ำท่วมคุณแจกต่อไปทั้งชาติเนี่ยก็ไม่มีทางน้ำมันจะหายท่วมหรอกครับทำไมแก้ไขต้นเหตุคือการให้น้ำช่วยดูดซับตั้งแต่ก่อนถึงปิงวังยมน่านด้วยซ้ำไปคุณไม่แก้ไขที่ต้นเหตุแล้วมันจะหายได้ยังไงเว้ยจึงไม่มีใครหายจากโรค NCD ทั้งหลายแหละโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณลองเปิดใน Google ดูสิโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานความดันไขมันสูงอีกมากมายโรคหัวใจโรคมะเร็งในสมัยฮิปโปเครติสเชื่อกันว่าโรคเกิดจากตัวเองท่านเคยรักษาคนไข้โดยการอดอาหารจะแปลเป็นไทยคือการทำ IF นั่นแหละครับใช่เป็นวิธีการหนึ่งในการต้านโรคในช่วงที่อดเนี่ยนะครับมันเกิดกระบวนการไอช่วงที่ฟีดเนี่ย12ชั่วโมงแรกมันฆ่าแป้งและฆ่าน้ำตาลฆ่าไขมันเมื่อเราอดตั้งแต่ชั่วโมงที่12ขึ้นไปพออดถึงชั่วโมงเลย12ถึง16มันจะลดพุงกะทิลดไขมันเราจะเกิดกระบวนการออโตฟาจีซึ่งได้รับรางวัลโนเบลเมื่อท่านออกกำลังกายเพิ่มยิ่งเกิดกระบวนการได้เร็วกว่าการลดแป้งลดน้ำตาลเร็วมากกว่า12หรือ16ชั่วโมงมันจะเอาเซลล์ที่มันป่วยเนี่ยมากลืนเป็นเซลล์ที่มีพลังงาน ATP อะดีโนเฟนไตรโฟสเฟตรักษาโรคพวกอัลไซเมอร์พาร์กินสันรวมทั้งมะเร็งด้วยครับรวมทั้งเบาหวานด้วยครับลองเอาสุดยอดของโลกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรู้จักต้นเหตุนี่ไม่มีใครแก้ไขต้นเหตุจริงๆว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรเหตุของโรค NCD เป็นยังไงคุณลองเอาเหตุการณ์เมื่อ 2,500 กว่าปีมานะครับเอามารักษาโรคฮิปโปเครติสกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามารวมกันไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่านี้อีกแล้วความเงียบปรากฏให้ท่านได้คิดได้ท่านได้ฟังข้าพเจ้าคิดมานานแล้วจะเป็นสุขเต็มที่ถึงเวลาที่จะจรรีจากรายการนี้อายุเกือบ80แล้วอีกปีนึงอะมานั่งบนนั่งฟังเนี่ยแล้วพยายามที่จะหาอะไรก็ตามที่เป็นอุดมการณ์นักคิดนักปราชญ์นักปรัชญาคือสัมมาสัมพุทธเจ้า และนักคิดนักปราชญ์เป็นแพทย์ทั้งตระกูลฮิปโปแครติส 2,500 กว่าปีใกล้เคียงกันสู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาโรคที่เกิดในยุคปัจจุบันมันจะล้างโรคและล้างโรคกินจนอ้วนกินจนเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงกินแต่ยาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมโอ้ฮิปโปแครติสโอ้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่เจ้าไม่ทำตามสู่เจ้ายังอายุยืนอยู่เพราะว่ามันถูกดูดซับด้วยยาเพื่อจะแก้อาการเลี้ยงมันจนตายละอายุยืนแต่มากด้วยโรคจะมีประโยชน์อื่นอันใดฮะพระพุทธเจ้าโกหกมั้งฮิปโปแครติสก็อหังกากล้าโกหกเหมือนพระพุทธเจ้าท่านไม่เชื่อก็ตามใจสรุปได้ว่าคุณต้องเปิดดูใน Google ก็ได้ว่าโรค NCD คืออะไรต้องเปิดดูสิว่า NCD คือคุณต้องรู้จักใช้มือถือครับเหมือนกับรวบรวมฮิปโปแครติสกับพระพุทธเจ้าอยู่ในมือถือท่านนี่ล่ะโรค NCD เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับผมจะแปลเป็นไทยว่าไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคเกิดจากพฤติกรรมแล้วบอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้แต่ตอนหลังเขาไม่ได้พูดเลยว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงเฮ้ยคุณโกหกพระพุทธเจ้าโกหกฮิปโปแครติสผมไม่กล้าพูดหรอกครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: แล้วผมพูดนี่ถูกต้องไหมครับเนี่ย
6: ค่ะถูกต้องค่ะ
1: แล้วคุณเคยโกหกพระพุทธเจ้าเคยโกหกปราชญ์นักปราชญ์แห่งการรักษาโรคแผนปัจจุบันคือฮิปโปแครติสหรือเปล่าเมื่อ 2,500 กว่าปีอ่ะเอ้าก็ว่ากันตอนนี้เป็นไงครับเชิญเลยครับ
6: คุณหมอคะมีเรื่องจะปรึกษาคุณหมอค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับ
6: ไ
1: อฉันเป็นอีสานบ้านเฮาบอนจังหวัดสายนี่ฮะ
6: ค
1: ่
6: ะ
1: เป็นคนจังหวัดสาย
6: จังหวัดชัยภูมิค่ะ
1: โอ้เจ้าพ่อพญาแลเนาะผมก็อยู่สีคิ้วเนาะเอออยู่สีคิ้วเออเว้าอีสานโลดเออบ่เป็นยังเว้าเล่าโลด
6: ค่ะ
1: เอออ
6: ันฉันนี่พอ98ปีเดี๋ยวนี้พ่อฉันเดินได้อยู่ค่ะแต่ว่าพ่อปวดบั้นเอวลงขาจะกินแปะกล้วยได้บ่ค่ะ
1: อย่าง
6: น
1: ี้พ่ออายุ98แม่นบ
6: ่จ้า
1: น้ำหนักเท่าไหร่
6: น้ำหนัก55จ้า
1: 55สูงเท่าไหร
6: ่สูง165จ้า
1: โอ้ยนี่ละที่ท่านอายุยืนเพราะท่านไม่อ้วน
6: ค่ะ
1: แล้วท่านอายุอีกปีกว่าๆ2ปีก็ถึง100ปีเพราะท่านไม่อ้วน
6: อยากให้ถึง100ล่ะคุณหมอ
1: ถึงแง่ๆเลยครับท่านกินแต่ผักผลไม้แล้วก็นอนเป็นพิเศษเกิน10ชั่วโมงด้วยซ้ำไปแม่นบ่
6: โอ้ยคุณหมอนอนจากเช้าฮอดเที่ยง
1: แม่น
6: กินข้าว
1: กินข้าวเสร็จ
6: มื้อแลงกับปูอาบน้ำค่ะคุณหมอ
1: แม่นแล้วก็เดิน
6: ค่ะ
1: เดิน
6: แล้วก็เดินได้อยู่ค่ะคุณหมอ
1: เดินใช้วอล์กเกอร์ก็ได้เนาะ
6: ยกบ่ค่ะบ่ได้ใช้ยกแขนยกขาก็ยกได
1: ้นี่ล่ะเป็นยาที่พิเศษเหมือนฮิปโปแครติสอ่ะแม่นบ่แล้วก็สวดมนต์ไหว้พระชอบไปวัดไปวาแม่นบ
6: ่เดี๋ยวนี่ไหว้พระบ่ได้ค่ะลืมค่ะ
1: บ่เป็นหยังลืมก็ไม่เป็นไรก็กินแปะกล้วยหน่อยก็ยังดีเพราะว่ามันช่วยทำให้หลอดเลือดนะมีแรงยืดหยุ่นที่เรียกว่าอีลาสติกิตี้ทำให้น้ำเลือดมีความใสกินเช้าซีเย็นซีแล้วท่านจะดีขึ้นแต่ถ้าท่านต้องฝึกเดินทุกวันควรจะไปผ่าตัดก็คงจะลำบากนะเกิดจากหมอนรองกระดูกมันทับเส้นเลือดทำให้เกิดอาการปวดทับเส้นประสาทนะทำให้เกิดอาการชาเนาะลองไปหาหมอแล้วก็ไป MRI ที่กระดูกสันหลังทำกายภาพยังไงอาจจะมีการดึงหลังด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือไปใส่เสื้อกระชับเอวเนาะมีบ่
6: เสื้อกระชับเอวแล้วบ่ใส่แม่ค่ะคุณหมอ
1: โอ้ยต้องใส่ต้องใส
6: ่แม
1: ่ต้องใส่ถ้าบ่ใส่มันบ่หายดอกเนาะเพราะว่าอายุขนาดนี้หมอเขาไม่ยอมผ่าตัดให้ดอกเนาะ
6: ่ะหมอไปหาหมอหมอว่าผ่าตัดบ่ได้ว่าเฒ่าแล้วว่าซั่นค่ะคุณ
1: เฒ่าแล้วอีก2ปีก็ครบร้อยแล้วอีกปีกว่าน่ะครบร้อยเนาะพอเอาอย่างซี่เอาอย่างซี่ให้ใส่เสื้อกระชับเอวใส่เสื้อกระชับเอวนี่สำคัญใส่ทุกครั้งเป็นเวลานอนเท่านั้นเองนะครับ
6: ค่ะ
1: นะแล้วก็ไปทำกายภาพส่วนมากเขาจะมีการดึงหลังช่วยเนาะนะไปทำกายภาพที่โรงพยาบาลชัยภูมิเนี่ยนะอายุขนาดนี้มันฟรีทุกอย่างเนาะยาก็ฟรียาก็บ่ต้องกินอันอีหยังหรอกนอกจากแปะกล้วยก็พอเช้าซีเย็นซีทำให้อายุเกินร้อยปีเป็นอย่างที่เนาะมันทำให้หลอดเลือด
6: ฉันอยู่กับพ่อฉันสองคนเนี่ยคุณหมออยากให้ถึงร้อยปีไหมคะ
1: อันนี้นะฮะพฤติกรรมอย่างนี้มันจะถึง120ปีด้วยซ้ำไปเนาะเพราะหนึ่งอารมณ์คนแก่เกือบร้อยปีอย่างนี้อารมณ์ดีมีแต่ยิ้มทั้งวันแม่นบ
6: อแม่นค่ะ
1: ยิ้มทั้งวันเลย
6: ทั้งวัน
1: เออ
6: ยิ้มทั้งวันแล้วก็พูดพ่อค่ะคุณหมอ
1: ใช่ใช่ใช่เหมือนขน้อยอ่ะยิ้มหัวเราะทั้งวัน
6: คุณหมอล่ะ
1: ทำไม
6: ก็มึงคุณหมอล่ะฉันฟังทุกเวลาคุณหมอมากหลายว่าม่วนหลาย
1: ม่วนดีดีเนาะ
6: มากหลายคุณหมอจะฟังทุกเวลามากหลาย
1: เป็นญาติกันดีก่อนจะไปชัยภูมิเจ้าพ่อพญาแร่เนาะมันต้องผ่านสีคิ้วโคราชหน่อยเนาะเราถึงไปชัยภูมิเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขาตัดถนนใหม่เนาะโอ้ยสีคิ้วคือป่าชาเงียบเงียบจะไปขายอะไรก็ขายไม่ได้เมื่อก่อนนี่ขายเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้เจ๊งหมดสีคิ้วนี่คือความเจริญหลังจากถนนมิตรภาพผ่านนี่โอ้ยบ้านนอกหากินบ่ได้เลยเนา
6: ะ
1: ชัยภูมิก็เหมือนกันสั่งของออนไลน์หมดร้านค้าไอ้น้อยๆ นี่ร้านค้าน้อยๆ นี่มันเจ๊งหมดเลยตอนนี้เนา
6: ะ
1: เขาก็ราคาถูกแต่เขาสารราคาแพงเนาะ
6: ใช
1: ่โอ้ยชาวไร่ชาวนานี่เกษตรกรมีเวรมีกรรมเนาะลูกพอโตขึ้นมันอยากจะเข้ากรุงเทพแล้วมันไม่กลับบ้านนอกเลยแม่นบ
6: ่ค่ะ
1: เออเราก็ได้นี่เหมือนเฮาก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าอยู่สีคิ้วโคราชป่านนี่ก็คงจะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เพราะว่าขายเสื้อผ้ามันแจ้งหมด
6: เ
1: ราขุดดินอาศัยแรงงานเนาะเลยบัดดวงมาเรียนกรุงเทพเนาะก็อาศัย
6: น้ำปั้นแหละคุณหมอ
1: โอ้ยเจ๋งแต่คิดแล้วคนบ่มีตังค์ซื้อเนา
6: ะ
1: ค่ะก็ยังดีกว่าม
6: ันนี่อย่าถามคุณหมออีกอย่างนึง
1: แมน
6: อันฉันขาหักไหมคุณหมอ
1: เออ
6: จิกินแปะกล้วยได้บ่ขาหัก
1: ขาส่วนไหนหัก
6: หัวเข่าค่ะเขาหมอข้าวค่ะจะบ้าแตกเขาใจเล็กเบ
1: ิ
6: ดเลยค่ะ
1: โอ้ก็ต้องพักหน่อยเนาะแล้วนักกี่กิโล
6: นักเดี๋ยวนี้นักห้าสิบค่ะ
1: เราสูง
6: 160
1: โอ้ดีแล้วดีแล้วดีนะไม่อ้วนเหมือนคุณปู่คุณพ่อเนาะ
6: จ้า
1: ดีแล้วดีแล้วน้ำหนักก็ดี
6: คุณหมอ
1: เออกินข้าว
6: เ
1: ดี๋ยวกิน
6: ได้บ่ค่ะ
1: กินข้าวซียันซีได้เลยมันบรรเทาอาการอักเสบได้ด้วยทำให้เลือดไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายดีเนา
6: ะ
1: ตามจริงควรจะกินแปะกล้วยทุกคนได้ซ้ำไปกล่องเขียวๆราคามันถูกเม็ดหนึ่งไม่ถึง10บาทเนาะ260มีถึง30เม็ดโอ้สวรรค์อยู่ในแปะกล้วยทั้งนั้นแล้วเนาะนี่เป็นยังไงก็โทรไป
6: บ้านนี้ฉันดิฉันเป็นอันนั้นเด้อคุณหมอ
1: เออเป็นอีกอย่างเน
6: า
1: ะ
6: ฉันเป็นกระดูกทับเส้นไปพามาแม่กินได้บ่ค่ะ
1: โอ้ดีเลยดีเลยค่ะกระดูกทับเส้นต้องใส่เสื้อกระชับเอวด้วยนะอย่าลืมเน
6: าะใส่อยู่ค่ะ
1: ต้องใส่ทุกวันทุกเมื่อตีนเนี่ยกระทบที่พื้นเนาะต้องใส่เนาะ
6: ค่ะ
1: นะต้องเดินเป็นถอดเวลานอนกับเวลาอาบน้ำเนาะ
6: ค่ะ
1: เออก็ดีนี่แหละมันต้องยังโชคดีเนาะที่รายการนี้ถึงเท่าพ่อพญาแลเนาะ
6: โอ้ยคุณหมอฟังทุกมือฟังทุกเวลาคุณหมอ คุณหมอเสียงหวานเนี่ย
1: โอ้ถ่ายแล้วจะไปเล่นดิเกแล้ว
6: โอ้ยมวนหลายฟังทุกมือจอบฟังทุกมือคุณหมอ
1: โอ้ยถือว่าทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันขันนี้จึงคิดถึงซึ่งกันและกันเนาะแสดงว่าชาติก่อนนี่เราเคยเป็นญาติพี่น้องกันเนาะไม่ว่าจะเป็นชัยภูมิสีคิ้วโคราช หรือจังหวัดไหนทั่วประเทศไทยที่ฟังรายการอย่างซี่เนาะมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเนาะ
6: คุณหมอฟังมาโดนเหรอเด้แต่ว่าโทรบ่ติดจักเทื่อ
1: โอ้ยแม่ยกเยอะ จะไปเรียนลิเกแล้วต่อไปนี่ไม่ธรรมดาแล้วไปเรียนลิเกดีกว่าจะได้ได้ตังค์ใช้บ้างภูมิลัยเอาแบงค์พันไปใส่เนาะเดี๋ยวก็รวยแล้วมาขายแปะกล้วยนี่มันไม่รวยเนาะ
6: บ่รวยเพราะได้อยู่ได้กินมันก็ดี
1: แล้วแมนดีกว่าอยู่บ้านนอกสีคิ้วเนาะแมนบอเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาศัยว่าเราเป็นทาสของประชาชนให้ประชาชนนับถือพระพุทธเจ้าจงรู้จักต้นเหตุว่ามันเกิดจากอะไรโรคของเราเนี่ยต้องไปคิดดูนะเราต้นเหตุยังไงแล้วนับถือฮิปโปแคทิสเป็นแพทย์กล่าวไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีบอกว่าต่อไปสู่เจ้ารักษาโรคจงใช้อาหารเป็นยาเมื่อก่อนนี่มันไม่ดังเมื่อ100ปีที่แล้วนี่เขาใช้อาหารเป็นยาโดยการกินแต่พืชผักผลไม้แล้วการเดินการออกกำลังกายแต่ยุคปัจจุบันนี่มันบ่เดินมันบ่ออกกำลังกายมันบ่กินผักผลไม้มันกินแต่น้ำตาลดื่มเหล้าดื่มเหล้าสูบบุหรี่เนาะแล้วมีหนำซ้ำยังนอนดึกกินก่อนนอนไอ้ตัวแสบกินแต่ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูกินแต่น้ำอัดลมแล้วมันก็ใช้ยาเป็นอาหารแทนน่ะเฮ้ย
6: คนสมัยใหม่คุณหมอ
1: เออ
6: คนสมัยใหม่กินอาหารตามสั่งค
1: ่
6: ะ
1: แมนกินแต่พัดใส่น้ำตาลเยอะๆใส่น้ำมันเยอะๆทอดใหม่ๆกินหมูกรอบกินซอสกินน้ำตาลกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำกินใส่เส้นเยอะๆมันไม่เชื่อพระพุทธองค์เลยว่าไอ้ต้นเหตุมันเกิดจากมันกินอย่างเงี้ย
6: ค่ะ
1: มันบ่เชื่อมันบ่เชื่อนักปราชญ์แพทย์ชาวกรีกกล่าวไว้รุ่นราวใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าว่าจงใช้อาหารเป็นยาพิษจงใช้อาหารเป็นยาพิษก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้าวมันไก่มีแต่แป้งมีแต่ข้าวมีแต่น้ำตาลมีแต่ไขมันทรานส์อีกต่างหากมันแทนที่จะใช้อาหารเป็นยามันใช้อาหารเป็นยาพิษเอ้าขอบคุณหลายเด้อสวัสดีครับเป็นแปะกล้วยชาวซีเอ็นซีนะครับสวัสดีครับอ้าวสั่งซื้อแปะกล้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่0625100052 1005609
7: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ
4: สำหรับท่านที่สนใจอยากจะซ่อมเซลล์นะคะให้หลอดเลือดเราแข็งแรงยืดหยุ่นดีหน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยนะคะให้ระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายเป็นหล่อเลี้ยงได้ทั่วถึงให้ปอดทำงานดีหัวใจดีสายตาที่พร่ามัวความเสื่อมสภาพเนี่ยต้องดูแลนะคะด้วยการทานอาหารให้ครบหมู่ร่างกายต้องมีสารอาหารมีออกซิเจนเป็นหล่อเลี้ยงเซลล์ลำเลียงผ่านหลอดเลือดที่มีไปทั่วอวัยวะในร่างกายนะคะวันนี้ดูแลซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ซึ่งมีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมและมีไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกที่ไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดสนใจสั่งซื้อค่ะ0625100-569

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: คุณฟังติดตามรายการในช่วงถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะกับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงนะคะที่ตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นรายการที่ใส่ใจห่วงใยเรื่องสุขภาพมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงนาวาเอกในแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีนะคะมาตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพรวมทั้งท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานะคะท่านสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่เบอร์0813346666ส่วนท่านที่จะไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายนะคะไปพบคุณหมอชำนาญที่คลินิกคุณหมอจะตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะที่คลินิกสีแยกไฟฉายส่วนท่านที่สนใจแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์ดูแลสุขภาพจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และมีไวน์เฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกไปเพิ่มการเผาผลาญข้าวแป้งน้ำตาลพลังงานส่วนเกินในท่านที่กินเกินมาตรฐานเกินจนน้ำหนักตัวเกินเนี่ยนะคะเสริมไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่10คู่สายนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ฟังรายการนี้ได้เอาไปทำตามบ้างไหมการพูดการร้องเพลงการใช้อาหารเป็นยาการรู้จักเหตุแห่งทุกโรคนะครับ
4: บางอย่างก็ยังไม่เข้าใจค่ะ
3: เช่น
4: ตัวเองเป็นเลือดสมองตีบแล้วค่ะตอนแรกไปข้างซ้ายเป็นมาประมาณปีนึงค่ะ
3: เดี๋ยว
4: ไม่ค่อยชัดค่ะ
3: ก็อย่างนี้
4: หมอถามและตอบค่ะ
3: เดี๋ยวนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: 72ค่ะ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: สูง145น้ำหนักลดลงมากเลยเหลือ38ค่ะ
3: โอ้ดีแล้วดีแล้วดีแล้ว
4: เหรอคะ
3: เออดีแล้วฮะเมื่อก่อนนี้น่ะต้อง6 70จริงเปล่า
4: 52ค่ะ
3: เออนั่นแหละมันอ้วนมากเลยนะฮะแล้วไปมีทั้งเบาหวานความดันไขมันโดยเราไม่รู้สึกตัว
4: ไม
3: ่มีก็เป็นว่าที่เบาหวานแล้วเพราะว่าไงมันน้ำหนักมันเยอะแต่น้ำตาลมันปริ่มๆนะครับความดันก็ขึ้นสูงใช่ไหมครับความดันขึ้นสูง
4: เป็นอะความดันขึ้นสูง
3: เกือบ200อ่ะคือ200กว่าด้วย200อ่ะเออนั่นละความดันขึ้นสูงจนเส้นเลือดสมองมันตีบมีไขมันก็สูงอย่างมากๆเกิน200จริงก็ป่ะ
4: ตอนนั้นไม่ได้ตรวจกับคุณหมอแต่ตอนนี้ที่เป็นแล้วเนี่ยไปตรวจเลือดใหญ่เขาหมอบอกว่าทุกอย่างดีหมดเพราะว่าหนูว่าฉันกินหวานไม่กินมันไม่กินแล้วก็กะทิไม่กินค่ะ
3: นั่นละครับ
4: ของทอดไม่กิน
3: คืออย่างงี้การตายอันดับหนึ่งเมื่อก่อนนี้ก็คือมะเร็งกลายเป็นอันดับสองเมื่ออันดับที่หนึ่งแทนถูกแทนที่ด้วยโรคอ้วนนะครับโรคอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินทำให้ไขมันในเลือดสูงมีความดันด้วยนะครับทำให้เกิดสโตรก
4: กินไม่เยอะก็อ้วนแต่ก่อนเนี้ย
3: ถึงอ้วนไม่เยอะก็ตามนะครับแต่คุณกินของไม่
4: กินไม่เยอะก็อ้วนค่ะมาก่อนรถไม่ค่อยลงเลย
3: มันกินของกินข้าวเยอะนะฮะกินข้าวเยอะกินแป้งเยอะเออ
4: กินข้าวไรเบอรี
3: ่เออ
4: ผสมข้าวขาวหน่อยมันแข็ง
3: เอาละก่อนนี้น้ำหนักสูงสุดเท่าไหร่ครับ
4: 55
3: แล้วสุด

0: ว่าตายอันดับหนึ่งคือโรคอ้วนทำให้ก่อเกิดสโตรกขึ้นมาเส้นเลือดสมองตีบแต่ถ้าให้เกิดเบาหวานก็ไม่เกิดความดันทำให้เกิดอะไรต่อไม่อะไรดังต่อไปนี้เป็นการตายอันดับหนึ่งแทนมะเร็งมากกว่ามะเร็งครับโทษของความอ้วนคือความเสี่ยงสูงต่อโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงไตวายข้อเข่าเสื่อมนิ่วในถุงน้ำดีและมะเร็งบางชนิดนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้ยังส่งผลต่อสุขภาพจิตรวมถึงปัญหาด้านการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราระบุอีกทีนึงว่าไอ้โรคอ้วนเนี่ยทำให้เกิดโรคระบบหัวใจและโรคหลอดเลือดมันเสี่ยงอย่างมากๆกันเลยนะครับเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแดงตีบเสี่ยงต่อเป็นโรคหัวใจเสี่ยงต่อความเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเนื่องจากไขมันสะสมในเลือดในท่อเลือดมันสูงนะครับความไดโลหิตก็จะสูงและเบาหวานก็จะตามมาโรคอ้วนทั้งนั้นแหละครับเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคเบาหวานชนิดที่2และความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะมีเครื่องมือเจาะปลายนิ้วด้วยเผื่อว่าน้ำตาลในเลือดต่ำจนเกินไปก็ได้ครับถึงแม้ไม่มีเบาหวานก็ตามนะครับยารักษาโรคเส้นเลือดสมองตีบไม่มีนะครับไม่มีนะครับ
1: มันก็กินยาอะไรอื่น
0: แอสไพริน
1: ไม่กินทุกอย่างเลยไอ้กินกลัวมันมีแฝงอะไร
0: คือว่า
1: เดี๋ยวมันมีแฝงอะไรข้างในเราไม่รู้ก็ว่าเงี้ย
0: คืออย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: โรงพยาบาลอย่างเดียว
0: อะไรก็ตามนะครับแม้กระทั่งหลายโรงพยาบาลเนี่ยยังมีแปะกล้วยเช่นโรงพยาบาลอย่าให้บอกเลยในเครือข่ายกทมเกือบทุกโรงพยาบาลนะครับไม่ต่ำกว่า 4-50 โรงพยาบาลนะคร
1: ับ บอกให้เราดูใช่ไหมอ่ะ
0: คืออย่างเงี้ยการกินแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยทำให้ท่อเลือดนะครับไม่ว่าจะดำจะแดงอ่ะให้มีแรงยืดหยุ่นไม่ตีบไม่แตกง่ายนะครับและทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีซึ่งในยุคปัจจุบันนี่ยาแผนปัจจุบันยังไม่มีครับเพราะนั้นกินเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดแต่ถ้าไม่ออกกำลังกายด้วยคุณอย่าไปกิน
1: ตอนเช้าเดิน
0: เดินเดินเดินเดินมัน
1: เป็นแดดตอนเช้าค่ะ
0: ดีมากเลยนะครับ
1: แต่ว่าไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่
0: ต้องพยายามมันจะเป๋ไปข้างหนึ่งฮะถ้ามันตีบซ้ายจะเป๋ขวานะครับปีกขวามันจะเป๋ซ้ายไม่มียารักษาครับแอสไพรินก็แค่ล้างคราบเฉยๆการรักษาโรคก็คือว่าการเดินฮะเดินเสร็จคุณต้องหัดพูดด้วยนะครับต้องหัดพูดด้วยเช่นว่าจะหัดร้องเพลงของมอปิติก็ได้ครับ
1: เสียงก็ไม่ค่อยมีค่ะเสียง
0: แหบไม่สำคัญครับเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแต่การพูดเนี่ยเอาเช่นว่าตื่นก็กินกาแฟเที่ยงก็กินกาแฟมันจะร้องเพลงไปด้วยทำให้เสียงชัดการ
1: ตอนเป็นใหม่ๆได้แต่เดือนกว่าเนี่ยตกกระล้มไปที่คงหักเลยแล้วก็เลยเสียงแห้งไปเลย
0: ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวถ้ากินแปะกล้วยเช้า4เย็น4นะครับ
1: ตอนนี้กินยาหมอมื้อเช้ามื้อเดียว4เม็ดเป็นยาละลายริมเลือด1ยาบำรุงเลือดแล้วก็ความดัน1เม็ดแล้วก็ก่อนนอนก็กินเม็ดหนึ่งไขมัน
0: ก็กินไปฮะก็กินไปคู่กับยาแผนปัจจุบันกินแปะกล้วย
1: ห่างจากหมอเท่าไหร
0: ่ห่างสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ห่างสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับนะครับ
1: จะไม่เป็นอะไรใช่มั้ยคะ
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ก็ผอมแย่แล้วนะคะไข่เย็นก็บอก
0: ตอนนี้ผอมเหลือกี่กิโลครับ
1: เหลือ37.8เอง
0: โอ้ดีแล้วเพราะว่าเราสูงแค่100สูงเท่าไหร่
1: 145เองค่ะ
0: 145น้ำหนักกูจะ35เอาตี37.8พอแล้วฮะพอแล้วนะครับไม่ต้องลดมากกว่านี้ครับพอแล้วครับเวลาเราน้ำหนักไม่เยอะทำให้การเดินมันคล่องลองน้ำหนักเหมือนเดิมสิเพราะสัก5-60สิปวดเข่าเลยล่ะ
1: ขาไม่มีแรงอ่ะนะ
0: เออมันนะครับ
1: ลูกชายก็บอกแม่อ้วนแม่ไม่ดีเลยตอนนั้นบอกแม่ผอมมันดีแล้วเพราะว่า
0: ก็ใช่สิฮะแสดงว่าลูกไม่มีความรู้ฮะเพราะว่าไงถ้าเราอ้วนนะ ก็ให้เกิดโรคที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยโรคความดันเบาหวานข้อ

0: เสริมถุงน้ำดีความดันโลหิตสูงเบาบางอะไรต่างเยอะแยะไปหมดนะครับสูงแค่ไม่ถึง140น้ำหนักคุณไม่เกิน30 40ที่ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความผอมทำให้เรารู้สึกว่าการเคลื่อนไหวจะดีสุดแล้วก็กินแปะกล้วยเช้า4เย็น4นะครับแล้วสัก4อาทิตย์ทำรายงานแต่ถ้าไม่เดินไม่ออกกำลังกายไม่ต้องกินให้เสียเวลาไม่มียารักษาแล้วครับ
1: เดินทุกวัน
0: เดินวันละ2ชั่วโมงใช้วอล์กเกอร์ช่วยนะครับเวลาเดินเนี่ยต้องใช้วอล์กเกอร์ช่วยกันล้มนะครับถ้าจะเดินให้ดีถ้าล้มบ่อยๆก็ใส่หมวกกันน็อกเหมือนกับเด็กขี่มอไซค์บางๆนะฮะกันสมองกระแทก
1: แต่ล้มไม่เคยโดนเสาหัวหรอกค่ะโดนตัวเนี่ยที่ตัวทำตัวเท่านั้น
0: ขึ้นบันไดควรจะหลบหลีกเลี่ยงกลัวจะตกบันไดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินก็ออกไปข้างนอกบ้างก็ดีครับใช้วอล์กเกอร์ช่วยนะครับ
1: เดินเช้าเดี๋ยวนี้เดินทุกวัน
0: เออดีแล้วก็กิน
1: ตั้งแต่เก้าแปดโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมง
0: ก็
1: เก้าโมงก็เก้าบ้าน
0: คืออย่างนี้ยาที่ให้เนี่ยควรจะเป็นยาที่เกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดท่อเลือดน้ำเลือดฟาวานอยด์ทูเปนอยด์ในแปะกล้วยเช้าสี่เม็ดเย็นสี่เม็ดทำให้หลอดเลือดมีแรงยืดหยุ่นเขาเรียกว่าอีลาสติซิตี้ทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนที่ดีกว่าเดิมแล้วกิน
1: ฟังดูเห็นคนอื่นกินแล้วดี
0: มัน
1: อยากโทรหาคุณหมอมั้งให้ความเห็นนะทำไมหมอโรงพยาบาลถึงไม่กินนะคะ
0: เขาไม่รู้นะฮะเขาไม่รู้เหมือนห้ามไม่ให้กินแปะกล้วยแหละนะครับในโรงพยาบาลก็มีแปะกล้วยนะฮะแต่มันไม่ใช่แปะกล้วยที่มีคุณภาพเหมือนกับแปะกล้วยกล่องสีเขียวเพราะว่าแปะกล้วยกล่องสีเขียวเนี่ยทำมาก่อนแล้วผ่านงานวิจัยต่างๆพยายามเอาแปะกล้วยที่สายพันธุ์ที่มันเก่าแก่ที่สุดที่มีอายุกว่า300ล้านปีนะครับมันมีอายุขนาดนี้แสดงว่ามีอะไรดีๆแล้วสำคัญที่การสกัดที่เรียกว่าเอ็กสแตรคสกัดแล้วได้สารฟลาวานอยด์ทูเปนอยด์และสำคัญที่สุดเหมาะสำหรับคนไทยครับไม่ใช่เอาของฝรั่งมาใส่นะครับเหมาะสำหรับคนไทยและทำ IF แบบไทยๆนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเดินได้อย่างคล่องแคล่วขอเวลาสัก3เดือนนะครับนะครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: อันก็ดูแลตัวเองยังไงมั้ง
0: 1เดิน2อย่าเครียด3ขณะที่เดินต้องร้องเพลงด้วยนะครับหรือหัดพูดว่าข้าพเจ้าจะต้องวิ่งให้ได้ข้าพเจ้าจะต้องออกกำลังกายวันนึงเกิน2ชั่วโมงนะครับข้าพเจ้าจะยกแขนยกขาโดยยกแขนนี่โดยเอามือที่แข็งแรงไปยกแขนที่ยังยกไม่ค่อยขึ้นข้าพเจ้าต้องยกทุกวันทุกวันข้าพเจ้าจะไม่บ่น
1: ยกเองอ่ะยกได้แค่หน้าอกแต่สูงขึ้น
0: ต้องไม่ต้องใช้มือข้างดีๆในช่วยยกด้วยครับนะครับข้าพเจ้าต้องไม่อ้วนข้าพเจ้าต้องผอมเพื่อจะทำให้หลอดเลือดท่อเลือดน้ำเลือดทั้งดำทั้งแดงทั้งดีเราต้องพูดบ่อยๆนะครับต้องพูดกับตัวเองนะครับโรคที่เกิดมาเนี่ยเมื่อก่อนนี้มะเร็งตายอันดับ1เดี๋ยวนี้เลื่อนจากมะเร็งเป็นโรคอ้วนแล้วนะครับโรคอ้วนทำให้ตายอันดับ1เพราะมันก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดเบาหวานก่อให้เกิดนิ่วข้อเข่าเสื่อมมันเกิดจากโรคอ้วนแต่โรคอ้วนกลายเป็นอันดับ2โรคอันดับ1คือไม่รู้จักตัวเองครับโอ้โหมันคัฟเวอร์มันจะรวมโรคทั้งหมด
1: กินครั้งแรกแล้วมีอาการอะไรไหมคะ
0: อะไรนะฮะ
1: กินครั้งแรกจะมีอาการอะไรไหมคะ
0: อ๋อไม่มีนะครับมันจะมีอาการกินง่ายเม็ดเล็กๆกินได้ครับมันเม็ดเล็กๆนั่นเองนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอขอบคุณมากครับ
0: คืออย่างนี้นะการกินอะไรก็ตามนะครับเราต้องกินด้วยความรู้สึกที่ดีนะครับต้องฟังดูมีเหตุมีผลแต่ถ้าคุณฟังรายการที่คุณหัดพูดตามเราไม่ใช่เก่งนะครับแต่ว่าเราหัดพูดมา50กว่าปีเนี่ยถ้าได้ปริญญาเนี่ยมันได้ปริญญาเอกแล้วนะครับเราเรียนมาตั้งแต่แก้ไขความพิการคือเป็นโรคติดอ่างนะครับแก้ไขจากโรคติดอ่างนี่พูดเนยต่างหากพูดกรุงเทพไม่ได้นะครับพูดภาษากลางไม่ได้เลยค่อยแก้ไขทำให้เรามีทฤษฎีในการที่ไปเผยแพร่ ให้แก่คนฟังว่าทำยังไงพูดให้เพราะทำยังไงพูดให้คนเขารักเราทำยังไงให้พูดเขาประโยชน์ของแปะกล้วยเขาควรจะกินกันเกือบทุกคนเมื่ออายุเกิน50หลอดเลือดท่อเลือดไม่ดีสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ฟังรายการนี้มีความสุขมากไหมครับเนี่ย
2: มากค่ะ
0: แล้วเคยฟังเสียงพูดมีความไพเราะขนาดนี้เคยเจอไหมครับ
2: ยังไม่เคยเลยค่ะมีแต่อาจารย์นี่แหละค่ะ
0: แล้วทำไมเขาไม่ฝึกทำไมผมต้องการให้คนเนี่ยนะฮะหัดร้องเพลงไม่มีใครเก่งเท่ากับหมอพิติใช่ไหม
2: ร้องเพลงก็หัดได้ค่ะอาจารย์แต่เสียงเหมือนอาจารย์หัดไม่ได้ค่ะ
0: หัดได้เมื่อก่อนนี้ผมพูดติดอ่างเลยนะ
2: นั่นคือติดอ่าง
0: ไม่ใช่แล้วพูดเนอแล้วเสียงแหลมนะฮะ
2: ไม่ค่ะเสียงมันดัดยาก
0: ไม่ใช่เลยครับ
2: อ่างที่ยังพอหาย
0: ไม่ใช่เลยครับติดอ่างนี่ยากกว่าการพูดให้เสียง
2: มันยากค่ะเสียงเหมือนอาจารย์นี่ยาก
0: อ่ะลองเสียงเหมือนผมเสียงยังไงครับ
2: อาจารย์คะ
0: อืม
2: หนูขอถามอาจารย์นิดนึงนะคะ
0: ครับเชิญเลยครับ
2: คือหนูจะเป็นโรคประจำหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้นะคะคือถ้ามีดบาดมือหนูนี่เลือดหนูจะหยุดยากค่ะแต่เลือ
0: ดอ๋อคุณไปตรวจดูเกล็ดเลือดแพทเล็ตของคุณนะฮะ
2: หนูกินแปะกล้วยนะเลือดหนูคือมันจดติ่งหนูกดเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมหยุดค่ะอาจารย์
0: เดี๋ยว
2: คำที่นิดเดียวนะคะ
0: ตอนนี้เดี๋ยวนะคุณจะอธิบายให้ฟังนะฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 50กว่าค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก45สูงประมาณ150กว่าค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ทำไมหุ่นดีอย่างเนี้ยคนสวยไม่ผอมคุณมีเอว22นะครับตอนนี้
2: ใช่ค่ะใช่
0: ใช่แล้วมีสะโพก31
2: ใช่
0: ทำไม
2: เกือบ32ค่ะ
0: แล้วแต่ผมรู้ล่ะผมไม่ได้คำเลยนะเนี่ย คุณจะไปพูดบอกให้ผัวรู้นะว่าผมแจ้ง
2: หนูจะไม่ได้แต่งงานค่ะอาจารย
0: ์ดีแล้วคนสวยที่หาคุณจะเลือกมากสิครับ
2: คนสวยหาแฟนยาก
0: ไม่ใช่เพื่อนผมเหมือนกันน่ะโอ้รวยเป็นพันล้านเนี่ยสวยเป็นดาวทั้งโรงเรียนเตรียมทั้งดาวจุฬาด้วยนะนี่ต่ออ28เหมือนกันเตรียมอุดมยี่สิบแปดเหมือนกันเพื่อนผมไอ้นายแพทย์ปริญญารัตนนนท์เขาเห็นคนสวยดาวจุฬาก่อนนะครับเขาบอกว่ายังไงรู้ป่ะ
2: ไงคะอาจารย์
0: เสียดายของ มันควรจะไปชิมให้ลิ้มรสว่าเป็นความรักเหมือนกับเจ๊เองอะอายุ50จะฆ่าตัวตายแต่งงานเสร็จเนี่ย
2: ผมไม่คิดนะคะอาจารย์บางทีคนสวยไม่มีแฟนก็มีค่ะไม
0: ่มี
2: ค
0: นเยอะที่สุดเลยนะครับมัวแต่เลือกนะครับ
2: จริงนะคะ
0: มัวแต่เลือกจริงๆเนี่ย
2: ไม่ได้เลือกค่ะอาจารย์แต่มันไม่มีเองค่ะอาจารย
0: ์คุณไอ้ที่บ้านอยู่มีสะพานไหม
2: ที่บ้านเหรอคะตอนนี้อยู่กรุงเทพกับน้องค่ะ
0: บอกมัน
2: อยู่ที่บ้าน
0: มันใกล้สะพานไหมสะพานข้ามอะไรเนี่ย คุณเอาสะพานนะมาทอดนะที่บ้านนะ
2: ทอดแล้วค่ะอาจารย
0: ์ทอดสะพานไม่รู้ให้แล้วคุณก็แขวนป้ายที่นี่สาวสวยมีเสน่ห์แม่รวย
2: ไม่มีค่ะอาจารย
0: ์คืออย่างนี้นะ
2: คนสวยเนี่ยหาแฟนยากสู้คนไม่สวยดีกว่าหาแฟนง่าย
0: โ
2: อ้แต่หนูก็ไม่ได้เลือกนะคะอาจารย์แต่มันไม่มีเองเขาคงฝากเอาไว้ไม่ให้หนูแต่งงานนะคะอาจารย์
0: ไม่ใช่เลยแล้วตอนแรกมีในร้อยไปจีบทำไมไม่สนใจล่ะ
2: พี่ได
0: ้จริงก็เปล่าคุณจะเอาในพันเขาแก่ในพลก็ยิ่งโน่นยิ่งแย่เข้าไปอายุ60-70แล้วใช่ไหม
2: อาจารย์ก็หนูถามอาจารย์ว่าหนูเลือดในมือหนูว่าหยุดยาก
0: เอาละเลือดในมือหยุดได้คุณไปตรวจหาเกล็ดเลือดเพชรเล็ดนะฮะเราต้องเพชรเล็ดคือเกล็ดเลือด
2: ตรวจอะไรคะอาจารย
0: ์ตรวจหาคุณเจาะเลือดดูนะหาเกล็ดเลือดที่แล้วคืออย่างงี้ขบวนการเลือดหลุดยากเนี่ยหยุดยากเนี่ยนะครับคุณวิธีการดูนะฮะคุณเข้าไปใน Google นะครับ
2: ค่ะ
0: นะครับเข้าไปใน Google ว่าเลือดไหลหยุดยากเกิดจากสาเหตุอะไรที่ลึกๆมันเกิดจากเกล็ดเลือดมันต่ำกว่าแสนต่ำกว่าเท่าไหร่คุณต้องไปตรวจดูนะครับเนี่ย
2: อ๋อใครๆก็ว่าแบบนี้เลยค่ะอาจารย์หนูยังไม่เคยไปคือเจาะเลือดจากโรงพยาบาลไปหาหมอเจาะเลือดแต่เลือดก็ดีหมายถึงว่าไม่ได้มีอะไรมีแค่ไขมันกับความดันนิดหน่อยทุกอย่างก็ไม่มีเบาหวานก็ไม่มีทุกอย่างก็ไตเขาว่าไตหนูดีหมดอ่ะไตหนูนี่ดีมากเลยคุณหมอว่า คุณหนูดีหมดมีแค่ไขมันกับความดันความดันก็ไขมันก็กินเม็ดนิดหนึ่งเลือกจะกินครึ่งเม็ดแต่หนูหักไม่เป็นค่ะอาจารย์หนูก็เลยกินวันเว้นวัน
0: อืมดีครับเหมือนกันนะครับอืม
2: ตามที่หนูกินแปะกล้วยเมื่อก่อนหนูกินเช้าสี่เย็นสี่อยู่หลายเดือนนะคะอาจารย์
0: ลดแปะกล้วยลงหน่อยนะฮะคืออย่างนี้นะไอ้โรคที่ทำให้พละเกล็ดเลือดต่ำนี่แปะกล้วยมีส่วนนิดหนึ่งนะครับควรจะกินแปะกล้วย1เม็ดเช้า1เม็ดเที่ยง1เม็ดเย็นกินพร้อมอาหาร
2: พร้อมกันเลยใช่ไหม
0: พร้อมอาหารเลยครับใช่ครับ
2: แล้วหนูกินเม็ดนึงแล้วหนูต้องกินอีกหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์กิน1เม็ดเช้าหลังอาหารทันทีนะครับ1เม็ดเที่ยง1เม็ดเย็นนะครับไอ้4เม็ดเช้าเย็นเนี่ยลองงดไปก่อนแล้วเลือดมันจะไหลเป็นปกติครับ
2: ไม่ความมาเช้านี่หนูกินข้าวแล้วหนูกินแต่กล้วยเม็ดหนึ่ง
0: เม็ดเดียวพอ
2: แต่ปกติธรรมดาหนูจะกินแต่กล้วย2เม็ดค่ะตอนเย็น2เม็ดตอนเช้า2เม็ด
0: กินลดเหลือเม็ดเดียว3เวลาครับ
2: หลังอาหารเม็ดเดียว3เวลาใช่มั้ย
0: ทีนี้เลือดไหลหยุดยากเกิดจากความผิดปกติกลไกของการห้ามเลือดในร่างกายซึ่งอาจจะเกิดจากพวกฮีโมฟิเลียซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมอันนี้ของคุณไม่ใช่แน่นะครับ
2: ยุคขาดอะไรหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์นะทีนี้ร่างกายขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือดหรือภาวะอื่นที่ทำให้เลือดออกง่ายเช่นความอันนี้สำคัญนะครับเช่นความผิดปกติของเกล็ดเลือดนะครับหรือขาดวิตามินเคนะครับซึ่งล้วนส่งผลให้ลิ่มเลือดแข็งตัวได้ช้าและหยุดยากเพราะนั้นคุณเราไปกินวิตามินเคหน่อยนะครับ
2: วิตามินเคนี่คือ
0: ไปซื้อตามร้านขยะก็ได
2: ้บอกเขาใช่ไหมคะอาจารย์ว่าซื้อยาซื้อวิตามินเคใช่ไหมคะ
0: ครับใช่เม็ดนึงไม่กี่ตังค์แล้วครับนะ
2: ค่ะอาจารย
0: ์หากมีอาการทีนี้ไอ้โรคฮีโมฟิเลียนี่คุณไม่เป็นอยู่แล้วเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบมากในเพศชายเกิดจากการขาดโปรตีนที่เรียกว่าแฟกเตอร์ไหนล่ะที่จำเป็นต่อการแข็งตัวของเลือดนะครับคือขาดแฟกเตอร์8นะครับซึ่งเขาเรียกว่าฮีโมฟิเลีย A นะครับหรือขาดแฟกเตอร์9เรียกว่าฮีโมฟิเลีย B นะครับทำให้เลือดอันนี้คุณตัดไปได้เลยครับคุณไปซื้อวิตามินเคมากินเราลดแปะกล้วย1เม็ดเช้าเที่ยงเย็นหลังอาหารทันทีครับ
2: แล้ว
0: เราไปขอดูจำนวนของเกล็ดเลือดหน่อยนะครับผมอาจจะผิดก็ได้ครับว่าเกล็ดเลือดค่าปกติมันก็แสนกว่านะครับมันต่ำกว่าแสนเยอะไหมนะครับนะเออแค่นี้เองครับนะครับนะกินแปะกล้วยเปลี่ยนเป็น1เม็ดหลังอาหารทันทีเช้าเที่ยงเย็นสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เดินก็กินกาแฟ
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
4: ่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
4: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
4: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
5: ค่ะสำหรับท่านที่จะปรึกษาทีมแพทย์นะคะเข้าสายหน้าไมค์คือ0813346666ส่วนเบอร์ที่จะสั่งแปะกล้วยมาส้มเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และไวน์เฮิร์บนะคะมาชะลอการดื่มน้ำตาลเหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงเนี่ยท่านต้องควบคุมน้ำหนักต้องควบคุมอาหารนะคะจำกัดปริมาณอาหารการกินและถ้าเสริมด้วยไวน์เฮิร์บสัก1แคปซูลหลังมื้ออาหารจะทำให้การเผาผลาญดีขึ้นนะคะสำหรับท่านที่เป็นเบาหวานท่านที่ได้รับยาหรือฉีดฮอร์โมนอิสซูลินเนี่ยท่านก็เลี่ยงมาทานในมื้อถัดไปจะทานไวเฮิร์บหลังจากนั้นเนี่ยสัก4ชั่วโมงเพื่อที่จะได้ลดเกี่ยวกับเรื่องของค่าน้ำตาลในเลือดถ้ามันต่ำนะคะก็จะได้หลีกเลี่ยงมาทานอีกมื้อหนึ่งได้นะคะส่วนท่านน้ำหนักเกินภาวะโรคอ้วนเนี่ยเราต้องลดพุงลดโรคลดไขมันในร่างกายเพื่อลดน้ำหนักให้ค่าของน้ำตาลในเลือดค่าของความดันโลหิตสูงมันจะได้ลดลงนะคะวันนี้จะสั่งไวเฮิร์บสั่งกาแฟสั่งแปะกล้วย10คู่สายโทรศัพท์สั่งซื้อที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันโทรไปที่062 5100 560-569ค่ะ ช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
0: 081334แล้วก็64ตัวโอ้ถั่วมาเยอะแยะนะครับเนี่ยท่านฟังรายการนี้นอกจากจะหัดร้องเพลงดังที่ศาสตราจารย์ดร.เนตพิติว่าไว้อยู่จังหวัดไหนอยู่ภาคไหนของประเทศยังอำนาจเจริญเนี่ยเอาอีสานอุบลอุดรมหาสารคามก็สามารถหรือโคราชโคราชฟังได้ทั้งนั้นแหละครับร้องเพลงหรือจังหวัดจะร้องเพลงอยู่จังหวัดทางภาคเหนือก็ได้เชียงรายเชียงใหม่ทางใต้ก็ได้ภูเก็ตหาดใหญ่สงขลาเราก็สามารถฟังได้หมดสวัสดีครับรายการสุขภาพกับสิง
6: ห์
0: เพ
6: ลงหมอที่ว่ามือชา3นิ้วค่ะ
0: อือๆ
6: แล้วหมอบอกว่า
0: ต้องผ่าตัด
6: เป็นอะไรหมอว่าเป็นอะไร
0: พังผืดพังผืดพังผืดไปรัด
6: หมอว่าเป็นเกา
0: เป็นเกาโอคนละเรื่องเลย
6: ฉีดยามา
0: เฮ้ยเดี๋ยวคุณไปตรวจเลือดหรือยังครับ
6: ตรวจแล้วค่ะ
0: เราค่ายูริกเท่าไหร่ครับ
6: ไม่หมอไม่ได้บอกค่ะ
0: เดี๋ยวคือเดี๋ยวคุณต้องเข้าใจว่าเป็นเกาเนี่ยเกิดจากการมีกรดยูริกในเลือดสูงเกินไปจนเป็นผึกเป็นเกลือยูเรตสะสมในข้อทำให้เกิดอาการปวดบวมแดงร้อนนะครับ
6: ร้อนแล้วก็บวม
0: โอ้
6: หมอฉีดยาให้แล้วตอนนี้การมาบวมตรงนิ้วกลางมันทีนี้กับมือเท้าไม่ได้เลยค่ะบวมจังบวมอยู
0: ่คืออย่างนี้นะคุณต้องเข้าใจว่าสาเหตุการเกิดเกาเนื่องจากกินอาหารที่มีโพลีนสูงนะครับเนี่ยโพลีนคืออะไรโพลีนคือสารเคมีตัวหนึ่งนะครับทำให้เกิดกรดยูริกทำให้เกิดการเหมือนเวลาเอาไอ้เจาะดูที่ตรงมันบวมๆเนี่ยมันจะมีออกมาสีขาวๆนะครับแล้วเอาไปย้อมดูมันจะเป็นคล้ายๆกับ
6: ฝ่ามือนะตรงฝ่ามือนะอุ้งมือ
0: นั่นนะฮะ
6: เ
0: นี่ยคืออย่างนี้คุณต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะครับคุณต้องรู้จักว่ากินเกากินยางยังไงก็ไม่หายแล้วครับถ้าคุณกินอย่างนี้นะครับนะคุณต้องแก้ไขที่ต้นเหตุก่อนเหมือนพระพุทธองค์ว่าไว้คือว่าต้องรู้จักการกินอาหารที่มีโพลีนต่ำอย่าให้มีโพลีนสูงเป็นสารเคมีคุณจำไว้นะฮะพวกเนื้อแดงพวกเครื่องในสัตว์อาหารทะเลบางชนิดเนี่ยคุณต้องจำไว้ไหมนะครับถ้ากินพวกนี้มันจะเกิดอาการโทรฟายขึ้นมานะครับไอ้เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำหวานมากๆเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลฟรุกโตสเช่นเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันสูงและโรคไตก็ถ้ามีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับปัจจัยของพันธุกรรมบางคนนี่เกิดจากพันธุกรรมก็ได้ส่วนมากนะครับที่โรคเการู้ทันสาเหตุวิธีการรักษาก็คือว่า 1. คุณต้องสังเกตดูว่าการกินสัตว์ปีกทุกชนิดห้ามปลาทุกชนิดกินได้เว้นปลาดุกทำให้เกิดโพลีนสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้พอเป็นผึกเสร็จปั๊บมันจะกระตุ้นทำให้เกิดอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณข้อซึ่งเรียกว่าโทฟายหรือโทฟี่นะครับมันมีคุณสมบัติอย่างนี้รักษาไม่หายครับโดยการฉีดพวกคอนจิซินไปมันก็แก้ไขได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับการกินสมุนไพรแปะกล้วยเพื่อสร้างระบบภูมิขึ้นมาเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่คุณต้องหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะครับสิ่งที่แพ้ก็คือกินได้เช้า4ยัน4ครับแต่มันไม่หายนะครับนะคุณต้องกำจัด1สัตว์ปีกทุกชนิดห้ามกินยอดผักอ่อนๆกินไม่ได้นะครับยอดผักกะน้ายอดผักกระเฉดยอดผักมันมีโพลีนสูงนะครับแล้วก
6: ็ทานไม่ได้แล้วปลาดุกทานได้มั้ยคะ
0: ปลาดุกกินได้เว้นปลาดุกปลาดุกก็มีโพลีนสูงครับ
6: ปลาหมึกก็ไม่ได้ใช่มั้ยคะ
0: คืออย่างงี้ปลาหมึกก็กินได้บ้างนะครับคืออย่างนี้มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าคุณต้องจำเป็นตัวเช่นพืชบางอย่างเนื้อบางอย่าง ที่กินแล้วเกิดอาการโทฟี่คืออาการปวดบวมแดงร้อนคุณต้องจำเป็นตัวไปนะครับหลักๆ ก็คือว่าสัตว์ปีกทุกชนิดห้ามเช่นเป็ดพวกไก่พวกไก่พวกเป็ดพวกห่านเนี่ยเนื้อมันกินไม่ได้เลยแล้วเครื่องในสัตว์ทุกชนิดห้ามนะครับไม่ว่าตับไตไส้พุงหัวจุงหัวใจกระเพาะทั้งหลายแหละนะครับเราคุณต้องจำว่าอาหารทะเลเนี่ยเป็นพวกหอยปลากุ้งปลาซาดีนพวกปลาทูนี่ก็มีโพลีนค่อนข้างสูงนะครับไม่ควรกินสัตว์เนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูที่ติดมันมากๆก็ควรจะหลบหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่แปรรูปเช่นไส้กรอกเบคอนพวกแฮมเนี่ยก็ไม่ควรกินนะครับและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดพวกเบียร์พวกเหล้าเพราะมีโพลีนและส่งผลต่อการขับกรดยูริกออกมาทางไตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเป็นสิ่งที่เป็นยานะครับอาหารเป็นยาคือยาพิษคุณจำไว้สัตว์ปีกทุกชนิดเครื่องในสัตว์ทุกชนิดนะครับแล้วอาหารทะเลส่วนใหญ่เช่นปลาบางชนิดก็กินได้บ้างนะครับคุณต้องกินลองกินดูถ้าเกิดชิมดูถ้ามันเกิดอาการโทไฟหลังจากนั้นสัก 5-6 ชั่วโมงเนี่ยต้องจำเป็นตัวนะครับพวกอาหารแปรรูปพวกไส้กรอกเบคอนนี่ก็ห้ามนะครับนะเนี่ยนั่นแหละมันยากในการคอนโทรลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยละเว้นพวกยอดผักอ่อนเช่นยอดผักคะน้ายอดผักหวานยอดผักบุ้งจีนหน่อไม้ฝรั่งดอกกระหล่ำสตอกระถินชะอมผักขมเนี่ยไม่ควรกินยอดแต่กินใบได้ครับแต่ยอดคุณจะไปกินนะครับยอดผักทุกชนิดห้ามนะครับแต่ว่ามีอยู่ทฤษฎีหนึ่งบวกกินได้คือว่ากินได้ไม่ได้ถ้าคุณสังเกตดูนะครับถ้ากินอะไรก็ตามนะที่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้เนี่ยเราเกิดอาการบวมเนี่ยอันนั้นเป็นเกี่ยวกับการแพ้นะครับคุณต้องจำเป็นตัวไปนะครับต้องจำเป็นตัวไปและจำดีที่สุดคุณต้องจำว่าอะไรที่มันกินได้ที่ไม่มีอาการโทไฟส่วนยาแผนปัจจุบันก็แก่เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองแหละครับนะอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเป็น
6: แต่กล้วยมันจะหายไหมครับอาจารย
0: ์ไม่หายไม่มีทางหายแต่ถ้าไม่แน่นะฮะต่อไปถ้าคุณสร้างระบบภูมิดีๆมันอาจจะหายได้เหมือนกับเบาหวานนะครับนะไอกลุ่มอย่างคุณไอเนี่ย กระฉอกก็หายไอแต่ถ้าคุณต้องจำเป็นตัวว่าอะไรที่กินได้นะครับเพราะมีโพลีนต่ำทำให้การผลิตยูริกมันน้อยนะครับเช่นคุณอาจเทปก็ได้ฟักทองฟักเขียวแฟงน้ำเต้าแตงกวา
6: ได้
0: กินได้ครับกินได้พวกบวบเหลี่ยมพวกบวบหอมพวกสควอชพวกบีทรูทพวกมันฝรั่งนะครับพวกมันเทศมันหวานกินได้นะครับเนี่ยคุณต้องจำว่าควรจะกินอะไรนะครับควรจะไปจำว่าแพ้อะไรมันทั้งนั้นแหละครับ
6: แล้วอีกนานนะคะเนี่ยมันจะหายเนี
0: ่
6: ย
0: ไม่หาย
6: ไม่ค่อยช่วย
0: ไม่หายมันจะทุเลาลงนะฮะแล้วคุณมันออกกำลังกายนะครับเพื่อการสร้างระบบภูมิให้มันต่อต้านพวกโพลีนที
6: ่เดินเวียงแขนตั้งแรง
0: ก็ได้เออได้ครับทีนี้อาหารสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกานะครับเช่นที่มีกรดที่ทำให้เกิดการสะสมกรดยูริกมันไม่สูงเช่นนะครับก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับเยอะแยะไปหมดคุณต้องสังเกตดูเองนะครับแหมถ้ามัน
6: หลายปีแล้วค่ะทำงานอยู่ค่ะบวมสองข้างเลยต้องไปฉีดยาและฉีดยาเห็นก็มันก็ดีขึ้น
0: เขาฉีดพวกไอ้คอนจิเซียนอยู
6: ่ไม่ได้บอกเป็นเกา
0: คุณต้องตรวจเลือดดูนะฮ
6: ะ
0: ตรวจเลือดดูหาค่ายูริกของคุณเนี่ยค่ายูริกเท่าไหร่คุณต้องรู้นะฮะต้องรู้นะครับบารโรพวกนี้มันเกิดจากการโภชนาการนะครับอาหารเกาที่เป็นเกาควรจะกินอะไรนะฮะที่จะพวกทานผักที่โตเต็มใบแล้วไม่ทาน ต้นอ่อนของพืชผักนะครับผักอ่อนๆไม่ควรกินนะครับแม้ทั้งผักอ่อนๆเช่นว่ามันจะไม่แก่เต็มที่คุณกินมันอาจจะเกิดอาการโทฟายได้นะครับเนี่ยแนะนำให้ทานผัก3กลุ่มดังต่อไปนี้ครับคุณลองกินดูนะครับนะแต่มันจำไม่ไหวแล้วครับคุณต้องจำอะไรที่คุณกินได้ดีกว่านะครับคุณจดไว้เลยไม่จดได้ตอนแรกก็ชิมดูก่อนนะฮะแล้วเราชิม
6: จำได้บางสิ่งบางอย่างค่ะ
0: คุณจดไว้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันบางทีเนี่ยมันอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของการกินนะครับบางทีเนี่ยกินคุณจำไว้ว่าไอ้พวกที่มีพูลินสูงเช่นเนื้อแดงเครื่องในสัตว์ทุกชนิดอาหารทะเลบางชนิดนะครับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง
6: สัตว์เนื้อแดงทุกชนิดไม่ค่อยดีทานนะคร
0: ับไม่กินแล้วก็บวมเลยฮะเช้ามาตื่นมาคุณคลานสี่เท้าเลยครับเนาะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะยิ่งฟรุกโตสสูงเนี่ยเครื่องดื่มชูกำลังทุกชนิดห้ามนะครับและแอลกอฮอล์พวกเบียร์พวกเหล้านี่ห้ามแล้วโรคที่น่ากลัวสำหรับคนเป็นเกาต์คือโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงคุณจะปวดสะบักช่อเลยครับนะเนี่ยมันเป็นพันธุกรรมครับเป็นโรคไม่ติดต่อหน่อยนะ
6: 56ค่ะ
0: แล้วสูงเท่าไหร่
6: สูง155ค่ะ
0: เออดีแล้วนะครับดีแล้วกินแปดกล้วยเช้า4 ยัน 4แล้วหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะครับเพราะมันสร้างระบบภูมิไม่ดีขึ้น
6: 2เม็ดเย็น2เม็ดค่ะ
0: เพิ่มดีกว่าเช้า4 ยัน 4พอมันดีขึ้นสร้างระบบภูมิดีขึ้นนะครับมันสามารถต่อต้านสารพวกพูลินได้เนี่ยคุณค่อยๆลดเหลือเช้า2เย็น2
6: เพิ่มเป็น4แล้วคะ
0: ใช่เพิ่มเป็น4ดีกว่าครับเนาะ
6: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
6: ที่โทรมาเนี่ยไม่ใช่อะไรก็มือไม่หลังเข้าห้องน้ำมือมันต้องเท้านี่มือเท้าไม่ได้เพราะมันเสียว
0: มันเสียวเพราะว่ามันมีผึกนะมันเหมือนกับไอเรือใบที่เขาวางสลับรถบรรทุกให้มันเหยียบให้มันยางมันแตกนะฮะมันเป็นแหลมๆทุกด้านเลยครับแหลมทุกด้านเป็นประมาณ8เหลี่ยมนะครับนะแหลมทุกด้านเลยคุณเหยียบมันก็มันแทง
6: มัน
0: ไม่ได้เลยปวดเกาต์นี่ทรมานมากๆเลยครับ
6: ค่ะ
0: แล้วเป็นโรคที่ต้องรักษาตามอาการ
6: ถ้ามันจะเป็นมันจะคันบ่อยๆนะคร
0: ับ ใช่ๆ
6: กลางมือ
0: ใช่ๆมันจะคันก่อนครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วทำไมหมอเขาไม่อธิบายอย่างนี้
6: หมอพอดีไปเจอหมอคนใหม่ค่ะก็เลยไม่ได้ไปเมื่อวันคืนเองเป็นได้4วันก็เลยไปหาแล้วก็เอาเลือดไปตรวจก็บอกว่าเป็นเกาก็รอ
0: ทำไมคนก่อนเขาไม่บอกตั้งนานนะฮะเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยทำไมไม่ตรวจเรื่องแล้วบอกว่าเป็นเกาเพราะการรักษาเกาการรักษาโรคปวดข้อมันคนละเรื่องเลยนะครับ
6: ตอนก่อนเนี่ยปวดทุกข่าวบวมสองข้างเลยก็ไม่ทราบว่าเป็นเกาทีนี้ข่าวหายมาตั้ง10 กว่าปีแล้วครับก็เลยไม่ได้สนใจแล้วมันนี่มาเป็นที่มือเนี่ยก็สงสัยว่าเป็นเพราะอะไร
0: เอ้าตอนนี้รู้แล้วนะครับคุณก็เปิดดูใน Google นะครับเปิดเป็นไหม
6: ค่ะ
0: สวัส
6: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับเปิดใน Google ดูนะครับแล้วก็อาหารสำหรับคนที่เป็นโรคเกาต์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้คือคุณต้องเข้าใจครับโรคที่น่ากลัวตายอันดับหนึ่งเมื่อก่อนนี่คือมะเร็งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละอันดับหนึ่งคือโรคอ้วนนะครับก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดเบาหวานความดันไขมันสูงก่อให้เกิดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยน้ำตาลเกิน100แต่ไม่เกิน126นะครับคือโรคอ้วนถ้าเกิน126ถือว่าเป็นเบาหวานนะครับผู้หญิงส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย110นะครับเช่นว่าสูง160น้ำหนักก็ไม่ควรเกินลบด้วย110ไม่ควรเกิน50ถ้าผู้ชายลบด้วย100เช่นว่าสูง170ลบด้วย100ก็ไม่ควรเกิน70นะครับถ้าเกินจาก70สัก 5% 10% ถือว่าเป็นโรคอ้วนนะครับเพราะฉะนั้นคนอ้วนนี่ตายมากกว่ามะเร็งนะครับก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดความดันก่อให้เกิดเบาหวานก่อให้เกิดไขมันในเลือดสูงไตวายข้อเข่าเสื่อมนิ่วในถุงน้ำดีมะเร็งบังเร็งโอ้ยเยอะแยะไปหมดโรคอ้วนเนี่ยนะครับเส้นเลือดสมองตีบแตกโอ้ยผัวทิ้งอะโรคอ้วนนอนกรนก็โรคอ้วนหยุดหายใจบางขณะก็โรคอ้วนนะครับตายมากกว่ามะเร็งคือโรคอ้วนนะครับผิดอีกผมจะเลื่อนโรคอ้วนเป็นอันดับ2 เลือดมะเร็งอันดับ3คือโรคที่ไม่รู้จักตัวเองครับไม่ได้สนใจตัวเองไม่รู้จักสนใจแต่ชาวบ้านเขาสนใจแต่ประเทศเพื่อนบ้านแต่โรคที่น่ากลัวที่สุดไม่รู้จักตัวเองตายอันดับ1เลยครับปล่อยได้ยังไงโรคอ้วนปล่อยได้ยังไงเป็นเบาหวานปล่อยยังไงเป็นไขมันสูงโดยไม่รู้จักการรักษาที่ถูกต้องโรคตายอันดับ1ของโลกทั่วโลกเป็นอย่างนี้ไม่รู้จักตัวเองส่องกระจกทุกวันยังไม่รู้จักตัวเองเลยเป็นโรคอ้วนก็ไม่รู้จักเป็นเกาก็ไม่รู้จักตายมากที่สุดอันดับ2คือโรคอ้วนตายมากที่สุดคือโรคไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักว่าทำยังไงอันดับ2คือโรคอ้วนอันดับ3ค่อยตกจากการแข่งขันจากเป็นแชมเปี้ยนอันดับ1กลายเป็นตกอยู่อันดับ3คือมะเร็งครับอันดับ4คือโรคหลอดเลือดท่อเลือดในสมองตีบหรือแตกอันดับ3นะครับที่มันเลี้ยงเหมือนคุณผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ยหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองมันตีบอ่ะแก้ไขยังไงคุณต้องรู้จักตัวเองให้มากกว่านี้เขาเป็นเกาก็ไม่รู้จักเดี๋ยวนี้ยังโชคดีคุณลองถามในลุง Google ดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรคืออะไรคุณต้องรู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาเป็นโรคเกาเนี่ยไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคเกิดจากความบกพร่องของตับอ่อนนะครับที่ไม่สามารถย่อยสลายพวกพูรีนได้จนกลายเป็นผึกยูริกแอซิดผึกเวลามันเข้าไปในร่างกายมันก็เหลวๆขาวๆนะครับแต่เหลวๆขาวๆเนี่ยถ้าเอาไปย้อมดูนะครับเอาไปย้อมสีดูนะครับมันจะเป็นรูใบครับมันแหลมทุกด้านเลยครับแหลมๆแหลมๆมากๆด้วยนะครับแหลมแปดเก้าเหลี่ยมอะแหลมแหลมเป็นเช่นว่าก็เหมือนกับจะว่าปลาดาวก็ไม่ใช่มันเหมือนกับแหลมซ้ายขวาเยอะหน่อยเป็นเรือใบอะเวลาไปวางปั๊บมันจะตั้งแหลมก็ชี้จี้ไปที่เข่าที่นิ้วมือเนี่ยโอ้ยตัวแสบแล้วมีอาการสำคัญคือมันร้อนครับมันต่างกับลุงมาตอยนะครับรักษาคนละเรื่องเลยนะครับนะปวดข้อเหมือนกันแต่ลุงมาตอยส่วนมากจะเป็นข้อใหญ่ๆเกาส่วนมากจะเป็นข้อนิ้วข้อมืออาจจะมีข้อเข่าบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ข้อนิ้วโอ้โหการปวดเขานี่มันทำให้มันเป็นคุณสมบัติของโรคนะครับคุณอยากจะกินเครื่องในอยากจะกินอาหารอะไรที่มันทำให้ปวดมันเป็นพฤติกรรมของโรคที่ต้องการทำให้คุณเนี่ยอยากขึ้นมาทำให้คุณอยากจะกินเครื่องดื่มชูกำลังอยากจะกินพวกเป็ดอยากจะกินเครื่องในหมูตับกระเพาะไอ้พวกนี้เป็นสัญชาตญาณนะครับคืออยากกินของอะไรที่มันแสลงอะที่มันเกิดอาการโทไฟอะทำให้เกิดข้ออักเสบมันอยากจะกินเหล่านั้นเป็นพฤติกรรมของโรคนะครับมันห้ามใจนี่มันห้ามยากเหมือนคนเป็นเบาหวานอยากจะกินข้าวสักสองกะละมังอยากจะกินชานมไข่มุกอะใส่น้ำตาลสัก10ช้อนเนี่ยโอ้โหใส่ครีมเทียมไปต่างหากก๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่น้ำตาลใส่ซีอิ๊วหวานเนี่ยคุณแก้ไขต้องแบบ IF แบบไทยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเรียนแพทย์ปี2ขนาดนี้ครับแพทย์ยังไม่ได้เรียนกับการโภชนาการเลยนะครับแค่เรียนเรื่องโรคเนี่ยก็ตายแล้วไม่รู้จักจนอาจารย์หมอปิติเนี่ยตั้งคณะแอนตี้เอจจิ้งเวชศาสตร์ชะลอวัยว่าเรื่องการกินการออกกำลังกายยังไงจบไปแล้วทำอะไรได้พูดให้คอแตก ก็ไม่ได้สตังค์นะครับอย่างนี้ได้สักคิดก็500เขาก็ด่าแล้วไม่ให้วิตามินมากินไม่ให้ไม่มีหัตถการเนี่ยเพราะนั้นหมอทางด้านอลูมาโตเนี่ยน่าสงสารโอ้ยเป็นโรคพวกนี้มันปวดปวดแบบผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นโรคเกาเนี่ยเขาชอบไปกินเป็ดย่างพูนสินทั้งที่รู้ว่าพอกินเสร็จคืนนี้สักทุ่มสองทุ่มเนี่ยพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้นะบวมจับดูร้อนอย่างก็โอ้โหคางก็เจ็บอยู่เฉยๆก็เจ็บปวดเกานี่มันทรมานมากๆนะครับไปหาหมอก็ให้ยาแก้ปวดพวกคนจิตสินกันมาก็แค่นั้นไม่มียารักษาครับไม่ใช่การหลบหลีกเลี่ยงรู้จักกินอะไรที่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีพูลีนก็ไม่ใช่กินอะไรที่ไม่เกิดอาการโทไฟปวดบวมแดงร้อนที่ข้อก็แล้วกันนะครับพูดต้องพูดให้เขาเข้าใจการกินแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยทำให้การอักเสบดีขึ้นขณะที่เป็นเกาปวดน้อยลงนะครับเพราะเลือดไปถูกซัพพลายบริเวณนั้นแต่คุณต้องหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้เช่นยอดผักอ่อนๆเครื่องในสัตว์ทุกชนิดสัตว์เปรกทุกชนิดมีโพลีนสูงมากๆปลาทุกชนิดกินได้เป็นปลาดุกมีพูลินสูงนะครับคุณลองกินดูสิบวมเลยโอ้โหนัดกับแฟนไว้พอแฟนเขาไปกินปลาดุกบวมเลยคานก็ไม่ได้ปวดหน้าดูเลยน่าสงสารมากๆนะครับเป็นโรคที่ไม่ติดต่อแต่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมกินแปะกล้วยเช้าสี่ยันสี่เป็นทั้งเกาหรือลงมาต่อยก็ได้ครับก็กินแปะกล้วยเหมือนกันนะครับ
7: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ
5: การที่เราอารมณ์ดีแจ่มใสไม่เครียดนะคะมันก็จะทำให้เราห่างไกลโรคได้เพราะปัญหาความเครียดเนี่ยผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงมันก็จะทำให้ค่าของน้ำตาลในเลือดหรือค่าความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดกวนแกว่งนะคะขึ้นลงได้การปรับค่าระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่เนี่ยนะคะเราแนะนำในเรื่องของการทานอาหารเป็นมื้อที่หลายท่านเข้าใจนะคะจากรายการท่านปฏิบัติได้โดยการเลือกทานผักให้มากขึ้นทานผลไม้ก็ต้องเลือกไม่หวานนะคะทานโปรตีนกินข้าวกล้องข้าวซ้อมือแทนข้าวขาวข้าวเหนียวเนี่ยมันจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านแนะนำนะคะท่านใดที่สนใจนะคะไวเฮิร์บไปช่วยในการทำให้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดจากสารสกัดจากมะระขี้นกอาจจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณผู้ฟังสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะ

ช่วยสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่จะปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพถ้าสามารถที่จะปรึกษาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขานะคะจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์ท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีนะคะซึ่งเป็นรายการที่ห่วงใยใส่ใจเรื่องของสุขภาพอยากจะได้รับคำแนะนำได้กำลังใจจากทีมแพทย์ท่านปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666ส่วนท่านจะซ่อมเซลล์นะคะจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกถ้าสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569สั่งไปที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์นะคะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือท่านจะไปซื้อด้วยตนเองที่คลินิกอยู่4แยกไฟฉายค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอ้าวหมายเลขโทรศัพท์กันนี้คือ081334แล้วก็64ตัวครับรายการนี้นอกจากมีอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบัณฑิตพันธ์ก็จะมีศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิรารองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีนาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
4: ก็ได้ประโยชน์สุขภาพอะค่ะ
3: เราได้ทำตามบ้างไหม
4: ก็ยังไม่เคยทำตาม
3: เอา
4: ทำบ่อยแต่ว่ายังไม่เคยปฏิบัติเลยค่ะ
3: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: ตอนนี้อายุ53ย่าง54แล้วค่ะ
3: น้ำหนักสูงๆแล้วครับ
4: น้ำหนักตอนนี้ก็ประมาณ54ค่ะ
3: สูงเท่าไหร
4: ่สูง149
3: โอ้ตีจะ150 54เกินไปต้อง10กว่ากิโลเนี่ยตอนนี้มีพุงนิดหน่อยใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะมีพุง
3: เวลาเอามือเขายุ่มที่พุงนี่มันออกมา
4: เ
3: ป็นต่อนภาษาโคราชมันเป็นต่อน แล้วพยายามใส่เสื้อผ้าเอาเข็มขัดรัดมันก็ปิ้นออกมาฮะ
4: ใช่ค่ะใช
3: ่รูปป่าเป็นโรคแล้วเป็นโรคอ้วนรู้ป่ะ
4: โอ้
3: เป็นโรคอ้วนทำอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินเป็นว่าที่เบาหวานแล้วครับ
4: โอ้แต่ว่าไม่มีโรคประจำตัว
3: ไม่มีแต่มันว่าที่ยังไงเหมือนคุณยังไม่ติดยศยังไงฮะเพราะอาจจะมีโรคหัวใจในอนาคตเพราะว่าไงหัวใจของเราเนี่ยคุณลองกำปั้นซ้ายมือแล้วก็กำไว้นะฮะน้ำหนัก50กิโลกับ60กิโลหัวใจมันไม่โตตามน้ำหนักนะครับแต่มันทำงานมากกว่าหลายเท่าน้ำหนักควรจะเป็นสัก40กว่ากิโลนี่คุณไปตรง 5-60 เนี่ยเกินไปประมาณ15กิโลเอาสัก10กิโลยังดีนะครับอย่างน้อยๆลดสัก 5-6 กิโลก็ยังดีเพราะว่าตอนนี้อาจจะเริ่มมีอาการปวดเข่าเล็กน้อยจริงหรือเปล่า
4: ใช่ค่ะรู้สึกก็ปวดเมื่อย
3: เอ้าทำไมล่ะก็มันอ้วนไงฮะคืออย่างนี้นะไอ้โรคที่ตายอันดับหนึ่งเมื่อก่อนนี่คือมะเร็งใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
3: ไม่ใช่ครับโรคที่สอดแทรกกับทุกโรคมะเร็งคนอ้วนก็เป็นมะเร็งง่ายๆเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงหลอดเลือดหัวใจความดันหัวใจสโตรกหลอดเลือดท่อเลือดมันตีบตันนะครับแตก มันเกิดจากความอ้วนมันแทรกซึมไปเกือบทุกโรคเลยที่มันตายเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ก็ผิดอีกแทนที่จะมะเร็งอันดับหนึ่งกลายเป็นอันดับสองแล้วก็โรคอ้วนมันอันดับหนึ่งนะครับแทนที่มะเร็งนะครับมากกว่าและโรคที่ตายมากกว่ามะเร็งและมากกว่าโรคอ้วนรวมกันคูณได้10เท่าคือโรคที่ไม่รู้จักตัวเองครับเฮ้ยเราแก้ผ้าอาบน้ำเห็นพุงกะทิอย่างเงี้ยก็มีกระพุงของข้ามันก็อยู่สบายๆอ้าวคุณเป็นโรคอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้ว่าเป็นตัวโรคแล้วไอ้โรคพวกเนี้ยคุณจะไปกินพวกแอมเฟตามีนลดน้ำหนักนะอย่าไปกินนะครับมันเป็นปีศาจร้ายกินแล้วมันติดหัวใจสั่นแกๆๆๆๆเลย
4: ทานกาแฟ
3: แ
4: ล้วความอ
3: ้
4: วนอยู่เนี่ย
3: ถูกหลอกไม่มี
4: ไม่มี
3: ไม่มีหรอกในโลกเนี้ยเห็นไหมถ้าเป็นผมรู้ว่าถูกหลอกกินทั้งชาก็ไม่ลดไม่ลดได้ยังไงอ่ะการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการทำ IF ลดได้ทั้งน้ำหนักลดได้ทั้งเบาหวานลดได้ทั้งความดันลดได้ด้วยอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นคุณลดอีกประมาณสัก10กิโลครับลดยังไง
4: ลดยังไง
3: กินจนท้องแตกก็ผอมได
4: ้ค่ะ
3: กินอาหารกี่มื้อ
4: ทุกวันนี้เหรอคะบางครั้งก็2มื้อบางครั้งก็3มื้อไม่แน่นอน
3: คุณกินไม่ต่ำกว่า10มื้อถ้าไม่รู้ล่ะพอกินอิ่มปั๊บคุณจะกินแม้กระทั่งลูกชิ้นสักไม้นึงถือว่าเป็น1มื้อนะครับจะกินเดินสังสรรค์การค้าเนี่ยเขาให้กินองุ่นสักเม็ดหนึ่งหรือฝรั่งสักชิ้นหนึ่งเนี่ยคุณกินอะไรก็ตามเป็นน้ำเปล่ากินอันนั้นถือเป็นหนึ่งมื้อนะครับทีนี้คนไม่รู้ไงคุณกินไม่ต่ำกว่าวันละสิบมื้อ

0: แฟดำที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมเทียมนะครับกาแฟดำล้วนๆนะครับอันนั้นก็ศูนย์แคลอรี่นะครับหรือน้ำชาจีนธรรมดาเนี่ยแหละก็ศูนย์แคลอรี่แต่ถ้าคุณกินเม็ดกวยจีเม็ดแตงโมสักเม็ดเนี่ยอินซูลินก็ซึมออกมาได้ครับก็คือ1มื้อคุณกินลูกชิ้นทั้งที่กินเป็นโปรตีนลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นเนื้อก็ถือว่าเป็น1มื้อทำให้กระบวนการการลดน้ำหนักมันเจ๊งไปเลยครับ
1: ค่ะ
0: มันเคล็ดลับอย่างนี้ทีนี้การกินอะไรที่ไม่ทำให้อ้วน
1: ค่ะ
0: กินผักผลไม้ที่ไม่หวานมีไฟเบอร์และกินโปรตีนไอ้พวกนี้ไม่ทำให้อ้วนคุณกินเนื้อหมูเนื้อวัวนะสักกิโลหนึ่งมันก็ไม่อ้วนมันอ้วนเพราะกินอันดับสุดท้ายคือการกินข้าวก๋วยเตี๋ยวมาม่ายำยำกาแฟตัวแสบกาแฟ3 in 1
1: ค่ะ
0: แล้วก็เฟรนช์ฟรายทั้งหลายแหละไอ้นี้เป็นตัวปีศาจคุณอ้วนเพราะกินนี้คุณกินเกาเหลาไม่ใส่เส้นกิน5ชามก็ไม่อ้วนแต่คุณกินข้าวผัดจานหนึ่งกินข้าวมันไม่ค่อยอิ่มคุณต้องกิน2จาน
1: คุณหมอคะเมื่อกี้หนูบอกคุณหมอว่าสูง149ใช่ไหมคะ
0: อืม
1: พูดผิดค่ะสูง159
0: เออแล้วหนักกี่กิโล
1: น้ำหนัก53
0: 53
1: ใช่
0: ค
1: ุ
0: ณเอาสูง159ลบได้110หรือเท่าไหร่ครับ
1: 159ลบ110น้ำหนัก40ห้ามเกิน49
0: เออแล้วตอนนี้หนักกี่กิโล
1: 53
0: 53 53ลบด้วย40
1: ประมาณ4เกินไป4 5โล
0: เออก็ลดน้ำหนักอีก5กิโล
1: อ๋อลดอีก5กิโลเขาบอกว่าคนอายุเยอะลดมากก็ไม่ดีหน้าตอบ
0: แต่คุณเป็นโรคนี่ฮะเป็นโรคอ้วนนะครับคุณเป็นโรคอ้วนนะครับคือในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ปลุกคนทั้งชีวิตว่าโรคตายอันดับหนึ่งแทนมะเร็งคือโรคอ้วนความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินนะครับคุณอาจจะดูผอมแต่คุณมีพุงจริงหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะมีพุงน้อยๆ
0: ทำให้ผมรู้ว่าไอ้นั่นแหละเป็นตัวแสบตัวที่เก็บไขมัน
1: อ
0: ะ
1: ไม่ลงเลยอะคุณหมอ
0: ไม่ลงเพราะคุณกินอาหารจุกจิกกินทั้งวัน
1: อ
0: ะกินวันละ10มื้อจริงหรือเปล่าแต่ไม่รู้ไงเพราะนั้นเนี่ยแล้วยังไม่หลอกอีกยากาแฟลดน้ำหนักคุณจะบ้าไงมันหลอกคุณอะ
1: เดี๋ยวเอาไปทิ้งละ
0: ถ้าคุณไม่ทำ IF น้ำหนักไม่ลดหรอกครับ
1: IF ทำยังไงคะ
0: นี่ละท่านฟังไหมนะครับตายอันดับหนึ่งคือมะเร็งแต่ผิดตายอันดับหนึ่งแทนมะเร็งคือโรคอ้วนตอนนี้คุณเป็นโรคอ้วนคุณยังไม่รู้สึกตัวเลยใช่ไหมแต่มันแทนที่โรคอ้วนและมะเร็งรวมกันเอา10เท่าตัวคุณคือคุณไม่รู้จักตัวเองว่าคุณเป็นโรคแล้วนะครับเป็นโรคอ้วน
1: ค
0: ุณเริ่มปวดเข่าแล้วคุณแค่กินผักสัก 50%ผมว่าไม่เกินเดือนหนึ่งคุณลดได้ไม่ต่ำกว่า5กิโลอ่ะคุณจะตายด้วยกินของจุกจิกกินผักอย่างเดียวนะครับถ้า 4-5 คำแรกเนี่ยคุณกินพร้อมกับน้ำเปล่าก็ได้ครับผักสดๆนะครับอาจจะผักกาดขาวผักอะไรก็ได้นะครับผักสดๆผักบุ้งสดๆเนี่ยอ๋อ
1: ผ
0: ัก
1: สด
0: ๆเออที่ไม่มีการลวกนะครับ
1: ไม่มีการทำอะไรกัน
0: เออนั่นแหละผักสดๆล้างสะอาดซื้อจากเซเว่นก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยกินเปล่าๆนะครับไอ้น้ำจิ้มผักหรือน้ำสลัดนี่สำคัญนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำให้นะครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยถ้ามันเลี่ยนข้อกินพร้อมกับผลไม้ก็ได้ครับเช่นชมพู่ฝรั่งหรือแม้กระทั่งแอปเปิ้ลก็ได้องุ่นนิดๆหน่อยๆก็ได้ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่คุณอย่าไปคั้นมันนะครับถ้าคุณเอาน้ำองุ่นคั้นเติมน้ำเชื่อมลงไปคุณตายลูกเดียวอะมันดีขึ้นเพราะว่ามันมีไฟเบอร์แม้กระทั่งทุเรียนน้อยๆยังกินได้เลยครับแต่ให้กินน้อยๆนะฮะคุณอย่าเอาเป็นทุเรียนกวนนะครับมันมีแต่น้ำตาลนะครับก็ยังกินได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย

0: ไม้คุณก็กินคู่กับผักก็ได้ครับผักวางไว้ 50% บวกกับผลไม้ส่วนมากเป็นองุ่นเป็นชมพู่เป็นอาจจะมีองุ่นนิดๆหน่อยๆด้วยก็ได้ครับนะหรืออะไรก็ได้ที่มันอีก 20% นะครับแล้วอันดับ3กินโปรตีนจากไข่อกไก่ก็ได้ที่ไม่ทอดนะครับแล้วก็จากปลาดีที่สุดแต่อย่าไปทอดนะครับจากกุ้งก็ได้จากเนื้อก็ยังได้เลยครับติดมันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับไอ้พวกนี้น้ำตาลไม่ขึ้นแล้วไม่อ้วนถ้ากินเนื้อเยอะๆนะฮะแต่คุณจะไปใส่พวกเฟรนฟรายพวกอะไรนะไอ้ตัวแสบเลย
1: ไม่ทานค่ะ
0: ไอ้พวกนี้มันน้ำตาลเท่านั้นเลยครับเออของทอดห้ามรวมทั้งกุนเชียง
1: ตื่นเช้ามาหนูต้มไข่กินพันมาละ2ฟอง
0: ดีดีแต่ควรจะกินผักก่อนนะครับ
1: อ๋อได้ค่ะเด
0: ี๋
1: ยว
0: กินผักก่อนนะครับเออ
1: เก็บไว้ในตู้เย็น
0: นั่นแหละอันนี้เอาไว้กินอันดับ2ก็ได้นะครับโดยการกินเนี่ยคุณก็วางสิเอาไอ้โปรตีนนะครับที่ไม่ทอดนะครับโปรตีนเนี่ยกับผักและผลไม้กินรวมกันก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: อันพอคุณจวนจะอิ่มคุณค่อยกินข้าวก็ได้ครับจะเป็นข้าวขาวก็ได้ข้าวกล้องจะดีกว่าข้าวขาวหน่อยนึงแต่ไม่ควรกินมากมันอ้วนไม่อ้วนมันอยู่ที่คาร์โบไฮเดรต
1: แป้ง
0: ข้าวน้ำตาล
1: ค่ะ
0: เพราะแป้งก็คือนั่นแค่นี้เดือนเดียวน้ำหนักคุณลดไม่ต่ำกว่า5กิโลนะครับเพราะว่าคุณยังเข้าใจผิดคุณกินวัน10มื้อจุกจิกกินแม้กระทั่งลูกชิ้นลูกหนึ่งก็คือ1มื้อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณมีพุงคุณก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวนั้นเป็นที่เก็บไขมันควรจะไปตรวจไขมันพอกตับด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็นอนกรนนิดๆด้วยน้ำหนักขนาดนี้คุณลองมีแฟนหรือยัง

0: สูงเขาต้องให้กินยาในกลุ่มสเตตินมากเพราะว่าไขมันเขาเกิน200จริงหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ทำไมผมรู้อ่ะทั้งแต่เขาไม่อ้วน
1: บอกเก่ง
0: ไม่ใช่เก่งคุณเอาวันหนึ่งปีเกิดไปสิผมจะรู้แล้วเขามีเมียกี่คนผมรู้หมดเลย
1: จริ งเหรอ
0: เอาจริงๆนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้แฟนรูปร่างหน้าตาดีเขาคุมอาหารแต่คุณเนี่ยมันกินของจุกจิกทั้งวัน
1: อ
0: ะแล้วคุณนอนกรนด้วยจริงหรือเปล่านอนกรนแน่ๆเลยอ้วนขนาดเนี้ย
1: เห็นเขาบอกว่ากรนแต่เราไม่เคย

0: นะเพราะว่ามันติดในรถแห่งความฝันน่ะหักดิบไปเลยเพื่อจะได้ไม่นอนกรนแฟนก็ควรจะทำ IF ด้วยครับเขาควรจะน้ำหนักลดอีกสักกิโลสองกิโลไม่ลดก็ไม่เป็นไรแต่ทำ IF นะฮะให้เขากินโปรตีนจากเนื้อเยอะๆก็ได้ครับเนื้อติดมันก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่าไปทอดก็แล้วกันนะครับเมื่อก่อนนี้กินของทอดทุกมื้อเลยโดยเฉพาะหมูสามชั้นกรอบๆแต่จริงป่ะ
1: โอ้ยตัวชอบเลยหมูกรอบเนี่ยเขาชอบเลย
0: แหละเออมันนึงแต่ระบบระบบผ่านก็ดีเขาจึงไม่อ้วนไงแต่ LDL เขา LDL เขาขึ้น200กว่าเขาจะทำท่าหัวใจจะหยุดเต้นเอาอะบางทีอะจริงป่ะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้เขาหยุดหมดเลยค่ะเขาของไปของก็เขาหยุดเลย
0: แล้วเราทำอย่างเงี้ยผมมีโรคอยู่โรคหนึ่งภาษาจีนก็เรียกว่าบ่ออูจีบ่ออูจีว่าเป็นโรคที่ไม่มีตังค์พูดแนะนำอย่างนี้มันไม่ได้ตังค์ฮะ
1: ใช่
0: เอาจริงหรือเปล่าถ้าผมกาแฟลดน้ำหนักแล้วผมรวยเลยหรือเปล่าแต่คุณจะกระทืบผมหรือไอยาคนที่โฆษณารักษาเบาหวานหายทุกโรคยาปลุกเสกเนี่ยเข้าพุทธคุณธรรมคุณเข้ากรรมวิธีแล้วเนี่ยผมนึกว่ายุคเมื่อ 2,000 ปีฮิปโปกราติสเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อถือในพระเจ้านะการปลุกเสกแม่มดพ่อมดแต่เดี๋ยวนี้มันมีมากกว่าแม้กระทั่งกาแฟลดน้ำหนักเนี่ยมันจะบ้าไงวะหรือยานี้ปลุกเสกแล้วคุณเป็นเบาหวานก็หายเป็นโรคอะไรมันหายหมดนี่เขารักษาโรคอยู่ดีๆคุณรักษาด้วยยาปลุกเสกยาโอ้ยสารพัดเดี๋ยวนี้มีมากกว่าเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำตามนี้กินแปะกล้วยป้องกันไม่ให้คุณเกิดเป็นโรคหลอดเลือดท่อเลือดกินเช้า4เย็น4ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณออกกำลังกายโดยการเดินเร็วสลับช้าแล้วคุณเป็นว่าที่เบาหวานแล้วนะครับคุณไปตรวจน้ำตาลสะสมหน่อยก็เรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C ของคุณประมาณ6.4 6.3 ประมาณนี้นะครับคุณจดไม่เลยครับว่าถูกหรือเปล่าฟาติบาจูก้าคุณจะไปดูฮะมันค่าผู้นี้ไม่แน่นอนนะครับ
1: ค่ะ
0: ไอ้น้ำตาลตอนอดอาหารต่อไปนี้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ค่าน้ำตาลสะสมมันแน่นอนนะครับเราการตรวจน้ำตาลสะสมไม่จำเป็นต้องอดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4เพื่อป้องกัน
1: จะขอสอบถามเกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะ
0: โอ้ลืมไปคุณนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่ค่ะนอนหลับค่ะแต่ว่าไม่มีประจำเดือนแล้วอย่างเงี้ยสมควรต้องทานฮอร์โมน
0: โอ้ต้องกินเลยครับมันเอสโตรเจนประจำเดือนคุณกินเลยมันจะหงุดหงิดบางครั้งบางคราวมันวุบวุบวับวับเพราะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับคุณจะรู้สึกว่าหงุดหงิด
1: ค
0: ่ะหงุดหงิดอาจจะนอนหลับก็ได้ฮะหงุดหงิดแล้วก็
1: จะหลับตื่น
0: เออหลับตื่นมันหลับให้สนิทนะฮะมันขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะฮ
1: ะ
0: ถ้าทุกกิน
1: แล้วคุณหมอคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าทานฮอร์โมนต้องตรวจหน้าอกอะไรไหมใช่เคยไปหา
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะเป็นฮอร์เออคุณถามงี้ดีแล้วฮอร์โมนที่เกิดจากสารเคมีสังเคราะห์เขาให้เลิกใช้มา20ปีแล้วครับเพราะมันเกิดให้ก่อให้เกิดมะเร็งยาคุมกำเนิดก็คือฮอร์โมนแผนปัจจุบันนี่เองก็ถ้าจำเป็นต้องกินก็กินเป็นระยะสั้นๆนะครับถ้ากินนานๆอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้นะครับเขาให้เลิกผลิตนานแล้วครับเพราะนั้นตามร้านขายยาจึงไม่มีนะครับธรรมชาติจากพืชกินเท่าไหร่ก็ไม่อันตรายอย่างใบทองเนี่ยเป็นช่วงที่ใบเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจเนื่องจากว่าฮอร์โมนพวกเอสโตรเจนมันลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนผู้หญิงเวลาหมดประจำเดือนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเมโนโพสนะครับเมื่อรังไข่หยุดผลิตฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งโดยเฉลี่ยจะเกิดขึ้นเมื่ออายุประมาณสัก45-55นะครับสำหรับผู้ชายได้เปรียบมันจะค่อยสำหรับผู้ชายจะค่อยๆหมดเมื่ออายุ50-55แต่ผู้ชายไม่ค่อยมีอาการหรอกคุณกินแปะกล้วยนะฮะเช้า4เย็น4เนี่ยทำให้เลือดไปซัพพลายจุดอ่อนของร่างกายเซลล์ต่างๆของคุณนะครับแม้กระทั่งอาการปวดเข่าก็ตามไปก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเอาฟลาโวนอยด์เทอร์พีนอยด์เนี่ยไปแก้ไขในความที่เสื่อมโดยเฉพาะยิ่งจิตแม้ทั้งคนที่เขาไม่ขันผู้ชายก็ยังกินแปะกล้วยเลยเพื่อหลอดเลือดไปซัพพลายดีขึ้น หลอดเลือดน้ำเลือดจะไปซัพพลายสู่ที่ขาดโดยเฉพาะยิ่งฮอร์โมนต่างๆที่กินแล้วมันจะมีความต้องการทางเพศมากขึ้นนะครับกินแปะกล้วยเช้า 4-4 กินฮอร์โมนวันละ1เม็ดก่อนนอนนะครับ
1: อ๋อค่ะได้ค่ะได้ค่ะ
0: แล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะครับคือการทำ IF กินผักก่อน 50% ผลไม้ 20% ผลไม้ที่ไม่มีหัวนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่น้ำตาลนะครับมีแต่แป้งห้ามแล้วก็กินโปรตีนอีก 20% ที่ไม่มีการทอดไม่มีการปรุงแต่งนะครับไข่กิน5ฟองก็ไม่อ้วนนะครับมันอ้วนเพราะคาร์โบไฮเดรตกินแป้งกินข้าวกินน้ำตาลนี่แหละครับคุณกินข้าวกล้องได้ก็ดีนะครับไม่กินก็ไม่เป็นไรครับแต่ระวังการเกิดสภาวะไปมาน้ำตาลในเลือดต่ำที่เรียกว่าไฮโปไกลเซเมียทั้งที่ไม่มีเบาหวานก็ตามเนื่องจากว่าคุณกินคุณยังปรับตัวไม่ทันก็อาจจะมีน้ำเชื่อมเวลาคุณรู้สึกว่ามันทำท่าจะเป็นลมเหงื่อออกแสดงว่าน้ำตาลในเลือดต่ำก็กินน้ำเชื่อมสักอึกหนึ่งก็พอแล้วครับเนาะ
1: ค่ะค่ะ
0: เอากินตามนี้นะครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
0: สวัสดีครับ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
4: เลี้ยงก็กินกาแฟ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
4: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
5: ค่ะการดูแลในเรื่องของสุขภาพการเลือกอาหารการกินนะคะมันออกกำลังกายดูแลเรื่องอารมณ์ให้มันแจ่มใสพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเปล่าน้ำในระหว่างวันเนี่ยให้ได้ปริมาณเพียงพอกับร่างกายนะคะการเลือกอาหารการกินนะคะกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำๆนะคะทานผักมากขึ้นทานโปรตีนกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือท่านที่เป็นน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยถ้าเสริมด้วยไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกทำไทย IF Food อดอาหาร18ชั่วโมงและก็ในระหว่างมื้อจิตแต่น้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชานะคะรวมทั้งการที่เราอยู่ในช่วงของการฟาสติ้งเนี่ยมันจะดึงไขมันส่วนเกินที่เราสะสมไว้มาเป็นพลังงานได้ดีและต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะถ้าจะเสริมได้ไวเฮิร์บเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้ดีขึ้นจะได้ไม่เกิดการสะสมไขมันไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะทานสัก1แคปซูลกับไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกและมีแปะกล้วยตราไวกิ่งไปซ่อมเซลถ้าไปซ่อมเซลให้แข็งแรงท่านสามารถทานคู่กันได้แล้วก็มีกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมอยู่ด้วย2เม็ด80มิลลิกรัม1กล่องกาแฟจะมี15ซองขาย260บาทเป็นราคาที่ท่านจับต้องได้สนใจสั่งซื้อนะคะโทรศัพท์ไปที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันที่ท่านไว้วางใจกันมานานโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
0: นี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับสวัสดี
6: ครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์นะผมก็เป็นแฟนคลับลูกค้าคนไข้นะฮะ
0: ครับครับ
6: ทานประจำอยู่ไว้อันนี้อยากจะถามว่าให้ภรรยาทานทำไมโรคไม่ถูกหรือว่ายังไงเลย
0: เมียอายุเท่าไหร่ครับเมียอายุเท่าไหร
6: ่ก็73ครับ
0: โอ้73น้ำหนักส่วนสูงแล้วครับ
6: ส่วนสูงก็ประมาณ158ฮะ
0: แล้ว
6: 58
0: หนักกี่กิโล
6: ก็ประมาณ50กว่าๆนิดนึง
0: ครับโอเคครับโอเคครับ
6: ขาบวมฮะน้องบวมน้องบวมมาทันตอนแรก
0: ขาบวมอ่ะขาซ้ายขา
6: เขาจะไม่คนน้ำหนักน้อยแล้วไม่มีโรคอะไรเลยมีแต่เส้นโลหิตฝอยตีบอย่างเดียวฮะเคยไปหาหมอครั้งนึงแล้วก็ให้ยามาทานปกติเลย
0: เส้นโลหิตฝอยแตกที่ไหนฮะแตกที
6: ่ไม่แตกฮะติดลูก
0: ติด
6: ลูกชายพาไปทันก
0: ็ติดที่สมองหรือเปล่าครับ
6: ใช่ครับผม
0: ติดสมองซ้ายหรือขวาครับ
6: ไม่
1: ไม่ได้แจ้งตำแหน่งนะก็คือเขาบอกไปไวกลับมา3วันก็เดินได้ปกติเลย
0: ฮะแสดงว่าไปส่งไปเร็วมากเลยพอติดปุ๊บซัดไป ICU ทันทีใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ทีนี
1: ้ไปจะไปทันทีแล้วก็คงจะทำไอ้ MRI แล้วก็ก็รู้เลยหมอก็รู้เลยก็แล้วให้ยาละลายเลี่ยมเลือดกินอยู่ประจำ
0: แล้วก็มีเบาหวานความดันไขมันสูงไหมของเมียเนี่ย
1: ไม่มีเลยครับ
0: ไม่มีเลย
1: ครับไขมันเบาหวานอะไรไม่มีเลยเป็นคนคล่องแคล่วน้ำหนักน้อย
0: แล้วทำงานเกี่ยวอะไรครับ
1: ก็ทำเกษตรกับลูกๆฮะลูก
0: ก็
1: ทำมุ้งผักทำทั้งไก่ทั้งไข่ทั้งทำขนมไอ้ธุรกิจในบ้าน
0: คุณมีเมียคนเดียวเหรอเนี่ย
1: ครับผม
0: โอ้ทำไมเมียขยันอย่างเงี้ย
1: เป็นคนเคยทำแม่ค้าโรงอาหารบ้างอะไรบ้าง
0: โอ้โหนี่เมียคนเดียวหาเลี้ยงเราได้สบายเลยรู้ป่ะเนี่ย
1: ลูกชายช่วยด้วยครับลูกชายช่วยด้วย
0: เก่งมากเลยทีนี้บางคนนี่ไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไม่มีไขมันนะครับมันเกิดเป็นลิ่มเลือดอุดตันหรือเปล่าครับแน่นอนเลย
1: ไม่ก็ตีบอะฮะ
0: ตีบนั่นแหละโอเคตีบก็แล้วกันนะครับทีนี้เขาก็ให้แอสไพรินมากินประจำวันละเม็ด2เม็ดใช่ไหมครับ
1: ครับให้ยากินประจำครับ
0: กินนอกจากแอสไพรินแล้วมียาตัวอื่นได้ไหมครับ
1: ตรงนี้ผมก็เลยไม่ได้ทราบ
0: มียากี่ตัวครับมียากี่ตัวนะครับ
1: คุณคนเก่งมีติด
0: มียากี่ตัวครับที่ให้ยามานะครับเราหัวใจเคยไปตรวจไหมว่า
1: ไม่มีเลยครับตรวจ
0: โอ้
1: โ
0: ห
1: โรคอ
0: ื่
1: นไม่มีอะไรเลย
0: แล้วขาทำไมถึงบวม
1: เขาก็ถามผมมาเนี่ยผม
0: ขาบวม
1: มาวิ่งรถตู้บริษัทอยู่นิสันนะฮะแต่ก็โทรคุยเมื่อวานเนี่ยเขาบอกเขาทำไมมัน
0: แค่ขับรถตู้หรือเปล่าครับ
1: ตัวผมเองนะฮะขับรถตู้รับพนักงานนิสัน
0: โอ้ก็ได้เป็นเดือนเลยเนาะสบายเนาะ
1: ครับได้ก็เป็นเดือนนะฮะ
0: เดือน
1: ไม่มากนัก
0: เดือนหนึ่ง 30,000 นะ
1: ครับมันวิ่งมากได้มากน้อยได้น้อยแต่เช้าวิ่งเย็นก็ 30,000 กว่าบาทยังไม่หักค่าน้ำมันนะ
0: ผมเคยวิ่งมาก่อนผมรู้นะ
1: คร
0: ับ แล้วเมียเนี่ยเขาต้องแบกต้องขนของต้องทำงานหนักทั้งวันหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ไม่มีแบกนะฮะแต่ไม่ค่อยหยุดมือฮะทั้งวันนี้ไม่มีหยุดเลยตร
0: ง
1: เ
0: งือออก
1: ตรงนั้นนะ
0: แล้วก็อาหารการกินเขาชอบกินของทอดของหวานของมันไหม
1: น่าจะไม่อะฮะน่าจะไม่ผมก็บอกเขาไว้ว่าให้ตรง

0: ใช่ไหมเวลานั่งขายของอ่ะ
1: เดินเดิน
0: เออ
1: ตอนนี้คือจะเรื่องแพ็คขนมกันนั้นน่ะที่ว่าจะนั่งตรงนั้นก็
0: แพ็คขนมนี่เขานั่งพับเพียบหรือนั่งหยอกๆหรือนั่งเก้าอี้ครับ
1: นั่งเก้าอี้คร
0: ับ โอ้ความชั่วหน่อยนะครับนะ
1: เตี้ยมั่งสูงมั่ง
0: แล้วคนนอนบ้านกี่ชั่วโมงเนี่ย
1: โอ้บางทีก็ตื่นมาตีสี่ง่วงตอนไหนก็นอนตรงนั้นในโรงขนม
0: โอ้โหคุณหายสักคนน่ะเอามาช่วยเมียซะหน่อยนะนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้โหเยี่ยมเหลือเกินนะรายได้เดือนละแสนกว่าบาทเนี่ยไม่สบายสบายเลยเน
1: า
0: ะเลี้ยงลูกเลี้ยง
1: ใหญ่นะค่าน้ำมันค่า
0: โอ้ค่าน้ำมันเนี่ย
1: ค่าลูกน้องนะฮะไอ้คนงานนั่นแหละ
0: ทีนี้
1: ขนมสองคน
0: มันตีบเนี่ยมันตีบทำให้แขนข้างซ้ายหรือข้างขวามันยกไม่ค่อยถนัดนะยกมันไม่ค่อยมีแรง
1: ไม่เป็นเลยเขาบอกปกติหมดเลย
0: พอ
1: มาติดมาจากโรงพยาบาล
0: ลองเล่าอาการของคนพี่เป็นหลอดเลือดสมองตีบสิครับเขาเป็นยังไงครับ
1: ตามที่เขาเล่าให้ผมฟังผมก็อยู่กรุงเทพนะเขาบอกว่ามันมันตึงๆชาๆแล้วระยะชั่วโมงเดียวเนี่ยมันเป็นแบบไปไหนไม่ได้เป็นละ
0: ก้าวขาไม่ออกเลยใช่ไหม
1: ครับก้าวขาไม่ออกเลยพอดีลูกชายอยู่พอดีก็ไปไว
0: พอก้าวขาไม่ออกปั๊บลูกชายก็รีบส่งโรงพยาบาลใกล้ๆโรงพยาบาลอะไรฮะ
1: ใกล้ๆโรงพยาบาลบ้านนาก่อนโรงพยาบาลปีกย่อยเล็กก่อน
0: อืม
1: โรงพยาบาลบ้านนา
0: แล้วก็ส่งโรงพยาบาลใหญ่ต่อใช่ไหมฮะ
1: ครับแล้วก็ไปนครนายกต่อ
0: เออที่จะแก้
1: เครื่องมือโรงพยาบาลเล็กก็จะไม
0: ่
1: ต
0: ่อแล้วตอนนี้เขายังทำงานหนักเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ
1: ยกของเหมือนเดิมครับปกติเลยตอนเช้าก็ไปเข้ามุ้งเมลอนมีปลูกผักเคลปักโน่นปักนี่แล้วก็เรื่องขนมก็คนงานทำลูกสาวทำก็ดัดไปจ่ายก็เข้ามา
0: โอ้คุณชัยจะรถขายส่งอยู่ต่างหากเนาะก็ดี
1: ทำสองอย่างนะ
0: ดีนะนี่การมีเมียที่ดีเนี่ยคุณต้องเมียสวยไม่สวยไม่สำคัญขอให้มีรวยก็แล้วกันนะครับแต่รวยได้งานนะครับไม่ใช
1: ่
0: รวยได้งานนะครับเป็นคนขยันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นอุทาหรณ์นะครับ
1: ครับ
0: เป็นอุทาหรณ์ว่าการเลือกคู่ครองเนี่ยเราต้องเลือกคนที่ฉลาดยังไม่เฉลียวยังไม่เท่าไหร่ต้องเลือกคนที่ขยันทำมาหากินจริงป่ะ
1: ครับผมจริงมากเลยครับ
0: เออนี่นะ
1: รุ่น
0: เนี่ยคุณไม่ต้องไปเชื่อโง่เฮงหรอกครับคนเลือกคนขยันอย่างเดียวนะแล้วคุณจะสบายทั้งชาตินะครับมันจะมาเลือกคุณมาเกาะคุณงานก็ไม่ทำแต่งแต่ตัวแล้วมันจะเหลืออะไรใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยเอาละครับ
1: ตรงนี้กลับมาที่ผมนี่ฮะว่า
0: คุณอายุเท่าไหร่ครับเดี๋ยวคุณอายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้รู้สึกว่าจะย่าง71ครับ
0: โอเคอ่อนกว่าเมียหน่อยนึงเนาะ
1: ครับ7ครับคร
0: ับแล้วน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: 160ครับน้ำหนักตอนนี้71ครับ
0: โอเคโอเคยัง
1: พยายามลดอยู่นะฮะเนี่ย
0: อ้วนไป10กิโล
1: ทำIF ของอาจารย์อยู่ฮะเนี่ย
0: ฟัง IF แล้วทำยังไงฮะทำ IF เนี่ย
1: ก็เช้าไม่ทานข้าวเลยนะฮะผักอย่างเดียวแล้วก็เอาซื้อสลัดมามั่งแล้วก็ผักอย่างเดียวมั่ง
0: แล้วก็มีโปรตีนอะไรบ้างฮะมี
1: ก็เป็นไข
0: ่โอ
1: ้เป็นไข่ต้มครับ
0: แล้วก
1: ็ไอ้หน้าอกไก่บางวันก็มองดูมีบ้างไม่มีบ้างก็ได
0: ้มองละเอาไข่แทนก็ได้ครับไข่เคยอะไรต่ออะไรแทนก็ได้นะครับแล้วก็ข้าวแทบไม่กินเลยใช่ไหมเป็นข้าวกล่องใช่ไหมครับ
1: ครับเป็นกินข้าวกล่องข้าวไบเบอรี่ฮะ
0: โอ้ดี
1: แล้วอะไรอย่างกับข้าวกล่องใช่ไหมครับ
0: เหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับแล้วออกกำลังกายยังไงครับ
1: ผมจะออกกำลังกายมากเลยเนี่ยขับรถตู้มาถึงบริษัทแล้วก็พอเข้ามามีห้องฟิตเนสของนิสันนะนะ
0: โอ้
1: เข
0: ้
1: ามา
0: โอ้คุณเราทำ
1: ดันลูกกล้ามนี่ให้โทษไหมฮะ
0: มาดีแล้วมันต้องมีกล้ามด้วยครับ
1: กล้ามแต่ไม่หนักมากนะ
0: ดีแล้วดีแล้วขอให้มีกล้ามขึ้น
1: ข้างละ10ครับข้างละ10โลสองข้างคือนอนดันมั่งนิดหน่อย
0: โอ้โห
1: นอกนั้นก็มีขี่จักรยานมีอะไร
0: โอ้โหแล้วลดน้ำหนักกี่กิโลเนี่ย
1: ครับตอนนี้ลดมา70นะฮะเนี่ยทำมาต
0: ่อจากกี่กิโลฮะจากกี่กิโล
1: ลดได้1กิโลนะครับตอนแรก73มัน72กิโลเนี่ย
0: 2กิโลเนาะก็ดีแล้วพอลดน้ำหนักแล้วมีอะไรดีขึ้นยังไงครับ รู้สึกว่าตัวเบาขึ้นไหมตัวเบาขึ้นทำงานคล่องขึ้น
1: คล่องขึ้นครับคล่องขึ้นดีกว่าดีกว่าน้ำหนักเยอะ
0: โอ้แล้วมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
1: ครับไขมันยังไงมันขึ้นลงนะฮะวันหนึ่งวัด119เพราะถ้าไม่งดอาหารไปวัดแบบว่าวัดมั่วๆนะฮะมันเป็น149ก็มี
0: เป็นค่าน้ำตาลใช่ไหมครับ
1: ครับวัดเองเนี่ย
0: วัดเองเจาะ
1: บาดหน้านี่ก็จะไปครบรอบไปโรงพยาบาลนะ
0: แล้ว119เนี่ยแล้วก็ค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
1: ค่าน้ำตาลสะสมผมยังไม่เข้าใจเลย
0: แล้วหมอได้ให้ยาเบาหวานมากินหรือเปล่าครับ
1: ครับจ่ายมาฮะจ่ายมาเป็นปีนึงได้แล้วครับเนี่ยปีกว่า
0: จ่ายยากินวันละเม็ดหรือ1เม็ดเช้าเย็น1เม็ดเช้าเที่ยง
1: คือท่านน้อยๆนี่ผมก็กินแค่เช้าอย่างเดียวอะฮะยาไขมันคาเลสเตอรอลก่อนอาหารแล้วก็หลังอาหารยาน้ำตาล1เม็ด
0: น้ำหนักก็เยอะมันโอเคครับจะถามอาจารย์ประจำด่านว่าอะไรครับ
1: ครับ
0: ทำยังไงถึงจะหายจากไขมันเบาหวานใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: มันหาย
1: ตามอาจารย์บ้านนะฮะก็ต้องเปลี่ยนการกระทำที่ว่าให้น้ำหนักลดแล้วก็นะฮะหลีกเลี่ยงงดอาหารมันนะครับ
0: โอ้ยอดมาก
1: ของทอด
0: โอ้นี่อาจารย์เราเจอบุคคลตัวอย่าง
1: อาจารย์ครับกุ้งเต้นเนี่ยเพราะไอ้ถ้ากินมากมันให้โทษไหมฮะ
0: ไม่มีครับเป็นโปรตีนดีครับดีครับน้ำตาลไม่ขึ้น
1: นะ
0: กินได้เลยครับกินได้เลยครับมีแคลเซียมตัวถ้ากุ้งฝอยก็มีแคลเซียมเยอะ
1: ไม่ใช่คาเลสเตอรอลใช่ไหม
0: ไม่มีครับไม่มีครับเอาละครับทีนี้ทั้งสองคนเป็นบุคคลตัวอย่างเขารู้จักพาไปสโตรกปั๊บพาไปโรงพยาบาลปุ๊บไม่มีอาการกลับมาเบาหวานก็ไม่มีความดันไม่มีเมียก็ไม่อ้วนนะครับนะน้ำหนักดีอะไรดีแรงยังดีอยู่นะครับแล้วส่วนคุณ
1: แรงดีอยู่เดินไม่ค่อยอยู่
0: เขาจะแข็งได้กว่าคุณน่ะคุณระวังนะ
1: ใช่
0: ถือว่า
1: เขาอยู่อากาศดีกว่าบ้านนานครนายก
0: แต่หารู้ไหมว่าคุณมีแปะกล้วยเป็นพลังทำให้เมียคุณหลงจริงหรือเปล่า
1: ครับไอ้ของเขาเลยหยุดทานเลยเนี่ยฮะพอหยุดดีไหมมันเกิดอาการน่องบวมขึ้นมานิดนึง
0: น่องบวมมันไม่น่าเกี่ยวนะ
1: เพราะว่าอย่างนั้นเขาเลยหยุดเลยเพราะเขาไม่มีโรคอะไรแล้วไม่กินมันก็ไม่เป็นอะไร
0: พอหยุดแปะกล้วยแล้วน่องบวมยุบไหมครับ
1: ยุบครับเขาบอกยุบ
0: เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเชิญอาจารย์มาชำนาญครับน่องบวมแล้วก็อาการสโตรกเขาดีขึ้นนะครับแล้วก็กินแปะกล้วยเขาหยุดกินเพราะอะไรนะครับหยุดกินทำไมถึงยุบแล้วก็ส่วนคุณสามีมีเบาหวานเล็กน้อยนะครับกินยาอยู่นะครับเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับ
2: ครับก็พออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นโรคกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งคู่เนี้ยก็อายุ70กว่าด้วยกันทั้งคู่นะครับ
1: ครับ
2: แล้วโรคที่เป็นเนี่ยก็เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทั้งนั้นแหละทานเยอะออกกำลังกายน้อยนะครับแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยทำงานเยอะมากนะครับแล้วก็มีประวัติเส้นเลือดสมองตีบด้วยแล้วก็ต้องทานพวกยาหลายๆลิ้มเลือดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้แล้วคุณต้องบอกให้ภรรยาคุณเนี่ยกลับมานั่งพิจารณาดูเรื่องสุขภาพของตัวเองนะครับว่าเอ๊ะที่เราจะขยันมากๆเนี่ยจนกระทั่งหลังกระดูกหลังคดกระดูกหลังงอเนี่ยทำงานเยอะๆพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่ากับการที่เราเป็นโรคนะครับเพราะว่าโรคพวกนี้ถ้าเรารักษาที่โรงพยาบาลอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็ไม่พอเราจะต้องมาปรับพฤติกรรมด้วยในเรื่องของการทำงานให้น้อยลงนะครับเพราะว่าถ้าทำงานมากขึ้นกระดูกหลังมันก็คดมากขึ้นนะครับพักผ่อนไม่พอนะครับทำงานเยอะมากนั่งเยอะมากก็ขาบวมได้เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำเป็นอาการที่เกิดขึ้นแล้วมันก็กระทบกับสุขภาพของเรานะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องบอกภรรยาคุณว่าได้เงินมามีเงินเยอะก็พอถึงวันหนึ่งก็เอาไปไม่ได้นะพอมีพอใช้อย่างอาจารย์เชียงสังนี่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องมีเงินเยอะหรอกพอเยอะมีเยอะก็เอาไปไม่ได้เวลาตายไปแล้วไปแต่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพดีที่สุดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับความมีเบาหวานมีไขมันพวกนี้ซึ่ง เราจะต้องทานยาที่โรงพยาบาลนะครับไม่ใช่ว่าทานบ้างไม่ทานบ้างนะครับแล้วผลพวงจากการที่ทานยาเนี่ยมันก็ทำให้ค่าผลเลือดเนี่ยเป็นปกติแต่มันไม่ได้หายเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ทานยาค่าผลเลือดมันก็ขึ้นแล้วถ้าไขมันมันขึ้นเยอะๆมันก็ทำให้เส้นเลือดมีปัญหาได้นะครับว่าในเรื่องของความยืดหยุ่นก็ดีหรือน้ำเลือดมันข้นมันเหลือ นะครับเพราะนั้นถึงวัยนี้แล้วเนี่ยนะครับทำงานพอสมควรแล้วก็ฟังอาจารย์เกียงศักดิ์แล้วก็ปฏิบัติตามเนี่ยทำไอเอฟเอ้ยนะครับดูแลเรื่องพฤติกรรมถึงวันหนึ่งเนี่ยน้ำหนักตัวก็ลดร่างกายก็แข็งแรงขึ้นนะครับกระบวนการเผาผลาญในร่างกายก็ดีนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยโรคที่เป็นอยู่ก็เป็นน้อยลงนะครับความจำเป็นที่ต้องใช้ยาก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปนะครับแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีโรคเนี่ยคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นแล้วก็จะเป็นคนสูงอายุที่มีสุขภาพดีนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเป็นโรครักษาก็ต้องรักษาไปแต่ในขณะเดียวกันการใช้สมุนไพรก็เป็นทางเลือกนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดที่ยังขาดไม่ได้ก็คือต้องปรับพฤติกรรมภรรยาก็ต้องทำงานให้น้อยลงนิดนึงนะครับทำงานพอสมควรเพราะจะไปทำเหมือนสมัยสาวๆเป็นไปไม่ได้หมอเข้าใจนะครับว่าคนไข้อย่างเนี้ยคนไข้ที่เป็นอย่างเนี้ยมีความสุขการทำงานแต่บางทีสังขารมันไม่ให้อะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับลดแล้วเดินสายกลางอย่าตึงอย่าหย่อนจนเกินไปแล้วมันก็จะเกิดผลดีต่อตัวเองเกิดผลดีต่อคนสุขภาพนะครับแล้วถ้าสุขภาพดีอายุก็จะยืนนะครับไม่มีผลที่จะต้องเป็นต้องเสียชีวิตเลยแล้ววันดีคือจะต้องอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์เชียงศักดิ์ด้วยอยู่120ปีอาจารย์เชียงศักดิ์นะครับอันนี้มันเป็นที่เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเส้นสมองเสียเนี่ยถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพักผ่อนน้อยทานอาหารไม่ได้คุณไม่มีคุณค่าเนี่ยนะครับหรือใช้ออกกำลังกายก็น้อยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นซ้ำได้อีกนะครับแล้วถ้าเป็นซ้ำขึ้นมาอีกเนี่ยก็แสดงว่าเส้นเลือดมันมีปัญหามากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เกิดความพิการได้นะครับแล้วความพิการนั้นเนี่ยบางทีมันก็ฟื้นบางทีมันก็ฟื้นไม่หมดนะครับเพราะนั้นมันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตแย่ด้วยครับ
1: ครับผมครับ
0: แล้วตัวของคุณเลยครับเชิญ
1: ไปและบอกเล่าขออนุญาตคุณหมอครับของตัวผมนี่มีโรคคันหรือโรคภูมิแพ้เหงื่อตัวเองเนี่ยมันจะเกี่ยวกับไตไหมฮะเมื่อก่อนมันก็ธรรมดาปกตินะอาบน้ำแล้วตกแป้งมันก็หายเดี๋ยวนี้มันพอเหงื่อออกตรงไหนก็จะคันตรงนั้นเลยฮะพอมันเหงื่อออกแพ้เหงื่อแล้วก็แพ้อากาศเย็นมากอ่ะเย็นมากก็จะลมพิษขึ้นอีก
0: มันเป็นเฉพาะหน้าหนาวหรือเปล่าครับ
1: ครับผม
0: เป็นเฉพาะหน้าอากาศเย็น
1: แต่แพ้เหงื่อนี้จะเป็นตลอดเพราะปิด
0: แล้วหน้าร้อนเป็นหรือเปล่าครับ
1: เป็นครับผมแพ้เหงื่อเนี่ย
0: ครับครับ
1: ก็จะคันนะ
0: ครับคันทั้งตัวหรือคันเฉพาะหลังคันเฉพาะ
1: แล้วมีนะมีตำรักแร้ก็ถ้ามีเหงื่อก็จะคันจะคันนิดๆแล้วก็จะคันตามฉันเนื้ออ่อนลมผ้าเนี่ยจะเป็นเยอะนะ
0: ครับโอเคเป็นมานานหรือยังครับ
1: ถ้าพูดกันเรื่องภูมิแพ้นี่นานนะฮะตั้งแต่เป็นหนุ่มๆแล้วล่ะฮะแต่ไม่มากมายอ่ะอาบน้ำตกแป้งแล้วก็ตุลาออกไป
0: แล้วพ่อแม่พี่น้องมีใครเป็นภูมิแพ้บ้างครับ
1: น่าจะไม่มีฮะมีผมเป็นเรื่องภูมิแพ้อยู่คนเดียว
0: เชิญประจำมาจำนำครับก็มีหลายลักษณะครับเชิญเลยครับ
1: ครับ
2: โรคภูมิแพ้เนี่ยก็เป็นโรคที่เป็นโรคสุดยอดฮิตของสังคมนะครับสุขภาพเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็เป็นโรคที่หายากนะครับสาเหตุที่มันเป็นก็เพราะว่าระบบภูมิในร่างกายของคุณเนี่ยไม่แข็งแรง
1: ครับ
2: พอไปเจอสิ่งที่กระตุ้นรอบตัวเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการอักเสบเขาบอกว่าถ้าเรารู้ว่าแพ้สิ่งไหนเนี่ยก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยบางทีเราหลีกเลี่ยงยากเพราะสิ่งที่เราแพ้บางอย่างเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองก็ดีหรือเชื้อโรคก็ดีเนี่ยนะครับมันก็จะเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายของเรานะครับเกิดภูมิแพ้เกิดมีผื่นคันมีหอบมีหืดนะครับอันนี้เป็นได้ก็เพราะระบบภูมิในร่างกายไม่ดีแล้วก็มีการอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ยาแผนปัจจุบันก็เป็นการรักษาปลายทางเป็นการรักษาการอักเสบแต่โรคมันไม่ได้หายต้นเหตุก็คือระบบภูมิมันไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพยายามทำให้ระบบภูมิในร่างกายแข็งแรงโดยการที่พยายามพักผ่อนเยอะๆนะครับพยายามอย่าไปเครียดพยายามอย่าทำงานหนักออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์ไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ภูมิต้านทานของเราอยู่ดีแล้วถ้า ถ้ามันเป็นภูมิแพ้เยอะๆอย่างเนี้ยเวลาที่ไปกินเลี้ยงมิทติ้งหรือว่าไปในสังคมที่มีคนเยอะก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใส่แมสเพราะสิ่งที่มันกระตุ้นเราก็คือไอ้ฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคที่อยู่รอบตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้ระบบภูมิดีขึ้นโดยการใช้สมุนไพรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ระบบภูมิแข็งแรงขึ้นได้นะครับแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยเราก็จะเป็นน้อยลงนะครับพอเป็นน้อยลงความจำเป็นที่ต้องใช้ยาภูมิแพ้ของโรงพยาบาลก็น้อยลงด้วยครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-510-0056-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้นะคะที่0813346666ทางครึ่งของ FM 89.0 MHz 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio ถ้าสามารถเลือกรับชมได้ทางช่องทาง YouTube ที่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศตลอด24ชั่วโมงนะคะและมีทาง KCS Radio.online รับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกและสนใจแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้มีสารสกัดจากมะระขี้นกจากไวเฮิร์บนะคะสำหรับคนที่มีภาวะอ้วนน้ำหนักเกินเส้นรอบพุงเกินมาตรฐานลดพุงลดโรคนะคะกับไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่062 5100 560-569 ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: การรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่มาตอบปัญหาให้ความรู้สำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านจะมาช่วงเช้านะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนคืนวันอังคารกับคืนวันพฤหัสสามทุ่มถึงเที่ยงคืนจะเป็นท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานะคะวันพฤหัส9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงจะเป็นท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมาตอบปัญหาสุขภาพส่วนวันพุธกับวันศุกร์ตั้งแต่บ่ายโมงถึง6โมงเย็นจะเป็นนาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีแล้วก็เสาร์อาทิตย์มีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดาตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นถ้าสามารถเข้าสายหน้าใหม่นะคะปรึกษาได้ที่081-334-6666ถ้าสนใจแปะกล้วยตราไวกิ่งไปซ่อมเซลล์ชะลอความเสื่อมไม่ให้แก่เร็วนะคะดูแลให้เลือดไหลเวียนดีมีสารอาหารมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์ฟื้นฟูร่างกายเป็นพิเศษท่านทานเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดนะคะถ้าแข็งแรงแล้วก็เหลือเช้า2เย็น2แปะกล้วย1กล่องจะมี30เม็ดในราคา260บาทดื่มกาแฟสายพันธุ์ดีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟสำหรับคุณนักสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้แล้วมีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัม1กล่องมี15ซองดื่มดำในกาแฟสายพันธุ์ดีเพื่อสุขภาพนึกถึงกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดจากผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดและสารสกัดจากมะระขี้นกที่ดูแลท่านที่เป็นเบาหวานค่าน้ำตาลในเลือดสูงสนใจสั่งซื้อนะคะโทรศัพท์062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์จำลองครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดี
6: ฉันอยากสอบถามนะคะ
4: โทรจากไหนครับเนี่ยไอ้จากจังหวัดไหนครับ
6: จังหวัดนนท์ค่ะ
4: นนทบุรีนะครับเอาเลยครับขับเชิญเลยครับเป็นไงครับ
6: ดิฉันเป็นโรคลูมาตอยนะคะโอ้ลูมาตอยแล้วก็มีไขมันค่ะแล้วก็เป็นโรคกระดูกพุงกระดูกบางค่ะ
4: โอ้
6: มาฟังรายการคุณหมอเนี่ยเข้าใจว่าอุ๊ยทำไมดีจังค่ะที่ฉันเพิ่งฟังมา2เดือนค่ะที่ซื้อวิทยุมาก็เลยฟัง
4: แล้วรายการนี้ดียังไงครับเชิญเลยครับ
6: การที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยแต่ว่าเขาให้มายาไปกินเนี่ยค่ะเพื่อนนี่ยายอยากจะถามว่าเป็นโรคเนื้อแต่ยาที่คุณสั่งแบบไว้อ่ะอ่านได้มั้ยคะ
4: คืออย่างเงี้ยคุณต้องเข้าใจภูมิแพ้กับแพ้ภูมิมันต่างกันยังไงนะครับคุณต้องเข้าใจว่าโรมาตอยเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับแล้วถ้าบอกว่าไม่มียารักษาผิดอีกมียารักษาคือการสร้างระบบภูมิคือเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์เนี่ยให้มันแข็งแรงกว่าเดิมนะครับมันต้องแก้ไขด้วยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เหมือนฮิปโปกริติสที่กล่าวไว้ว่าต้องเชื่อถือในหลักวิทยาศาสตร
6: ์
4: อย่าไปเชื่อถือในการปลุกเสกเวทมนต์คาถาเป็นอันขาดเอาจริงๆคุณก็เปิดดูสิครับว่าโรมาตอยเป็นยังไงมีผลเลือดในมือไหมครับว่าโรมาตอยผลเลือดเป็นยังไงมีผลเลือดในมือไหมครับ
6: คุณหมอเขาก็พูดให้ฟังแบบที่ลงมารักษาที่ลงมาศิริราชค่ะ
4: อืม
6: ก็เลยจะตรวจปรึกษาคุณหมอว่าฉันจะอีกอย่างกินยาในนานตาฉันเป็นต้นเนื้อข้างหนึ่งทำมาแล้วในปี2ปีครึ่งเลยค่ะแต่ข้างซ้ายเวลาเราดูอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยมันจะลางๆค่ะมันไม่ชัด ขาบอกว่ามันเป็นต้นเนื้อไงคะข้างเนื้อแล้วก็ทำผ่าไปแล้วทีนี้เดี๋ยวข้างซ้ายเขานัดตรวจ30ธันวาก็เลยนี่อยากจะทำเห็นคุณหมอพูดในรายการนี่น่าสนใจค่ะก็เลยอยากจะสั่งมา
4: คืออย่างนี้ทำไมถึงอยากกินแปะกล้วยเลยหรือฝังว่าเขากินแปะกล้วยรูมาตอยก็ดีขึ้น SLE ก็ดีขึ้นโรคภูมิแพ้ก็ดีขึ้นผู้ที่มีจอประสาทตาเสื่อมก็ดีขึ้นหรือผู้ที่เป็นเบาหวานท่อเลือดหลอดเลือดก็ดีกว่าเดิมขึ้นนะครับนะ
6: เบาหวานไม่มีค่ะ
4: เบา
6: เนี่ยเป็นเสี้ยพวกเกี่ยวกับกระดูกบางกระดูกคุณยาโรง
4: พ
6: ย
4: า
6: บาลเลยค่ะไม่เห็นคุณหมอมีเนี่ยนะเลยโอ้สนใจเห็นคนไข้โทรถามปรึกษาค่ะโอ้ก็เลยอยากถามปรึกษาคุณหมอเลยค่ะเป็นสูง150ค่ะน้ำหนัก 47.5 ค่ะ
4: โอ้ดีแล้วเนาะดีแล้วนะครับ
6: อายุ65ปีค่ะ
4: แล้วมีอาการปวดลองเล่าถึงอาการปวดลงมาต่อยมันปวดที
6: ่เป็นไงปวดตามข้อค่ะตามข้อ
4: ข้อเล็กหรือข้อใหญ่ฮะหรือข้อนิ้วหรือข้อนิ้วมือหรือเท้าครับ
6: ไม่ค่ะข้อมือข้อหัวเข่าข้อเท้ากระดูกค่ะ
4: แล้วปวดมันปวดยังไงครับปวดลงมาต่อยเนี่ย
6: โอ้ตอนนี้ปวดหน้าหนาวเนี่ยมันเย็นนะคะปวดข้อตามเนี่ยแต่ตั้งแต่รักษาอยู่ศรีราชตั้งแต่ปี60มาก็อาการพวกนั้นก็เริ่มดีขึ้นค่ะเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวผมเลือดอะไรก็ดีขึ้นแต่ก็ยังทานยาแต่ยาบางตัวคุณหมอเขาก็ลดให้เขาว่าผลเลือดมันดีขึ้นเนี่ยแต่ว่ากระดูกพวกเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยเราต้องทานแคลเซียมเขาไปตลอดนะถ้ายังทานยาอยู่หลายตัวอยู่ค่ะแต่นี้มันเริ่มมีอาการเพิ่มตาเราดูแล้วเวลาสวดมนต์หนังสือมันจะมองตาเปล่ามันเป็นลางๆไม่ชัดแต่ถ้าใส่แว่นเนี่ยชัดค่ะเห็นคุณหมอพูดในการวิทยุฟังทุกวันค่ะ
4: คืออย่าง
6: น
4: ี้
6: ศึกษาคุณหมอว่าจะทานแปะกล้วยเป็นบ้างไรคะได้
4: คือแปะกล้วยมันทานได้อยู่แล้วเพราะมันสร้างระบบภูมินะครับอย่างรูปตอยเนี่ยมันเป็นความผิดมันโจมตีทำลาย

0: พอดีการได้รับอะไรหรือเกี่ยวกับฮอร์โมนก็ได้นะครับก็จะไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟันธงจริงๆเนี่ยพอร่างกายอ่อนแอระบบภูมิต่างๆมันก็ลดลงการกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4ทำให้เม็ดเลือดขาวนะครับที่เรียกว่าลิมโฟไซต์เนี่ยมันเป็นตัวสร้างระบบภูมิให้มันแข็งแรงตั้งแต่บลัดเซลล์เนี่ยตั้งแต่เป็นตัวอ่อนเนี่ยตั้งแต่ไขกระดูกเนี่ยมันทำให้อาหารแก่ไขกระดูกที่เรียกว่าบอนแมโรแล้วให้อาหารต่อทารกคือบลัดเซลล์ของลิมโฟไซต์คือลิมโฟบลัสแล้วทำให้เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็แข็งแรงขึ้นไอ้ตัวนี้เป็นตัวหลักจริงๆนะครับซึ่งระบบภูมิอย่างนี้ต้องดูทางด้านอิมมูโนโลจีนะครับการใช้เซียรอยก็จำเป็นนะครับอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยแต่คุณจะปวดท้องประจำจริงหรือเปล่าเพราะมันกัดกระเพาะทำให้กระดูกบาง
1: ไอ้เซียหลังจากที่ไอ้เซียรอยเลิกโอ๊ตมาเป็นปีแล้วค่ะค
0: ือ
1: ว่าเราก็ออกกำลังกายด้วยแล้วก็หยิบเรื่องพวกอาหารการกินอะไรเงี้ยหมอก็ว่าดีขึ้นค่ะ
0: ก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสริมด้วยการกินแปะกล้วยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดก็จำเป็นแล้วทำไม
1: ฉันก็ตอนเช้ามากินผักเหมือนคุณหมอบอกแน่น
0: อนเห็นไหม
1: ทำมาเป็นเตือนเลยค่ะเขาดี
0: แค่แล้วร่างกายก็ดีขึ้นจริงหรือเปล่
1: า
0: ร่างกายก็ดีขึ้นการขับถ่ายก็ดีขึ้นไอสารพิษต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายมันก็ถูกดูดซับด้วยผัก absorption
1: ผลไม้ค่ะ
0: นั่น
1: แ
0: หละ
1: กินเพราะว่าเราไม่มีฟันค่ะฟัน
0: ดีดีครับทีนี้จะถามอาจารย์มาชำนาญเรื่องอะไรครับตอนนี้ครับ
1: คะ
0: เรื่องกระดูกบางหรือเรื่องอะไรครับหรือเรื่องฮอร์โมนหรือเรื่องอะไรครับ
1: กระดูกบางค
0: ่
1: ะ
0: กระดูกบางแล้วมีค่ากระดูกบางในมือไหมครับว่าบางเท่าไหร
1: ่กระดูกบางนี้เดี๋ยววันที่22หมอนัดเข้า MRI เพราะว่า3ปีเขาจะเช็คให้ทีจ้ะแต่ยายก็ไม่ได้จดมาค่ะก็เลยลืม
0: ยายอายุเท่าไหร่เนี่ยยายอายุเท่าไหร่อ
1: ายุ65
0: อาจารย์จะแก้ไขไงเสียงเราเป็นอย่างนี้เองอะนะเพราะนั้นเนี่ยกินแปะกล้วยก็บอกว่าชาว4ยัน4ทีนี้จะถามอาจารย์หมอชำนาญเรื่องกระดูกบางใช่ไหมครับเรื่องฮอร์โมนเรานอนหลับสบายไหม
1: นอนหลับสบายค่ะ
0: หลับสบายนะแล้วก็อยากจะอยู่อายุถึง100ปีไหมครับ
1: อยากค่ะ
0: เห็นไหม
1: เพราะว่าหลานยังเล็กอยู
0: ่ทีนี้การให้สเตียรอยด์เยอะๆการให้พริสโตรเนี่ยก็จำเป็นแต
1: ่ใช่ริสโตรนี้กินมานานนะคะเพราะว่าเป็นตั้ง20กว่าปีแล้วค่ะ
0: แล้วตอนนี้ปวดท้องมั้ยครับตอนนี้
1: แล้วริสโตรเอลิซอยด์ปวด
0: ท้องมั้ยแล้วตอนนี้ข้อมือมันหงิกมันหงิกขนาดไหนครับมันคดๆงอๆใช่มั้ย
1: มันซุดค่ะมันงอมันซุดแต่เราไปทำงานหนักไม่ได้แหละแต่ทำงานเบาๆอยู่บ้านได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอเมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดหมออยู่ต่างจังหวัดโรงพยาบาลต่างจังหวัดเขาก็สั่งยาให้กินแล้วก็มีแต่กินโดยที่รายละเอียดก็ไม่รู้ไงหมอเขาก็ไม่ให้รายละเอียดเป็นป่วยที่นั้นป่วยชักตายเลยเลือดหมดลูกเอาลงมาเข้าเองคนนี้ลูกคืนมาได้แล้วก็เข้าโรงพยาบาลต่างไม่มีก็เข้าศิริราช
0: ก็ดีแล้วโรงพยาบาล
1: ก็เลยเป็นคนไข้ศิริราชทุกวันนี้ก็ดีขึ้นเยอะอยู่ค่ะแต่ที่ปัญหาที่เราไม่ได้ยินคุณหมอพูดก็เลยเรื่องตาเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องตาเนี่ยไม่อยากไปถ่ายแล้วมันเจ็บค่ะ
0: ตานี่เป็นต้อกระจกหรือต้อเนื้อหรือต้อหินครับ
1: ต้อเนื้อค่ะต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อลองเล่าลักษณะอาการต้อเนื้อเป็นไงครับต้อเนื้อเป็นไงฮะจะได้ให้คนเขาเห็นภาพครับต้อเนื้อนะครับ
1: ต้อเนื้อเนี่ยพอเรามองหนังสือมันจะเป็นลางๆค่ะเป็นมัวๆไง
0: แล้วมีอะไรแลบๆอยู่ในตาดำไหม
1: มีค่ะมีนิดๆค่ะ
0: โอเคครับ
1: แต่ถ้าเราไม่ใส่แว่นมันจะมองหนังสือเวลาสวดมนต์นี่มันจะมองหนังสือไม่ชัดเลยค่ะเป็นมัวๆ
0: แล้วได้ใส่แว่นประจำไหมครับเวลาออกแดดใส่แว่นประจำไหม
1: ไอ้แว่นกันแดดเวลาออกข้างนอกใส่ประจำค่ะแต่แว่นที่ดูใส่เฉพาะเวลาสวดมนต์ค่ะแว่นสายตาถ้าไม่สวดมนต์จะไม่ใส่ให้อยู่ในบ้าน
0: ม
1: ันจะใส่แว่นสวดมนต์มองหนังสือถ้าไม่ใส่แว่นมันจะมองไม่ชัดมันเป็นมัวๆลางๆเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวแล้วน้องจะถามอาจารย์หมอชำนาญผมก็ตอบไปแล้วกินแปะกล้วยเช่า4ยัน4ที่นี่รุมาตอยเป็นโรคที่น่าสงสารนะครับตามจริงการสร้างระบบภูมิเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นทำให้โอกาสที่จะใช่โอกาสที่จะเป็นมันก็ดี

0: ขึ้นอย่างมากๆก็ลองกินเช้าสี่ยันสี่แล้วสี่ที่ตัวมารายงานนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับส่วนสเตียรอยก็กินไปนะครับเพนซูก็กินไปตามหน้าที่นะครับนะกินคู่กันได้สบายๆครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องลมตอย
1: คุณหมอคะไอสเตียรอยอ่ะคุณหมอเขาบอกคุณหมอที่โรงพยาบาลก็บอกถ้าจะกินมันนานมันกระดูกมันจะปุ่น
0: ในฐานะเป็นแพทย์ทางกระดูกนะครับจะกินสเตียรอยเพื่อรักษาพวกโรคลมตอยเนี่ยมันจะมีผลดีหรือผลเสียยังไงผลเสียจะแก้ไขยังไงไม่กินไม่ได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเชิญเลยครับ
2: อาจารย์ก็ต้องเข้าใจนะคนไข้ที่เขาโทรเข้ามาเนี่ยคนนึงก็บอกว่าป้า คนนึงก็ใช้แทนตัวว่ายายก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเขาเห็นอาจารย์หนุ่ม เสียงก็หนุ่มรูปก็หนุ่มรูปก็หล่อเพราะนั้นผมถึงได้บอกว่าอายุน่ะเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นแหละ
0: ใช
2: ่แต่สิ่งที่จะบอกว่าแข็งแรงหรือเปล่าก็คืออายุของเซลล์
0: เ
2: พราะฉะนั้นพอถึงวันนึงเนี่ยอาจารย์ก็หนุ่มน้อยนะมันก็เหมือนทั้งอายุ20-30อ่ะเพราะฉะนั้นคนที่เขาโทรเข้ามาเขาบางทีเขาก็เรียกตาเรียกยายก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่ฟังอาจารย์แล้วเนี่ยคนไข้เขาได้ประโยชน์เขาได้ข้อมูลได้รายละเอียดของเรื่องของโรคที่เป็นอยู่ซึ่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่รู้จะถามอะไรคุณหมอก็ถามคำตอบคำพอคุณหมอพูดคนไข้ก็ค่ะค่ะค่ะแล้วก็เก็บข้อสงสัยมาถามอาจารย์เจียงศักดิ์นี่แหละผมเพิ่งได้บอกว่าอาจารย์เจียงศักดิ์เนี่ยก็เปรียบเหมือนที่ศิลานีนี่แหละนะครับที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของความรักนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าสิ่งที่คนไข้เป็นอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะรูมาตอยเนี่ยก็คนไข้ก็เป็นกันเยอะมันก็เป็นเรื่องมาจากว่าระบบภูมิในร่างกายมันไม่แข็งแรงแล้วมันก็ทำให้เกิดการปวดของข้อนี่นะครับแล้วมันก็ทำให้มีการปวดแล้วถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยข้อพวกนี้โดยมากข้อนิ้วมือเนี่ยมันก็จะผิดรูปด้วยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคนไข้ก็คิดถูกแล้วครับที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับแล้วการทานยาที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็จะนัดไปตรวจเช็คเป็นระยะนะครับการใช้ยามันก็ช่วยในเรื่องของลดการอักเสบที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจจะใช้สเตียรอยด์บ้างก็ไม่น่ามีปัญหานะครับการใช้สเตียรอยด์เนี่ยถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวหรอกนะครับในวันหนึ่งที่มันมีการอักเสบเยอะคุณหมอเขาก็ให้เยอะหน่อยแต่พอดีขึ้นเขาก็ลดยาลงนะครับถ้าผลพวงจากการทานยาพวกนี้มันก็ช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นที่ข้อนะครับแต่ถ้าเราสามารถทำให้ระบบภูมิในร่างกายดีขึ้นนะครับโดยเราจะใช้ยาทั้งเรื่องใช้สมุนไพรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโรคมันก็จะกำเริบน้อยลงโรคมันก็จะเสียดน้อยลงการปวดก็น้อยลงแล้วพอถึงวันเราก็สามารถลดยาแผนปัจจุบันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนไข้รูมาตอยด์เนี่ยการรักษาดีๆไม่มีปัญหาเลยนะครับอาการมีกองงอหรือการติดรูปของข้อนิ้วเนี่ยมันก็จะไม่เกิดนะครับแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่รักษาเนี่ยโรคพวกนี้เป็นโรคที่ทรมานมากแล้วมันไม่ได้เป็นเฉพาะข้อเล็กๆนะครับบางทีมันก็เป็นที่กระดูกหลังด้วยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการอักเสบที่กระดูกหลังก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการใช้การรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นการรักษาที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็การใช้สารกันเลือดก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะยิ่งสมุนไพรนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยอายุขนาด60กว่าซึ่งถือว่ายังไม่เยอะเลยนะครับแต่การบริโภคแคลเซียมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวัยนี้เนี่ยมันเป็นวัยที่หมดประจำเดือนแล้วการบริโภคแคลเซียมจากอาหารในชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่พอเพราะฉะนั้นแคลเซียมมันก็เข้าไปที่กระดูกได้น้อยกระดูกมันก็บางกระดูกมันก็พรุนเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณหมอก็ต้องนัดตรวจเช็คทำบนสแกนบ้างทำเอ็มไอบ้างเนี่ยก็ทำไปครับแต่สรุปก็คือว่าถ้าเรามีการกระดูกบางกระดูกพรุนเนี่ยนะครับเราต้องรักษาด้วยเราต้อง ษาอาจจะทานยาหรือฉีดยาอะไรก็แล้วแต่และในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้ก็ต้องทานแคลเซียมด้วยนะครับเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นปุ๋ยของกระดูกนะครับแล้วถ้าเราสามารถที่จะบริโภคแคลเซียมธรรมชาติได้เนี่ยนะครับมันจะไม่มีอาการข้างเคียงไม่มีอาการผิดปกติที่ลำไส้นะครับแล้วก็การหยุดซึมก็จะเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถบริโภคแคลเซียมแล้วแคลเซียมเข้าไปที่กระดูกได้เยอะเนี่ยกระดูกมันก็จะแข็งแรงนะครับรักษากระดูกบางกระดูกบุญก็รักษาไปจะใช้ฉีดหรือจะใช้ทานอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยโรคมันต้องไม่กำเริบมากขึ้นนะครับเวลาไปวัดความหนาแน่นของกระดูกมันก็จะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าในเรื่องเหล่านี้มันก็ต้องรักษาไปแล้วการทานเซียนลอยเนี่ยก็ถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์คุณไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกลัวหรอกครับนะครับยารักษาทั่วไปบางทีมันอาจจะได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรเพราะร่างกายใช้สเตียรอยด์เสริมเข้าไปเนี่ยในช่วงที่มันมีการระเหยมากๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแล้วทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือมันทำให้คนไข้หายทำให้คนไข้เจ็บน้อยลงทำให้คนไข้ทรมานน้อยลงนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับแล้วการใช้สารต้นไม้ใช้สมุนไพรและการใช้แคลเซียมธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยครับ
0: รู้ครับรู้เรานะฮะการใช้สเตียรอยด์บ่อยๆหรือมากๆต่อให้แพทย์คุมขนาดไหนกระดูกก็ต้องบางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังการหกล้มนะครับอย่าให้ล้มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย
1: ก็เลยเนี่ยก็เลยอยากปรึกษาคุณหมอว่าเคสของยายคือทานแบบป่วยได้ใช่ไหม
0: เช้า4เย็น4แล้วก็กินฮอร์โมนนะฮะกินแคลเซียมนะครับแคลเซียม
1: ประจำเงินตั้งแต่อายุ44น
0: ะ
1: คะ
0: โอ้ดีแล้วนะครับดีแล้วไม่เป็นไรแล้วก็กินน่าจะกินฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งเพื่อจะนำพาแคลเซียมไปเกาะที่กระดูก1เม็ดก่อนนอนกินแปะกล้วยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดนะครับ
1: แปะกล้วยไว้ทานก่อนค
0: ่
1: ะขอบคุณนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ได้ความรู้มากเลยค่ะ
0: อาจารย์พอบอก
1: จิตใจอาจารย์จิตใจเสียงอาจารย์เลยค่ะ
0: อาจารย์เกิดแม่ยกเยอะเหลือเกินก็เสียง
1: เสียงหล่อขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
3: กรุงเทพฝั่งธนค่ะอาจารย์
0: ฟังรายการนี้บ่อยไหมครับ
3: ฟังกับคุณแม่ตั้งแต่เช้าเลยค
0: ่
3: ะ
0: คุณแม่มันก็ไปฟังหรือเปล่า
3: คุณแม่เขาจะแบบติดวิทยุอันเล็กๆอะค่ะแล้วบางทีเขาก็พอเขาตื่นเขาก็จะเปิดเสียงดังแล้วก็เดินเข้าครัวเดินทั่วบ้านก็แบบได้ยิน
0: แล้วก็นั่งยิ้มเดี๋ยวฟังไปยิ้มไปใช่ไหมตั้งแต่ตอนตีห้าตีสี่ตีห้าโดยนะครับเน
4: า
0: ะ
4: ยิ้มไปเพราะว่าเสียงอาจารย์น่ะสุดหล่อเลย
0: หลายอาจารย
4: ์เลย
0: โอ้ยตายแล้วคืองี้ถ้าอยากจะเสียงดีอย่างนี้นะลองกินแปะกล้วยนะเช้าสี่เย็นสี่นะทำให้สายเสียงเนี่ยมันได้รับอาหารดีๆนะครับแต่ต้องฝึกโดยการออกกำลังกายด้วยตอนเช้าๆตอนตีสี่ตีห้าเนี่ยกินแปะกล้วยเช้าสี่เย็นสี่ทุกคนจะต้องเสียงดีครับโดยคุณอย่าไปกินน้ำเย็นจนเกินไปให้กินน้ำอุ่นๆกรุ่นๆยิ่งน้ำชาฝาดๆก็ยิ่งดีนะครับนะแล้วก็ขณะที่คุณบิ้งเนี่ยคุณก็อ้าปากกว้างๆทำให้สายเสียงได้รับการออกกำลังกายพูดง่ายๆตัวรอเสียงเรียดริ่งเรไรร่ำร้องกึกก้องนภาในยามราตรีคุณต้องพูดให้ได้ครับ
4: ค่ะ
0: นะครับเราต้องมีเสียงกระซิบเสียงสามัญเสียงอกเสียงโทคุณกินแปะกล้วยเช้าสี่จันทร์สี่แล้วฝึกอย่างเงี้ย
4: ทานแปะกล้วยของอาจารย์นานอยู่นะฮะ2 ปีได้แล้วค่ะ
0: แล้วเรากินแปะกล้วยก็สายตาดีขึ้นเยอะวะ
4: ดีมากเลยสอยเข็มไม่ต้องไล่เลย
0: เฮ้ยเมื่อก่อนนี่ก่อนกินแปะกล้วยใช้สอยเข็มยังไงครับ
4: ก็ใช้ลูกค่ะใช้ลูกค่ะแล้วก็มันก็มีไอ้ปวดตาแล้วน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่มีเลยค่ะสบาย
0: เดี๋ยวผมจะถามอาจารย์มาชำนาญเขากินแปะกล้วยทำไมเขาตาเขาสอยเข็มได้เมื่อก่อนนี้สอยไม่ได้แล้วทำไมน้ำตาที่ไหลไม่หยุดหรือคนที่ต้องหยอดตาประจำน้ำตาไม่ไหลเนี่ยน้ำตาแท้ไม่ออกมาเนี่ย
4: น้ำตาเทียมค่ะ
3: เมื่อก่อนใช้น้ำตาเทียม
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แล้วจริงไหม
4: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้
0: เดี๋ยวฮะเดี๋ยวฟังมาชำนาญที่หนึ่งเพราะผมไม่มีความรู้เพียงพอเชิญอาจารย์มาชำนาญฮะทำไมไอ้โรคตานี่เป็นงี้เกือบทุกคนนะฮะพอกินแปะกล้วยเนี่ยนะนอกจากเสียงจะเพราะแล้วนะครับ ท่อเลือดหลอดเลือดน้ำเลือดมันดีเนี่ยมันจะทำให้สายตาที่คนเขาหยอดตาประจำประจำเป็น10 20ปีเนี่ยหรือคนที่ตาแห้งๆเนี่ยชอบขยิบขยิบตาฝืดๆเนี่ยหรือคนที่เป็นต้อนะครับถ้าเป็นไม่มากจนเกินไปเช่นต้อกระจกนี่ก็ลองกินดูนะครับมันทำไมเขานอกจากจะเสียงจะเพราะแล้วก็สายตาดีจนสอยเข็มได้มันปาฏิหาริย์หรือเปล่ายิ่งคนที่หยอดตาเป็น10ปีเนี่ยพอกินแล้วไม่ต้องหยอดเนี่ยเป็นเพราะอะไรเชิญอาจารย์ในพิจารณาครับเจอเลยครับ
2: มันไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลของการแพทย์แผนปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดแต่บางครั้งเนี่ยในบางโรคบางเรื่องเนี่ยนะครับมันก็มีข้อจำกัดเพราะนั้นการใช้ศาสตร์ทั้งเรื่องใช้สมุนไพรก็จะมีประโยชน์แล้วสิ่งที่คนไข้บอกกับเราเนี่ยนะครับในเรื่องของอาการต่างๆที่มันดีขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมันเป็นข้อมูลเชื่อถือได้นั่นก็หมายความว่าประโยชน์ของสมุนไพรมันก็มีนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาหรือบริโภคร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันนะครับผมคิดว่าการใช้ศาสตร์ทางเลือกสมุนไพรก็ดีหรือการรักษาแผนปัจจุบันก็ดีนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครับถ้าเรามีโรคประจำตัวหรือมองสายตาไม่ดีเนี่ยนะครับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับก็ต้องมีความระมัดระวังลดความเสี่ยงนะครับเพราะนั่นอย่างที่อาจารย์ได้พูดได้บอกไว้ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคได้มากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่ออกนอกบ้านคุณต้องใส่แว่นตาดำนะครับไอ้ที่ดูมือถือทั้งวันอยู่ในบ้านครับคุยกับเมียยังไม่คุยเลยนะดูแต่มือถือเนี่ยก็ต้องลดบ้างนะก็ต้องลดบ้างนะไม่ใช่เอาแต่มือถือเมียอยู่ทั้งคนแต่ไม่คุยเลยนะอย่างเงี้ยมันก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องลดลงแล้วถ้าออกนอกบ้านเนี่ยต้องใส่แว่นตาดำอันนี้มันก็เป็นการป้องกันนะครับการได้รับแสง UV จากแสงแดดเนี่ยที่เข้ามากระทบตาและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการมิเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาแบบองค์รวมทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ดีขึ้นแล้วการใช้ศาสตร์ทางเลือกนี้ก็สามารถที่จะรักษาแล้วก็บริโภคควบคู่กับรักษาแผนปัจจุบันนะครับ
5: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
6: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
5: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
6: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
5: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
6: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
7: ค่ะสำหรับท่านที่ฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพถ้าจะเข้าสายหน้าใหม่ท่านเลือกรับฟังได้นะคะซึ่งออกอากาศตลอด24ชั่วโมงอยู่ที่คลื่นของ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์91.5 คืนนี้จะเป็นเพลงสากลนะคะแล้วก็มีช่วงตอบปัญหาสุขภาพด้วยและที่กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio ท่านปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร081-334-6666ส่วนท่านที่จะไปตรวจเช็คสุขภาพไปพบคุณหมอชำนาญนะคะคุณหมอจะตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์ช่วงตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นคลินิกเปิดทุกวันค่ะแต่จะไปตรวจให้ไปอังคารกับวันอาทิตย์นะคะสนใจจะส้มเซลจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ่งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งไปที่10คู่สายที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ที่062-5100-560-569ค่ะฟังช่วงของการตอบปัญหาสุขภาพฟังท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: ฟังรายการนี้ได้อะไรจากรายการนี้บ้างครับ
8: มีความรู้มากเลยค
0: ่
8: ะ
0: ความรู้ยังไงครับเชิญเลย
8: มาก็เอามาปฏิบัติค่ะ
0: เออแล้วทำไมมันไม่เป็นข่าวใหญ่เหมือนกับการใช้ยาเลยครับ อย่างนี้นะคุณต้องละจากความโลภโกรธหลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการหลงตัวเองครับบาปสุดๆเลยคือหลงตัวเองว่ากูเป็นผู้พิเศษบุ้ยใช่ไหมไม่ต้องฟังความคิดของคนอื่นคือการทำ IF นะการแก้ไขที่เป็นโรคที่ล้นโรงพยาบาลเนี่ยแค่กระดาษ A4 พิมพ์มื้อนี้กินอะไรก่อนกินอย่างงี้ๆดังที่เอา2มื้อหรือบางคนก็3มื้อระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่ากินผักก่อนผลไม้ตามมาโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตแล้วออกกำลังกายแล้วระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าไม่เกินผมจับเวลา20วินาทีแค่นี้จบละแล้วห้องยาห้องเภสัชจ่ายยายานี้ก่อนอาหารหลังอาหารคุณไม่ต้องพูดหรอกครับไม่ต้องพูดหรอกพูดว่าควรจะกินยังไงออกกำลังกายยังไงเนี่ยแนะนำมาไอ้ยานี้เขามีเขียนในนั่นชื่อยุงชื่อยาเนี่ยมัวแต่พูดอย่างนั้นอ่ะยานี้กินก่อนกินหลังระวังเกินโอ้โหคุณเอ้ยเอาให้เขาทำอาหารเป็นยาเถอะครับในห้องยาในเมื่อแพทย์เขาไม่มีเวลาทำเนี่ยห้องเภสัชเนี่ยให้ลูกน้องทำก็ได้ผู้ช่วยพยาบาลก็ได้มานั่งโต๊ะสัก20โต๊ะเนี่ย
8: คุณหมอคะตอนนี้มันมีอาการเหมือนเป็นลิขิตดวงอะค่ะ
0: ลิขิตดวงทวารมีอยู่4ระยะนะครับระยะสุดท้ายคือออกมานี่มันเป็นหัวลิสดวงออกมามันไม่ยอมเข้าไปเอาและที่3ต้องเอามือดันมันถึงเข้าไปและที่2เบ่งออกมาแล้วมันเข้าไปเองและที่1มองไม่เห็นนะครับแค่นี้เองคุณต้องไปปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุที่1คุณท้องผูกประจำหรือไม่แก้ไขยังไงสังเกตดูทำไมคุณกินผักน้อยกินผลไม้น้อยกินไฟเบอร์น้อยกินให้มากกว่านี้นิดได้ไหมสังเกตดูว่าการกินมะละกอสุกๆการกินน้ำเยอะๆการกินอาหารที่มีกากใยแยะๆลองดูถ้าไม่ดีก็อาจจะใช้การรัดที่โคนนะครับการผ่าตัดหรือช่วงแรกก็ใช้อาหารเป็นยาซะก่อนนะถ้ามันหายก็จบนะครับแค่นี้เองไม่เกินครึ่งนาที
8: ถ้าใช้อาหารเป็นยานี่ก็หายได้ใช่ไหมคะ
0: หายได้ครับหายได้เพราะว่าต้นเหตุได้รับการแก้ไขนะครับแล้วคุณฝึกขมิบก้นหน่อยนะแล้วมีเลือดออกมาคุณก็ต้องดูว่ามันเป็นโรคโลหิตจางไม่ไปตรวจเลือดดูหน่อยนะครับนะถ้าจังหมอก็จะสั่งเหล็กสั่งอะไรให้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคที่ตายอันดับหนึ่งเมื่อก่อนนี้เข้าใจว่าเป็นมะเร็งไม่ใช่เหนือกว่ามะเร็งคือโรคอ้วนครับอุ้ยอายเป็นกันทั้งโลกเลยครับก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดเบาหวานความดันเกือบทุกโรคนะครับแต่ไม่ใช่อีกนะครับโรคที่ตายอันดับหนึ่งของทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนยุโรปอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นหรือแม้ทั้งคนไทยก็ตามคือโรคที่ไม่รู้จักตัวเองครับไม่มีใครกล้าเถียงเลยไม่รู้จักตัวเองว่าควรจะแนะนำคนไข้ยังไงทำ IF ยังไงมันไม่สนใจไม่สนใจหรอกแค่กระดาษ A4 เขียนไว้กินอาหาร2มื้อเป็นอย่างงี้3มื้อเป็นอย่างงี้ตามที่เราพูดมาจากคอแตกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แพทย์ทางเลือกเป็นหลักการที่แพทย์ต้องเลือกนะครับฟังอีกครั้งหนึ่งการทำ IF เนี่ยเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเอ้ยเก๊กก๊อกไว้แพทย์สมุนไพรอายุละแพทย์อะไรต่อปีอะไรเนี่ยกระจอกไว้กูมันโหไปต่ออเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นแล้วคุณรักษาโรคหายที่ไหนแล้วบอกว่าเป็นแพทย์ทางเลือกกระจอกเป็นหลักการที่แพทย์ต้องเลือกนะครับ
8: แล้วมีอาการ สันหลังคดด้วยอะค่ะ
0: ก็
8: มันจะเกี่ยวกันไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวสักหน่อยนึงสันหลังคดคุณจะคุณต้องใส่เสื้อกระชับเอวหน่อยนะครับนะเราอย่าไปดัดเป็นนังขาดเดี๋ยวมันจะหักหักมือคุณเอามาพาดครึ่งตัวเลยนะครับอย่าไปหักมันแก้ไขไม่ได้ครับ
8: แต่หมอก็จะทำการผ่าตัดแต่ไม่ยอมผ่า
0: เอ้ยเอ้ยถ้าผ่าตัดแสดงว่ามันได้ผลนะครับแสดงว่ามันโค้งไม่มากนะครับยังพอแก้ไขได้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
8: อายุ73ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
8: ส่วนสูง150น้ำหนัก50ค่ะ
0: โอ้ลดอีกสักถ้าจะผ่าตัดต้องลดอีกสัก5กิโล8กิโล10กิโลนะครับหมอเขาบอกอย่างนั้นใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
0: เออก็อย่างนั้นอ่ะทีนี้ถ้าหมอเขาพูดว่าผ่าตัดได้แสดงว่าเขาผ่าน MRI มาก่อนใช่ไหมครับเข้าอุโมงค์อ่ะ
8: ยังไม่ได้เข้าแต่เพราะว่าเข้าแต่เพียงดู
0: เอ็กซเรย
8: ์เอ็กซเรย
0: ์เออ
8: แล้วก็เข้าอุโมงค์ทีสแกนเข้าช่วงตับอะตับเป็นไอถุงน้ำอะค่ะ
0: อืมก็ถ้าแพทย์เขาบอกว่าแพทย์ทางออร์โธเปดิกเขาบอกว่าผ่าตัดได้คุณก็ต้องเชื่อนะครับก่อนที่จะนาทีทองมันผ่านไปอย่าไปเชื่อผมนะครับก็ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าไงก็จะผ่าตัดเขาประชุมแล้วประชุมอีกว่าต้องผ่าอย่างนั้นอายุขนาดนี้มีเบาหวานมีบางคนต้องอินซูลินมีต้องหมอทั้งต่อมไร้ท่อมากำกับมีเบาหวานไหมมีความดันไหมมีไขมันไหมก็ต้องโอ้ถ้าเป็นโรคหลอดเลือดถ้าเป็นเบาหวานต้องมีหมออินซูลินช่วยหมอเอนโดครีนแกนคอยช่วยนะครับเนี่ยมันจะต้องคุณต้องเชื่อครับหมอที่โรงพยาบาลไหนฮะที่นั่นนำให้ผ่าตัด
8: โรงพยาบาลกระทุ่มแบนค่ะ
0: กระทุ่มแบนแสดงว่าเขาส่งต่อไปที่อื่นใช่ไหมครับส่งต่อไปโรงพยาบาลหรือในกระทุ่มแบนที่เขามีหมอออร์โธเก่งๆมีหมอดมยาเก่งๆมีหมอทางด้านแล้วทางด้านเอนโดครีนแกรนมีเบาหวานความดันถ้ามีความดันก็ต้องมีหมอทางนี้อยู่นะครับ
8: ถ้าเราไม่ผ่าจะ
0: ไม่ผ่าต่อไปก็ไม่ต้องผ่านะครับคุณจะเดี้ยงฮะ
8: เหรอ
0: เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีอาการชาขาแล้วใช่ไหมครับ
8: ไม่มีค่ะไม่มีอาการหลังก็ไม่ปวดเข่าก็ไม่ปวดแล้วก็ไม่ชา
0: แสดงว่าเป็นไปไม่มากพอที่จะผ่าได้นะครับแสดงว่าเป็นไม่มากเลยครับแล้วตอนนี้หลังงอซ้ายงอขวาหรืองอโค้งงอหลังครับ
8: ได้ค่ะทำได
0: ้ทำได
8: ้ค่ะแล้วมีกายภาพตัวเองอยู
0: ่ถ้าคุณกลัวคุณก็ไปปรึกษาหมอออโถอีกสักโรงพยาบาลก็ได้ครับสัก 2-3 โรงพยาบาลก็ได้ครับถ้าไม่มั่นใจนะครับนะต้องมีด้วยเหตุด้วยผลคุณอย่าไปเชื่อผมเป็นอันขาดนะครับต้องเชื่อหมอเขาอยู่นั่นที่เข้าอุโมงค์นั่นแหละคือ MRI นะครับแสดงว่ามันยังพอผ่าได้นะครับพอผ่าได้คุณต้องเชื่อนะครับคุณต้องเชื่อในหมอที่คุณอย่าไปเชื่อผมนะครับอย่าไปเชื่อใครเชื่อหมอที่อยู่หน้าจอนั่นแหละนะครับนะถ้าแล้วผ่าตามจริงถ้าไปอยู่ต่างประเทศก็หมดกี่ล้านก็ไม่รู้นะหลายล้านนะครับแต่เมืองไทยในบาทนึงก็ไม่ต้องเสียนอนก็ฟรีกินก็ฟรี
8: ค่ะแต่เขาเก็บที่กรมบัญชีกลางอะค่ะ
0: ก็ไม่ได้เงินเราแสดงว่าเป็นข้าราชการใช่ไหมครับ
8: ค่ะ
0: เออก็เก็บไปก็เงินเราอยู่ดีแล้วเงินค่าภาษีอะคุณเพียงแต่ว่าชิ่งจากกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาเนี่ยนะครับนะ
8: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมอที่โรงพยาบาลเขาแนะนำให้ผ่าเขาบอกว่าให้ผ่าที่โรงพยาบาลไหนครับหรือผ่าที
8: ่พี่กระทุ่มแบนนะคะ
0: เออ
8: ก็ไปที่นั่นแล้วผ่าที่นั่น
0: โอ้แสดงว่ามันเป็นไม่มากแล้วรีบผ่าซะนะครับนะรีบผ่าเลยครับคุณจะไปเชื่ออะไรตอนนี้อะไรเพราะเขาอยู่หน้าจอเขารู้ว่าตอนนี้ผ่าได้นะครับแสดงว่าคดไม่มากคดนิดหน่อยนะครับเขายังพออาจจะดามเหล็กได้หรืออาจจะ
8: รู้สึกมันจะซดด้วยอะค่ะ
0: เออซดก็ต้องใช้เนี่ยรีบทำเลยครับรีบทำเลยก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับเนาะลดน้ำหนักก่อนทำลดน้ำหนักอีกสัก5กิโลได้ไหมทำ AF เนี่ยหมอผ่าตัดเขาก็แนะนำอย่างนี้ใช่ไหมครับ
8: แต่ตอนนี้ก็ผอมแล้วนะ
0: มันผอมต้องผอมกว่านี้ครับ
8: หรออ
0: ืมมันผ่าง่ายนะครับ ผ่าง่ายแล้วก็กระดูกมันจะสุดน้อยกว่าคนแต่ว่าของน้องเรานะครับน้ำหนัก
8: แต่ก็ใส่ตอนนี้ก็ใส่เสื้อกระชับเอวอยู่ตลอด
0: ก็มันแค่ใส่เสื้อกระชับเอวแต่ต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขนะครับคือหมอก็ไม่อยากผ่าแล้วครับไม่มีใครอยากผ่าหรอกยืนขาสั่นต้องดี 4-5 ชั่วโมงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเชื่อครับผ่าซะก่อนที่จะไม่มีโอกาสผ่านะครับนะเหมือนกับคุณเป็นเบาหวานน่ะคุณทำ IF ซะก่อนที่คุณไม่มีโอกาสจะทำคือตายซะก่อนนะครับเนี่ยทำยังไง IF I intermittent fasting เพื่อคนไทยเนี่ยมันเป็นแพทย์เมื่อก่อนนี้เป็นแพทย์ทางเลือกสงสารหมอแพทย์แผนไทยพูดไปเถอะคนก็ไม่เชื่อเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไงลดทิฏฐิครับเป็นแพทย์ต้องเลือกไม่ใช่แพทย์ทางเลือก
8: ช่วงผ่านี่เขาจะอะไรเสริมเข้าไปหรือเปล่า
0: ไม่ทราบคุณต้องถามหมอที่เขาผ่านะครับ
8: รอค่ะแต่บริจาคร่างกายไว้
0: เขาไม่เกี่ยวบริจาคไปนะครับนะพอสองสามปีเขาก็เอาครูใหญ่ไปทำบุญรวมนะครับเนาะบริจาคร่างกายก็ดีนะผมเห็นแล้วมันน้ำตาไหลเลยคือว่าเขาจะมีคนที่บริจาคร่างกายนะครับก็เอาศพคนตายใหม่ๆในวางไว้แล้วก็เชิญญาตินะครับไม่ใช่ว่าเชิญเพื่อขอเงินนะครับญาติสนิทจริงๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะไปให้ตังค์ให้เงินให้ทองเลยคนตายก็ไปสบายแล้วแล้วเอาครูใหญ่เนี่ยไปทำตามอัธยาศัยสอนนักเรียนแพทย์นะครับปีสองปีเขาก็รวมครูใหญ่ทันทีก็ให้เจ้าผู้ใหญ่เนี่ยมาทำแล้วก็มีพระราชทานเพลิงให้นะครับเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีในการยึดถือตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีนะครับยากนี้มีจนสนใจขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดใดก็ใหญ่ไม่เท่ากับฝาโลงครับ
8: คุณหมอคะเทพถ้าผ่าหลังนี่จะใช้เวลานานไหมกว่าจะ
0: กูก็ถามหมอที่เขาผ่าสิครับผมว่าไม่น่าเกิน
8: ต้องถามหมอที่เขาผ่า
0: มันซับซ้อนขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้เขาผ่าได้แสดงว่ามันเป็นไม่มากนะครับนะครับแสดงว่าเป็นไม่มากนะครับ
8: แต่คำดูเนี่ยรู้สึกมันคดข้อมันปูดมาแล้วข้อหลังนะ
0: แค่ก็เสริมหน่อยมันก็จบแล้วแสดงว่าอายุ70กว่ายังพอผ่าได้เพราะคุณไม่อ้วนจนเกินไปถ้าลดอีกหน่อยก็ดีถ้าลดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะลดอีกสัก 4-5 กิโลนะครับแล้วมันจะผ่าง่ายขึ้นทำให้การกดทับของหมอนรองกระดูกเนี่ยมันต่ำลงกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนด้วยครับนะแสดงว่าหมอเขาดูแล้วว่าก่อนจะพูดนี้เขาต้องประชุมกันก่อนนะครับแล้วก็ขอความเห็นจากหมอดมยาถ้ามีเบาหวานก็ต้องหมอทางด้านเอนโดครินแกรนนะครับถ้าเบาหวานขึ้นลงๆเนี่ยก็ต้องหมอทางด้านเอนโดครินแล้วก็เตรียมอินซูลินไว้คอยใช้นะครับ
8: คุณหมอคะที่อยู่ได้นี่เพราะมันไม่ปวดนะคะ
0: กินแปะกล้วยใช่ไหมล่
8: ะ
0: ทำไมผมไม่รู้ฟังเสียงคนกินกันทุกคนนะครับแปะกล้วยกล่องสีเขียวเนี่ยมันลดอาการอักเสบแล้วก็อาการปวดแต่อาการ
8: ไม่ปวดนะคะก็ไม่ปวดหลังก็ไม่ปวดนะคะ
0: ไอตอนทำตอนไม่ปวดเนี่ยมันดีนะครับดีกว่าปล่อยให้ปวดจนยากที่จะทำนะครับเน้นปวดเลยเพราะว่ามันคดแต่มันยังไม่โค้งนะครับใส่เสื้อกระชับเอวมันก็แก้ได้ในระดับหนึ่งนะครับทีนี้การทำ MRI เนี่ยมันจะบนล่างซ้ายขวาหมอเขาจะรู้หมดนะครับว่าควรจะทำยังไงนะครับรีบทำซะนะครับนะอย่าไปเชื่อ
8: แล้วอยู่คนเดียวอะค่ะ
0: กูก็ถามหมอสิครับมันอยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันแล้วผ่าอย่างเงี้ยมันง่ายจะตายไหมนั่งไม่เกิน3วันก็ไปอยู่โรงพยาบาลสัก3วันแล้วกลับมาก็พอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแล้วลูกเต้าไปไหนหมด
8: เขาทำงานหมดอะ
0: ทำงานอะไร
8: เขาเป็นสจ๊วตอยู่สายการบินไทย
0: โอ้โหผู้หญิงผู้ชาย
8: ผู้ชายค่ะ
0: โอ้โหเงินเดือนเป็นแสนเนี่ยเขาให้แม่เดือนละ 5,000 ใช่ไหม ผมบาทเดียวก็ไม่ได้ค ให้กูบาทนึงมันก็ไม่ให้เอาแต่เลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวเราก็ไม่เคยกินเท่าไหร
8: ่คุณพ่อรวยแล้วเนี่ยคุณ
0: โถเอ้ยแบกกล้วยกล่องหนึ่ง260 บาทคุณบริจาคให้แก่ผมหน่อยเถอะใช่ไหมฮะสั่งกับอาจารย์
8: คุณหมอมานานตั้งแต่เริงราตรี
0: เริงราตรีนะครับมันคืออย่างงี้ล่ะคุณจะพูดอะไรเพราะก็เราไม่ใช้เนี่ยกินก็ไม่กินจะเรียกอะไรวะใช่ไหมแม่จะบอกว่ารวยอีกโถเอ้ยถ้าผมโฆษณาเก่งๆสิโอ้กินแปะกล้วยเถอะกินก็ไปเถอะกินก็ไปมันกระดูกทับเส้นคุณต้องทำอะไรกินแปะกล้วยหายทุกโรคไอ้คนโกหกมันรวยครับใช่ไหมทำไมเอฟแล้วผมได้อะไรขึ้นมานอกจากว่าคนไข้หายจากเบาหวานเนี่ยผมก็ชื่นใจแล้วใช่ไหม
8: ได้บุญนะคะคุณหมอ
0: เออมันได้บุญแต่ว่ามันท้องมันหิวอะ
8: แหมไม่ถึงขนาดนั้นนะค
0: ุ
8: ณหมอรวย
0: แล้ว
8: ก
0: ับ
8: ต้นละ
0: เออใช่ไหมถ้าเราโกหกสิเออยาอันนี้ปลูกเสกแล้วหายทุกโรคเว้ยขนาดพูดอย่างเงี้ยยอมสมองคนเนี่ยกินทุกวันกินเข้าไปเถอะหายทุกโรคเลยไม่ต้องเป็นยาปลูกเสกแล้วโอ้ยแม่ฮิปโปเครติกก็เป็นบิดาการแพทย์ไทยเขายังให้หลักการไว้มันยังไม่ตั้งแต่สมัยพุทธหลังพุทธเจ้าหน่อยหนึ่งแล้วอีกวงการนึงคืออัตโตปาจีครับโดยศาสตราจารย์ดร.อุซึมิแห่งญี่ปุ่นเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลนะครับว่าการอดเนี่ยนะฮะสัก16 ชั่วโมงอะขึ้นไปนะครับหรือถ้าออกกำลังกายด้วยก็เหลือ12 ชั่วโมงนะครับมันเกิดกระบวนการสร้างพลังงาน ATP เอาเซลล์ที่ป่วยเนี่ยเอามาเป็นกินก็แค่ว่าออโตฟาจีออโตบากินกินตัวเองนะครับออโตฟาจีกินกินเซลล์ของตัวเองกลายเป็นเซลล์ซุปเปอร์แมนกลายเป็นซุปเปอร์แมนอ่ะใช่ไหมรักษาโรคทั้งพาร์กินสันอัลไซเมอร์รักษาโรคมะเร็งรักษาโรคเบาหวานแต่ไม่มีใครพูดในโรงพยาบาลหรอกครับเพราะมันเสียเวลาตามจริงไม่เสียเวลาแค่เห็นผมพูดใช้เวลา15 วินาทีนั่นเองใช่ไหมนี่จะบอกว่ารวยผมของขึ้นเลยนะเนี่ยแปะกล้วยกล่องหนึ่ง200 กว่าบาทเออแล้วยังบอกว่าตามโรงพยาบาลยังบอกว่าเหมือนกับแปะกล้วยกล่องสีเขียวเหมือนกันได้ยังไงไม่เหมือน
8: อ๋อโรงพยาบาลกระจาย
0: เออกระจายด้วยแม่หลังจากด่ามานานนะโรงเรียนแพทย์ด้วยเออก็แนะนำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุวัตรริมสุวรรณคุณรู้ประวัติแล้วคุณจะหนาวอะใช่ไหมแล้วรายการนี้มีศาสตราจารย์ดร.ในเพชรปิติพลังพิจาราปริญญาเอกจากญี่ปุ่นอิเล็กตรอนไมโครสโคปกระจอกที่ไหนนะมีบอร์ดผมไปดูข้างฟ้าเนี่ยโอ้โหผมจะเอามาทำรู้ที่บ้านแล้วบอร์ดเยอะเหลือเกินนะเป็น10 บอร์ดนะอ่านไม่ไหวหรอกตอนแรกผมก็ไปถ่ายเฮ้ยเดี๋ยวกล้องมันจะมีปัญหามันเยอะเหลือเกินเต็มเอาไปทำเป็นวอลเปเปอร์ที่บ้านก็ดีนะครับเยอะไปหมดเราชอบร้องเพลงเอามันได้ตังค์ที่ไหนอ่ะจัดคอนเสิร์ตทีนึงขาดทุนเป็นแสนอ่ะใช่มั้ยแม้กระทั่งทำเพลงก็ขาดทุนเอาตีซะเป็นระแผดเป็นแสนยังถูกไปถ้าคิดค่าแรงด้วยค่าอะไรด้วยเพลงต้องไม่ต่ำกว่า 500,000 ครับทำเพื่อใครล่ะไม่ได้ตังค์หรอกครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งหมอปวดแล้วก็โอ้โหธรรมะธรรมโมในชวนผมไปบวชเรื่อยเลยจะไอ้อะไอ้เกียงมึงบวชด้วยบวชนะไอ้เกียงบวชนะก็มันก็ไม่เก่งกว่าเราหรอกเรียนเตรียมก็ห้องเดียวกันนะครับนะเราเรียนเตรียมคะแนนบวกลบแค่2 คะแนนนั่นเองแต่ละห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา
8: ถ้าคุณมาบวชนะก็ไม่มีคนทำยาขายนะ
0: ไม่ได้ก็ถูกก็คุณจะไปยึดถือสิคุณต้องเชื่อในแพทย์แผนปัจจุบันนะครับที่อยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยและคุณต้องเชื่อตัวเองว่า1การทำ IF ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันการรู้จักการกินอาหารที่ทำให้ไม่ตายนะครับการเชื่อผล MRI CT ถ้าคุณไม่เชื่อโรงพยาบาลนี้คุณก็ไปปรึกษาหมออีกคนหนึ่งนะครับก็ได้นะครับอ้าวขอบคุณมากครับคุณต้องผ่านนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
9: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0 6 0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: สุขภาพที่ดีอยู่ที่ท่านปฏิบัติดูแลตัวเองนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพปรึกษาได้ที่0813346666แล้ววันนี้ดูแลระบบเซลล์ในร่างกายให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ทั่วถึงกับแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทและจะดื่มกาแฟแปะกล้วยที่ได้แปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมเป็นเบาหวานดื่มได้ไม่ใช้น้ำตาลผสมใช้สุขรสย่าหวานให้รสชาติกลมกล่อมนะคะ1กล่องกาแฟมี15ซอง260บาทและสนใจไวเฮิร์บไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดในผู้ป่วยเบาหวานนะคะหรือว่าจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินที่เรากินอาหารมื้อหนักๆเนี่ยท่านก็เสริมด้วยไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่062 5100 5600-5

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลูซีนป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกๆ ท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1 E O N E 1และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและ call centerเราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร081 353 8734 7 3 4 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1และอีก1ช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาวันนี้หมอไนมีข้อมูลอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของผู้สูงอายุนะคะตั้งแต่65ขึ้นไป อันนี้เป็นการอัปเดตเป็นอัปเดตข้อมูลจากต้องบอกว่าอะไรนะในส่วนของ สำนักส่วนของสำนักสถิตินะคะในกระทรวงสาธารณสุขนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัจจุบันนี้มีความสุ่มเสี่ยงที่ผู้สูงอายุจะหกล้มแล้วมันมีสถิติอยู่ว่าการหกล้มครั้งเดียวเนี่ยมีความอันตรายมากกว่าที่เราเคยคาดคิดมาก่อนก็คิดว่าหกล้มครั้งเดียวคงไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาดูแลจริงๆถ้าผู้สูงอายุถ้าเป็นไปได้ไม่หกล้มเลยจะดีกว่าดังนั้นเราจะต้องปรับเปลี่ยนภูมิเขาเรียกอะไรนะภูมิสถาปัตย์ก็คือสิ่งแวดล้อมในบ้านนะคะเมื่อคุณพ่อคุณแม่เราเริ่มมีอายุเพิ่มขึ้นอย่างแรกเลยอะไรที่เป็นขั้นต่างระดับนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงตรงไหนที่เป็นพื้นกระเบื้องแบบลื่นๆมันดูสวยก็จริงแต่เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเราก็ทุบทิ้งนะคะก็เปลี่ยนเป็นกระเบื้องที่มันขรุขระค่ะที่มันไม่เรียบ
แล้วก็กันลื่นต้องเป็นกระเบื้องที่กันลื่นนะคะในส่วนของตอนกลางคืนเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุวันนี้ยังคงแนะนำนะว่าเราไม่จำเป็นต้องอายนะคือตอนกลางคืนเนี่ยไปซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งเข้าห้องน้ำส่วนมากไม่ค่อยมีใครถ่ายหนักตอนกลางคืนหรอกส่วนมากจะถ่ายอย่างมากก็คือฉี่นะคะในกรณีถ้าเราปวดห้องน้ำตอนกลางคืนเนี่ยหลีกเลี่ยงการเข้าห้องน้ำพื้นที่เป็นห้องน้ำใหญ่ให้ใช้เก้าอี้เนี่ยวางในห้องของห้องนอนนะคะแล้วใช้กด111อย่าลืมนะคะพอเวลาเรารู้สึกว่าเราปวดชิงช่องเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยนะคะมองไปรอบๆค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วก็สะบัดมือนะคะสะบัดขาเพื่อให้เลือด

เราใช้คำว่ากฎ111เนี่ยเพื่อเตือนสติแล้วทำไปเรื่อยๆเราทำไปเรื่อยๆเราจะทำโดยอัตโนมัตินะคะกล้ามเนื้อมันจะจดจำเองแล้วจะกลายเป็นแบบอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นพอเวลาเราเริ่มฉี่เราปวดฉี่มากๆปุ๊บเราจะ111แบบอาจจะครึ่งนาทีนะคะหรืออาจจะ111แบบ20 วิก็ได้แต่มันจะต้องผ่านขั้นตอน111อ่ะก็คือมองไปรอบห้องนะคะลุกขึ้นนั่งสะบัดมือสะบัดเท้าแล้วก็ยืนนิ่งๆเนี่ยกดไอ้3ข้อเนี่ยนะคะเป็นสเต็ป3สเต็ปเนี่ยก็จะใช้เวลาอาจจะเหลือแค่ไม่ถึง1นาทีก็ได้นะคะในกรณีที่เราทำจนกระทั่งเราคุ้นเคยเราจะเร่งได้แต่ต้องไม่ข้ามขั้นไงแล้วก็ฉี่อย่าให้หกล้มผู้สูงอายุถ้าไม่หกล้มได้เนี่ยสุขภาพแข็งแรงยืนยาวขึ้นเยอะเลยเพราะมันมีสถิตินะคะรวบรวมมาเขาบอกว่าการหกล้มของผู้สูงอายุครั้งเดียวเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะอันตรายมากกว่าที่เราคิดว่าก็แค่หกล้มนะคะอาจจะแค่กระดูกหักนะคะมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะการที่เราหกล้มนะคะอันนี้มีการเปิดเขามีการทำการวิจัยนะเขาบอกในส่วนของการวิจัยการดูดซึมของแคลเซียมกับกระดูกนะคะในสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยคนที่มีอายุมากกว่า80ปีเนี่ยถ้าหกล้มแล้วเนี่ยแล้วกระดูกต้นขาหักจะมีอัตราที่จะเสียชีวิตเนี่ยสูงมากกว่า50%ถ้าอายุ80นะมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 50% แต่ถ้าหากว่าอายุ65ขึ้นไปไม่ถึง80เมื่อหกล้มครั้งเดียวนะครั้งเดียวมีอัตราเสียชีวิตสูงถึง 30% สาเหตุเพราะว่าหลังอายุ65เนี่ยมวลกระดูกของมวลกระดูกนะคะมันจะลดลงอย่างรวดเร็วสถิติโดยเฉลี่ยคือ 1% ถูกไหมแต่พอหลังจาก65ปุ๊บมันจะลด 2% แล้วก็จะทำให้เป็นกระดูกพรุนเร็วทีนี้พอเวลาที่กระดูกเราพรุนเนี่ยเมื่อเราหกล้มแน่นอนค่ะกระดูกต้นขาเราจะหักจุดที่จะหักได้ง่ายนะเวลาหกล้มลื่นหกล้มก็คือกระดูกสะโพกกระดูกต้นขากระดูกข้อมือเนี่ยกระดูกข้อมือเพราะว่าเราเอามือไปยันนะคะทีนี้อันตรายเนี่ยที่สุ่มเสี่ยงทำให้เสียชีวิตเนี่ยนะเกิดจากอะไรบ้างข้อแรกเลยเกิดจากสาเหตุเนื่องจากกระดูกหักโดยตรงเพราะกระดูกหักโดยตรงก็จะต้องเสียเลือดมากนะคะแล้วก็ต้องผ่าตัดนะคะอันนี้ยังไงก็ต้องผ่าตัดกระดูกหักหกล้มกระดูกหักยังไงก็ต้องผ่าตัดไม่ผ่าตัดไม่ได้เด็ดขาดนะคะอันตรายสูงมากนะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะติดเชื้อถ้าดูแลไม่ดีเสี่ยงที่จะติดเชื้อนะคะเมื่อติดเชื้อไปเรื่อยๆก็เสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาเช่นปอดอาจจะติดเชื้อนะคะจากการที่เราเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงเพราะว่าเดินไม่ได้นะคะแล้วตอนที่หกล้มสุ่มเสี่ยงตรงไหนศีรษะกระแทกพื้นศีรษะกระแทกพื้นถ้าเลือดออกในสมองคุณก็ต้องผ่าตัดสมองถูกไหมถ้าเลือดออกในสมองก็ต้องผ่าตัดสมองก็คือเสี่ยงที่จะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบอุดตันหรือแตกได้นะคะแล้วเมื่อเคยคนไหนเคยหกล้มแล้ว1ครั้งโดยส่วนใหญ่จะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะหกล้มซ้ำอีกเป็นครั้งที่2ครั้งที่3เพราะอะไรเพราะว่ามีภาวะกระดูกพรุนดังนั้นในตอนนี้นะคะสำหรับท่านที่ฟังรายการหมอไหนอยู่แล้วยังไม่เคยหกล้มนะคะขอต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะเราเริ่มมาดูแลทำยังไงถึงจะป้องกันและลดความเสี่ยงจากการที่จะหกล้มได้ก็คือเราก็จะต้องบำรุงดูแลมวลของกระดูกไม่ให้เกิดภาวะกระดูกพรุนที่เร็วเกินไปอย่างแรกเนี่ยเราต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่นะคะแล้วก็ต้องดูแลไม่ให้เป็นโรค NCD โรค NCD คืออะไรความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคตับโรคไตโรคหัวใจซึ่งถ้าคนไหนเป็นถ้าคุมอาการอยู่ก็ยังโอเคแต่ถ้าหากว่าขึ้นไปอีกสเต็ปนึงก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ำดูแลเรื่องอาหารที่กินตามสูตรของหมอไนท์ใช้สูตรของหมอไนท์เนี่ยนะคะแล้วใช้ตัวช่วยนะคะเป็นเบาหวานใช้ชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานเพื่อช่วยทำให้ตัดรากเบาหวานแล้วก็แก้ที่ต้นเหตุที่ทำให้ดื้อต่อยาหรือดื้อต่ออินซูลินและทำให้ไม่หายขาดสักทีโรคเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลสูงสามารถหายขาดได้ไม่ใช่เป็นโรคที่เป็นแล้วเป็นเลยแล้วกินยาตลอดชีวิตนะคะหายขาดได้แต่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะโรคนี้เกิดจากพฤติกรรมที่ก่อโรคเกิดจากการกินของเราเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเรื่องการกินยังไงก็ต้องปรับเรื่องการกินค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรักษาควบคุมนะคะความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลคุมอาการให้อยู่นะคะเป็นโรคไขมันคอเลสเตอรอลสูงเป็นโรคความดันให้ทานชุดละลายไขมันในเลือดเป็นโรคปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเกาต์โรครูมาตอยนะคะเป็นโรคกระดูกทับเส้นนะคะเป็นโรคขาไม่ค่อยมีแรงขาอ่อนแรงมือไม่ค่อยมีแรงกำมือไม่ค่อยไหวหยิบจับของไม่ได้หรือว่าติดกระดุมเสื้อก็เริ่มไม่ได้แล้วนั่นนะคะเดินเริ่มตัวทรงตัวไม่ค่อยอยู่เดินตัวเอียงตัวเซให้ทานกรทฮอร์โมนตราวิวิตแล้วก็เสริมด้วยคิวเทนนะคะถ้าขาอ่อนแรงก็ใช้น้ำมันเขียว108นะคะของหมอไนท์ทาถูนวดตรงไหนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงให้ทาตรงนั้นตรงไหนปวดเมื่อยให้ทาตรงนั้นทาถูนวดตรงนั้นแล้วก็พร้อมกับทำกายภาพบำบัดควบคู่ไปด้วยนะคะอย่าลืมหมั่นออกกำลังกายผู้สูงอายุใช้วิธีไหนคะวิ่งได้ไหมไม่ควรไม่แนะนำให้วิ่งให้เดินเร็วให้ใช้คำว่าเดินเร็วสลับเดินช้าเดินเร็วสลับเดินช้านะคะเดินช้าอย่างเดียวแบบเดียวไม่โอเคเดินเร็วอย่างเดียวก็ไม่โอเคต้องเดินเร็วสลับเดินช้าเดินเร็วสลับเดินช้ามีคนถามหมอไหนอะว่าแล้วเดินเร็วแค่ไหนอะแล้วค่อยช้าแล้วช้าแค่ไหนค่อยเดินเร็วเอาที่เราสบายเอาที่เรารู้สึกเราสบายตัวอย่างเช่นเราเดินเร็วไปสักระยะหนึ่งจนรู้สึกเหมือนจะเริ่มแบบเรารู้สึกละหัวใจเราเต้นเร็วแล้วเริ่มเหนื่อยเราก็เริ่มเดินช้าหลังจากนั้นเดินช้าเอาเราพักพอละเดินเร็วตรงนี้กล้ามเนื้อเนี่ยมันจะถ้าการเดินแบบเร็วสลับช้ามันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสร้างเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าเร็วอย่างเดียวหรือช้าอย่างเดียวเพราะจริงๆการเดินแล้วก็จะเสริมมวลของกระดูกได้ด้วยแต่ที่สำคัญควรโดนแดดประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะช่วยเสริมความหนาแน่นของมวลของกระดูกได้นะคะเมื่อทานไปแล้วเนี่ยกระดูกก็จะแข็งแรงขึ้นต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะป้องกันไม่ให้หกล้มเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องพยายามเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่หลังที่ขาที่ข้อต่อนะคะที่มือให้แข็งแรงถูกไหมกล้ามเนื้อต้องแข็งแรงพอกล้ามเนื้อแข็งแรงปุ๊บมันก็จะมาพยุงกระดูกนะคะซึ่งการที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงได้เนี่ยหมอไนท์แนะนำก็คือต้องเสริมทานตัวโปรตีนเนี่ยให้ถึงและโปรตีนที่ตัวโปรตีนเนี่ยนะคะที่เป็นตัวสายตรงเลยที่จะช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้คุณทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทเลยแล้วโกรทฮอร์โมนเนี่ยเขาจะไปป้องกันไม่ให้เซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยถูกย่อยสลายถูกทำลายแล้วก็ไปเสริมกรดอะมิโนไปสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แน่นแข็งตึงกระชับขึ้นด้วยนะข้อที่2นอกจากเสริมต้องนอกจากเราต้องบำรุงเสริมให้กล้ามเนื้อแข็งแรงทุกส่วนแล้วเราต้องบำรุงกระดูกให้แข็งแรงอย่างที่บอกนะคะก็คือให้ทานอาหารที่มีแคลเซียมเนี่ยเยอะๆนะคะแคลเซียมสูงเช่นปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะพวกปลาทะเลที่มีพวกโอเมก้า3นะคะพวกผักสีเขียวเข้มๆจนแบบไปทางเกือบน้ำเงินน่ะยกตัวอย่างเช่นผักขมนะคะใบบกประมาณนี้หรือผักคะน้านะคะแล้วก็กระชายขมิ้นชันนะคะหรือแม้แต่ลูกเดือยอันนี้ก็ช่วยได้นะแล้วก็มีสมุนไพรเนี่ยช่วยได้ใบหญ้านางก็ช่วยได้ค่ะนะคะแต่หมอไหนอ่ะแนะนำให้ทานใบบัวบก
ะคะใบหญ้านางแต่ทานแล้วเนี่ยต้องเบรกด้วยนะคะเพราะใบบัวบกมันมีฤทธิ์เย็นนะคะอย่าให้เย็นเกินไปเดี๋ยวก็คือเวลาเราทานอะไรทุกอย่างเดินทางสายกลางหมดนะคะทานสลับกันนะคะแล้วก็กินพวกขิงแล้วก็ขิงนะคะพริกไทยนะคะใบชะพลูอันเนี้ยก็มีแล้วก็ถั่วเหลืองถั่วเขียวสารพัดถั่วนะคะแล้วก็เต้าหู้นะสาหร่ายพวกเนี้ยโปรตีนแล้วก็แคลเซียมสูงมากๆต้องเสริมแคลเซียมนะคะเพิ่มมวลของกระดูกนะตัวโกรทฮอร์โมนจะช่วยกระตุ้นเสริมความหนาแน่นของมวลของกระดูกด้วยนะคะแนะนำตอนนี้ถ้าใครยังไม่เคยตรวจวัดค่าของมวลกระดูกเลยให้ลองไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาจะคิดเป็น T-score ถ้าคนไหนที่มีค่า T-score นะคะตั้งแต่0ถึงลบ1จะถือว่ากระดูกบางแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นลบ1จนกระทั่งถึง0ถึงลบ1ถือว่าปกติถ้าลบ1ถึงลบ 2.5 ถือกระดูกบางและกำลังจะพุนเมื่อไหร่ 2.5 ขึ้นไปถือว่าเป็นกระดูกพุนนะคะเพราะนั้นตรงนี้หมอไนแนะนำว่าไม่ควรที่จะตรงนี้นะคะต้องใส่ใจนะเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกกับกล้ามเนื้อถ้าคนไหนตอนนี้ลองเช็คตัวเองดูนะกล้ามเนื้อเริ่มเหลวเริ่มรีบแล้วรีบทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทเลยค่ะวันละ1ชุดก่อนนอนแล้วก็เสริมด้วยตัวโคเอนไซม์คิว10นะคะเบอร์โทรสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็ต้องไม่ว่าจะเป็นอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเก้าปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาปลายมือปลายเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักๆก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นทรงตัวไม่อยู่นะคะหรือว่าหลายท่านเนี่ยเริ่มมีปัญหาเวลาเดินไป29 59แล้วเมื่อยน่องปวดน่องเป็นตะคริวที่น่องแล้วต้องนั่งพักนั่งสักประมาณ5นาที10นาทีแล้วค่อยเดินไปใหม่นู่นลูกหลานเดินไปนู่นแล้วหนักๆเข้าก็คือเราก็เลยต้องใช้นั่งรถเข็นหรือใช้วอล์กเกอร์4ขานะคะพอเวลาที่เรานั่งรถเข็นไปนานๆเนี่ยขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวก็จะทำให้กล้ามเนื้อเริ่มเหลวเริ่มรีบกระดูกก็ยิ่งพุนจนในที่สุดกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะระวังนะคะต้องพยายามหมั่นใช้กล้ามเนื้อออกกำลังกายทำกายภาพบำบัดนะก็ถ้าคนไหนมีความรู้สึกว่าตัวเองเดินไม่ค่อยคล่องแล้วกล้ามเนื้อไปเช็คนะกล้ามเนื้อขาเริ่มเหลวเริ่มรีบแล้วให้เสริมด้วยตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทวันละ1ชุดก่อนนอนนะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยืดนะคะมีอาการนิ้วล็อกหรือมีอาการกำมือไม่ได้นะคะตื่นนอนขึ้นมามีอาการนิ้วล็อกแล้วก็พอเวลาที่หยิบจับปุ๊บเนี่ยนิ้วจะล็อกแล้วต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งในการง้างนิ้วกว่าจะแบบครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงค่อยอาการดีขึ้นเรื่อยๆหรือบางคนต้องแช่น้ำอุ่นอาการถึงจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆอาการแบบนี้ให้คุณทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทเลยแต่มีข้อแม้คือห้ามทานน้ำเย็นแล้วก็พวกชากาแฟนมนะคะที่มีน้ำตาลแล้วก็ที่มีพวกนมต่างๆนมเนยของเบเกอรี่เนี่ยไม่กินแต่ให้กินน้ำธรรมดาที่เป็นน้ำอุ่นค่ะให้ได้8ถึง12แก้วต่อวันโดยการจิบทั้งวันเวลาดื่มน้ำจะดื่มเป็นอึกๆทีละ3อึกวางประมาณ5นาทีก็ดื่ม3อึกแล้วก็วางอันเนี้ยถ้าดื่มได้แบบนี้ป้องกันไม่ให้เป็นโรคไตได้ด้วยนะชะลอความเสื่อมของโรคไตได้ด้วยแล้วก็อาจจะทำให้เราไม่ต้องฉี่บ่อยด้วยนะถ้ากินน้ำถูกวิธีฉี่ไม่บ่อยแน่นอนอย่ากินน้ำทีละ1แก้ว2แก้วอันนี้ผิดยกเว้นแค่ตอนเช้าตอนตื่นนอนนั่นแหละกินน้ำ2แก้วหลังจากนั้น3อึกวางแล้วก็5นาทีแล้วก็ดื่ม3อึกแล้วก็วางนะคะถ้าคนไหนเป็นโรคกรดไหลย้อนอันนี้หมอไหนขอท้าพิสูจน์เลยกรดไหลย้อนคุณกินยาแล้วก็จะเป็นแบบพอกินยาแล้วหายแล้วพอเลิกกินปุ๊บเดี๋ยวกลับมาเป็นใหม่ข้อแรกกรดข้อแรกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะการนอนเวลานอน3ชั่วโมงกินข้าวเสร็จมื้อเย็น3ชั่วโมงค่อยนอนหลับนะคะไม่งั้นกรดไหลย้อนขึ้นถามหาแน่นอนนะคะ
ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไหนอยากหายจากกรดไหลย้อนนะคะฟังทางนี้ปฏิบัติตามที่หมอไหนบอกกินถ้ากินอาหารมื้อเย็นมื้อสุดท้ายต้องสมมุติว่าเรากิน6 1ทุ่ม4ทุ่มถึงจะนอนได้3ชั่วโมงค่อยนอนแล้วในระหว่างนั้นไม่กินจุกจิกนะคะถ้ากินจุกจิกก็ต้องเริ่มใหม่นับ3ชั่วโมงใหม่นะคะแต่ถ้าอยากหายจากกรดไหลย้อนไม่กินอาหารไม่กินตอนกลางคืนจุกจิกนะยกเว้นน้ํา2ไม่กินน้ำคำข้าวคำระหว่างก่อนอาหาร20นาทีระหว่างอาหารและหลังอาหาร20นาทีห้ามกินน้ำเด็ดขาดนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดติดคอหรือว่าหิวน้ำใช้การจิบค่ะใช้คำว่าจิบเฉยๆห้ามกินทีแบบเอื้อกๆห้ามเด็ดขาดไม่กินอาหารรสจัดเผ็ดจัดหวานจัดมันจัดนะคะแล้วก็น้ำตาลและนะคะให้ทานอาหารให้ตรงเวลาเคี้ยวอาหารแต่ละครั้งให้เคี้ยวประมาณ20ถึง50คำขั้นต่ำคือ20คำแล้วค่อยกลืนเคี้ยวอาหาร20คำแล้วค่อยกลืนอันเนี้ยผลพลอยได้คือจะทำให้น้ำหนักลดด้วยทำให้อิ่มเร็วด้วยนะคะและใช้ตัวช่วยค่ะกดไหลย้อนนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่หมอไหนบอกปุ๊บใช้ตัวช่วยโกรทฮอร์โมนตราวิวิธวันละ1ชุดก่อนนอนคุณทานไปภายใน1เดือนเนี่ยนะ1เดือนเนี่ยอาการปวดแสบปวดร้อนอาการของกรดไหลย้อนดีขึ้นจริงๆมันช่วยได้อย่างไรคือสาเหตุที่ทำให้กรดไหลย้อนเป็นเพราะว่ากรดเนี่ยนะคะพอเวลาเรานอนหลับนอนหลับปุ๊บเนี่ยนะคะถ้าคนกินปุ๊บแล้วนอนเลยใช่ไหมไอ้ตรงหูรูดอะเวลาเรานอนกล้ามเนื้อทุกอย่างมันผ่อนคลายหมดมันคลายตัวรวมทั้งไอ้หูรูดตรงหลอดอาหารหูรูดก็คลายพอคลายเสร็จปุ๊บยังย่อยไม่หมดอ่ะเพราะคุณกินแล้วนอนไงน้ำย่อยอาหารมันก็ไหลย้อนกลับมาที่ตรงบริเวณของหลอดอาหารแล้วหลอดอาหารเนี่ยนะคะกล้ามผนังของหลอดอาหารเขาบางค่ะเขาประมาณแค่3ชั้นแต่กระเพาะอาหารเนี่ย10ชั้นมันสร้างขึ้นมาให้ทนกรดแต่หลอดอาหารไม่ได้สร้างมาให้ทนกรดพอหลอดอาหารมันย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารพอน้ำกรดในกระเพาะย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารมันก็เลยไปกัดผนังของหลอดอาหารให้เป็นแผลเราก็เลยมีอาการปวดแสบปวดร้อนเพราะเป็นแผลแล้วก็อักเสบดังนั้นวิธีการป้องกันเนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้หูรูดมันปิดสนิทนะคะตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยกลไกของเขาก็คือกลไกข้อที่1ที่ฟื้นฟูอาการกรดไหลย้อนได้กลไกข้อแรกเลยนะก็คือในส่วนของตัวของโกรทฮอร์โมนนะคะจะกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนอีลาสินไปซ่อมตรงบริเวณของหูรูดให้หูรูดเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นดีเวลาปิดมันจะได้สนิทขึ้นกลไกข้อที่2กระตุ้นให้มีการเอากรดอะมิโนเนี่ยมาเสริมสร้างความแข็งแรงของหูรูดให้หูรูดเนี่ยมันแน่นกระชับพอเวลารูดแล้วมันจะปิดสนิทกลไกข้อที่3ให้กรดอะมิโนไปเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกระเพาะให้กระเพาะเนี่ยมีแรงในการบีบตัวนะคะเพื่อที่จะคลุกเคล้าอาหารเวลาย่อยจะได้ย่อยได้ดีไม่ท้องอืดท้องเฟ้อเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยที่ชอบมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อตอนเป็นเราอายุเยอะแล้วเนี่ยจะท้องอืดท้องเฟ้อเมื่อทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิธแล้วจะอาการท้องอืดท้องเฟ้อจะลดลงค่ะเพราะว่าการย่อยอาหารในกระเพาะจะย่อยได้ดีขึ้นกลไกข้อที่4ก็คือกระตุ้นให้มีการหลั่งตัวน้ำย่อยเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็กระตุ้นให้ตับเนี่ยผลิตน้ำดีเพื่อมาย่อยไขมันได้เพิ่มขึ้นนะกลไกข้อที่5กลไกข้อที่6ก็คือตัวโกรทฮอร์โมนเขากระตุ้นให้มีการเขาเรียกว่าขบวนการในการซ่อมแซมและฟื้นฟูนะคะตรงแผลที่บริเวณหลอดอาหารที่ทำให้เกิดการอักเสบเข้าไปซ่อมแซมนะกระตุ้นให้มีการซ่อมแซมตรงเซลล์ที่เป็นบาดแผลตรงหลอดอาหารอาการกรดไหลย้อนก็จะดีขึ้นนะคะแล้วกรดมันก็ไม่ไหลย้อยขึ้นไปด้วยอาการปวดแสบยอดอกก็ไม่เป็นด้วยคนไหนเป็นกรดไหลย้อนนะหมอไหนขอท้าพิสูจน์นะให้คุณทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิธ1เดือนเต็มๆแต่มีข้อแม้คือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเพราะไม่งั้นมันก็จะกลับมาเป็นซ้ำอีกนะส่วนอาการวัยทองมีหลายคนถามมาไหนเข้ามาเดี๋ยวช่วงที่2มาไหนเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะเบอร์โทรค่ะ0863550761 0863550761 0813
0853837401 0853837414พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะพักฟังเพลงค่ะพักฟังเพลงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหมอไนท์พูดต่อเลยแล้วกันนะคะในกรณีของอาการของไวทองนะคะคอนโทรลน่าจะไม่อยู่นะคะอาการไวทองสำหรับคนที่มีอาการไวทองนะคะหมอไนท์แนะนำอย่างนี้ค่ะอาการไวทองรู้ได้ยังไงก็คือถ้าผู้หญิงเนี่ยง่ายมากเลยก็คือหลังไวหมดประจำเดือนตอนที่ใกล้เข้าสู่วัยทองเนี่ยจะเริ่มกระปิดกระปอยมามั่งไม่มามั่งมาเดือนเว้นเดือนจนกระทั่งเมื่อเข้าสู่วัยทองสมบูรณ์แบบก็คืออาการนะคะมีไม่มีประจำเดือนครบ1ปีขาดครบ1ปีอันเนี้ยวัยทอง 100% เมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยผมจะบางจะเส้นเล็กจะเปาะแตกง่ายจะเป็นสีขาวหัวจะล้านหัวจะเถิบนะคะเพราะว่าฮอร์โมนเพศทั้งของผู้หญิงผู้ชายเลยเนี่ยจะน้อยลงจนกระทั่งเกือบน้อยลงมากๆนะคะจนทำให้เข้าสู่วัยทองแล้วก็จะเริ่มมีผู้ชายเนี่ยก็เป็นวัยทองแต่ช้ากว่าผู้หญิงประมาณ10ปีผู้หญิงเนี่ยประมาณ48ถึงประมาณ55อยู่แถวๆนี้ผู้ชายก็58ถึง65นะคะสิ่งที่เหมือนกันแล้วก็ต่างกันเล็กน้อยนะคะสำหรับที่เอาที่เหมือนกันก่อนก็คือผมนะคะแต่ผู้ชายเนี่ยจะหัวเถิกหัวล้านศีรษะเถิกศีรษะล้านหัวล้านเนี่ยเป็นมากกว่านะคะฮอร์โมนแอนโดรเจนของผู้ชายเนี่ยมันไปลงที่ผมเนี่ยเยอะกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็จะผมเส้นเล็กลงแล้วก็ผมจะงอกเร็วนะคะผมจะร่วงศีรษะจะผมจะบางนะคะเส้นเล็กแล้วก็ผมขาดน้ำหนักเปาะแตกง่ายนอนไม่หลับเหมือนกันนะคะแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเหมือนกันนะคะแต่ของผู้ชายเนี่ยจะเห็นชัดก็คือน้องชายไม่เคารพธงชาตินะคะน้องชายไม่แข็งแรงนะคะแต่ในส่วนของอารมณ์เนี่ยเหมือนกันเลยขี้หงุดหงิดฉุนเฉียวอารมณ์พุ่งพ่านคืออารมณ์เหมือนคนอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวก็โมโหแบบไม่มีปีไม่มีคุยสักพักนึงเดี๋ยวไปนั่งร้องไห้หรือซึมเศร้าแล้วจะมีอารมณ์แปรปรวนนะคะแล้วก็สำหรับผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นอาการที่แตกต่างกันก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากจะโตจะฉี่จะฉี่น้ำฉี่เล็ดหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมนอนไม่หลับประมาณนี้มีอาการเหงื่อแตกนะแล้วก็เขาเรียกว่าฟัดชิ่งก็คือมีอาการหน้าร้อนเผาๆนะคะชาแล้วก็ปลายมือปลายเท้าร้อนเผาๆเหงื่อแตกพักๆโดยเฉพาะบริเวณศีรษะเนี่ยนะคะกลางคืนจะเป็นโรคนอนไม่หลับสำหรับไวทองนี่จะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะดังนั้นแล้วก็จะฉี่บ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดเป็นไวทองนะโดยเฉพาะอารมณ์ที่แปรปรวนมากๆคนรอบข้างนี่เข้าหน้าไม่ติดเนี่ยนะคะคุณสามารถลดโทนได้นะคะทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตนะคะวันละ1ชุดก่อนนอนเนี่ยจะช่วยปรับเรื่องของอาการไวทองอย่างแรกคือจะทำให้หลับได้ดีขึ้นจะตื่นขึ้นมากลางดึกฉี่น้อยลงจะเสริมความหนาแน่นของมวลของกระดูกนะป้องกันอาการข้อเข่าเสื่อมนะคะช่วยฟื้นฟูอาการเข่าเสื่อมแล้วก็คนที่น้องชายไม่ขันนะคะแล้วก็ไม่ค่อยสู้นะคะก็จะดีขึ้นแล้วกันอารมณ์จะดีขึ้นที่สำคัญคนไหนที่เป็นโรคซึมเศร้านะมีความรู้สึกตัวเองเหมือนกับหมดอะไรตายอยากเนี่ยตัวของโกรทฮอร์โมนเมื่อทานแล้วมันจะไปกระตุ้นให้ฮอร์โมนตัวที่ชื่อว่าเอนโดฟินฮอร์โมนตัวที่ทำให้อารมณ์แจ่มใสเหมือนกับตอนที่เราออกกำลังกายใหม่ๆอ่ะมันหลั่งเพิ่มขึ้นมาพอฮอร์โมนตัวนี้หลั่งขึ้นมาไอฮอร์โมนที่เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้ามันจะหลั่งน้อยลงนะคะมันก็จะช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ลดอาการผมร่วงผมหลุดร่วงทำให้
ผมเนี่ยมีน้ำหนักดีขึ้นนะคะที่ผมศีรษะล้านหัวเถิกเนี่ยคือถ้าเราทานก่อนเนี่ยตอนประมาณ40ปีเนี่ยมันก็จะลดอาการศีรษะเถิกหัวล้านได้แต่ถ้าหากว่าล้านไปแล้วอ่ะล้านมา2ปีแล้วอันเนี้ยช่วยไม่ได้แต่ถ้าหากว่ากำลังจะกำลังร่วงอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ทานมันก็จะลดการหลุดร่วงเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะไปกระตุ้นให้เร่งการสร้างเส้นผมอย่างรวดเร็วคนที่ทานตัวโกฮอร์โมนอ่ะผมจะยาวเร็วมากคนที่แบบผมแบบอย่างเล็บเนี่ยเปาะแตกง่ายเงี้ยค่ะเล็บก็จะเป็นเงาแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็จะช่วยได้ด้วยอันนี้ก็คืออาการไวทองเนี่ยช่วยได้นะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องอาการไวทองคุณก็ทานตัวโกฮอร์โมนตราวิวิตได้เลยมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้าหมื่นเดือนเซนนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆนะคะแล้วก็สามารถทานตัวโกฮอร์โมนตราวิวิตได้เบอร์โทรค่ะ0863550761 0863550761 081-353-8734 081-353-8734พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

0: 0865554785 0865554785
1: ค่ะวันนี้นะคะมีคุณวรรธนีจากจังหวัดชุมพรนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยแล้วก็ปรึกษานะคะคือคุณวรรธนีเนี่ยฟังเคยได้ยินคุณแม่ฟังรายการแล้วก็คุณแม่ก็เลยบอกว่าคือคุณแม่เนี่ยเป็นอาการต้อกระจกนะคะเป็นระยะเริ่มต้นแล้วก็มีอาการวุ้นในตาเสื่อมกับจอตาลอกนะคะก็โทรมาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าลองสักตั้งหนึ่งยังไม่อยากไปผ่าตัดนะคะยังไม่อยากไปยิงเลเซอร์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวุ้นในตาเสื่อมมันก็รักษาไม่หายอยู่แล้วแต่มีเพื่อนเนี่ยเคยมาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นวุ้นในตาเสื่อมแล้วพอหลังจากทานตัว E1 แล้วเนี่ย อาการจุดดำมันหายไม่เห็นอีกเลยนะตั้งแต่นั้นมาไม่เห็นอีกเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเพื่อนเขาก็ยังกินอยู่เรื่อยๆก็ถามว่าเอ้าไม่ป่วยเป็นโรคตาแล้วกินทำไมก็บอกว่าอายุก็เยอะแล้วอายุ58แล้วกินเพื่อป้องกันไม่ให้ต้อขึ้นตาไม่ให้เป็นต้อกระจกไม่ให้เป็นต้อหินนะคะซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคุณวรรธนีเนี่ยอายุแค่25ปีนะก็คือเป็นลูกนะคะเป็นลูกของคุณวรรธนาซึ่งปรากฏว่าโทรมาด้วยตัวเองเลยค่ะน้องน่ารักมากๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนแรกๆเห็นจุดดำเล็กๆขนาดเท่าไข่ปลานะคะมันต้องดูด้วยเนื้อปลาตัวเล็กตัวใหญ่นะคะใช่ไหมคะก็คือเท่าไข่ปลาค่ะคือเห็นจุดดำแบบเลื่อนๆไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็เห็นมานานหลายปีแล้วนะคะเห็นมานานหลายปีแล้วนะคะอายุ25เห็นมานานหลายปีก็แสดงว่าเห็นตอนอายุ21 22ถูกไหมประมาณหลายปีแล้วก็ไม่ได้เห็นตลอดเวลานะคะก็เลยไม่ได้ไปพบแพทย์แต่เมื่อวานนะคะแสดงว่าเพิ่งเริ่มเป็นเห็นแสงฟ้าแลบในตาตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเห็น3ครั้งใน1วันอันเนี้ยไฮไลท์เอาไว้เลยแปลว่าอะไรเห็น3ครั้งใน1วันจำกันได้ไหมเอ่ยนะคะการเห็นฟ้าแลบ1ครั้ง1แลบนั่นก็คือเส้นประสาทตาถูกฉีกขาด1เส้นถูกไหมถ้าเห็นหลาย3แลบแสดงว่าอะไรเส้นประสาทตาถูกฉีกขาดไปแล้ว3เส้นนะคะเดี๋ยวหมอให้ขอปิดการแจ้งเตือนก่อนถูกฉีกขาดไปแล้ว3เส้นดังนั้นเนี่ยแต่คุณวรรธนีเนี่ยบอกว่าคือหนูจะเป็นตอนที่อยู่เห็นแสงฟ้าแลบเนี่ยในตอนที่อยู่ในที่สลัวๆในที่มืดๆตอนแรกๆเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นฟ้าแลบนะคะเพราะว่าด้านนอกฝนเนี่ยมันตกหนักฟ้ามืดเอ๊แต่พอมาดูจริงๆมันไม่ได้อยู่มันอยู่ในตาเรานะคะก็เลยอยากจะสอบถามคุณหมอหน่อยว่าตรงกลงเนี่ยเป็นโรคอะไรวันนี้ก็ได้ถามเพราะว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องของที่ต้องใช้สปอตไลท์หรือเป็นเกี่ยวกับช่างถ่ายภาพถ่ายวิดีโอหรือทำสไตลิสต์อะไรพวกเนี้ยนะเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์วิดีโออะไรหรือเปล่าก็บอกใช่ค่ะหนูเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือทำเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะแล้วก็ทั้งในงานแล้วก็ส่วนตัวแล้วก็ในงานของตัวเองนะคะก็เลยหมอไนก็เลยถึงบางอ้อนะคะแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันใช้มือถือทั้งวันในการตัดต่อเพราะฉะนั้น1อยู่กับมือถือตลอดวันเราจะได้รับแสงสีน้ำเงินจากจอมือถือสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาก็จะแสงเนี่ยก็จะเข้าไปที่ตาของเรานะคะตลอด2 สาเหตุที่คุณวรรธนีเป็นเดี๋ยวมันจะเฉลยว่าตกลงเป็นอะไรสาเหตุข้อที่สองค่ะสาเหตุก็คือการที่เราใช้เป็นเวลาเราถ่ายทำวิดีโอถ่ายทำภาพยนตร์บางทีมันจะต้องใช้สปอตไลท์จ้าๆในการที่จะถ่ายทำมันก็จะอยู่กับแสงที่สปอตไลท์จ้าๆเนี่ยก็เข้ามาที่ตาเราโดยตรงซึ่งพอเวลาตรงเนี้ยมันก็จะไปทำให้มีส่วนในแง่ของการไปทำลายตรงบริเวณจุดรับภาพชัดที่จอตาถ้าอยู่กับแสงอยู่กับแสงสีน้ำเงินเกินกว่า 7.2 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยนะคะจะมีโอกาสทำให้เสื่อมแล้วแต่ทีนี้เนี่ยอาการที่คุณวรรธนีเป็นเราเรียกว่าโรค1วุ้นในตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยเป็นประมาณ3ปี4ปีแล้วนะตามที่บอกก็คือเริ่มเป็นตั้งแต่อายุ20ต้นๆละเห็นจุดดำลอยเต็มลูกตานะเห็นเป็นไข่ปลาเลือนๆไม่ชัดอันนี้เขาเรียกว่าจุดดำลอยเต็มลูกตาอาการวุ้นในตาเสื่อมลักษณะนะจะเห็นเป็นจุดดำลอยเต็มลูกตาหรือเป็นหยากย่ายเห็นเป็นก้อนเมฆเห็นเป็นเงาวูบวาบวูบวาบหรือเห็นเป็นม่านน้ำหรือเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับฝนเหมือนกับเขาเรียกว่าบางคนก็บอกว่าเป็นเหมือนกับแมงหวีแมงวันมันเคลื่อนที่ได้อะไรประมาณเนี้ยลักษณะอันเนี้ยเราเรียกว่าวุ้นในตาเสื่อมคือตอนแรกๆเนี่ยเป็นวุ้นในตาเสื่อมต้นตอสาเหตุของวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยมาจากการที่อย่างที่บอกมีสิ่งมากระตุ้นทำให้โปรตีนที่อยู่ในวุ้นตาเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติคือปกติเนี่ยคนที่จะเป็นวุ้นในตาเสื่อมได้ต้องอายุ20ปีเอ้ยไอ้40ปีนะต้องอายุ40ปีแต่ปรากฏว่าน้องวรรธนีเนี่ยอายุแค่25ตอนนั้นก็น่าจะประมาณ22 22 23อย่างเงี้ยนะคะจากคนที่แบบดูคอมพิวเตอร์ทั้งวันซึ่งตอนพอคุยไปน้องก็บอกว่าอ๋อตอนเด็กๆเนี่ยหนูเป็นทำเกี่ยวกับพวกแคสเกมด้วยหนูเล่นเกมบ่อยเกมเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยทำทั้งวันแคสเกมตลอดนะคะเยอะมากวันหนึ่งเนี่ยประมาณ16ชั่วโมงนะ16ชั่วโมงนึกออกไหมเป็น2เท่าเพราะว่าใน1วันคือร่างกายของเราจะซ่อมแซมและฟื้นฟูได้ทันกับการที่มันทำลายอ่ะทำลายจอประสาทตาเนี่ยคือ 7.2 ชั่วโมงแต่ถ้าเมื่อเราใช้มากกว่า 7.2 ชั่วโมงขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเซลล์มันจะถูกทำลายค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมนะคะก็เลยเป็นบอกมานายก็เลยถึงบางอ้อบอกเข้าใจแล้วว่าทำไมอายุน้อยถึงได้เป็นวุ้นในตาเสื่อมต้นตอสาเหตุก็คือแสงสีน้ำเงินนะหรือว่าสปอตไลท์นะคะหรือว่าสารพิษสารอนุมูลอิสระความร้อนนะคะหรือเชื้อโรคหรือการอักเสบการติดเชื้อหรือโรคเสื่อมที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อพวกความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงหรือสายตาสั้นมากๆอันเนี้ยเป็นปัจจัยทำให้เป็นวุ้นในตาเสื่อมทั้งหมดเลยนะคะโปรตีนเนี่ยพอมีตัวกระตุ้นก็คือแสงสีน้ำเงินแล้วก็แสงสปอตไลท์เข้าไปทำให้โปรตีนในวุ้นตามันเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติคือมันเสื่อมอ่ะแล้วก็เปลี่ยนคุณภาพเป็นทำให้มันตัวของโปรตีนเนี่ยตอนแรกๆมันเป็นโปรตีนใสๆมันก็ไปแยกตัวออกจากน้ำพอมันแยกตัวออกจากสารน้ำปุ๊บตัวโปรตีนใสเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนคุณสมบัติกลายเป็นตะกอนขุ่นขาวพอตะกอนขุ่นขาวเราพอแสงมันผ่านเข้าลูกตาเราก็เลยเห็นเป็นตะกอนจุดดำๆลอยเต็มลูกตาตอนที่โปรตีนเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นตะกอนขุ่นขาวเนี่ยปริมาตรของวุ้นตาเนี่ยมันหดตัวลงจากลูกตาเราเนี่ยนะคะวุ้นในตาเราเป็นลูกกลมดิ๊กเลยกลมเลยเนี่ยมันก็ค่อยๆฟีบลงหดตัวลงปริมาตรมันหดตัวลงปุ๊บมันก็ไปดึงรั้งให้ด้านหลังของจอประสาทตาเนี่ยมันดึงแล้วก็ฉีกขาดออกมาจากด้านหลังของผนังคอลอยคือมันไปดึงให้จอประสาทตาที่มันประกบติดกับผนังคอลอยด้านหลังอะค่ะพอเวลาวุ้นในตาเนี่ยมันฟีบลงอะนะปริมาตรมันหดตัวลงปุ๊บมันไปดึงให้จอประสาทตาเนี่ยมันลอกออกมาจากด้านหลังผนังคอลอยตอนที่จอตามันลอกออกจากด้านหลังผนังคอลอยเนี่ยบนจอประสาทตามันมีอวัยวะสำคัญเกี่ยวกับการมองเห็นทั้งนั้นเลยขั้วประสาทตาซึ่งตรงขั้วประสาทตาจะมีเซลล์ประสาทตานะคะมีเซลล์รับแสงเซลล์รับสีมีจุดรับภาพชัดมีเซลล์แมคคูลารูเทีย นะแล้วก็มีเส้นประสาทตาตอนที่ถูกดึงออกมาปุ๊บมันก็ไปดึงให้เส้นประสาทตามันฉีกขาดออกด้วยทุกครั้งที่เส้นประสาทตาถูกฉีกขาดออกเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นนะพอถูกกระตุ้นปุ๊บเนี่ยมันจะแสดงเป็นรีแอคชั่นออกมาเป็นกริยาคือเห็นเป็นแสงฟ้าแลบแป๊บๆในตาเนี่ยแหละจากปลายหางตาเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นทุกครั้งที่เห็นแสงไฟ1แลบนั่นก็คือจอประสาทตาเส้นประสาทตาถูกฉีกขาด1เส้นเห็น3แลบก็ฉีกขาด3เส้นดังนั้นเนี่ยในเคสของคุณวรรณีเนี่ยนะคะการที่เห็น3ครั้งใน1วันเนี่ยไม่ปกติแล้วแสดงว่าจอตาเนี่ยลอกมาเยอะละนะเริ่มลอกแล้วหมอไนท์แนะนำนะคะให้ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 วันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดแล้วก็หลังอาหารเช้า1เม็ดให้ติดทานติดต่อกันไม่ต่ำกว่า3เดือนแต่ภายใน1สัปดาห์แรกที่เห็นแสงฟ้าแลบเราจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าน้องอายุแค่25แค่ประมาณไม่เกิน1บางทีอาจจะ5วันหรือไม่เกิน7วันเห็นแสงฟ้าแลบจะไม่เห็นอีกละแล้วทานไปเรื่อยๆจุดดำรอยเต็มลูกตาก็จะลดลงนะคะแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือลดการใช้มือถือลงก็คือให้พักสายตาบ่อยๆสมมุติว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานของเราเราเป็นต้องใช้เนี่ยเราใช้งานไปประมาณสัก40นาทีให้พักสายตานะทำโยคะตานะคะเข้าไปดูในช่อง YouTube ของหมอไนนะคะช่องสุขภาพดีอารมณ์ดี EP ที่2จะมีการเทคนิคการสอนการทำโยคะตานะคะแล้วก็กระพริบตาทีๆนะคะหลับตาแล้วก็กระพริบตาทีๆนะคะหลังจากนั้นก็มองไปสุดลูกหูลูกตานะคะแล้วก็อาจจะหมุนเขาเรียกว่ากรอกตานะคะจากซ้ายไปขวาจากขวามาซ้ายประมาณนี้นะจากขึ้นบนลงล่างจากเฉียงบนลงเฉียงล่างอย่างเงี้ยพยายามทำแบบนี้นะคะเข้าไปดูใน EP ที่2นะคะการทำโยคะตาในช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีเบอร์โทรสำหรับท่านที่ต้องมีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตาจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรือมีอาการเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาผ้าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแลบในตากล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้อีวันบำรุงสุขภาพดวงตาค่ะ0813538734 0813538734 0863550761 0863550761พักฟังเพลงค่ะ

0: ข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี
1: ้ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ 2026 นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8ถึง9ตุลาคม
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทก